0: รองพื้นรองพื้นสีเทาอะไรเงี้ยครับหลังจากเนี้ยพ่นแอร์บัดไล่น้ำหนักดีเทลพวกจุดเล็กๆพวกกระเกลอะไรเงี้ยครับ
1: พอลงสีเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาตกแต่งจนถึงขั้นสุดท้ายที่มาต่อแบบเชือกต่อเส้นผมอะไรแบบนี้ท้ายสุดเลยก็เอามาประกอบกับหมวกกันน็อก
0: ใช่ครับ
2: แต่กว่าจะได้หมวกกันน็อกเท่ๆใบหนึ่งแบบนี้นะครับแหมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้ฝีมือและความตั้งใจใส่ใจใส่ไอเดียเข้าไปให้เป็นงานศิลปะใช้เวลาทำแต่ละใบนี่หลายสัปดาห์บางใบนี่เป็นเดือนๆกว่าจะเสร็จครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติสั่งออเดอร์ทางออนไลน์ขายดิบขายดีชนิดที่ทำไม่ทันเลยนะครับสุดยอดจริงๆแหมคำนี้รายการไทยทึ่งพูดได้บ่อยๆเลยครับว่าฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแบบเดียวกันนะครับผมใช้เวลานะครับต่อใบหนึ่งเนี่ยก็2อาทิตย์ไอเดียคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
0: อ๋อตอนแรกเลยผมเป็นครูสอนศิลปะเป็นครูตามพวกติวเตอร์แล้วผมก็ออกมารับงานเองแบบรับสอนตามบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอช่วงน้ำท่วมอะไรเงี้ยลูกค้าก็หาอะไรเงี้ยแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงก็ไม่รู้จะทำอะไรแบบแล้วเพื่อนแบบลองเสนอไอเดียแบบให้ผมลองทำหมวกกันน็อกแบบแปลกๆให้เขาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วน่ะต่างประเทศน่าจะมีมาก่อนแล้วครับแต่ว่าในไทยยังไม่มีย
1: ังไม่มี
0: ใช่ตอนที่ผมทำคือผมทำยุคแรกๆไม่มีใครทำเลยนะพวกงานแนวเนี้ย
1: ครับผม
0: ใช่แล้วก็แบบทำใบแรกคือเป็นพวกไอรอนแมน
1: แล้วก็มันมาจบอยู่ที่พรีเดเตอร์ได้ไง
0: คือจริงๆแล้วผมชอบหนังเรื่องนี้อยู่แล้วไอพรีเดเตอร์ภาคแรกที่อโนเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาใส่ในความคิดของผมเองเพิ่มไปแล้วก็เอาแรงบันดาลใจของในหนังอ่ะมาตัดทอนรูปทรงให้มันแบบให้มันกลายเป็นงานของเราอะไรเงี้ยมากกว่าคร
1: ับ แล้วคนอื่นอ่ะที่แบบเขาอยากได้อย่างตัวแบบทานอสบ้างซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นๆเนี่ย
0: เราสามารถดีไซน์ให้มันมาอยู่ในนี้ได้แต่ว่าเราจะไม่รับทำแบบเป๊ะตามแบบเลยอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ได
1: ้แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหน
0: ส่วนใหญ่เป็นพวกกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ช็อปเปอร์ฮาร์เลย์อะไรพวกนี้ครับแต่เป็นนอกซะส่วนใหญ่ครับในไทยตอนนี้ไม่มีเลย
1: สำหรับใครที่สนใจครับอยากจะมาอุดหนุนหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมสินค้ามีช่องทางการติดต่อได้ยังไงบ้าง
0: อ๋อตอนนี้คือผมก็มีแค่ทาง Facebook Fanpage นะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาที่ Predator Helmets Custom by Made in Thailand นะครับก็จะเจอเลยครับ
1: วันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับพี่ออย
0: ได้ครับ
1: นะครับผมที่ให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไทยซึ่งได้มาสัมผัสงานศิลปะที่มันแบบสวยงามขนาดนี้นะ
3: แน่นอนครับว่าเรื่องราวน่าทึ่งในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของจังหวัดสกลนครเท่านั้นนะครับในจังหวัดแห่งนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายครับทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับสำหรับในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครและขอขอบคุณโรงแรมแอดสกลสำหรับที่พักสบายๆนะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งอากาศหนาวเนาะไม่ใช่อะไรหรอกฝนตก
4: จริงตกทั้งวันเลย
5: และโอ้โหชุ่มฉ่ำเหลือเกิน
3: เอาอย่างนี้แถวบ้านตกหรือเปล่าเล่าสู่กันฟังหน่อยเพราะอยากจะให้พาไปดูอันนี้ไม่ใช่ AI น
4: ะ
3: อันนี้คือภาพจริงๆเมื่อช่วงโอ้โห
4: มามืดเลย
3: นี่คือหลายคนบอกอะไรนี่นี่คือเมื่อถ่ายเมื่อประมาณสัก6โมงเย็นที่ผ่านมารัชดา36ฮะประเมินได้เลยตอนนี้น่าจะตกในหลายพื้นที่นะพระราม5หน่อยไหมพระราม5ก็น่ากลัวไม่แพ้กันเพราะว่าแถวๆพระราม5เขาบอกอย่าง
5: น
3: ี้มืดปะโอ้โหมืดฟ้าโบดินฮะ
5: ไม่ต่างกับจุดเมื่อกี้เลยนะ
3: อ่ะถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะรู้เลยตรงนู้นฝนตกแล้ว
4: ใช่เราเห็นเนาะเป็นลางๆตรงนั้นเน
3: า
4: ะ
3: เอาอย่าง
4: น
3: ี้แล้วกันเขาบอกเย็น

0: ถึงค่ำวันนี้นะต้องเอามาเตือนกันไว้เพราะว่ามันจะมีกลุ่มเมฆฝนจากปทุมธานีเคลื่อนเข้ามากรุงเทพและนนทบุรีกทม.เนี่ยถามว่ามีฝนตกไหมมีตอนนี้เริ่มโปรยปลายในหลายพื้นที
1: ่
0: ก็จะมีปานกลางบ้างหนักบ้างก็แล้วแต่จตุจักรอย่างเงี้ยปทุมธานีบางบัวทองฝนก็ตกบางซื่อตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกแล้วก็จะเห็นหลายๆคนเดี๋ยวคุณมีมี่สุรินทร์เนี่ยก็โพสต์เอาไว้เหมือนกันว่าฝนตกหลายพื้นที่แล้วนะอันนี้เอามาเตือนกันไว้นะว่าเย็นนี้เวลาคุณเดินทางจะกลับบ้าน
2: ครับ
0: ล่มสำคัญเสื้อกันฝนสำคัญอ้อรองเท้าบูทรองเท้าแตะ
1: ต้องใช้แล้วนะ
0: ต้องใช้
3: บางคนบอกว่าถอดรองเท้าหิ้วอย่างนี้เลยเดินเท้าป่าดีกว่า
1: ต้องระวังด้วยนะ
0: รองเท้าแตะสำคัญเดี๋ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะ
1: นะคะมาดูเรื่องราวต่อไปขอเชิญพูดเรื่องดังได้ไหมคะสาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตนะคะต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้มีแต่รอยยิ้มแล้วก็เรียกน้ำตาคนไทยได้เยอะมากเลยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตชาเลนจ์20-26ได้สำเร็จจ้านี่คือภาพที่ทุกคนเนี่ยแชร์กันเยอะมากๆแล้วหลายคนก็ตื้นตันและมีน้ำตาไปกับน้องนะคะ
3: ใช่ขนลุก
1: ขนลุกเนาะ
0: ดูแล้วขนลุกแล้วเราก็ยิ้มตาบางคนร้องไห้
1: จริงเอาตั้งแต่เมื่อวานนี้รอบที่แบบว่ารอบก่อนไฟนอลเนี่ย
3: ใช
1: ่โอ้โหใสตรงใสตาดุดันมากๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยค่ะพอได้ยินเสียงประกาศผลว่าเป็นแชมป์นะน้องก็ซุดลงไปกองกับเวทีเลยนะคะพร้อมกับไหว้ทั้งน้ำตาด้วยความดีใจส่วนคุณพ่อล่ะคุณพ่ออยู่ด้านล่างเวทีซุดลงไปกับน้องเช่นเดียวกันด้วยความดีใจ
0: ถ่ายภาพคุณพ่อไว้ด้วย
1: ใช่เนี่ยเสียงเชียร์กึกก้องทั่วหอเลยเสียงเฮคนไทยเราก็ดังสนั่นพร้อมกันทั้งประเทศนะคะอีกมุมนึงที่โรงเรียนน้องเนเน
0: ่ครับ
1: ครูนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติอินเตอร์จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาไม่เรียนเขาไม่สอนกันเลยนะ
0: เอาทุกคนก็ต้องมาเชียร
1: ์มาเชียร์แล้วก็ลุ้นตอนประกาศกลางรางวัลนะคะก็ส่งเสียงเฮสนั่นเลยที่ได้แชมป์มีเสียงให้ฟังไหมคะเชื่อว่าน้องเนเน่เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนหลายๆคนนะอยากฝึกอะไรสักอย่างนึงอยากมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้แบบ
3: แค่ในโรงเรียนหรอกทั้
1: งประเทศเลย
0: พี่ก็อยากจะไปเล่นกีตาร์ไปแล้วตอนนี้เอาจริงไม่ใช่แค่เด็กนะคนที่แบบ
3: ผู้ใหญ่เองก็ตามอ่ะ
0: ที่ความฝันสมัยเด็กแล้วไม่กล้าทำอ
3: ่
0: ะเฮ้ยลุกขึ้นมาทำเถอะ
1: เนาะแล้วน้องแค่16เองอ่ะแล้วก็มีพลังเต็มเปี่ยมเลยนะคะเพราะว่าจากวันแรกเราย้อนไปหน่อยคุณผู้ชมขา8กรกฎาคมจนถึงวันที่ประกาศผลเนี่ยนะผ่านมาทั้งหมด78วันหรือประมาณ2เดือนครึ่งซึ่งยาวนานมากนะคะกับการแข่งขันในเส้นทางนี้นะคะไปดูรอบที่1น้องใช้เพลงซอมบี้นะรอบออดิชั่นของวง The Cranberries นะคะได้4ผ่านจากกรรมการ
0: ร
1: อบแรกนะคะรอบนี้ยอดแชร์ยอดวิวยอดไลค์เนี่ยเยอะมากนะจริงค่ะรอบที่2นะคะรอบ Just Call Backเพลง History ของวง Muse นะคะก็ผ่านเข้ารอบไลฟ์โชว์44ทีมสุดท้ายไปที่รอบที่3ไลฟ์โชว์นะคะเป็น Black Hole Sun ของวง Soundgarden นะคะได้ Golden Buzzer จำได้ไหมรอบนี้กดปุ่มไปกูโอ้โหใช่
0: ครับ
1: ทำให้น้องผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะในรอบนี้แล้วมาถึงรอบที่4นี่แหละรอบไฟนอลกับเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes นะคะก็ได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยหลายๆคนเขาเรียกว่าเหมือนนอนมาเหมือนกันนะจากกระแสของน้อง
3: คือต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์มของน้องดีขึ้นเรื่อยๆด้วยไง
1: ดีจริง
0: หลายคนบอกว่าไม่ได้ไปดูการแข่งขันนะไปดูคอนเสิร์ต
3: จริง
1: เพราะว่าปกติการแข่งขันเวทีใหญ่อ่ะสังเกตเวลาลงจากเวทีแล้วมีสื่อสัมภาษณ์
0: อ
1: ่ะส่วนใหญ่จะแบบตื่นเต้น
3: ถูกแล้วก็จะประมา
1: แต่น้องอ่ะมีความเอนจอยมีการเล่นมุกสบายๆ
3: แล้วคือน้องคุมเวทีคุมคนดูเอาอยู่จริงๆอ่ะ
0: นี่คือสาวน้อยมหัศจรรย์สาวน้อยมหัศจรรย์น้องเนเน่ของเราแล้วที่สำคัญเนเน่ไปประกบกับวงร็อกระดับตำนานเบงกิ้งพาร์ค
1: เนี่ย
3: อันนี้คือ
0: หลายคนเนี่ยเห็นเป็นโรคขนลุกเลยนะครับนี่คือแบบเอาพูดง่ายๆนะระดับโลกเท่านั้นถึงทำแบบนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับคนก็บอกนี่ฉันไม่ได้มาดูการแข่งขันหรอกฉันมาดูคอนเสิร์ต
3: ครับ
0: แล้วหนึ่งในคนที่อยู่ในฮอนั้นคือกันนภัทร
1: ค่ะ
0: กันนภัทรอ่ะจริงๆกันเนี่ยเขาไปทัวร์คอนเสิร์ต
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วมีเวลาพักแค่2วันเขาก็เลยบินไปดูเลยบินไปดูไปเชียร์เนเน่เลยนะครับลองฟังกันนภัทรของเราหน่อยครับ
4: ว้าวมากๆรวมถึงพอเราได้เห็นพลังเสียงของน้องร้องคู่กับนักร้องนำเขาอะไรเงี้ยโอ้โห

0: โอ้โหมันแบบมันมากๆแล้ว
1: โอ้โห
0: มันแบบว่ามันดีใจมากครับมันโอ้มันน้ำตาไหลจริงๆแล้วก็มันภูมิใจแทนคนไทยทุกๆคนนะครับเราเชื่อว่าคนไทยที่เรามีเด็กที่มีคุณภาพมากๆเรามีคนที่เก่งเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้เก่งระดับโลกแล้วทำให้ทั่วโลกได้เห็นว่าคนไทยเราน้องเนเน่ของเราเก่งขนาดไหนนะคร
2: ับ เห็นไหมนี่ชมพู่จะร้องไห้ตา
3: ดีใจเราเป็นคนชอบร้องเพลงเหมือนกันแล้วก็เคยฝันว่าอยากไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน
2: ถูกไหมแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะร้องไห้ตามบางคนยิ้มตามนี่คือข่าวดีที่สุดของวันนี้แล้วกันที่ทำให้หลายคนยิ้มได้เป็นของขวัญให้กับคนไทย
4: ตั้งแต่ตอนเช้า
2: ตั้งแต่ตอนเช้าคุณผู้ชมครับและไม่ใช่แค่กันนภัทรคุณผู้ชมเอายังมีศิลปินดารานักแสดงหลายคนนะเอาใจช่วยหนึ่งในนั้นคือเบลนันทิตาครับเบลนี่เห็นไหมครับเสื้อแดงตรงข้างหน้าเนี่ยโพสต์เอาไว้เป็นความอบอุ่นเป็นรอยยิ้มของคนไทยในสหรัฐอเมริกานะครับรวมตัวกันที่จุดนัดพบเพื่อรอลุ้นการประกาศรางวัลเวทีระดับโลกแบบนี
3: ้ครับ
2: เอาต่างประเทศแล้วกลับมาบ้านเราคนไทยคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นคือครอบครัวนี่ป้าของเนเน่ร้องไห้และคนที่ร้องไห้อีกคนนึงก็คือยายชื่อยายแก้วฮะยายแก้วอายุ89ปีเลี้ยงเนเน่มาตั้งแต่เล็กแล้วอ่ะโอ้ยายพอรู้ก็น้ำตาซึมเลยอ่ะยายบอกว่าดีใจพูดไม่ออกจริงๆแล้วเนี่ยเนเน่เนี่ยเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก
4: ครับ
2: แล้วก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กไอ้คำว่าร้องมาตั้งแต่เด็กก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้ขึ้นไปร้องเพลงในเวทีต่างประเทศยายบอกดีใจมากๆนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะไปภูเก็ตด้วยไปฉลองกับหลานเดี๋ยวจะจ้างคณะมโนราเพราะว่ายายไปบนไว
3: ้ต้องแก้บนนะ
2: ยายไปบนไว้เดี๋ยวจะฉันจะจ้างมโนราไปแก้บนที่วัดชอวดอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: นี่ใช่แล้วนะฮะและหลัง
2: นี้เขาบอกหลังจากนี้เดี๋ยวเนเน่เขาจะมีอะไรนะไปร่วมงาน Thank you party ใช่ไหมล่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนไทยที่อดีตภาพ
4: นี่
2: Thank you party นะครับเราก็มีความสุขไปด้วยเนาะคุณผู้ชมเน
3: า
2: ะ
3: โอ้นี่น้องๆจากภูเก็ตบินไปเล่นกับเนเน่ด้วยนะวงโอโซนอ่ะ3หนุ่ม
2: ครับ
4: ครบทีมเลย
3: ครบทีมเลย
4: นี่สุดยอดจริงๆอ่ะเนี่ยนี่คือความภาคภูมิใจของไทยทั้งประเทศเลยนะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้น้องเนี่ยสามารถครองใจคนทั่วโลกได้แน่นอนความสามารถความสามารถของน้องนี่คือโดดเด่นมากๆนะคุณผู้ชมและที่สำคัญสิ่งที่มาคู่ๆกันเลยคือความน่ารักของน้องอย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมนี่คือศิลปินคนหนึ่งแล้วนะที่สามารถเพอร์ฟอร์มบนเวทีที่สะกดคนดูทุกสายตาเอาอยู่จริงๆ
2: จริ งๆน้องเนี่ยเขาเป็นศิลปินมาตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดหัว
4: เป็นเด็ก
3: ตั้งแต่เด็ก
2: เลยแล้วเขารู้จักการเอนเตอร์เทนคน
3: ใช่
4: คือไม่ว่าจะกี่รอบก็ตามโดยเฉพาะรอบไฟนอลเนี่ยทำเอาหลายคนก็ชื่นชมนะถึงทั้งสีหน้าแววตาความเก่งความสามารถเสียงร้องแน่นอนว่าเมลบีนี่คือคนที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆในการแข่งขันในรอบนี้เพราะว่าเธอเองก็กดโกลเด้นบัซเซอร์ให้ด้วยจนเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วเธอเองก็ชมไม่หยุดเลย
3: จริง
4: ชมเนเน่แบบ
2: อันนี้เราเรียกว่าแม่ชูหัวไหม
4: จะบอกอย่างนั้นก็ได้
3: เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเธอบอกไว้เลยนะเอาเธอฉันบอกอย่างนี้เลยนะถ้าเนเน่ไม่ได้แชมป์เวทีนี้ฉันจะขายบ้านกรรมการอีกคน
4: ถูกต้องพูดแบบนี้เลยคุณผู้ชมเชื่อไหมและสุดท้ายเนี่ยเธอเองก็ชนะจนกระทั่งเพื่อนที่ถูกแซวเพื่อนที่ถูกแซวก็ออกมาโพสต์ยินดีด้วยเหมือนกันเพราะว่าเมลบีก็ลั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วพอลั่นเอาไว้เสร็จฮาวี่เองก็ออกมาบอกเลยบอกชื่นชมยินดีกับน้องเนเน่ด้วยเหมือนกันกับความสำเร็จในครั้งนี้นะฮะเนี่ยบอกว
2: ่
4: าคุณคือร็อกสตาร์ที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์แล้วก็เป็นกระแสไวรัลสร้างความประทับใจเป็นแบบต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่มันน่าทึ่งมากๆเป็นโชว์ที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในรายการรวมไปถึงโซเฟียเองนะฮะก็หนึ่งในคณะกรรมการก็ได้มีการออกมายินดีกับเนเน่ด้วยเหมือนกันกับความสำเร็จในครั้งนี้นะฮะ
3: ค่ะ
2: เอาจริงๆนอกจากน้องเนเน่เราเห็นชุดแล้วคุณผู้ชมพูดถึงชุดเนี่ยก็เอาผ้าไหมไทยไปด้วย
3: เอาผ้าไหมไทยไป
4: แล้วก็เป็นไทย
3: ใช้ความสง่างามแล้วก็ใช้จินตนาการของคุณแม่มาบวกกับนักออกแบบ
2: แต่ทีนี้ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือปีนี้นะคุณผู้ชมครับผู้หญิงไทยเก่งมากๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ไปเปล่งประกายบนเวทีโลกแล้วก็เราจะอย่างนี้คุณผู้ชมครับจะมีผู้หญิงไทยหลายๆคนนะที่เราต้องขอชื่นชมนะว่าคุณก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปอยู่ในเวทีโลกอ่ะโอปอสุชาตาช่องสี
3: ่
2: น้องลิซ่าเองถูกไหมตุงกาเป็นน้องเนเน่น้องมินลิอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทย
3: ใช่ค่ะ
4: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งนั้นเลยนะ
2: นี่แหละคือความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็พวกพี่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีแรง

0: Carrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ซึ่งการแข่งขันแบดมินตันนะฮะรอบรองชนะเลิศครับทีมชายไทยนะฮะนำทัพโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารครับแม้ว่าจะสู้สุดใจนะฮะแต่ก็ต้านความแกร่งของทีมอินโดนีเซียเอาไว้ไม่ไหวพ่ายไป3-1คู่แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับก็ถือว่ามีการการันตีแล้วนะฮะในการคว้าเหรียญทองแดงมาเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราได้อยู่ดีครับทำให้ณตอนนี้นะฮะทัพนักกีฬาไทยของเราคว้ามาแล้ว5เหรียญทองครับ3เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามมารอรุ้นกันต่อครับหลังจากนี้ทัพนักกีฬาไทยของเรานั้นจะได้เหรียญเพิ่มอีกกี่เหรียญในการแข่งขันในรอบนี้ครับ
2: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
3: เรื่องไทยกัมพูชาคนไทยบอกเลยครับเอาของเราไปโซเชียลเราเนี่ยคุณผู้ชมกระดำเลยฮะภาพไทยชุดของไทยเอาไปแล้วเราก็มีหลักฐานต่างๆนานาล่าสุดครับกองประกวดของกัมพูชาล่อนแถลงการเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: อยากพาน้ำเพชรหนีไปรู้แล้ว
10: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของชี่หยด
11: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
12: ่ Say something
10: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
11: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
15: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
17: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
13: ้ได้สิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
6: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
17: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
15: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
17: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: มาดูเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เวทีการประกวดของกัมพูชาทำ VTR ขึ้นมาแล้วก็มีการเอาผ้า

0: พวกภาพของประเทศไทยต่างๆไปแล้วก็ไปเคลมของเขาปรากฏว่าโซเชียลไทยเองก็มีการถล่มทางโน้นกระทรวงวัฒนธรรมของเราเองก็เอาหลักฐานมาเปิดให้เห็นเลยว่าอันเนี้ยเทียบภาพต่อภาพมันคือของเราชัดๆแต่ทางกองประกวดของคุณเนี่ยมีการไปลบลายน้ำออกไปลบส่วนสำคัญเพื่อจะบ่งบอกความเป็นประเทศไทยเอาไว
1: ้
0: ก็มีการส่งหลักฐานไปและตอนนั้นเนี่ยทางไทยกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการแจ้งเตือนไปว่าถ้าคุณไม่ดำเนินการแก้ไขเราจะดำเนินการทุกอย่างตามช่องทางของกฎหมายขู่ไปแบบนี้ว่าจะมีการส่งหนังสือไปล่าสุดทางกองประกวดของกัมพูชาล่อนแถลงการออกมาคุณผู้ชมครับเป็น2ภาษานะแถลงการ2ภาษาเอาผมย้อนก่อนหน้านี้เผื่อบางคนอาจจะไม่ติดตามนะครับเพราะว่ามีดราม่าการประกวด Miss Universe กัมพูชาเขาเอาภาพผู้หญิงไทยนุ่งชุดสบายในสมัยรัชกาลที่5แล้วเอาไปตัดใส่ VTR บนเวทีการประกวดไปเคลมเป็นของเขาอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ลบลายน้ำของเราออกก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลไทยกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเองคุณซาบีนาเองเนี่ยก็พาไปดูหลักฐานพาไปดูเลยว่าเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยเป็นของเรานะแล้วก็มีการแถลงโต้ส่งหนังสือเตือน Miss Universe กัมพูชาหากไม่แก้ไขเดี๋ยวเราจะดำเนินการทุกอย่างตามช่องทางของกฎหมายคนไทยเองอับในโซเชียลเองภาคเอกชนภาครัฐเองก็ช่วยกันเอาหลักฐานต่างๆเพจต่างๆเอาหลักฐานมาเทียบกันคุณผู้ชมซ้ายกับขวาเนี่ยที่เขาเอาไปแอบอ้างเนี่ยจริงๆมันก็คือของเราแล้วเขาก็ลบลายน้ำของเราออกนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมครับกองประกวด Miss Universe กัมพูชาล่นแถลงการ2ภาษาใจความระบุแบบนี้นะครับว่าคุณผู้ชมเรียนคุณผู้ชมสาธารณชนทุกท่านเมื่อเร็วๆนี้ทางกองประกวดได้รับข้อเสนอแนะและความสนใจจากสาธารณะเกี่ยวกับการนำภาพที่ทีมงาน Miss Universe Cambodia 2026ได้จัดทำและผ่านการเสนอผ่านทีมงาน Miss Universe Cambodiaขอชี้แจงแบบนี้นะครับว่าการใช้รูปภาพบางรูปในการนำเสนอนั้นเป็นไปโดยไม่ได้การอย่างนี้นะการใช้รูปภาพบางรูปในการนำเสนอนั้นเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจและเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพไม่เพียงพอขอเน้นย้ำว่าไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดวัตถุประสงค์หลักของการนำเสนอคือเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนอยู่ในความงดงามความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนั่นคือสบายซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมรทีมงาน Miss Universe Cambodia น้อมรับข้อเสนอแนะและคำติชมเพื่อเป็นประโยชน์เราจะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนที่มีค่าและปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลและก็รูปภาพเนื้อหาให้ดียิ่งกว่านี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนความถูกต้องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตฟังแบบนี้แล้ว
2: ครับ
0: กรุณาเงยหน้าขึ้นมาที่หน้าจอ
1: ค่ะ
0: ไร้คำขอโทษเห็นไหมครับไร้คำขอโทษคือแถลงการอ่ะที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยไม่มีคำใดเลยที่กล่าวคำว่าขอโทษประเทศไทยแล้วก็มีการเล่นแง่ต่อว่าวัตถุประสงค์เดียวของการนำเสนอภาพไทยบนเวทีก็คือเราจะชูความหลากหลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนผ่านความงดงามและความประณีตของชุดสบายแบบดั้งเดิมอันเป็นมรดกของวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติกัมพูชา
1: จริงๆของตัวเองอ่ะในอดีตก็สวยงามนะ
0: แต
1: ่จริง
0: ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณก็คือเอาภาพไปแล้วไปลบลายน้ำออกเราก็มีหลักฐานต่างๆนานามากมายถูกไหมล่ะ
3: คือบอกว่าตรวจสอบไม่เพียงพอได้ไงในเมื่อคุณตรวจสอบแล้วคุณลบลายน้ำออกไปอ่ะ
1: ตอนลบลายน้ำอ่ะ
3: เ
1: ห็นแล้ว
0: ถูกไหมล่ะ
3: แต่ทีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับคือการที่เขาออกมาแถลงแบบนี้ก็ตามหลายคนก็ไปตีความเพิ่มเติมว่าดูแล้วคุณไม่ได้จริงใจเลยนะต่อการจะออกมาแถลงขอโทษคุณผู้ชมเพราะว่าคือการจะมาบอกว่าเอ้ยตรวจสอบไม่ดีพอบ้างหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแบบเหมือนเอาพูดตรงๆเหมือนแถหรือเปล่าหลายคนบอกแบบนี
1: ้
3: ว่าแถไปแบบนั้นหรือเปล่าและที่สำคัญคุณผู้ชมครับมันยังมีบางประโยคที่บอกว่าการแต่งกายโดยการใช้สบายเนี่ยมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชา
0: ครับ
3: เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากัมพูชาเองก็จะยึดครองอัตลักษณ์สบายของไทยอยู่ดีเพื่อเอาไปปักหมุดไปโชว์บนเวทีโลกต่างๆนานาและเห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมยื่นขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมตัดหน้าไทยด้วยนะฮะ พราะว่าไทยเองก็ได้มีการยื่นข้อเสนอเนี่ยขึ้นสู่ทะเบียนในการจดทะเบียนชุดไทยอย่างเป็นทางการต่อยูเนสโกเพื่อเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติก็มีกำหนดนะฮะที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคือธันวาคมนี้ที่ประเทศจีนด้วยอันนี้ย้ำว่าไทยเรามีการยื่นชุดไทยต่อยูเนสโกไปแล้วและนอกจากนี้ครับแน่นอนว่าเราเองก็ต้องช่วยการปกป้องนะฮะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องช่วยกันปกป้องก็คือเรื่องของแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วย
0: ใช่
3: เพราะแนวชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับมันยังมีภาพออกมาอยู่ต่อเนื่องนะฮะเนี่ยทหารของกัมพูชามีการขนกำลังพลบ้างอาวุธหนักต่างๆแถมเห็นบอกว่ามีการติดตั้งฐานปืนครกหลายจุดด้วยแล้วก็ยังเอาโดรนเนี่ยบินสำรวจความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยตลอดเวลาจนทหารไทยเราจำเป็นต้องมีการขึงตาข่ายเอาไว้ก่อนเลยนะฮะบนถนนเนิน350ครับชายแดนจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นการป้องกันการสอดส่องเพราะว่าวิธีการแบบนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับ
0: นี่
3: เราก็จำเป็นที่ต้องทำ
1: ค่ะ
3: เพราะไม่อย่างนั้นกัมพูชาคือเราก็ไม่สามารถจะไว้ใจเขาได
1: ้
3: อะไรที่ป้องกันได้ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนถูกไหมล่ะ
0: เราใช้ขึงตะข่ายแบบนี
1: ้
0: ไม่ให้โดนเข้ามา
3: แต่ก็ต้องยอมรับว่าการขึงตะข่ายแบบนี้อาจจะไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะซึ่งพอมันมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาบอกกัมพูชาสอดแนมไทยบ้างมีการเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลติดตั้งปืนต่างไปถามทางกระทรวงกลาโหมกันหน่อยนะฮะ
0: ครับ
3: โดยทางรองโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกเลยบอกไม่นิ่งนอนใจอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยสั่งเพิ่มความเข้มงวดครับในการเฝ้าระวังทั้งโดรนแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆในการประกอบโดรนตามแนวชายแดนด้วยนะฮะเพราะป้องกันการเข้ามาสอดแนมลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก
0: ็
3: จะมีการไปสกัดกั้นต่างๆทุกวิถีทางเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ
2: และสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือการสนับสนุนการรบนะครับพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้านะครับจำนวนประเภทแหล่งที่มานะครับและวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆมาด้วยนะครับซึ่งเป็นการ
1: ทีนี้เรามาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันต่อนะคะโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้มีการกำหนดเฉดสีในที่ประชุมนะเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนมีทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันคุณผู้ชมไล่ตั้งแต่ระดับ1สีเขียวระดับ2สีเหลืองระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มอันนี้ก็คือมีการปะทะนะคะโดยในระดับสีเขียวคือมาตรการเฝ้าระวังค่ะส่วนสีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นไล่ไปถึงสีแดงเข้มอันนี้ถือเป็นมาตรวัดสูงสุดค่ะคือการสู้รบระหว่างกันแต่ตอนนี้อัปเดตนะคะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองหรือว่าระดับ 1.5 ซึ่งก็ต้องมีการเพิ่มการเฝ้าระวังมากกว่าปกติเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเช่นกรณีของเนิน450ที่เขามีการขุดคูเลตลุกล้ำเข้ามาเนาะก็จะมีการเจรจาดังนั้นทางกองทัพเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการตรวจตราค่ะและเฝ้าระหว่างพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งตอนนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวหลักๆแล้วก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมกันคือตอนนี้ถ้าฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกำลังเข้ามาประชิดชายแดนหรือล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยนะคะการแก้ปัญหาเขาก็จะเริ่มต้นจากการเจรจากันก่อนมาเจรจากันซิทำไมถึงลุกล้ำเข้ามาเอายังไงกันต่อไปแต่ถ้าหากเขายังไม่หยุดทีนี้แหละต้องมีการใช้กฎใช้กำลังตักเตือนนะคะซึ่งก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยสถานการณ์ขณะนี้อย่างที่บอกอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองแต่ทางกองทัพก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะมีความพร้อมทั้งเรื่องของยุทโธปกรณ์และกำลังพลค่ะถ้าถามว่าถ้าไปถึงระดับสีไหนล่ะที่จะต้องเริ่มกังวลละประชาชนต้องเริ่มวิตกกังวลนะคะเขาบอกว่าก็ถ้าขยับไปแบบ 3-4 หรือระหว่างสีส้มกับสีแดงเขาเรียกว่าสถานการณ์นี้จะต้องเริ่มมีการเตรียมกำลังมีการเคลื่อนกำลังแต่ตอนนี้นะฟังแล้วอย่าตกใจระบุย้ำไว้ว่าอยากให้ประชาชนสบายใจเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงสงบเรียบร้อยอยู่ทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่ต้องไปกังวลในตอนนี
0: ้ยังไม่ถึงระดับสีส้มสีแดงนะคุณผู้ชมสบายใจได้เอาไปดูเรื่องของด่านนิดนึงละกันนะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูแถวจันทบุรีตราดนะถ้าเป็นจันทบุรีตราดก็ต้องเป็นกองทัพเรือใช่ไหม
3: ใช
0: ่ทีนี้คุณผู้ชมเราปิดด่าน 100% อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าอยากจะให้ดูเรื่องนี้นะครับ พราะอะไรเพราะว่าทางกองทัพเรือนะกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543อยู่แถวแถวฐานคลองโป่งน้ำร้อนนะครับเขาไปเจอฮะนี่ช่วยกันคิดหน่อยเอาไปทำอะไร
1: อะไรอ่ะ
0: ถังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษถุงกระสอบจำนวนมากเลยกองรวมกันอย่างมีพิรุธในขนำขนำเนี่ยอยู่กลางสวนในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีก็เลยอับประสานปกครองมาช่วยดูกันหน่อยสิแล้วเขาไปตรวจสอบคุณผู้ชมเขาไปเจอของทั้งหมดถ้านับแล้วเนี่ยประมาณ57ชิ้นมีลังพลาสติก34ใบกระดาษ7ใบแล้วมันมีกระเป๋าเดินทาง8ใบถุงกระสอบอีก8ใบภายในเปิดดูซิว่ามีอะไรเปิดดูเนี่ยก็ยิ่งเอ๊ะเพราะเขาไปเจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าใจใช่ไหมพอเจอคอมพิวเตอร์ทุกคน
3: แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า
0: เอ๊อุ้ยเอ๊อุ้ยเหมือนกันคุณผู้ชมนี่กระเป๋าเดินทางจะอยู่ท่ามกลางป่าอย่างนี้ได้ไง
1: จะไปอยู่ได้ยังไงแล้วมายังไง
3: เรียบเลยอ่ะ
0: ถูกไหมมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอกสารสมุดบันทึกเช่นสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเริ่มเอ๊แล้วนะเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดทุกอย่างเอาไปตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็ส่งมอบให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับขบวนการเหล่านี้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะหลายคนเห็นกระเป๋าเดินทางเห็นคอมพิวเตอร์เห็นหนังสือเดินทางและน่าจะเชื่อไปลักษณะคล้ายกัน
3: ครับ
0: คือเขาบอกว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดไพลินของกัมพูชาอยู่ตรงข้ามกับด่านถาวรบ้านผักกาเพราะด่านได้รับผลกระทบเพราะเราปิดด่าน
1: ใช
0: ่เศรษฐกิจตอนนั้นกำลังแย่ถูกไหม
3: ใช่
0: เพราะเศรษฐกิจกำลังแย่ก็ต้องเปลี่ยนฐานสิ
1: ค่ะ
0: เอาฝั่งนั้นไปเป็นคาสิโนนะคุณผู้ชมนะถ้ากองทัพเรือบอกว่าตอนนี้ไอ้มาตรการปิดด่าน 100% มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของกัมพูชาแบบแน่นอนเลยเขากำลังลำบากทีนี้พอเขาลำบากทำยังไงดีเขาก็พยายามจะหาเส้นทางอื่นๆลักลอบไอ้พวกของพวกนี้อุปกรณ์ทรัพย์สินต่างๆผ่านช่องทางธรรมชาติหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ของเรา
3: ครับ
0: คำถามคือแล้วเขาเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปทำอะไร
3: นั่นน่ะสิ
0: ไปไหนแล้วย้ายไปไหน
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติเราปิดด่านถูกไหมปิดด่านและคนไม่สามารถที่จะไปเที่ยวคาสิโนหรือไปทำอะไรได้แล้วเอาพวกนี้เอามาซุกไว้ที่นี
3: ่เอาไปไหนต่อ
0: แล้วเอาไปไหนต
1: ่อ
0: เพราะถ้าเรารู้ว่าเอาไปไหนต่ออ้าวย้ายฐานแต่สแกมเมอร์แตกรัง
1: หรือว่ารังแตกแล้วมีการย้ายไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้กำลังจะตามไปสมทบหรือเปล่าน
0: ั่นแหละนั่นแหละเลยต้องบอกว่าเนี่ยกลางป่าลูกแบบนี้แบกกระเป๋าเดินทางอยากจะขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยเอาคุณผู้ชมอันนี้ต้องติดตามต่อนะ
3: ครับผมนะฮะแต่ว่าแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนเองก็กังวลใจมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
3: พอมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็แบบโอ้โหหลายเรื่องก็ต้องติดตามกันดูเหมือนเดิมด้วย
0: อ่ะคุณผู้ชมถามนายกหน่อยนายกว่ายังไงกันบ้าง
3: คือนายกแม้ว่าตอนนี้ประชุมอยู่ที่นิวยอร์กเพ
0: รา
3: ะว่าอยู่ในเวที UN นะคุณผู้ชมนะฮะแต่นายกยืนยันกับคนไทยเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันยังสงบอยู่นะ
1: ค่ะ
3: มันไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเลยนะ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆคนครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดชายแดน
0: ครับ
3: มั่นใจได้ไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยเราปกป้องอธิปไตยของเราอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของการเสียดินแดนอะไรทั้งนั้นส่วนเรื่องของการเจรจาตอนนี้เนี่ยนายกบอกเลยเหลืออยู่อย่างเดียว
1: คือ
3: กัมพูชาพร้อมเจรจาตอนไหน
0: เราพร้อมแต่เขาไม่พร้อมหรอ
3: นั่นน่ะสิคือแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนายกบอกเลยนะว่าเราต้องขอกำหนดเงื่อนไขเองนะเพราะที่ผ่านมาเขาชอบกำหนดเงื่อนไขใช่ไหม
0: และชอบเอาประเทศอื่นมากำหนดเงื่อนไขด้วย
3: แล้วพอกำหนดเสร็จปุ๊บทำไม่ได้ด้วย
0: ครับ
3: รอบนี้เราบอกว่าเราไม่ยอมแล้วเราจะกำหนดเงื่อนไขเองเลยและเขาต้องทำตามด้วยแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายลุกรานเราก่อน
0: ค
3: ุกคามเราก่อนเราเองไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะฮะส่วนเรื่องของเขตแดนทางทะเลครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องมีการกำหนดเรื่องของเขตแดนกันก่อนนะฮะส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยมีการพูดคุยกันตามมานายกย้ำสุดท้ายเลยบอกว่าไทยกัมพูชายังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันเป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องพูดคุยกันเพื่อหาทางออกดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าณตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ปกติไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นให้มั่นใจได้
0: แต่ก็ต้องจับตาดูนะเรื่องของไทยกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะไปดูทนายตั้มวันนี
3: ้
0: มาในลุคนี้เลยฮะคุณผู้ชมเป็นนักสืบโคนันใครเคยดูการ์ตูนที่เป็นนักสืบโคนันใช่ไหมโคนันจะต้องอะไรจะต้องมีทักซิโดและก็จะต้องขับรถสีแดงวันนี้ทนายตั้ม มาเป็นโคนันแล้วไปสภามาแล้ว
1: รถสีแดง
0: เหมือนในการ์ตูนจริงนะ
1: แล้วใส่แบบผูกกระต่ายทักซิโดหรือเปล่า
0: เออดิคุณผู้ชมครับวันนี้รถที่สภาเยอะอาจจะเคลื่อนๆค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนมาแล้วให้นักข่าวรอนักข่าวรอถ่ายผมได้เลยนะครับนี่แล้วดูมาดรถนักสืบโคนันมาแล้วแล้วดูฮะ
3: นี
0: ่
3: แต่โคนันไม่มีหนวดนะ

0: มีนิดนึงมีนิดนึง
1: มีหน่อยๆตอนเป
0: ็นร่างผู้ใหญ่เป็นร่างผู้ใหญ่เป็นร่างผู้ใหญ่อ้าวนี่เอารถสีแดงมาจอดเขาก็เข้าใจหาพ็อปมา
1: เน
0: า
1: ะ
0: อ้าวเปิดลงมาแล้วดี
2: หูตาสีแดง
0: เออทั้งแว่นเหมือนแม่ล่าเหมือนแม่ล่า
1: จริงๆถ้าในคนน่ะตัวหูก็ตายมันกดเปลี่ยนเสียงได้นะอันนี้ไม่รู้เปลี่ยน
0: ไปละนี่ดิขอโทษแต่ต้องโพสกับรถ
1: นี
3: ่
2: ภาพนี้มันก็ไปคุ้นๆกับภาพเหมือนที่ผมเคยเห็น
0: มาในมาดอะไรรู้ไหมมาในมาดเข่งขลุ่มเข่งขลุ่มในแบบนี้ค่อยๆละค่อยๆสืบค่อยๆถ่ายถ่ายผมได้ทุกมุมนะฮะนี่เป็นนักสืบโคนันนะครับดิ
2: แต่ถ้าจะให้ดีนี่ต้องมาพร้อมกับลูกบอลและสเก็ตบอร์ดด้วยนะ
0: เออ
1: ไม่แต่มองอีกมุมเนี่ยเหมือนอยู่ในงานแฟชั่นมิลานที่ปารีส
2: จริงจริง
0: เอาแต่ถามว่ามาสภาทำไม
1: ค่ะ
0: ที่ผมมาสภาวันนี้นะครับนักสืบโคนันต้องการจะมาให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และการปฏิรูประบบสิทธิประโยชน์เพื่อการดำรงชีพของทหารผ่านศึกคนพิการและกลุ่มเปราะบางสภาผู้แทนราษฎรจำได้ไหมก่อนหน้านี้อ่ะเขาเคยอะไรเขาเคยไปตามเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมล่ะที่เขามีไปกับคนพิการประมาณ500คนนะแล้วเขาไปนั่งกินปลาสลิดอยู่อ่ะถูกไหมอ้าววันนั้นน่ะที่ไปผู้พิการถูกไหมวันนี้เขาก็เลยมาตามเรื่องต่อไงสภาว่าเป็นยังไงบ้างมาในนามของนักสืบโคนันแบบนี้คุณผู้ชมครับเอ้าทีนี้เนี่ยแหมมันจะมีอีกช็อตนึงเขาก่อนจะให้สัมภาษณ์ก่อนจะให้สัมภาษณ์ทนายตั้มนี่คุณผู้ชม
1: อะไรอ่ะ
0: แป้งแคร
1: ์สปอนเซอร์เข้าหรอ
0: แป้งแคร์ไม่ใช่สปอนเซอร์ด้วยคุณผู้ชมครับทนายตั้มหยิบกระป๋องแป้งสีฟ้าเป็นแป้งแคร์แล้วบอกว่ายังไงรู้ไหมลูกพี่ชื่อแป้งอันนี้เราไม่ได้พูดนะ
2: ทนายตั้มพูด
0: ทนายตั้มพูดนี่ไงลูกพี่ชื่อแป้งและนี่นี่นี่สื่อถ่ายผมฮะลูกพี่ชื่อแป้ง
2: หอมโชว์ด้วย
0: หอมกระป๋องแป้งต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วมีการพูดเชิงหยอกแล้วล้อบอกว่าอะไรรู้ไหมพาลูกพี่มาด้วยเพื่อให้ผมอุ่นใจครับ
2: โอ้โหนี่
0: ทุกช็อตทุกช็อตเลย
2: รายละเอียดจริงๆนะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมประเด็นที่ทนายตั้มมาให้ข้อมูลเนี่ยคือบอกว่าแน่นอนไอ้จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสลากเนี่ยมันต้องแก้ไขปัญหาที่ระบบเลยนะ
1: ค
2: ือเขาบอกว่าถ้าอยากให้คนที่พิการเนี่ยมีโอกาสในการทำอาชีพในการหารายได้เนี่ยก็ต้องมีการไปพูดคุยเลยว่าจะต้องทำยังไงแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งทนายตั้มนอกจากนี่จะมีการดมโชว์ให้รู้แล้วว่าหอมแล้วเนี่ยยังมีการเล่านิทานให้ฟังด้วย
1: มีนิทานด้วย
2: บอกว่านิทานชื่อว่ารปภ
0: อันนี้เป็นนิทานนะเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ฟังนิทานเขาหน่อย
2: คือนิทานทนายตั้มเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเรื่องของเรื่องมีรปภเนี่ยไปขโมยสลากผู้พิการมา 200,000 ฉบับเอาไปขายต่อตอนตามช่องทางต่างพอหลังจากมีคนถูกก็เอาเงินไปให้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอะไรยกตัวอย่างด้วยบอกยกตัวอย่างสมมุติว่ามีคนถูกรางวัลที่1 10ใบก็จะเอาเงิน60ล้านเนี่ยไปให้กับคนที่ถูกรางวัลแต่กับเอาสลากที่ใบที่ถูกต้องนี้เนี่ยไปขายต่อให้กับกลุ่มแก๊งฟอกเงินนิทานเรื่องอะไรเนี่ยอยากรู้เลยและเห็นบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยพอไปขายต่อไม่ใช่ขายราคามูลค่าของรางวัลที่ถูกนะขายบวกเพิ่มไปอีก 20%
1: เฮ้ย
2: จาก60ล้านกลายเป็น72ล้าน
0: อ๋อมีส่วนต่าง
2: และเอาส่วนต่างนี้นิดหน่อยย้ำแบบนี้นิดหน่อยเอาไปบริจาคในการช่วยเหลือคนต่อ
0: โ
2: อ้อนิทานเร
0: ื่องเล่าของรปภ
2: นั่นน่ะสิอ่ะลองฟังทนายตั้มกันหน่อยแล้วกันครับ
4: ขายให้กับพวกเว็บพนันออนไลน์พวกสแกมเมอร์นะครับพวกที่ต้องการที่จะฟอกเงินนะครับพูดง่ายแล้วก็มันก็จะไปขายต่อเพิ่มขึ้นในราคา 20% นะครับจาก60ล้านเนี่ยก็จะกลายเป็น72ล้านมันจะได้ส่วนต่างตรงเนี้ยเนาะๆเลยครับ12ล้านนะครับแล้ว12ล้านตรงนี้มันเอามาทำอะไรนะครับมันก็จะเอาเศษเงินนะครับเอามาโยนกระดูกนิดๆหน่อยๆนะครับที่เหลือนะครับเอาไปบริจาคทำเป็นช่วยเหลือคน
2: เออนี่คือเรื่องเล่าของนิทานของทนายตั้ม
1: เป็นเรื่องของรปภ
0: เออ
1: เออซึ่งอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนึงในอนาคตนะคะเป็นอีกเรื่องได้มั้ยเป็นเรื่องปลาสลิดปลาสลิดทอด 1-2 ตันน่ะที่เอาไปช่วยคนน่ะ
0: ยังไง
1: ซึ่งมีข้อเลขเปลี่ยนกันนะคะถามถึงกรณีที่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนกับนายธนกฤตนะคะว่ามูลนิธิกันจอมพลังเนี่ยไปขอปลาสลิดนะคะคนนึง 1.2 ตันเยอะมากนะ
2: เยอะนะ
1: ผ่าหงผ่าหัวเลยแล้วก็ไปทอดนะเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่ในช่วงเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มคุณผู้ชมเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดีที่ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อทนายตั้มบอกว่าอันนี้ได้ทราบเรื่องแล้วนะคะมาบางส่วนแต่ต้องบอกว่ายังเห็น ็นกันเป็นน้องจึงยังไม่อยากโจมตีอะไรแต่เมื่อมีคนมาร้องเขาก็ต้องช่วยเหลือประชาชนโดยพาไปที่หน่วยงานต่างๆที่น่าจะช่วยเหลือได้นะคะซึ่งก็มารู้ทีหลังว่าหลังจากไปขอร้องก็มีสายมาข่มขู่ด้วยหลังจากช่วยไปนะก็มีสายมาข่มขู่ป้าคนนั้นที่ไปร้องเรียนก่อนจะพูดว่าอ่ะถ้าเรื่องนี้ยังไงสรุปก็ไปให้ถามนายธนกิจจะดีกว่าพอเป็นเรื่องราวนี้ออกมาคุณป้าก็ได้มาออกรายการนึงแฉด้วยแล้วด้วยนะล่าสุดคุณกันจอมพลังโพสต์ค่ะ
0: ก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณกันด้วยที่ชี้แจงหน่อยเพราะว่าไม่ได้ชี้แจงหลายเรื่องมาหลายวันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะโพสต์ไว้ว่าผมไม่เคยเรียกร้องให้เอาปลาสลิดมาเพื่อแลกกับการช่วยและไม่มีข้อตกลงกับผมหรือทีมงานว่าจะเร่งคิวไม่เคยขอของเพิ่มครับเดี๋ยวเจอกัน2ทุ่มเปิดทำลายครับนี่แล้วก็มีภาพประกอบเนี่ยเข้ากล่องเนาะที่มีปลาสลิดทอดนะไปช่วยตึกช่วงสตง.ถล่มนะคะ
0: เดี๋ยวรอฟังอีกฝั่งนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเพราะว่า2ทุ่มไลฟ์ใช่ไหมตอนนี้ 19:23 ก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ฟังคุณกันจอมพลังเขาไลฟ์ชี้แจงในส่วนของเขาเพราะว่าคนก็ตามหาตัวคุณกันเยอะหายไปหลายวัน
2: มุมด้วยไงฟังอีกมุมด้วย
0: ทีนี้อีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องใกล้ตัวมาเตือนกันไว้แล้วกันปรากฏว่าใครจะพาฝากลูกของเราให้คนอื่นเลี้ยงต้องระวังนะครับแม่ฮะแม่เนี่ยลูกแค่6เดือนเองแม่ก็ต้องไปทำงานฝากลูกไว้ให้กับพี่เลี้ยงเลี้ยงและปรากฏว่าลูกเสียชีวิตแม่เนี่ยพยายามจะช่วยลูกเต็มที่เลยแต่ทางครอบครัวเขาเอ๊ะ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เด็กพับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: อยากเล่นไอซ์สเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์โบว์อะไรวะไอซ์สเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
3: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
4: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
5: ใครคนนี้ใคร
6: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ใช่ยูทูบ
2: เอฟซีเตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
7: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
8: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
9: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
8: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
9: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
8: ยินดีต้อนรับนะเมที
9: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
10: กฎข้อที่1
11: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
12: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: อีกเรื่องนึงใกล้ตัวคุณผู้ชมนะใครที่มีลูกเล็กนะครับคือเข้าใจแหละบางคนสภาพเศรษฐกิจคือบางทีมีลูกเนาะเราก็ต้องออกไปทำงานก็ต้องเอาลูกเนี่ยไปฝากไว้ให้กับพวกบรรดาพี่เลี้ยงต่างๆนะครับครอบครัวนี้คุณผู้ชมเป็นผู้หญิงอายุ26ปีใจสลายเลยลูกของเธออายุแค่6เดือนไปฝากพี่เลี้ยงเอาไว้พี่เลี้ยงโทรมาบอกว่าลูกเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตแล้วนะเธอตกใจมากรีบไปดูนะครับแล้วเธอเอ๊ะหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าตามร่างกายของลูกอ่ะมารู้ทีหลังว่ามีรอยฟกช้ำมากลองไปดูครับ
18: ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาอะตอนหนูเข้าไปเห็นสภาพลูกหนูคือมันไม่ได้แล้วอะ
17: เสียใจด้วยนะอันนี้คือเสียงของคุณแม่นะครับแม่บอกว่ารู้จักกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงชื่อแหม่มแล้วกันนะรู้จักผ่านไหนผ่านเฟซบุ๊กคือช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะก็มีการคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวฉันจะจ้างเธอนะในราคาเดือนละประมาณ 6,000 บาทดูแลลูกฉันทุกวันนะ 8:00 น.ถึง 4:00 น.เพราะว่าเธอกับสามีจะต้องออกไปทำงานถูกไหมครับเย็นวันที่23กันยายนเธอรับสายโทรศัพท์จากแม่มแม่มบอกว่าลูกของเธอมีอาการไม่หายใจกระทันหันเนื่องจากถูกผ้ารัดคออันนี้นะถูกผ้ารัดคอตอนนี้รอรถพยาบาลอยู่แม่บอกไม่ได้แล้วลูกฉันแม่ลางานเลยฮะแม่ลางานเดินทางมาดูอาการลูกพอมาถึงเห็นพี่เลี้ยงกำลังปั๊มหัวใจลูกอยู่ด้วยความที่หัวอกคนเป็นแม่คุณผู้ชมและเป็นห่วงนะกลัวลูกจะเป็นอันตรายแม่ทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมมันจะมีภาพแม่ตัดสินใจอุ้มร่างของลูกวิ่งไปรอรถพยาบาลที่อยู่ริมถนนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับคุณแม่มากับคุณพ่อนะอุ้มกันมาแบบนี้เลยพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงปรากฏว่ามันไม่ทันนะคุณผู้ชมนี่ฮะรถกู้ภัยมาขวามือใช่ไหมกู้ภัยบอกข่าวร้ายบอกว่าลูกของคุณแม่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว1ชั่วโมงนะครับเธอตกใจมากและตกใจซ้ำสองก็คือว่าทางพี่ๆกู้ภัยบอกว่าตามร่างกายของลูกอ่ะทำไมมีรอยฟกช้ำอยู่เป็นจำนวนมากเลยเอาละนี่แม่ก็ยิ่งเอะใจแล้วเธอก็เลยตัดสินใจเลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะอยากให้ตำรวจเร่งตรวจสอบหน่อยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกคืออะไรครับ
18: หายใจไม่ออกอ่ะมันก็ต้องร้องอ่ะเด็กแบบใช่เด็กมันก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็อยากรู้ว่าเขาไม่ได้ยินเสียงลูกหนูเลยเหรอ
19: เขาอ้างว่าไม่ได้ยิน
18: เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าเขาหลับหรือเขาตื่น
17: ทีนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเพราะว่าตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมนางสาวแหม่มเป็นพี่เลี้ยงเด็กเขาอ้างอย่างนี้ฮะบอกก่อนเกิดเหตุ บ้านเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีแบงค์ซึ่งเป็นสามีมีตัวเธอมีเด็กผู้เสียชีวิตแล้วก็ลูกของเธอด้วย4คนตอนนั้นเธอบอกเธอเหนื่อยแล้วก็เธอไม่สบายใช่ไหมเธอก็เผลอหลับเพราะป่วยด้วยหลับก็ไปสักพักนึงสามีมาสะกิดเธอมาปลุกเธอแล้วแจ้งว่าเด็กมีอาการหยุดหายใจแล้วเสียชีวิตหลังจากนอนผิดท่านอนก็คือในลักษณะคว่ำหน้ามีผ้าขนหนูพันรอบคอแล้วก็ลำตัวพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะพอสามีมาสะกิดบอกแบบนี้รีบปฐมพยาบาลแล้วแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเด็กเลยส่วนไอ้รอยฟกช้ำตามร่างกายเนี่ยคุณแหม่มยืนยันนะครับว่าจริงๆอ่ะเจอตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะรับเด็กมาเลี้ยงแล้วครับ
20: ก็คุยอ่ะพ่อแม่น้องเขาก็บอกว่าหนูเข้าใจค่ะพี่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าน้องชอบนอนท่านี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษน้องค่ะเพราะว่าเราก็มีลูกเล็กลูกก็ไล่เลี่ยกันอยู่แล้วก็ขอโทษเขา
21: แสดงว่าไอ้รูปร่างของเด็กอะไรเงี้ยที่เป็นตามที่บอกมาเนี่ยมีช้ำมีเปลี่ยนสีไปอะไรเงี้ยเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำอะไร
20: ไม่ทำค่ะไม่ทำเลย
17: เราให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคืออยู่ที่การทำงานของตำรวจแล้วนะครับทางผู้กำกับสน.ทุ่งสองห้องแบบนี้เดี๋ยวคงต้องเรียกแม่เด็กเรียกพี่เลี้ยงเอามาสอบปากคำก่อนเพื่อจะไขปริศนาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะที่แม่เด็กสงสัยคือเอ๊ะทำไมมีรอยฟกช้ำล่ะแล้วรอยฟกช้ำเนี่ยมันมาจากไหนและต้องรอผลการชันสูตรการเสียชีวิตของลูกด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเด็กเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรกันแน่ไอ้รอยฟกช้ำมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเอารอผลการตรวจสอบนะครับ
22: ต้องมาดูอยากฝากเลยนะเด็กเล็กอะที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และยังพูดไม่ได้อะเขาจะมีหลายเหตุการณ์ที่ต้องเป็นห่วงและดูแลอย่างใกล้ชิดบางคนปล่อยให้ลูกกินนมเองถือขวดกินนมเองอันนี้ก็ไม่ได้สำลักเสียชีวิตได้เหมือนกันถ้านอนของเด็กบางทีเขาพลิกไปพลิกมาถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆบางทีเด็กเขาเผลอเอาอะไรมาปิดหน้า
23: หรือว่านอนคว่ำหน้าน
22: อนคว่ำหน้า
23: หายใจไม่ออก
22: เนี่ยก็มีภาวะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ค่ะโหจะบอกว่า
23: ต้องบอกห้ามคลาดสายตาเลยอ่ะ
22: สมัยที่ผู้มีลูกเล็กนะเรายังไม่กล้าให้คนนอกเข้ามาเลี้ยงลูกเลยอ
17: ่
22: ะ
17: แต่นี่เขาจำเป็นไง
22: อันนี้เราเข้าใจเลย
17: เข้าใจเลยอ่ะไม่ฉะนั้น
22: เวลา
17: เลิกพี่เลี้ยงอันนี้สำคัญ
23: ถูกต้อง
22: ไปเรื่องต่อไปคุณผู้ชมยังไม่พ้นเรื่องของเด็กและครอบครัวนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีปัญหาเรื่องของวัยรุ่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นเยอะเป็นจำนวนมากเลยแต่ว่าล่าสุดน่าตกใจมากๆเด็กอายุเพียง9ขวบ
17: อ
22: ันนี้แปลกใจมากๆ
17: 9ขวบ
22: ตั้งครรภ์ตั้งครร
17: ภ์แล้ว
22: ป.อะไรอ่ะป.5มั้ยป.4 ป
23: .5ประมาณมั้ยฮะ
17: คือเด็กมากเลยเนาะ
22: เด็กมากคุณผู้ชมและที่น่าตกใจสาเหตุที่เด็กอายุ9ขวบตั้งครรภ์เพราะอะไรรู้มั้ยอยากจะมัดใจแฟนอายุ13ปี
17: โอ้โหไอ้จะช็อกกับอะไรก่อนดีฉันจะช็อกกับอะไรก่อนน่ะ
22: โอ้ยอ่ะไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
17: ครับ
22: ศูนย์อนามัยที่8จังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมมีการส่งเสริมทักษะชีวิตให้วัยรุ่นนะคะเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อมโดยเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดรวมถึงผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนซึ่งเรื่องพวกนี้จะบอกว่าสมัยก่อนน่ะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องโตไปสอนเด็กไวไปเด็กจะรู้เร็วไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะกับการให้ความรู้เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์การคุมกำเนิดผลกระทบว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นโดยนางสาวสุกัญญาคณะวาปีค่ะศูนย์อนามัยที่8ติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขาศึกษาเก็บข้อมูลมากว่า10ปีแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าปัญหาการตั้งครรภ์เนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุในวัยรุ่นนะและประเด็นที่หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังมากๆด้วยโดยที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานีอันนี้เฉพาะจังหวัดอุดรธานีนะเคยพบแม่วัยรุ่นอย่างที่บอกไปอายุน้อยสุดเพียง9ขวบขณะที่พ่อของเด็กอายุเพียง13ขวบเท่านั้น13ปี
17: เรียกขวบเลยแหละ
22: โอ้ก็13ก็ยังขวบได้นะ
17: จริง
23: 13ก็คือม.1ใช
22: ่ไ
23: หมรู้สึก9ขวบจะป.3นะ
22: ก็เนี่ยป.4 ป.3 ป.4 ป.5 เนี่ยไม่น่าพ้นตรงนี้แล้วสาเหตุที่ตั้งครรภ์ในวัย9ขวบตั้งครรภ์ได้อันนี้ก็แปลกใจแล้วนะเราก็ตกใจว่า9ขวบได้แล้วหรอแต่สาเหตุที่น้องปล่อยให้ตั้งครรภ์เพราะอยากจะมัดใจแฟนหนุ่มวัย13
17: โอ
22: ้ยลูกเอ้ยความรักมันไม่ใช่เอาเรื่องพวกนี้มามัดใจลูกถ้ารักแท้มันคือรักแท้จริงๆอะไรก็ล้างไว้ไม่ได้นะคะส่วนสาเหตุของการไม่คุมกำเนิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้วางแผนเนี่ยนะคะก็มีหลายสาเหตุก็คือในเรื่องของสถานการณ์บรรยากาศที่ทำให้เกิดการตัดสินใจโดยไม่ได้มีความพร้
17: อม
22: พบว่าวัยรุ่นจำนวนหนึ่งนะคะไม่ได้กังวลเพียงเรื่องการตั้งครรภ์เท่านั้นนะบางกลุ่มมีเพศสัมพันธ์โดยที่ครอบครัวไม่ได้รู้และไม่ได้อยากให้ครอบครัวรู
17: ้
22: ดังนั้นเมื่อเกิดการผิดพลาดไปแล้วมีเพศสัมพันธ์ไปเกิดปัญหาแล้วก็ไม่กล้าปรึกษาครอบครัว
17: จริง
22: ก็กลัวที่จะแบบไม่ได้ยอมรับกลัวโดนดุโดนด่าอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งผลกระทบน้องๆหนูๆฟังนะลูกนะถ้าดูอยู่นะผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนไม่ได้มีเฉพาะเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะคะมีเรื่องครอบครัวการศึกษาค่าใช้จ่ายโอกาสในการทำงานในอนาคตด้วยนะลูกนะคือบางคนเนี่ยพอท้องปุ๊บตั้งครรภ์ปุ๊บก็ต้องหยุดเรียนหรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไปเลยส่วนคนที่ตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมนะคุณผู้ชมสามารถปรึกษาได้ด้วยนะคะสามารถให้คำปรึกษาทั้งทางตรงและทางออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นความลับ
17: ทีนี้คุณผู้ชมข่าวนี้ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะครับ
0: ครับ
17: คำถามที่ก็ต้องถามกลับไปเหมือนกันว่าเด็ก9ขวบเขามีประจำเดือนแล้ว
22: ถ้าย้อนไปในอดีตคุณผู้ชมเอาส่วนตัวเลยนะในฐานะเป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็คือจะมีสมัยก่อนประมาณย่างม.1ถึงจะเริ่ม
0: ก็คือ
22: ประจำเดือน13ประมาณ12 13
23: 19
22: แต่ก็เคยได้ข้อมูลปัจจุบันนี้ค่ะทั้งเรื่องของอาหารการกินสภาพแวดล้อมเด็กยุคปัจจุบันโตไวกว่าปกติ
17: บางทีก็อาจจะมีประจำเดือนได้เร็วขึ้น
22: กินของที่มันกระตุ้นที่มันมีฮอร์โมนการเร่งฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายก็เติบโตผิดปกติ
17: คุณแม่ฟังไว้
0: คือเห็นบอกว่าถ้าตามข้อมูลของโรงพยาบาลที่ผมอ่านข้อมูลมานะทั้งโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามเองเนี่ยเขาก็บอกว่าโดยเฉลี่ยนะของเด็กยุคปัจจุบันแล้วกันสามารถมีประจำเดือนได้ตั้งแต่อายุ8ขวบ
22: โอ้
0: จนถึง13ขวบแต่ฟังแบบนี้ก่อนคือถ้า8ถึง9ขวบอันเนี้ยถือว่ามีภาวะโตเกินวัยแล้วเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำว่าควรไปพบแพทย์นะควรไปพบแพทย์นะ
17: คุณพ่อคุณแม่ฟังไว
22: ้ต้องไปพบจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะสังเกตว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ป.3 ป.4บางทีหน้าอกขึ้นไวมากสะโพกผายไวมากส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและอาหารการกินอย่างที่บอกทำให้เด็กเนี่ยโตไวผิดปกติแล้วก็อาจจะเกิดภาวะเนี่ยมีประจำเดือนเร็วกว่าปกติแล้วก็ตั้งครรภ์ได้
0: แล้วมันจะส่งผลหลายอย่างด้วยไงไม่ใช่แค่เรื่องของการเติบโตที่มันโตกว่าวัยที่ควรจะเป็นแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสภาพจิตใจด้วยว่าทำไมเพื่อนไม่เป็นและทำไมฉันเป็นอะไรแบบเนี้ยเรื่องของความสูงเรื่องของการพัฒนาการหลายๆอย่างเพราะว่าการที่มีประจำเดือนจะทำให้กระดูกปิดส่วนสูงอาจจะไม่สูงขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าเกิดบ้านไหนหรือเด็กบ้านไหนมีภาวะแบบนี้รีบไปพบแพทย์ดีกว่า
22: และที่สำคัญอยากจะฝากครอบครัวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเปิดใจคุยกับลูกได้แล้วนะคะ ในยุคปัจจุบันเนี่ยบอกให้เขาเข้าใจให้เขารู้ก่อนยิ่งดี
0: ถูกต้องอ
22: ย่างเป็นลูกชายเนี่ยผู้ก็จะสอนให้เขาแบบอนาคตจะบอกให้เขาให้เกียรติผู้หญิงเยอะๆ อย่าไปกดขี่ข่มเหงหรืออะไรเพราะว่าเขาก็มีลูกมีพ่อมีแม่เหมือนก
0: ัน ถ้าเป็นลูกสาวก็ควรจะต้องเคารพสิทธิของตัวเองรักตัวเองให้มากๆไม่ใช่ว่าอุ้ยรักคนอื่นจนต้องแบบทำทุกอย่างเพื่อเขาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
17: อาจารย์หลายคนแชร์ไว้นะครับระวังนะครับพรากผู้เยาว์ด้วยนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมมาอีกเรื่องนึงถามหลายๆจังหวัดน้ำท่วมไหมที่บ้านพี่น้องชาวพัทยาชลบุรีเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหโอ้โห
22: ไปกับน้ำ
17: ไปกับน้ำเลยอันนี้น่าเห็นใจมากเลยอ่ะแล้วคนแชร์ภาพกันเยอะมากเลยน
22: ะ
17: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบล่าสุดเหมือนกันนะว่าพัทยาชลบุรีเป็นยังไงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวไล่ฟังครับ
1: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที
3: ่ไป10กว่าที่อ่ะ
4: ตันหรือเปล่า
24: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
25: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
24: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
26: ้จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบคไทรมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
27: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
28: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
29: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
30: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
31: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
27: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
32: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
33: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
27: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
34: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
27: ้ได้สิ
35: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
36: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
37: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
36: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
37: เพียง99บาทต่อเดือน
36: กดดอกจัน559ซีเรีย
37: ลโทรออก
38: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุด ของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
3: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
2: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
3: ก้องพบ
4: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
5: คืนนี
4: ้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
6: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
7: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
8: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
9: แกจะไปไหน
8: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
7: า
8: ะ
7: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
10: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
38: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับคุณผู้ชมพี่น้องที่พัทยาชลบุรีกับหลายจังหวัดเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกนะ
3: ค่ะ
2: ปรากฏว่าพัทยาชลบุรีอย่าเรียกว่าถนนเลยเรียกคลองดีกว่า
3: โอ้โหน้ำมาเยอะมาก
2: คลองถึงขนาดพัดพามอเตอร์ไซค์ได้อ่ะคุณผู้ชมไปดูครับใจทุกฝ่าย
3: ค่ะ
2: เข้าใจทั้งเจ้าของมอเตอร์ไซค์และเข้าใจเจ้าของรถกระบะ
4: มันเด
2: ิน เพราะถ้ารถกระบะบอกว่าถ้าชั้นเบาชั้นก็คงจะดับแต่มอเตอร์ไซค์บอกทำไมเธอไม่เบาหน่อยล่ะเพราะว่ารถชั้นจะปลิวอยู่แล้วปลิวแล้วด้วยลอยแล้วด้วย
3: บางคันลอยไปตามน้ำแล้ว
4: แล้วก็ล้มเป็นโดมิโนเลยอ
2: ่
4: ะ
2: ใช่นี่เสียงเมื่อสักครู่บอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือเขาก็จับมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือรถพอผ่านไปอ่ะน้ำมันท่วมแล้วโอ้โหคลื่นก็มารถก็เสียหายถ้าเราเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณผู้ชมนึกเสียใจเขาใจเราอ่
3: ะ
2: เราจะเอาเงินที่ไหนซ่อมอ่ะ
4: เสียตั้งแต่จมน้ำแล้วอ่ะ
2: ซอยนี้เนี่ยเขาบอกเป็นซอยบัวขาว11พัทยาชลบุรีตีหนึ่งที่ผ่านมาได้ยินเสียงไหมทั้งคนต่างชาติทั้งคนไทยร้องกันระงมเลยเบ้าดอยเบ้าดอยอันนี้แปลแล้วนะแปลแล้วคุณผู้ชมครับ
4: นึกว่าฝรั่งพูดเบ้าดอยเบ้าดอย
2: แต่ทางนั้นก็พูดได้ทางนั้นเขาก็พูดได้คือต้องบอกว่าพัทยาชลบุรีนะเจอฝนแบบกันหน่ำแบบติดต่อกันมานานมากแล้วนะคุณผู้ชมแล้วพอฝนมาตกหนักแบบนี้มันก็เลยเกิดภาพแบบนี
4: ้วิดน้ำขึ้น
2: ชมพู่เนี่ยบ้านอยู่ชลบุรีถูกไหม
3: ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ก็เวลาฝนตกหนักบางจุดนะอย่างเช่นในตัวเมือง
2: มันเป็นที่ต่ำถูกไหม
3: มันเป็นที่ต่ำฝนตกก็ระบายไม่ทันเหมือนกันในตัวเมืองเอ่ยในเขตศรีราชาแล้วก็เนี่ยพัทยาก็จะเป็นทุกปี
2: อ๋อนี่คือพื้นที่ต่ำเดี๋ยวอธิบายแบบนี้นะคุณผู้ชม
4: ตกหนักเลยแหละ
2: เอาอย่างนี้แล้วกันมีหลายพื้นที่นะมันจะมีบางภาพที่เราเห็นรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือพัทยาหรอภาพคืออะไรรู้ไหมดี
3: ครึ่งเอวอ่ะ
2: โหแล้วก็เข้าใจว่าต้องฝ่าออกมานะแล้วรถนั้นเอารถนี้ไปไม่รอดแล้ว
3: ไม่น่าจะรอดนะดูสิดู
2: ไม่รอดไม่รอดไม่รอด
4: ค่อยๆค่อยๆเบาแล้ว
2: เบาไม่ได้นี่ก็ช่วยกันเข็นแหละคุณผู้ชมครับกลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะงั้นเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกหนักและที่สำคัญคือมันมีถนนหลายสายที่มันมีน้ำระดับเนี้ยเอ้าพัทยาสาย2พัทยาสาย3พัทยากลางน้ำท่วมหลายจุดและนอกจากน้ำโอมาพร้อมขยะเลยอ่ะ
4: ลอยต
2: าขยะลอยสิ่งปฏิกูลลอยกันเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยหลายคนบอกโหนี่คือพัทยาเหรอนี่นักท่องเที่ยวชาวไทยจากต่างชาติก็ลุยน้ำกันน้ำบางซอยเนี่ยสูงเป็นเมตรเลยนะ
3: ค่ะ
2: นี่นะนี
4: ่โอ้โห
2: โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ภาพข่าวต่างประเทศนะสังเกตขวามือเขียนว่าอะไรชลบุรี
3: ชลบุรี
2: พัทยาออนไลน์นิวส์ถูกไหมครับฝนก็หนักน้ำก็ท่วมขยะก็เยอะฟังแล้วก็น่าสงสารแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันไว้นักท่องเที่ยวเขาก็ไม่รู้นะว่าถนนหนทางคลองบ้านเราเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันจะมีคลิปหนึ่งนักท่องเที่ยวสังเกตไหมมากัน3คน
4: ครับ
2: มากัน3คนมีกลางร่ม1คนและอีก2คนค่อยๆเดินมาเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาคือคลอง
3: เอ้า
2: เพราะถนนกับคลองมันเสมอกันแล้วปรากฏว่าอย่างคุณผู้ชมดูภาพนี้นะเขากำลังก้าวไปแล้วป
3: ึ๊บตกเหรอ
2: มา3หายไป2
3: เฮ้ยล่วงไปเลย
2: อีก2คนคือไหลไปตามคลองฮะ
4: นี่หายไปแล้ว
2: แล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็เกือบจะไปเหมือนกันนะคุณผู้ชมพออีก2คนไหลไปคนดีๆเนี่ยจับไว้ทัน
3: ค่ะ
2: คนสุดท้ายคือคนที่3จับไว้ทันนะครับแต่2คนเนี่ยตอนนั้นคือภาพตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมนะเพราะน้ํามันก็ไหลไปตามคลองแล้วน้ํามันแรงมากคุณผู้ชม
4: คนลึกด้วยสิ
2: ช่วยได้1คน
3: ค่ะ
2: ช่วยได้1คนแต่อีก1คนก็คือไหลไปตามคลองหมดเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าทั้ง3คนมาเที่ยวแล้วก็เดินมาไม่เห็นไม่คุ้นไม่ชินน่ะแล้วก็ไหลไปเนี่ยพี่พลเมืองดีคนนี้เขาบอกมา3พี
4: ่
2: แล้วไป2ก็ไม่รู้จะเตือนยังไงเหมือนกันอ่ะลองฟังหน่อยครับ
5: ผู้ชาย3คนแล้วเขาเดินมายังไงต่อ
6: เนี่ยเขาเดินมาเนี่ยเหมือนเขาไม่รู้เป็นสะพานเขาเดินลงใช่ไหม
5: ครับ
6: อันนี้เขาว่า
5: อ๋อสะพานจุดที่เราชี้นะ
6: สองคนอ่ะโดนดูดลงไปคนนึงเกาะตรงราวอยู
5: ่อ๋
6: ออันนี้ก็ตกลงไป2คนอีกคนนึงเกาะได้คนนึงหาย
5: ก็คือตอนนี้หายกี่คน
6: หายคนเดียว
5: หายคนเดียว
6: คนอีกคนนึงผมดึงขึ้นมาได้แล้ว
5: อ๋อคนนึงดึงขึ้นมาแล้ว2คนรอดอีกคนนึงน่ะหายอยู่
2: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วคนที่หายหาเจอไห
7: ม
2: เอาพอเนี้ยเหตุการณ์เกิดกลางคืนตามต่อกลางวันนะครับทั้งกู้ภัยทั้งเจ้าหน้าที่กันเดินไปตามคลองเดินไปตามลำน้ำที่มันไหลไปอ่ะคุณผู้ชมเพื่อพยายามจะค้นหานะมันเป็นคลองระบายน้ำที่มันเชื่อมต่อกันด้วยเนี่ยคุณผู้ชมมันยาวแล้วมันเชื่อมต่อไปคลองนาเกลือระยะทางหลายกิโลเมตรกระแสน้ำก็ไหลแรงตอนนี้ก็คืออภาวนาให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับคุณผู้ชม
7: โอ้นะน่าเป็นห่วงจริงๆ
2: ครับ
7: ผมขยับไปอีกนิดนึงแล้วกันไปที่ระยองกันหน่อยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่างานนี้ไม่ได้เดือดร้อนเพียงแค่คนอย่างเดียวน
3: ี่น้องหมู
7: น้องหมูก็เดือดร้อนเหมือนกันครับลอย

0: อยู่กลางน้ำเนี่ยร้องระงมเลยจนเจ้าหน้าที่นะฮะกู้ภัยเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะนำน้องหมู7ตัวนี้เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกันได้จุดนี้คือตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงคุณผู้ชมแต่งานนี้กว่าจะจับได้บอกเลยทุลักทุเลมาก
1: น
0: ้องก็ดิ้นไงน้องก็ดิ้นจะหนีน้ำด้วยความตกใจด้วยกลัวด้วยนี่โอ้โหดูแล้วตัวก็ไม่ใช่เล็กๆเห็นตัวขนาดนี้น้ำหนักนี่เป็นร้อยโลน
1: ะ
2: เราไม่ไหวอ่ะ
0: จะยกกันคน2คนไม่ไหวนะฮะต้อง 3-4 คนกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่โชคดีที่ว่าช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยจนเจ้าของบอกโล่งใจมากๆไม่อย่างนั้นอาจจะต้องสูญเสียไปทั้งคอกเลยครับ
3: แล้วก็ลอยเร็วด้วยนะ
4: แกนเย็นรอดแล้วลูกปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว
2: ไม่เข็งมันก็รักชีวิตมันแหลมก็ดูว่าจะไป
0: กลัว
2: ดูไปล่า
0: ใช่ไหมล่ะเนี่ยก็ช่วยกันดันออกมาแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยกันนะทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยแล้วก็เจ้าของหมูบอกว่าน้ำมันมาเร็วมากตอนนั้นคือรีบไปขนของหนีน้ำก่อนเลยสุดท้ายเนี่ยข้าวของก็พังเสียหายเหมือนกันเพราะว่ายกของกันแทบไม่ทันนะฮะและเห็นบอกว่าจุดนี้เนี่ยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำด้วยชาวบ้านทุกคนเองก็ต้องคอยระวังกันนะฝนตกหนักมาทีไรแต่รอบนี้มันมาแบบไวมากจริงๆก็เลยตั้งตัวไม่ทันซึ่งทางปภ.ก็เลยต้องมีการติดตามนะฮะหลังจากน้ำรถคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะมีการไปสำรวจทั้งบ้านทรัพย์สินว่าจุดไหนเสียหายอย่างไรบ้างเพื่อที่จะพิจารณาหาแนวทางในการเยียวยากันต่อไปนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงนะคะคุณตาคุณยายค่ะอันนี้น่าเห็นใจมากๆเลยติดอยู่ในบ้านลำพังกันแค่2คนโอ้นี่คือนาทีที่ทีมกู้ภัยฝากกระแสน้ำแรงเร่งเข้าไปช่วยนะคะเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเลยระดับน้ำเนี่ยนะคุณผู้ชมสูงขึ้นจนเกือบถึงที่นอนแล้วก็มุ้งตรงที่คุณตาคุณยายอยู่เนี่ยตรงนี้ค่ะโหแล้วก็นั่งรอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะ
0: คือน้ำล้อมหมดแล้วนะ
1: ล้อมหมดแล้วแล้วก็แสน้ำแรงด้วยนะคะก็กู้ภัยสว่างบุญจุดหนองบอนเนี่ยต้องเร่งเข้าพื้นที่ต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยพาคุณตาคุณยายตอนนี้ออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะจุดนี้คือที่วัดท่าน้ำล่างอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะก็คือในพื้นที่เนี่ยมีฝนหนักตกต่อเนื่องนานกว่า5ชั่วโมงน้ำป่าจากเขาชะอมเนี่ยไหลมาอย่างรวดเร็วเลยขณะที่หลายจุดในอำเภอบ่อไร่นะคะไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวคุณผู้ชมมีเศษไม้วัชพืชถูกน้ำพัดมาติดหน้าฝายด้วยทั้งฝายเนินพัฒนาฝายโมกขลาและฝายวังทองนี่เศษไม้เห็นไหมแล้วพอมันมาเยอะๆเดี๋ยวมันมาอุดนะแล้วน้ำมันจะไปไม่ได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนแล้วนะคะพื้นที่ตำบลช้างทูลและตำบลหนองบอนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดสระแก้วค่ะโอ้โหที่นี่ก็น้ำป่าหลากทะลักข้ามเส้นทางบ้านขอนขว้างนี่ตามภาพนี่เลยคุณผู้ชมที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองนะคะมีชาวบ้านเขาชะล่าใจกันนึกว่าน้ำไม่ลึกเสี่ยงขับผ่านไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
5: บอกว่าอย่ามาโอ้ยขึ้นมามอไซค์เดี๋ยวบอกว่าอย่ามาเขาบอกให้ไปทางนู้นแล้วทำไมไม่ไป
6: ว่าแข่งครึ่งผมมาไม่ได้
5: เดี๋ยวระวัง
1: เขาเตือนแล้วนะบอกอย่ามาไม่เชื่อค่ะเคราะห์ดีนะชาวบ้านแถวนั้นเหตุการณ์เข้าไปช่วยเหลือได้ทันไม่งั้นอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้นะคะอีกภาพนึงก็น่าเห็นใจคุณผู้ชมต้องบอกว่าจากนักท่องเที่ยวค่ะกลายเป็นผู้ประสบภัยในพริบตาดูสิกำลังย่างอะไรกินกำลังกินจอยเลยใช่จุดนี้คือเกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทจังหวัดสระแก้วนะคะน้ำป่าก็มาแบบรวดเร็วเลยจากที่เคยเป็นจุดพักผ่อนตอนนี้กลายเป็นพื้นที่น้ำเชี่ยวไปแล้วต้องเร่งหนีขึ้นที่สูงขนย้ายสิ่งของกันนะคะก่อนที่กู้ภัยบรรเทาสาธารณภัยมทบ19ต้องส่งกำลังไปพร้อมเรือท้องแบนนะคะและอุปกรณ์ยังชีพเข้าช่วยเหลือออกมาท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลแรงด้วยแล้วก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักและความเสี่ยงน้ำท่วมจากหน่วยงานรัฐหลังจากนี้ด้วยนะคะระบุตรงนี้นะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังค่ะ
0: ครับ
2: คุณผู้ชมครับไปต่อกันนะในพื้นที่นะครับ
0: อร
2: ัญญประเทศกันบ้าง
0: เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีสัญญาณเตือนดังขึ้นกลางดึกเลยนะฮะทำเอาชาวบ้านสะดุ้งกันเลยสิดึกๆนอนๆกันอยู่สบายใจน้ำมาคุณผู้ชมนะฮะคือระดับน้ำที่คลองพรมโหดเนี่ยมันเอ่อล้นเข้าท่วมแบบฉับพลันคุณผู้ชมคือชาวบ้านบอกว่า ก็ตกใจนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับตื่นตระหนก

0: ครับแล้วก็ไม่มีใครประมาทด้วยก็มีการยกของขึ้นสู่ที่สูงกันคือเขาบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยมันมีมวลน้ำจากที่อื่นเนี่ยไหลมาสมทบยังจุดนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: เลยทำให้จุดนี้เนี่ยน้ำมันค่อนข้างจะสูงขึ้นแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าที่เราเห็นภาพกันไปนี่มันเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นของความเดือดร้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกเองพอมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมหลายคนก็นึกย้อนไปถึงคำพยากรณ์ของเพจดังที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วคำว่าน้ำท่วมกับมหาอุทกภัยเนี่ยเอาจริงๆมันมีจุดตัดตรงไงหรือจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้าง
1: คือบางทีคนก็บอกว่าเพจต่างๆเนี่ยใช้คำที่มันดูโอเวอร์ไป
0: สร้างความตื่นกลัวหรือเปล่า
1: ทีนี้เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นคำว่าอุทกภัยกับมหาอุทกภัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงถูกไหมครับคนจะได้ไม่ตื่นตระหนกเพราะอธิบายแบบนี้เอาอุทกภัยก่อน
0: ครับ
1: ซ้ายมืออุทกภัยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะน้ำท่วมขังทั่วไปน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งอันนี้ที่เราเตือน
2: ค่ะ
1: ฝนตกหนักตามฤดูกาลอ่ะช่วงนี้ฝนตกหนาแน่นแล้วก็ยังเป็นอุทกภัยอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบบ้างผลกระทบเนี่ยก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงจำกัดควบคุมได้ฟื้นตัวได้เร็วแต่มหาอุทกภัยเนี่ยคุณผู้ชมครับคือมันร้ายแรงมากเกิดจากพายุโซนร้อนแล้วมันตกแช่ตัวเป็นเวลานานครอบคลุมพื้นที่ระดับภูมิภาคเลยนะฮ
2: ะ
1: หรือทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมมิฉะนั้นเนี่ยผลกระทบของมหาอุทกภัยมันจะรุนแรงมากนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะก็ยังไม่ไว้วางใจนะถึงไม่ขั้นมหาอุทกภัยแต่ก็ต้องอยู่ในช่วง24ถึง28กันยายนนี้นะคะก็มีฝนมาอีกเยอะเลยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: พาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กันต่อคุณผู้ชมที่เห็นภาพวินาทีถนนทรุดตัวไปดูกันคุณผู้ชมน่ากลัวมากนี่ค่ะยุบลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันทั้งในอำเภอนางรองน้ำจากลำคลองสาขาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนนะคะที่อำเภอปักคำอำเภอโนนดินแดงโอ้โหน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดเลยนี่ยุบไปหลายจุดเลยคุณผู้ชมดูสิตอนนี้มีการเร่งติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะคะไปต่อที่ภาคอีสานอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่น้ำล้นออกมาจากเขื่อนเลยล้นออกมาแล้วนะคะเข้าท่วมถนนหลายสายในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะบางจุดนะระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรเลยค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยใครอยู่เขาใหญ่ปากช่องเขาใหญ่ปากช่องเนี่ยก่อนอันนี้มันมีบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลับลุ่มถูกไหมอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากอาจจะก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันแต่ทีเนี้ยดูตามสภาพมันคือแค่ฝนตกนะอาจไปเที่ยวได้ชัยนาทขอดูชัยนาทหน่อยคุณผู้ชมครับชัยนาทมันมีแพกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมแพเนี่ยมันถูกผูกอยู่หน้าวัดธรรมมูลแล้วมันหลุด
2: เอ้า
1: พอแพหลุดทำยังไงอ่ะมันก็ลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้
2: เอาไหลไหลมาเลย
1: ไหลไปเรื่อยๆขอโทษนะไหลไป13กิโล
2: ว้าย
1: แล้วเราจะยึดมันยังไงปรากฏว่าชาวบ้านก็ตระหนกตกใจเลยจะทำยังไงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมสามารถมันไปอยู่ที่แถวเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ติดสะพาน
1: อยู่แล้วติดไปเกี่ยวสายไฟเมนไว
2: ้ค่ะ
1: โอ้โหแต่เนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบนะทีนี้ดูกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันคุณผู้ชมครับประกาศเตือนนะ8จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอีสานชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะว่าฝนจะตกหนักเนี่ยตามหน้าจอเลย24ถึง27นะครับ
0: ตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะฮะหลายคนบอกฝนตกแบบนี้หาอะไรทำดีกว่าเพราะฉะนั้นเตรียมพบกับแน่นอนกับซีรีส์เรื่องใหม่นะฮะจากโปรเจกต์วันดีออริจินอลคลึงคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวศาสตร์เล่นลับนะฮะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค
1: ้
0: นเมื่อศาสตร์อวิชานวดฆ่าครับอวิชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบถูกมานำใช้แทนอาวุธนะฮะเพื่อจัดการกับเหล่าทุนเทาและศาสตร์ต้องห้ามนี้ครับจะพาเรื่องราวไปได้ไกลขนาดไหนเตรียมพบกันได้กับคลึงครับซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินอลเริ่มตอนแรกนะฮะวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 2:30 นครับทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะและรับชมย้อนหลังได้ครับผ่านทางแอปวันดีเวลา3ทุ่มครึ่งนั่นเองย้ำนะคุณผู้ชมนะฮะรับชมย้อนหลังได้ครับผ่านแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและพิเศษสุดๆเลยสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: ครับวันนี้หมดเวลาข่าวแฮกโค้งเจอกันแบบพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: บ้านของเธอไม่มีแม้แต่น้ำประปา
2: ทางบ้านหนูนะคะไม่ได้มีน้ำประปาใช้ที่บ้านหนูติดอยู่กับคลองก็เลยใช้น้ำคลองค่ะก็เวลามันขุ่นเราก็จะใช้สารส้มแก่งเราก็ต้องทนใช้ไปก่อนค่ะ
3: แต่เราก็จะไม่ย่อท้อเราต้องรับความเป็นอยู่เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำในสิ่งที่เราไม่มีตอนเด็กหรือขาดไปให้มีในอนาคตเป็นแรงผลักดันให้เราสู้แล้วก็เข้มแข็งในอุปสรรคต่างๆค่ะ
1: และความฝันที่อยากเป็นหมอ
3: เมื่อ7ปีที่แล้วค่ะยายป่วยเป็นเส้นเลือดอุดตันค่ะตัดขาเขาก็จะเสียใจอะไรแต่หนูจะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเอาขากลับมาให้ยายให้ได้ให้หนูเป็นหมอให้ก่อน
4: ก็อยากให้น้องเนี่ยเอาแรงอันนี้ค่ะผลักดันตัวเราให้ไปถึงจุดหมายที่เราหวังไว้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
5: แต่สัญญากับลุงทงอย่างได้ไหมถ้าหนูเป็นหมอมาเขียนให้รู้เรื่องนะใบสั่งยานะลูกนะ
1: เกมทั้ง3ด่านที่เธอต้องพิชิตไปให้ได้
3: ใจเดียแรมเบียจะพบในสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเลยค่ะ2205ค่ะ
6: เฮ้ยตอบแล้วเหรอ
7: คุณเร็วมาก
3: Maxillary branch ของ Trigeminal nerve ค่ะ
8: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่
9: คุณยายช่วยด้วย

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเธอรายการที่สนับสนุนคนเก่งนะครับ
1: ครับ
0: ในสายวิชาการนะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร
1: ์สังคมศึกษาแล้วก็ภาษาไทยคร
0: ับ ถ้าเก่งจริงส่งมาเลยครับเรายินดีต้อนรับพร้อมที่จะสนับสนุน
1: ครับ
0: พร้อมได้รับคำชี้แนะนำนะครับจากคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่าน
1: ใช่ครับพร้อมอยู่แล้วนะครับนั่งอยู่กับเราในรายการนี้นะครับ
2: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2พระเอกชื่อดังที่มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองท่านสุดท้ายจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาผู้อำนวยการด้านการแพทย์ The Skin Clinic และ MA Plus Clinic แพทย์หญิงณัฐวิสารเวช
1: ซึ่งเด็กเก่งของเราในวันนี้ครับทั้ง3ท่านต้องบอกว่าน้องก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการสอบ
0: และพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยสายงานทำไงก็ได้หาเงินมาเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวพ่ออยู่ต่างจังหวัดสุโขทัยไกลมากแม่อายุ60นะนะครับอ่ะตอนนี้อยู่กับเราแล้ว
1: ใช่ครับ
0: น้องบีจากโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยครับจังหวัดสมุทรสงครามเชิญครับ
3: เชิญครับ
0: มาเลยคนเก่งมาเลย
1: สวัสดีครับน้องบีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีลูก
0: อ้าวแนะนำท่านผู้ชมแล้วก็แนะนำต่อคอมเมนเตอร์ของเราหน่อยครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเป็นกมลเชียวม่วงค่ะอายุ17ปีค่ะมาจากโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: เรียนอยู่ชั้นม.6ถูกไหมครับ
4: ค่ะ
1: ก็คือปีหน้าต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
0: มหาวิทยาลัยแล้วครับมหาวิทยาลัยไหนครับ
4: ที่เล็งไว้มีมหิดลค่ะ
1: โอ้มหิดลคณะอะไรครับคณะอะไร
4: คณะแพทยศาสตร
1: ์โอ้อยากเป็นคุณหมอ
0: โอ้อยากเป็นคุณหมอ
3: โอ้
0: เอาแล้วมาถูกที่เลย
1: มี
0: เรามีหมอนัทนะครับแล้วก็มีหมอดู
5: เกิดวันที่อะไรเอาลายมือมาดูก่อนจะได้เป็นหมอไหม
0: แล้วก็มีนักวิชาการใหญ
6: ่ผมเป็นหมอบ้านสถาปนิก
0: นะครับผมวันนี้มีใครมาบ้างครับมีคุณแม
4: ่คุณพ
0: ่อสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคู่เลย
0: มาให้กำลังใจลูกคุณพ่อไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดทำอะไรครับคุณพ่อครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
7: ขับรถครับ
0: ขับรถ
7: ครับ
1: แบบนี้มีโอกาสมาเจอน้องบีกับคุณแม่นี่บ่อยไหมฮะ

0: แล้วแต่ว่าเราว่างเรื่องงานเราหยุด
1: คุณพ่อกับคุณแม่รายได้ต่อเดือนนี่ตกประมาณสักกี่บาทได้ฮะ
2: ก็ยังเช่นเสียบไก่เนี่ยรายได้มันไม่ค่อยคงที่ค่ะมันไม่ได้มีทุกวันเขาจะจ้างวันละ120ค่ะ
1: วันละ120ถ้าตีสัก30วันก็ 3,600
2: แต่ว่ามันไม่ถึงอาทิตย์นึงบางทีก็3 4วันอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อไม่ได้มีเสียบให้ทุกวันอย่างงี้ฮะ
2: ใช่
3: โอ้เสียบไก่ใส่ไม้วันละ120

ตอนนี้นะคะที่บ้านหนูอาศัยอยู่กับคุณแม่ค่ะปกติทางบ้านหนูจะอยู่4คนค่ะแต่ว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี้คุณพ่อก็ได้ย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะคุณพ่อไปทำงานเป็นคนขับรถให้กับบริษัททางสุโขทัยค่ะบ้านของหนูนะคะก็สุดโทรมมากแล้วค่ะโดยข้างบนนะคะบนบ้านจะเป็นชั้นไม้ซึ่งไม้เนี่ยค่ะเพดานบนบ้านพอเวลาเราเดินมันก็เหมือนมันจุดังแกรบดังก๊อบมันเหมือนจะยุบลงมาแล้วค่ะเพราะว่าปวกมันกินในเนื้อไม้ส่วนหลังคาค่ะมันเป็นหลังคาสังกะสีซึ่งมันก็ผุแล้วแล้วพอเวลาฝนตกอะค่ะน้ำมันก็หยดเวลาน้ำหยดนะคะก็คือปกติแม่จะเป็นคนที่ว่าปีนขึ้นไปปิดแต่ทีนี้แม่ค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะแม่ไปตัดต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยล้มทับขาก็มีอาการปวดขามาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีเงินรักษาอย่างจริงจังก็ทำให้แม่เขาก็ยังปวดขาอยู่เป็นประจำก็คือตอนนี้หนูก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่แทนแม่ทุกอย่างแล้วก็คือหนูจะปีนขึ้นไปแปะใช้ฟอยล์อะค่ะแปะสังกะสีเพื่อไม่ให้น้ำมันหยดส่วนอีกอย่างนะคะทางบ้านหนูนะคะไม่ได้มีน้ำประปาใช้แต่ว่ามันมีท่อเข้ามานะคะแต่ว่าทางบ้านไม่ได้มีเงินมากพอที่จะต่อนำเข้าไปใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านหนูติดอยู่กับคลองก็เลยใช้น้ำคลองค่ะในการใช้น้ำคลองของหนูก็คือหนูจะนำกระป๋องนะคะมาตักเป็นกระป๋องทีละกระป๋องเดินเข้าไปในห้องน้ำเอาไปเทลงในนั้นแล้วก็เวลามันขุ่นเราก็จะใช้สารส้มแกงพอเวลามีฝนติดต่อตกแบบหลายๆวันน้ำในคลองมันก็จะเป็นสีแดงเราก็ต้องทนใช้ไปก่อนค่ะน้ำดื่มนะคะปกติบ้านของหนูนะคะจะรอน้ำฝนกินกันค่ะจะใช้ผ้าขาวบางกองบนปากโอ่งแล้วก็จะใช้ดื่มกินกันค่ะแต่ตอนนี้โควิดเข้ามันไม่สามารถรอน้ำดื่มได้เพราะว่ามันไม่สะอาดบางทีอาจจะมีการแพร่เชื้อโรคได้ก็เลยทำเป็นให้ทางบ้านนะคะตอนนี้ต้องซื้อน้ำดื่มกินกันค่ะ

0: ในการช่วยเหลือครอบครัวนะคะหนูก็จะมีการหารายได้เสริมหรือก็คือการรับจ้างสอนพิเศษสำหรับเด็กทั่วไปแล้วก็จะมีพวกการบ้านหรือว่ารับจ้างทำงานพวกงานเกี่ยวกับทางโรงเรียนที่หนูทำได้หนูก็จะรับจ้างเพื่อนถึงแม้ว่าชีวิตของหนูจะมีอุปสรรคมากมายแต่หนูจะนำอุปสรรคตรงนั้นไปเป็นแรงผลักดันของหนูให้หนูสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความเพียรพยายามของหนูเองให้หนูไปถึงความสำเร็จที่หนูตั้งไว้ค่ะ
1: บ้านหลังนี้มานานแค่ไหนแล้วครับน้องบีครับ
2: ตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ
3: โอ้ตั้งแต่เกิด ก็เจอมา17ปีแล้วกับการใช้น้ำคลองหลังบ้าน
1: คลองนะครับผม

0: นี่มาเจอโควิดในยุคนี้อีกเรื่องของการติดต่อเนาะอาจารย์เรื่องการดื่มการกินการหายใจอะไรก็แล้วแต่นี่มันต้องระมัดระวังกันอย่างมากเลย
1: เรารู้สึกยังไงบ้างฮะในขณะที่โทษนะบ้านของเพื่อนๆ เนี่ยเขามีน้ำประปาใช้กลับมาเขาอาบน้ำฝักบัวกันเย็นชื่นใจแต่เรายังต้องเอากะละมังเอาถังไปตักน้ำคลองใช้กันอยู่เนี่ย
2: ก็รู้สึกน้อยใจตัวเองค่ะที่ว่าคนอื่นเขามีแต่เราไม่ได้มีแบบคนอื่นแต่เราก็จะไม่ย่อท้อเราต้องรับความเป็นอยู่เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำในสิ่งที่เราไม่มีตอนเด็กหรือขาดไปให้มีในอนาคตเป็นแรงผลักดันให้เราสู้แล้วก็เข้มแข็งในอุปสรรคต่างๆค่ะ
0: นี่แหละนี่แหละ
1: คุณแม่เรารู้สึกยังไงกับลูกสาวคนนี้บ้างฮะ
3: รู้สึกสงสารลูกแต่ว่าก็ภูมิใจในตัวเขาเพราะเขาเป็นเด็กดีมาตลอดเลยค่ะ
0: คุณแม่ไปโดนต้นกล้วยล้มทับมันยังไงครับคุณแม่
3: เพราะว่ากล้วยมันสุกแล้วก็ไปดึงต้นมันก็เลยโค่นแล้วมันก็มาทับขาค่ะมันก็เลยปวดทุกวันเนี้ย
0: จะเอากล้วยมากิน
3: ค่ะ
0: ดึงปุ๊บล้มทับเลย
3: ค่ะ
0: โอ้ยไปหาหมอว่าไงบ้างครับ
3: ไม่ได้ไปอะค่ะเพราะว่ากลัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็เลยแบบใช้กินยาพาราเอานะคะ
0: ปวดก็กินยาพารา
3: ค่ะ
0: ที่เหลือก็ทนเอา
3: ค่ะ
1: แบบนี้คุณพ่อเคยคิดไหมครับว่าเราจะสามารถส่งน้องบีไปได้ถึงชั้นไหน
4: ในจุดนี้ผมคิดมามากแล้วครับผมก็เต็มที่ในชีวิตเลยครับ
0: เอานาทีต่อนาทีวันต่อวัน
4: ครับผม
0: เอาให้เต็มที่เท่าที่จะทำได
4: ้ครับ
0: วันหนึ่งถ้าเกิดเข้าประสบความสำเร็จและเป็นหมอที่เขาฝันไว้คุณพ่อจะรู้สึกยังไงบ้างครับ
4: โอ้ภูมิใจมากครับ
0: ภูมิใจมาก
4: ครับ
0: รอนะพ่อนะ
4: ครับ
0: คุณพ่อกับคุณแม่รอผมยืนใกล้ๆเนี่ยพลังแห่งความกตัญญูพลังแห่งความตั้งใจพลังแห่งความคิดบวกของเขาเนี่ยผมรู้เลยว่าคนนี้สำเร็จแน่นอน
1: ครับ
0: นะขอเป็นกำลังใจดูแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับ
5: ดูแล้วก็สะท้อนใจนะฮะ
0: สะท้อนครับสะท้อนใจจริงๆ
5: คือเรื่องพื้นฐานง่าย
0: ๆ
5: ก็ยังขาดแคลนมากเลยเอาไม่ต้องอะไรมากเลยเอาแค่เรื่องน้ำเนี่ย
0: เรื่องน้ำ
5: ก็ต้องไปเอาน้ำจากในคลองมาใช้ไม่มีน้ำสะอาดไว้บริโภคไว้อุปโภคกันเลยแล้วยังมีปัญหาเรื่องพื้นฐานที่อยู่อาศัยอีก
0: ครับ
5: คือเอาแค่เวลาที่ต้องใช้ในแต่ละวันเอาไปแก้ปัญหาพื้นฐานนี่ก็เหนื่อยแล้วนะฮะแล้วยังต้องมาดูแลคุณแม่ด้วยแล้วยังต้องแบ่งเวลามาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้อีก
0: ครับ
5: โอ้หลายเรื่องจริงๆฮะน่าเห็นใจมาก
0: นาทีที่เป็นอยู
5: ่ครับ
0: ก็ยุ่งยาก
5: ครับ
0: ทุกแล้ว
1: ครับ
0: นาทีของความฝันนาทีของอนาคตข้างหน้าทุกอย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในเวลาเดียวกันหมดเลยโอ้อันนี้เห็นได้ชัดก็คือกำลังใจของเขาคือการคิดบวกนะไม่ถอยแล้วก็สู้คุณแท่งครับ
6: ก็เห็นใจมากนะครับเห็นใจมากแล้วก็วันนี้อยากเป็นกำลังใจให้สุดๆเลย
0: นะ
6: คร
0: ับ
6: ถือว่าพี่เป็นอีกหนึ่งคนในครอบครัวด้วยแล้วกันนะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะเชียร์นะครับให้บีเนี่ยสามารถชิงค่าเทอมจากรายการไปได้นะเอาแบบแจ็คพอตแตกเลยลูก
0: เอาให้ได้เอาให้ได้
1: โจทย์ข้อที่1ภาพมาเลยครับ
0: เพราะ
2: ใจเดียแรมเบีย
5: อูเร็วมาก
0: อู้หู
6: ยใจเย็นๆๆๆค่อยๆคิด
7: ไม่แน่ใจว่าทยมมีเรียนหรือเปล่า
8: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์

0: อาหาร3 Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่ม3 Daily Veggie Plus ทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: น้องแจ๊คไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
7: เมียว
6: เลี้ยงง่ายมาก
8: ๆผมจะพาแจ๊คไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
9: ๆพรุ่งนี้แจ๊คต้องกลับแต่เช้านะครับ
10: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25

0: สู่เกมที่1หายใจลึกๆนะ
1: สูดหายใจให้เต็มปอดถนัดวิชาอะไรนะครับ
2: ชีววิทยา
1: ชีววิทยาเพราะฉะนั้นเกมแรกจัดให้เลยครับชีววิทยานะฮะเป็นเรื่องราวของปรสิตฮะ
3: เกมที่1เกมวายร้ายปรสิตเกมทางวิชาวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของปรสิตทางรายการจะขึ้นภาพปรสิตน้องบีต้องตอบให้ได้ว่าปรสิตชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรภายใน5วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทั้ง5ข้อรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
1: โอ้ปรสิตคืออะไรอะฮะ
2: ก็คือเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นและมักก่อให้เกิดโทษเช่นพยาธิค่ะ
1: อาจจะต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน
2: ์
1: ขยายให้เห็นถึงเซลล์ของมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: นี่เรารู้เรื่องนี้ตอนที่เราตักน้ำแล้วเห็นดูดินซีต่างๆในน้ำหรือเปล่าไม่เกี่ยว
4: อันนั้นลูกน้ำแล้วมั้งฮะไม่ใช่ปรสิตฮะลูกน้ำมั้งฮะ
5: หมอไม่เห็นหรอพี่ตาเปล่า
1: พี่หมอนัทครับปรสิตแต่ละตัวเนี่ยมันยากในการจำคือลักษณะรูปร่างมันก็ไม่คุ้นชินอยู่แล้วอ่ะแล้วแต่ละตัวมันแตกต่างกันชัดเจนเลยเหรอครับ
6: มันจะมีลักษณะเฉพาะแต่ว่าก็ต้องสังเกตนะคะใช้การสังเกตพอสมควรค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะภาพทีมงานอาจจะเอามาคล้ายๆกันมันหลอกน้องบีได้ด้วย
0: ตั้งสติให้ดี
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ถ้าข้อนี้นะครับถูกทั้งหมด5ข้อนะครับรับไปเลยครับ
1: 10,000 บาทครับ
0: พร้อมแล้วเชิญครับมาเลยครับมาเลยครับพร้อมนะครับ
2: พร้อมค่ะ
0: เริ่มครับคุณแชมป์
1: โจทย์ข้อที่1ภาพมาเลยครับ
0: โ
2: คใจเดียดแรมเบียนค่ะ
0: อือโอ้หูย
5: เย็นค่อยคิด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคืออะไรครับตัวนี
2: ้มันคือปรสิตชนิดหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ในคนสุนัขหรือแมวค่ะโดยปรสิตชนิดนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะคะจะทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียอาเจียนค่ะ
5: โอ้ไอตัวนี้นี่เอง
1: ถูกต้องนะฮะข้อนี้เอ้าข้อต่อไปเลยนะครับน้องบีครับโจทย์ข้อที่2ภาพมาเลยครับ
0: โค
2: ทิชูริสทริชิกอูรา
4: แน่ใจเปล่า
2: แน่ใจค่ะเป็นปรสิตชนิดหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ในคนมันจะได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยการกินดื่มน้ำที่ไม่สะอาดซึ่งมีไข่พยาธิปนเปื้อน

0: ทำให้เกิดอาการท้องเสียเรื้อรังค่ะหรือเกิดภาวะทุพโภชนาการ
1: ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ตอนนี้ดีนะฮะทำพ่องงที่สุด
3: พ่องงผมก็งงฮะ
2: ไปรู้ได้ไง
4: ชื่อภาษาไทยอะไรนะลูก
0: พยาธิแส้ม้าค่ะ
4: พยาธิแส้ม้าโอ้ลักษณะมันก็เหมือนแส้เนาะยาเนาะนะครับผมอ่ะข้อที่2ผ่านไปแล้ว
1: ข้อต่อมาข้อที่3ภาพมาเลยครับโ
2: หค่อยๆลูกค่อยๆพูดให้ถูกชื
0: ่อทีเนียโซเรียมค่ะ
2: ชัวร์มั้ย
0: ชัวร์ค่ะ
2: โอเค
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: เย้อธิบายหน่อยครับ
2: มันคือใคร
0: มันจะมีลักษณะยาวคล้ายเส้นบะหมี่ค่ะจะเข้าสู่ร่างกายคนโดยการกินค่ะก็คือเรากินเนื้อหมูก้อนกลมๆที่อยู่ในเนื้อหมูแล้วที่เราเรียกว่าสาคูค่ะนั่นคือไข่พยาธิค่ะแต่ว่ามันจะไปออกฤทธิ์ทั่วร่างกายตามที่ว่ามันจะไปอาศัยอยู่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าตาก็จะทำให้ม่านตาอักเสบทำสมองจะทำให้เราปวดหัวชักหรือมีอาการขึ้นไส้แต่ถ้าบริเวณผิวหนังจะทำให้เราเป็นก้อนโตที่บริเวณผิวหนังค่ะ
4: เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวชื่อภาษาไทยชัดๆสิลูก
0: พยาธิตัวตืดหมูค่ะ
4: พยาธิตัวตืดหมู
1: ครับ
4: อ๋อมันอยู่ใน
0: เนื้อหมู
4: เนื้อหมู
3: เนื้อหมูอย่างเดียวเลยเหรอฮะ
0: ค่ะ
2: พวกวัวไม่มีเหรอ
0: มีค่ะแต่ว่ามันเรียกชื่อหนึ่งมันแบบคนละอย่าง
4: ไม่ตอนนี้ผมเห็นกำลังคนนิยมกินแบบดิบๆเยอะนะเดี๋ยวนี้อันนี้ต้องระวังวิธีป้องกันไงก็คุณหมอ
5: ต้องทานอาหารที่สุก
4: ให้สุกนะให้สุกไว้ก่อน
1: สุกปลอดภัยที่สุดในช่วงนี้นะฮะ
3: ครึ่งทางละ
1: ครึ่งทางแล้วนะฮะ3ข้อผ่านไปข้อที่4ภาพโจทย์มาเลยครับ
2: อุ๊ยวันนี้สวย
0: โอพิสทอร์คิสวิเวอรินีค่ะ
3: โอ้โหชื่อยาวด้วยนะ
2: ชัวร์มั้ยลูก
0: ชัวร์ค่ะ
1: โอพิสเธอคิสวิวารินี
2: ่ครูช่างถึงงง
1: แต่ผมมีเฉลยอยู่ผมยังงงอยู่เลยนะเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: สุดท้ายแล้ว
2: 8,000 บาท
4: เอาไล่ฟังดิครับไล่ฟังหน่อยครับยังไง
0: ก็คือพยาธิใบไม้นะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายคนโดยการกินเหมือนกันค่ะก็คือโดยจะทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องจุดท้องค่ะ
2: เขาอยู่กับอะไรคะ
0: เขาอยู่กับในปลาร้าค่ะ
4: เฮ้ยที่เราชอบกินส้มตำนี่นะ
2: อยู่ใน
4: ปลาร้าอธิบายที่มันอยู่ในปลาร้ายังไง
0: คือปรสิตชนิดนี้พยาธิตัวนี้ค่ะจะอาศัยอยู่กับพวกปลาน้ำจืดที่เรานำมาทำเป็นปลาร้าค่ะแต่ว่าถึงขั้นอันตรายทำให้เป็นมะเร็งข้อน้ำดีในตับได้ค่ะ
4: แต่ว่ามันหมักแล้วมันเค็มแล้วพัชเจอไรแล้วนี่มันจะเจ็บได้
2: ไหมไม่ยอม
1: มันถ้ามันต้มสุก
4: ต้มแล้ว
1: จะปลอดภัยไหม
4: ทำความเข้าใจหน่อย
5: การหมักการดองน่าจะเป็นวิธีถนอมอาหารนะ
1: ครับ
5: ไม่ใช่ทำให้สุกค่ะ
4: เอาว่าถ้าปลาร้าทอดก็จะดีที่สุดเน
3: า
4: ะ
3: จะต้องทานได
2: ้ทานไม่ได
4: ้ไม่คนชอบแบบผมเยอะต้องเคลียร์ให้เข้าใจเออคือถ้ามัน
2: ว่าอย่าทานเยอะทานน้อย
4: ไม่ถ้ามันยังดิบอยู่ในโอกาสเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับนี่ยังมีอยู
1: ่
2: แต่จริงๆแล้วทุกอาหารต้องปรุงให้สุกแหละ
4: แต่ถ้าทำให้มันสุกแล้วมันก็จบ
3: ปลอดภัย
4: คือถ้าคุณทอดเสร็จแล้วถ้าคุณไม่มีพริกขี้หนูนี่นะโอ้ไม่อร่อยเลยนะคุณควรจะ
2: เดี๋ยวไอพยาธิใบไม้กับพริกขี้หนูเนี่ยมันไม่ได้กลัวกันนะพี
4: ่ไม่สำคัญต้องนึ่ง
2: คนเดียวพี่ก็ต้องนึ่งคนเดียวนะกัน
4: อาบน้อยให้สุกอาหารทุกอย่างเมื่อกี้เนื้อหมูก็ดีปลาก็ทำให้สุกหน่อยก็ดี
1: ครับข้อสุดท้ายแล้วครับถ้าข้อนี้น้องบีตอบถูกจะรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาทนะครับ
4: ครับ
1: โจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
4: โห
1: นี่เป็นเส้นๆนะฮะเล็กๆนะฮะ
0: Enchirostoma duodenale ค่ะ
3: โอ้โหชื่อยาวจัง
1: โอ้อีกชื่อหนึ่งคือ
0: พยาธิปากขอค่ะ
2: นี่ไง
1: พยาธิปากขอข้อนี้จะถูกหรือผิดถ้าถูก 10,000 บาทถ้าผิดได้เพียงแค่ 8,000 บาทนะครับ

0: ตอบว่าพยาธิปากขอมั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจมากค่ะ
0: 100% มั้ย
1: 100%
0: พยาธิปากขอเป็นคำตอบที
2: ่ข้อสุดท้ายแล้วด้วย
0: พยาธิปากขอเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ชื่อภาษาไทยผมเชื่อว่าทุกคนก็พอจะรู
0: ้
2: นะพยาธิเป็นไหมแต่พยาธิ
0: ตัวตืดหมู
2: ตัวตืดหมูอะไรก็แล้วแต่พอเป็นภาษาอังกฤษและภาพที่เห็นโอ้โหมัน
3: เรียบร้อย
2: มันคนละเรื่องเลยมันโอ้โหนี่ต้องมีความเก่งการขยันค้นคว้าความจำดีโอ้โห
0: แล้วเรามีเทคนิคในการจำยังไงอ่ะคือพี่แชมป์เห็นภาพแต่ละภาพเข้าใจว่ามันอาจจะต่างกันแต่มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันก็ยาวด้วยชื่อเราจำยังไงอ่ะครับ
1: จำลักษณะค่ะแล้วก็หาคำที่มันสอดคล้องค
4: ่
1: ะ
4: เช่นๆอย่างที่หนูใช้เทคนิคของหนูเช่นอะไรสอดคล้อง
1: เช่นว่าพยาตัวที่ผ่านมานะคะคือพยาปลาขอปลาขอหนูจำว่าไซตะขอเหมือนหนูจำว่าไซขออะไรอย่างเงี้ย
0: ไซดักปลาอะไรแบบนี้เหรอต้องหาจุดเชื่อมต่อให้ตัวเองจำง่ายพี่หมอนัทครับ
5: ก็จริงๆถ้าอันนี้มันคืออยู่ในเขาเรียกไมโครไบโอโลจีอะค่ะไม่แน่ใจว่ามัธยมมีเรียนหรือเปล่าน่าจะแบบเกินมัธยมอะค่ะก็คือน้องเก่งมากค่ะน้องจำชื่อได
0: ้มันเอาไว้ใช้ในการเรียนแพทย์ในอนาคตไหมฮะ
5: ใช่ค่ะใช่
0: ใช่ไหมต้องเจอใช่ไหมฮะ
5: ต้องเจอค่ะ
0: อุ้ยอย่างนี้แสดงว่าเจอก่อนเพื่อนเลยนะ
4: เขาอ่านมาเกิน
5: มาเกิน
4: มัธยมเขาอีกเหรอ
2: ใช่ใช่แต่สัญญากับลุงทงอย่างได้ไหมถ้าหนูเป็นหมอวะเขียนให้รู้เรื่องเลยนะใบสั่งยานะลูกนะ
0: ครับครับ
2: นี่คือเกมแรกครับเก่งจริงจริงก็เทอมกับวิชาชีวะนะครับ
0: ครับ
2: เกมที่สองเป็นอะไรครับ
0: วิชาคณิตศาสตร์ครับ
2: อ้าวได้ดูไหมน้องกรจากนครนายกแม
0: ่ยากไหมของน้องกร
1: ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมพี่แชมป์บอกเลยของเรายากกว่าของก่อน
3: โอ้โหไม่ค่อยคูลเลย
2: เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเธอ

0: ่อนข้างมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99 บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
10: โทรออก

0: เรายังอยู่กับน้องบีผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอเพื่อให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นซึ่งช่วงที่แล้วได้ผ่านด่านเกมชีวะไปเป็นที่เรียบร้อยรับเงินค่าเทอมไปแล้ว 10,000 บาทมาถึงในช่วงนี้จะเป็นเกมในวิชาคณิตศาสตร
1: ์อย่างที่บอกไปครับยากกว่าของน้องกรแน่นอนพี่ธง
2: เอาใจ

0: ขอให้ได้นะครับความฝันอย่าลืมอยากจะเป็น
1: คุณหมอ
0: คุณหม
2: อ
0: ทำให้ได้ครับ
3: เกมที่2เกมโจทย์คณิตคิดเร็วเป็นเกมวิชาคณิตศาสตร์โดยเราจะมีโจทย์เลขให้คิด3กลุ่มให้น้องบีหาผลลัพธ์ในแต่ละกลุ่มจากนั้นนำผลลัพธ์ที่หาได้ในแต่ละกลุ่มมาคำนวณตามเครื่องหมายที่กำหนดตามลำดับจากซ้ายไปขวาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์รวมสุดท้ายภายในเวลา20วินาทีโดยต้องคิดตามหลักของคณิตศาสตร์เกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 2,000 บาทหากน้องบีตอบถูกครบทุกข้อรับเงินค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
0: ตั้งสติดีๆนะครับใจเย็นๆดูให้ครบถ้วนน
2: ี่
0: สำคัญมาก
2: ใช้เวลาให้คุ้มลูก
0: ก่อนที่จะตอบนะครับอยู่บ้านอดทนต่อสู้ร่ำเรียนฝึกฝนมานาทีนี้เวทีนี้เก่งจริงๆค่าเทอมนี่คือเวลาของชีวิตเวลาของอนาคตอยู่ตรงนี้แล้วครับเชิญครับ
4: ถ้าน้องวีพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรกมาเลยครับ
5: โอ้กดเครื่องคิดเลขยังยากเลยอ่ะโ
1: อ้18820ค่ะ
4: อุ้ยตอบแล้วครับตอบแล้ว
5: หืม
2: เฮ้ยตอบแล้วเหรอ
4: น้องบีครับมั่นใจไหมฮะ18820เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้โห
0: วันนี้พี่ต้องยืนแล้วอัจฉริยะ
4: โอ้โหไวมาก
2: ๆมหาวิทยาลัยไหนนะฮะอยากได้น้องไปเรียนส่งทุนมาเลยนะครับ
4: ข้อที่2นะครับโจทย์มาเลยฮะ
5: โอ้โหสแควร์รูทมาอีกแล้ว
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ฮะ
1: เร็วมาก
2: ยังไงอ่ะ
4: พี่แท้งนั่งไม่ติดแล้วนะฮะ
2: โอ้ยอันนี้เดือดมากเลย
4: 4,416 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
5: โอ
4: ้ยังไงฮะรู้สึกยังไงกันบ้างครับคอมเมนเตอร์
2: ผมรู้สึกเลยเพราะว่าผมอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะจริงๆอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะแล้วผมตื่นเต้นมากนี่คือเด็กไทยเหรอเก่งงี้เลยเหรอเนี่ย
4: ผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับน้องบีข้อที่3โจทย์มาครับ
5: Factorial มาแล้ว
1: 20828ค่ะ
5: เฮ้ยทำไมมันคิดเร็วแบบนี
2: ้มันคืออะไรยังไม่รู้จักเลยอย่าว่าแต่คิดเลย
4: 28228เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ถูกต้องครับ
4: ผมหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะ
0: นี่คือข้อที่3
4: ครับ
0: B 2ข้อ
2: ไอ้ตัวขีดแล้วจุดนั่นมันคืออะไรลูก
1: มันคือการคูณจำนวนของตัวนั้นถอยหลังลงไปอะค่ะ
4: เนี่ยแหละฮะคือ factorial 7 factorial ก็คือ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1
0: อ๋อ7
4: factorial นี่เท่าไหร่ฮะ
1: 5,040 ค่ะ
4: อ๋ออันนี้แสดงว่าเราจำได้
1: จำมา
5: อ๋อ
4: สุดยอดมากนะฮะข้อต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4โจทย์มาเลยฮะ
2: อันนี้อะไรอาจารย์
5: factorial ล้วนๆเลยฮะนี
2: ่อันนี้ครบเลยฮะ
5: ครบมาเลยฮะ
2: ขีดจุดขีดจุดขีดจุดหมดเลยพี
1: ่3313ค่ะ
5: ฮะ
2: อุ้ย
4: 3,313 นะครับจะเปลี่ยนคำตอบไหมฮะ
1: ไม่เปลี่ยน
4: มั่นใจนะครับ 3,313 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: เฮ้ยมันเก่งนะ
4: ตอนนี้คอมเมนเตอร์แต่ละคนไม่นั่งแล้วนะฮะ
0: โอ้ถ้าครูถามว่านอกขาดไปสอบเป็นครูได้เลยเนี่ยบรรจุได้เลยนะเนี่ยโอ้
2: โอเคไหม
4: ครับ
0: ข้อสุดท้าย
4: ข้อสุดท้ายนะครับถ้าน้องบีตอบถูกรับค่าเทอมไป 10,000 บาทห้ามผิดนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยฮะ
5: โอ้โหผสมมาครบทุกอย่าง
1: ค่ะ
5: คุณเร็วมาก
4: พี่แชมป์ให้โอกาสเปลี่ยนคำตอบอยากจะเปลี่ยนคำตอบไหมครับ
1: ไม่เปลี่ยนค่ะ
4: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่2205เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: เชิญเชิญโอ้ยแบบเราจะไปรู้เรื่องตัวเลขเอฟเฟกต์ตัวเลียวอะไรเราก็ไม่รู้อะแต่ลุ้นเหลือเกินโอ้โห
4: มีเทคนิคยังไงอะน้องบีคือเอาตรงๆนะทุกๆคนในที่นี้ถ้าจะกดเครื่องคิดเลขตามกดไม่ทันนะ
2: ฮะวีไม่มีทางทัน
0: เทคนิคอะไรบ้างครับ
1: อย่างเช่นแฟคทอเรียลนะคะเราจะเจอบ่อยเราก็จะจำพอจำแล้วเราจะหาตัวที่มันตัดมาได้ให้ตัวเลขน้อยๆให้เราอย่างเช่นว่าให้มันเป็นกำลังสองให้ได้เพราะว่ากำลังสองนี่มันพูดติดปากอยู่แล้วอย่างเงี้ย
5: ง่ายสุด
4: แสดงว่ามันเกิดจากการที่เราเจอโจทย์บ่อยๆเราจำได้ทำจนแม่นมันก็เลยง่าย
1: ต้องฝึกฝนบ่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วเวลาที่เราเหนื่อยนี่มันจะคล่องมากสมองมันจะปลอดโล่งอาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับ
4: อาจารย์แป๋งเป็นไงฮะ
0: อาจารย์แป๋ง
5: ก็ดูแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาชื่นชมน้องจริง
4: ๆอันนี้มาจากสุพรรณหรือเปล่า
5: โอ้คือมันไอ้โจทย์นี่มันผสมกันเยอะมากเลยนะฮะในหลายๆระดับเลยเก่งจริงๆอ่ะเอาเนี่ยมันไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดจริงๆนะยอมรับแล้วก็นับถือมากครับ
2: โอ้โหนับถือแบบคารวะมากเลยคือมันผู้ดีใจมารายการนี
0: ้
2: นะครับแล้วก็แบบบีสุดยอดมากเลยนะบีอาจจะชินชากับการอยู่กับตัวเองน
0: ะ
2: แต่พี่บอกเลยนะถึงพี่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานแต่ว่าพี่ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกเปิดหูเปิดตาพี่มากแล้วมันทำให้เชื่อว่าโอ้โหคนไทยเนี่ยเด็กไทยเนี่ยเก่งทั้งนั้นเลยเพียงแต่รอคอยโอกาสแล้ววันนี้บีได้มีโอกาสแล้วขอให้บีทำให้สำเร็จพี่เป็นกำลังใจให้ขอให้แจ็คพอตแตกวันนี
0: ้ไอ้วิธีคิดบวกเลขเนี่ยเอาไปทำอะไรคุณหมอเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
6: ต้องเรียนค่ะน่าจะรู้สึกปีหนึ่งนะคะน่าจะมีประมาณเนี้ยค่ะมีพวกแคลคูลัสด้วยใช่ค่ะ
5: แคลคูลัสใช่แคลคูลัส
4: เหมือนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: คือถ้าไม่ผ่านคุณก็ไม่มีโอกาสจะไปจบ
6: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เกมที่สองผ่านไปเรียบร้อยน้องมีเงินทุนการศึกษาแล้ว 20,000 บาท
4: ครับ
0: บอกเลยว่าเกมที่3
4: เกมที่3
0: คุณแชมป์เป็นยัง
4: ไง 30,000 บาทความยากตามมูลค่าเลยครับพี่ยง
0: เดี๋ยวกลับมาครับตอนนี้พักชมแสงกันสักครู่ครับ
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้น ให้ตัวมันเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
11: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
13: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเรีย
17: ลโทรออก
18: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
20: งานไลน์เดทว่ะชวนกันไปงานไลน์เดทแน่ดินี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอ
19: ปิดข้างใน
21: สวัสดีครับ
22: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
19: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
22: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
19: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
23: ติดตามชม Youmaniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
0: เข้าสู่รอบลึกๆนะครับเกมที่3แล้วลุ้นทุกครั้งนะครับลุ้นทุกครั้งแล้วผมเชื่อท่านผู้ชมก็คงจะเอาใจช่วยน้องบีนะครับ
4: ครับ
0: ยิ่งฟังภาพชีวิตเห็นภาพชีวิตของน้องบีมาตั้งแต่ตอนต้นรายการโอ้โหเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากนะครับแล้วก็เห็นถึงหัวใจนะสู้จริงๆหัวใจเหล็กจริงๆนะไม่ยอมถอยเขาสู้ตลอดเวลาจริงๆแล้วคุณพ่อไปอยู่ที่สุโขทัยก็อยู่กับแม่มาตลอดตั้งแต่เด็กมีอีกคนนึงที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ
1: คุณยายค่ะ
0: คุณยายค่ะคุณยายเป็นไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
1: คุณยายเลี้ยงบีมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะตั้งแต่บีจำความได้คืออยู่กับยายมาตลอดจำได้ว่าตั้งแต่บีเดินได้ก็คืออยู่กับยายยายแกะกางปลาให้บีกินยายต้มปลาช่อนตำลึงให้บีกินตลอดแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมานี้นะคะยายก็เสียชีวิตลงค่ะจากโรคหัวใจโตค่ะก็หนูแทบจะทำใจไม่ได้เลยเหมือนชีวิตหนูคิดว่าชีวิตหนูตอนนั้นมันคือพังแต่มีแม่แล้วก็พ่อที่คอยให้กำลังใจเป็นแรงผลักดันให้หนูสู้ในทุกสถานการณ์หนูก็เลยคิดว่าในเมื่อไม่มียายแล้วหนูจะไม่หยุดความฝันที่หนูอยากจะมาเป็นหมอเพื่อรักษายายและหนูจะตั้งใจแล้วก็ไปให้ถึงฝันนั้นให้ยายมองดูหนูลงมาจากบนฟ้าค่ะ
0: นี่คือสำคัญเลยคืออยากเป็นหมอเพราะว่าเห็นคุณยายนั้นป่วย คุณยายป่วยด้วยอะไรนะลูก
1: เมื่อ7ปีที่แล้วค่ะยายป่วยเป็นเส้นเลือดอุดตันค่ะตัดขาค
4: ่ะได้มีโอกาสเคยบอกคุณยายไหมครับน้องบีว่ายายบีอยากจะเป็นหมออยากจะมารักษาคุณยาย
1: บอกตลอดเลยค่ะบอกตั้งแต่ที่ยายตัดขาไปคือตอนนั้นยายเขาก็จะเสียใจอะไรแต่หนูจะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเอาขากลับมาให้ยายให้ได้ให้หนูเป็นหมอให้ก่อนค่ะ
0: คุณยายรู้ไหมจะมาออกรายการนี
1: ้รู้ค่ะเพราะว่ายายก็บอกว่าจะรอดูค่ะ
0: แต่สุดท้ายยายก
1: ็เสียชีวิตก่อนแต่หนูเชื่อว่ายายก็กำลังมองดูหนูอยู่เหมือนกันค่ะ
0: และยายก็จะพูดว่าสู้นะหนูทำได้นะหนูโชคดีนะหนู
1: ค่ะ
0: อ้าวยายพูดคำนั้นทุกคนได้ยินนะได้ยินเสียงยายนะ
4: ครับ
0: อ้าวได้ยินเสียงยาย

0: ขอเสียงปรบมือสักนิดครับสู้ลูกสู้สู้สู้เกมสุดท้ายแล้วนี่คือเกมที่3เงินสะสมตอนนี้ 20,000 บาทแล้ว
1: คุ
0: ณแดงเกมคือเกมเนาะชีวิตว่าหนักแล้วบางครั้งเกมชีวิตเนี่ยหนักที่สุดเลย
1: ครับ
0: ต้องเก่งจริงถึงจะได้ใน5ข้อนี้ผิดข้อเดียวหยุดทันที
1: ครับ
0: ก็ได้แค่ 20,000 บาทมีทั้งหมด5ข้อนะลูกนะมีทั้งหมด5ข้อ5ข้อนี้ถ้าถูกหมดก็รับไปเลย
1: 30,000
0: บาท
1: 30,000 บาทบวกกับของเก่าอีก 20,000 ก็ 50,000 บาท
0: ครับผมคุณแม่เกมที่3แล้วคุณพ่ออยากจะบอกอะไรกับลูกมาเชิญเลยคุณพ่อโอสามาจากสุโขทัยเชิญ
2: สู้ๆนะลูก
1: คุณแม่ครับ
3: บีทำให้ได้นะลูก
1: สั้นๆ
0: อ
1: ้
0: าวสั้นๆได้ใจความ
1: กอดไหมกอดขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่หน่อย
0: เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยคุณยายมาอยู่แล้วกอดแม่แทนโ

0: ลูกคนเดียว
1: รับ
0: คนเด
1: ีย
0: ว
1: เต็มที่แล้ว
0: คนเดียวเลย
1: ครับ
0: ประจำที่เลยครับประจำที่ครับผม
1: เกมที่3นี้นะครับยังคงเป็นวิชาที่น้องบีถนัดน้องบีถนัดวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าชีววิทยานะครับ
2: เกมที่3เกมรู้เส้นเห็นประสาทเกมทางวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเส้นประสาทในร่างกายมนุษย์ทางรายการจะขึ้นรูปตำแหน่งของเส้นประสาทในแต่ละส่วนให้น้องบีตอบว่าเส้นประสาทในตำแหน่งที่ปรากฏมีชื่อว่าอะไรภายใน5วินาทีหากตอบถูกครบทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดเพียงข้อเดียวเกมจะหยุดทันทีและน้องบีจะไม่ได้รับเงินค่าเทอมจากเกมนี้ไป
1: หมอนัทครับ
3: ค
1: ่ะคร่าวๆเส้นประสาทในร่างกายนี่มันหลัก10หลักร้อยหรือหลักพันฮะ
3: น่าจะหลักร้อยนะคะ
1: หลักร้อย
4: โอ้โห
1: ยากไหมครับถ้าจะมาระบุจุดนี้ชื่ออะไรยังไง
3: ยากค่ะ
0: โอ้โห
1: ตอนเรียนหมอต้องท่องจำทุกเส้นเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
4: คุณหมอจำได้หมดไหมตอนเรียนน่ะ
3: ตอนเรียนจำได้หมดค่ะ
0: โอ้ต้องจำหมดเลย
5: ต้องอย่างนี้นะบีถึงจะได้เป็นอย่างคุณหม
0: อ
1: และที่สำคัญนะครับผมมีเวลาให้ข้อละ5วินาทีนะฮะ
0: คุณยายช่วยด้วยมาพร้อม
1: โจทย์ข้อที่1มาเลยครับ
0: มาแล้วมาแล้วฮึบ
6: Maxillary branch ของ Trigeminal Nerve ค่ะ
1: ควบคุมอะไรยังไงครับ
6: เส้นประสาทนี้จะทำหน้าที่รับความรู้สึกบริเวณโพรงจมูกและฟันบนค่ะ
1: ฟันบนโพรงจมูกแล้วก็ปากช่องบนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: Maxillary branch ของไตเจมินัลเนอร
1: ์ข้อที่2เลยนะฮะพร้อมนะครับน้องบีข้อที่2โจทย์มาเลยครับ
0: หืออะไรเหรอครับ
6: Axillary nerve ค่ะ
1: Axillary nerve ควบคุมส่วนไหนของร่างกายครับ
6: Axillary nerve นะคะจะควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ค่ะทำให้เราสามารถขยับหัวไหล่ได้ค่ะ
1: หัวไหล่นั่นเองนะฮะ
5: อยู่ตรงนี้เหรอ
4: นักกอล์ฟนักกอล
1: ์
4: ฟ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้น้องบีพร้อมนะครับโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
6: มีเดียนเนิร์ฟค่ะ
1: มีเดียนเนิร์ฟนะฮะ
6: มีเดียนเนิร์ฟนะคะจะเป็นเส้นประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับบริเวณแขนนะคะไปจนถึงปลายนิ้วมือค่ะ
4: โอ้
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเป็นไงยากง่าย
6: ง่าย
1: ง่าย
5: ตายแล้ว
1: เอาทีงั้นขอเปลี่ยนโจทย์ใหม่ฮะน้องมีบอกง่ายหมอนัทครับอย่างนี้ยากหรือง่ายฮะ
3: คือจริงๆถ้าสำหรับม.6นี่น่าจะยากนะ
1: โอ้สำหรับเด็กม.6คือถือว่ายาก
5: ใช่เพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนคณะแพทย์เลยนะ
0: สุดยอดมาก
1: คุ
0: ณหมอถ้าเกิดขยำเส้นรวมๆกันแล้วจับขึ้นมาให้ทายว่านี่เส้นไหนเส้นไหนจะรู้ไหมครับเนี่ย
4: ไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
0: ไม่รู้สิผม
5: เอางี้ดีกว่าน้องบีในร่างกายเนี่ยมีเส้นไหนที่น้องบีไม่รู้จักไหม
6: มีค่ะเพราะมัน
5: เยอะเอาละฮะจะได้ลุ้นกันต่ออีก2เส้น
1: อาจจะเป็นโจทย์ข้อต่อไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะข้อต่อไปโจทย์มาเลยครับ
0: หายใจลึกๆใจเย็นๆลูกตั้งสติดีๆโอ้โห
6: ไซอาติกเนิร์ฟค่ะ
5: ถูกเส้นนะลูกดูดี
1: ไซอาติกเนิร์ฟนะครับ ควบคุมส่วนไหนของร่างกายครับ
6: ควบคุมขาด้านหลังค่ะเป็นเส้นประสาทที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายค
1: ่
6: ะ
1: ใหญ่ที่สุดในร่างกาย
6: ค่ะ
1: เอาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
5: อีกข้อเดียวอีกข้อเดียวอีกข้อเดียวสุดยอดข้อสุดท้าย 50,000
2: เอาล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายในด่านสุดท้ายแล้วล่ะครับข้อที่ผ่านมาน้องบีพิชิตทั้ง4ข้อไปแบบนิ่มๆเรามาดูกันว่าน้องบีจะคว้าเงินค่าเทอมสูงสุด 50,000 บาทไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยน้องบีกันเลยครับ
1: เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าตอบถูกรับไปเลย 30,000 บาทบวกกับของเก่าอีก 20,000 บาทเป็น 50,000 บาทนะครับข้อที่5คือเส้นประสาทที่มีชื่อว่าอะไรครับ
5: หายใจลึกๆใจเย็นๆลูกตั้งสติดีๆโอ้โห
6: ทีเบี้ยวเนิร์ฟ
4: มั่นใจป่ะเนี่ย
1: ทีเบี้ยวเนิร์ฟนะฮะควบคุมส่วนใดของร่างกายครับ
6: ควบคุมบริเวณน่องไปจนถึงฝ่าเท้าค่ะด้านหลังค่ะ
1: ก็คือส่วนหลังของขาถูกไหมครับทีเบลเนิร์ฟนะฮะทีเบลเนิร์ฟเป็นคำตอบที่มั่นใจไหมครับน้องบี
6: มั่นใจค่ะ
1: กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
6: 100ค่ะ
1: ทีเบลเนิร์ฟเป็นคำตอบที่ถ้าถูกข้อนี้น้องบีจะได้รับค่าเทอมไปทั้งหมด 50,000 บาทเลยนะครับถ้าผิดเหลือเพียงแค่ 20,000 บาทเท่านั้น
5: คุณพ่อหายใจไม่ทั่วท้องแล้ว
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
5: เมื่อกี้ยังแอบถามคุณหมอนัทเลยว่านี่ร้อยหวายปะคุณหมอไม่ใช่น้ำมันเอ็น
1: อันนี้เส้นประสาท
5: อันนี้เส้นประสาทโอ้โหผมยังเข้าใจผิดเลยโอ้โหเก่งมากเอ้าเก่งจริงชิงค่าเทอม 50,000 บาทนะครับ
1: แจ็คขาดใจอีกแล้ว
5: โอ้โหถอนหายใจเลย
4: ถอนหายใจ
5: เชิญครับ
4: เหนื่อยจริงๆนะฮะลุ้นไปกับน้องตลอดเลย
5: ครับ
4: มีคนใกล้ตัวผมเคยบอกไว้ว่าต้องเอาจริงกับปัญหาแล้วความฝันเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงขึ้นมาให้ได้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้จนถึงจุดหมายปลายทางจริงๆครับ
3: จากที่ได้ยินน้องมาตอนแรกๆน้องจะแบบว่าบ่นว่าน้อยใจใช่ไหมคะคนเราเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันเราอย่าไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยเพื่อนคนนั้นมีเยอะกว่าเราดีกว่าเราเราไม่ต้องไปแข่งกับเขาค่ะเราแข่งกับตัวเราเองเราตั้งใจว่าอนาคตหรือว่าสิ่งที่เราคิดหวังว่าเราอยากเป็นอะไรเราทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จค่ะ
5: ขอบคุณครับ
7: ครับผมวันนี้บีก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมีความสุขนะจากตรงนี้ที่พี่เห็นและพี่ก็เชื่อว่าคุณยายก็คงจะเห็นแล้วก็มีความสุขด้วยเช่นกัน
5: คุณยายชื่ออะไรลูก
6: วิเชียนพยัคฆวันค่ะ
5: บอกคุณยายวิเชียนได้ว่าหนูทำได
6: ้ยายบีทำได้แล้วนะ
1: ได้ไป 50,000 บาท
5: 50,000 บาท
1: วางแผนการใช้เงินยังไงบ้างน้องบี
6: ก็จะมีแบ่งส่วนหนึ่งนะคะเก็บไปเรียนในมหาลัยค่าสมัครสอบต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งจะแบ่งไปต่อน้ำประปาใช้ที่บ้านค่ะแล้วก็ซ่อมบ้าน
5: ฝากไปยังประปาที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
1: ครับ
5: ไปสนับสนุนน้องคนนี้สักหนึ่งคนก็เป็นเด็กเรียนดีมากเลยน้ำไม่มีเงินไม่มีกำลังที่จะต่อมิเตอร์เอ้า
0: ป้าปาใจดีอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เราช่วยกันจำชื่อนี้ไว้ชื่อจริงหนูชื่อ
6: นางสาวเป็นกมลเชื้อม่วงค่ะ
0: อายุ17เรียนหมอกี่ปีครับคุณหมอ
3: 6ปีค่ะ
0: 17 18 19 20 21 22
1: 23
0: เราจะมีคุณหมอ1คนนี่คือเก่งจริง
8: ชิงค่าเธ
9: ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาเช้าช่องวันครับศุกร์25กันยายนกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่จออรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบมิติวัน31นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่วันดีแอปพลิเคชันครับรวมถึง Facebook YouTube ก็ติดตามได้ที่วันนิวส์กันนะครับ
1: ก็เป็นช่วงที่เราเตือนมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าฝนจะตกหนักไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นหลายพื้นที่เนี่ยฝนมาบางทีตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงดึกก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นที่สระบุรีฝนตกหนักในช่วงดึกนะครับทำให้มวลน้ำจากที่สูงเนี่ยหลากท่วมชุมชนมวกเหล็กครับ
2: ขณะนี้หมู่13สะพานไม่สามารถข้ามได้นะคะน้ำท่วมหนักตัดไฟมากแล้วเราก็ติดอยู่ตรงนี้มันออกไม่ได้อะทำยังไงตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เลยอะน้ำมันมาแรงมากไปไม่ได้เราเดินข้ามไม่ได้แล้วอะมันแรงมากเลยตรงนี้ทำยังไงอะ
1: อย่าเสี่ยงข้ามไปดีที่สุดนะครับเพราะว่ามวลน้ำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะซัดคนไปกับสายน้ำได้นะครับก็เป็นภาพตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตรงบริเวณวัดท่าเสาหมู่13ที่ตำบลมวกเหล็กของจังหวัดสระบุรีฝนตกหนัก

0: แล้วน้ำที่ไหลแรงแบบนี้ต้องปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ไปดูที่สัตหีบของชลบุรีฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเอาภาพแบบนี้มาอีกแล้วนี่เป็นภาพตอน2ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำมันระบายไม่ทันท่วมถนนสุขุมวิทชุมชนแล้วก็บ้านเรือนในที่ลุ่มต่ำนะครับจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือตั้งแต่แยกสัตหีบแยกปลาหมึกนะครับน้ำสูงจนรถเนี่ยผ่านไปไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลกู้ภัยมาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับ
1: แยกปลาหมึกตอนสามทุ่มสิบสี่ตอนร้อยเนี่ย
0: ส่วนภาคตะวันออกนะครับสถานการณ์ฝนเนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะครับตอนประมาณสักตี 5:45 นะครับเรดาร์ตรวจอากาศระยองของกรมอุตุเนี่ยก็พบว่ามีกลุ่มฝนทั้งภาคตะวันออกเลยนะครับจริงๆเตือนมาหลายวันแล้วว่าภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่รับฝนต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็จะยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ศรีราชาบ้านบึงบ่อทองพนมสารคามแก่งหางแมวแกลงแหลมสิงเขาสมิงบ่อไร่แล้วก็ที่มะขามแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวในทิศทางทวนเข็มนาฬิกามีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่มีน้ำท่วมแล้วบางจุดนะครับเพราะฉะนั้นให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับมีตั้งแต่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับภาคอีสานเนี่ยก็มีที่ชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนะครับภาคกลางหลายจังหวัดหน่อยนะก็มีที่นครสวรรค์อุทัยชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมสมุทรปราการกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยมีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทน์แล้วก็ตราดนะครับเพราะฉะนั้นที่เตือนมาเนี่ยหลายสิบจังหวัดมากๆขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับลุ่มที่ต่ำใกล้ทางน้ำไหลพื้นที่ลาดเชิงเขาระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าที่มันจะหลากลงมาจากภูเขาด้วยนะครับ
2: ขณะที่ตีห้าที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศของกรมอุตุเป็นการเตือนฉบับที่8กันนะครับเรื่องของการเตือนฝนต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้ตลอดทั้งวันยาวจนถึงวันอาทิตย์27กันยายนนี้ครับฝนเยอะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างลงมาแล้วก็ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับมาดูกันบ้างนะครับว่าพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ของเรากันบ้างนะครับภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเจอฝน 60% ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างของภาคนะครับตกหนักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอีสานวันนี้ก็ฝนเยอะ 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ที่สระเกษนะครับแล้วขณะเดียวกันครับภาคกลางก็มีโอกาสเจอฝน 80% ของพื้นที่ฝนตกหนักมากๆที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและที่นครปฐมครับภาคตะวันออกวันนี้ฝนก็เยอะจริงๆครับตกทุกจังหวัด 80% ของพื้นที่ตกหนักมากๆที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดนะครับทะเลอันนี้ย้ำเตือนเลยครับห่างฝั่งถ้าเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเช่นเดียวกันกับที่ภาคใต้ฝน 60-70% ของพื้นที่เตือนภัยกับเรื่องของฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและที่พังงานะครับทะเลก็เช่นเดียวกันถ้าเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพฯปริมณฑลวันนี้ฝนตกตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับต่อเนื่องยาววันนี้มีโอกาสเจอฝนทุกพื้นที่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลครับจะตกหนักมากๆช่วงค่ำถึงดึกครับ
0: ไปดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยยังคงคว้าเหรียญได้อย่างต่อเนื่องนะครับยกน้ำหนักแล้วก็กรีธาเนี่ยฟ้างธีรพงศ์คว้าเหรียญทองแดงจากยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมแล้วก็บิลภูริพลวิ่งต่ำกว่า10วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ100เมตรครับ
3: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: ฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรุ่น60กิโลกรัมชายทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมนะครับพลิกสถานการณ์จากท่าสแนชที่ทำได้126กิโลกรัมแล้วทำผลงานได้ดีในท่าคลีนแอนด์เจิร์ก173

0: ิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ส่วนเหรียญทองเนี่ยเป็นของจีนแล้วก็เหรียญเงินของเกาหลีเหนือส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือกรีธาบิลภูริพลบุญสอนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรหลังเข้าเส้นชัยอันดับ1ในฮีทด้วยเวลา 9.95 วินาทีเป็นการวิ่งต่ำกว่า10วินาทีครั้งที่4ในชีวิตนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะแข่งวันนี้แหละนะครับเวลา 17:13 นาทีเป็นต้นไปแล้วก็จะต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศเวลา 20:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูสรุปเหรียญไทยตอนนี้นะครับไล่ตั้งแต่อันดับที่1เนี่ยก็คือจีนอยู่ในอันดับที่1 80เหรียญทอง30เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับที่2คือญี่ปุ่นนะครับมี20เหรียญทอง34เหรียญเงิน37เหรียญทองแดงอันดับที่3เกาหลีใต้10เหรียญทอง12เหรียญเงินแล้วก็28เหรียญทองแดงอันดับที่4คาซัคสถาน8เหรียญทอง8เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับที่5อุซเบกิสถาน6เหรียญทอง12เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงและไทยอยู่อันดับที่7เรายังติดท็อป10อยู่นะครับอันดับที่7ของไทยเนี่ย5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงครับ
1: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: การสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสร้างชื่อกับประเทศนะครับน้องเนเน่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็นอกจากจะได้แชมป์แล้วเนี่ยฝันที่ตัวเองวางเอาไว้ว่าอยากจะได้ขึ้นโชว์ร่วมแสดงกับ Linkin Park สักครั้งหนึ่งก็เป็นจริงนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นมากแล้วก็หลังจากที่น้องได้แชมป์ก็มีการพาทีมงานแล้วก็เนี่ยแฟนคลับเนี่ยไปเลี้ยงกันที่ร้านอาหารใน LA เป็นการเปิดมินิคอนเสิร์ตประมาณ30นาทีด้วยกันเดี๋ยวกลับไปดูช่วงหน้าครับ
2: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
5: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
7: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
9: ์แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
10: ลูกใหม่ปะเนี่ย
11: เหมือนเดิม
12: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: เมื่อไอมีเสมหะ
16: ละลายเสมหะขับออกง่าย
15: บรรเทาไอ
16: ใช้โซแม
15: คบีคาร์โบซิสเตอีน
17: อันตรายก่อนใช้ยา
18: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
19: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
19: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
21: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
10: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
17: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
22: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
23: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
24: ดื่มง่ายมาก
10: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
21: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
10: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
25: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
26: ่อัปาเช
27: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
26: ่ I love อัปาเช
28: ่ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
29: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
30: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
0: เจ็ดโมง16นาทีนะครับกับลูกสาวแห่งชาติคนใหม่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเมื่อวานนี้ก็ได้เฮกันลั่นเลยนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสาวน้อยจากภูเก็ตวัย16ปีสามารถตามฝันตัวเองได้สำเร็จกับการเป็นแชมป์ในรายการ AGT ซีซั่นที่21ครับก็เป็นวินาทีที่หลายคนนะครับลุกขึ้นยืนแบบเก็บความดีใจไว้ไม่ไหวแล้วก็ตัวน้องเนเน่เองเนี่ยลงไปกองกับพื้นเวทีเลยนะครับซึ่งมันเป็นวินาทีที่หลายคนรอคอยเพราะว่าลุ้นแล้วก็เชียร์น้องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คู่แข่งอีกคนหนึ่งก็คือจีโน่เนี่ยเป็นนักมายากลคือก็เก่งเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคือความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับทุกๆคนจริงๆเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็คือเป็นผู้ชนะทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะชนะคะแนนโหวตจากคนอเมริกันแล้วก็ชาวปาเตอริโกที่ร่วมกันโหวตมากน้อยแค่ไหนคนไทยที่อยู่สหรัฐก็ร่วมกันโหวตเต็มที่นะครับแล้วก็ไปเชียร์น้องในออดิโทเรียมแห่งนี้เนี่ยกันล้นหลามแล้วไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยเพราะว่าคนต่างชาติอเมริกันด้วยกันเองเขาก็เชียร์น้องเนเน่ด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่น้องเนเน่นะครับได้เป็นแชมป์แล้วเนี่ยคือกลายเป็นว่าบรรยากาศเนี่ยคนที่ไปเชียร์คนที่ตั้งใจเดินทางจากประเทศไทยไปมีหลายคนมากๆนะครับหนึ่งในนั้นก็มีคุณกันณพัฒน์ด้วยนะที่ไปเชียร์นะครับแล้วก็มี
31: นี่
0: โอ้โหเอาธงไทยมาโบกสะบัดเลยให้เห็นกันไปเลยว่าเนเน่พี่อยู่นี้นะแล้วก็กลุ่มคนไทยเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแฟนคลับอีกหลายๆคนที่ร่วมแสดงความยินดีไปดูบรรยากาศตอนนั้นกันหน่อยครับ
32: น้ำตาแตกค่ะไม่ไหวค่ะเราก็แบบโหมันเป็นจุดที่แบบตื้นตันมากคือแบบว่าพอประกาศว่าเนเน่รอยัลแล้วเนี่ยคือเราคาดหวังไว้มากแล้วมันออกมาอย่างที่เราคาดหวังคือมันคือความภูมิใจอะค่ะ
0: อันนี้คือความภาคภูมิใจจริงๆอันนี้คือในฮอนะ
31: ครับ
0: เรามีคลิปนอกฮอด้วยใช่ไหมนี
31: ่
0: นี่คุณผู้ชมดูสิ
31: เหมือนมงลง
0: เนี่ยครับคือกลายเป็นว่าคนไทยที่อยู่ด้านนอกเนี่ย ก็ร่วมกันแสดงความยินดีเพราะว่ามันเป็นชัยชนะที่น้องเนเน่เป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไปคว้าแชมป
1: ์
0: บนเวทีนี้คือเวทีนี้เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนอเมริกันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าทั่วโลกก็สามารถที่จะส่งผลงานเข้าไปร่วมออดิชั่นได้แล้วก็เนเน่เองก็คว้าชัยตรงนี้นะครับก็คือว่าสามารถที่จะเอาชนะใจกรรมการเข้าตั้งแต่รอบออดิชั่นไปเรื่อยๆจนถึงรอบชิงแล้วก็ในระหว่างการทำผลงานเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คนอเมริกันมาร่วมกันโหวตแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเนเน่ก็ได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับได้แชมป์ทีนี้กลับไปที่กรรมการกันหน่อยเพราะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยก็คือมีความประทับใจในตัวของเนเน่อยู่แล้วนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือฮาวิแมนเดลหนึ่งในกรรมการที่ให้กำลังใจเนเน่มาโดยตลอดแล้วก็หลังจบการแข่งขันมีการพูดคุยกันของสองคนนี้ไปดูซิเขาคุยอะไรกันครับ
2: Can I ask you who your favorite judge is?
3: My favorite judge is Howie.
0: ก็ถ้าเกิดฮาวิมาถามก็ต้องตอบฮาวิแหละถ้าเป็นเมลบีมาถามก็ต้องตอบเมลบีเพราะว่าจริงๆกรรมการทุกคนเนี่ยเอ็นดูแล้วก็เมตตาน้องเนเน่นะครับอย่างเมลบีที่เป็นคนแบบกดปุ่มให้น้องได้แบบเนี่ยช็อตคัทลัดเข้ามารอบชิงเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่ถ้าใช้ภาษาไทยเนี่ยก็เนเน่อาจจะเรียกว่าแม่ได้แม่เนี่ยแม่ก็มีแม่แบบแม่ก็หนุนมาโดยตลอดนะครับแต่ได้ๆนะก็คือมาด้วยความสามารถนะครับอันนี้ไม่ใช่โชคช่วยนะน้องมีความสามารถแล้วก็น้องเนี่ยฝึกฝนตัวเองมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับทีนี้หลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยไปกันที่บรรยากาศในงานคืออันเนี้ยเป็นร้านอาหารไทยที่หลังจบการแข่งขันเนี่ยกงสุนไทยที่ LA นะครับกับทีมงานเนี่ยก็พาทั้งน้องเนเน่พาทั้งครอบครัวพาทั้งวงโอโซนพาทั้งแฟนคลับที่ไปเชียร์เนี่ยมาเลี้ยงขอบคุณที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับซึ่งเห็นว่าเปิดมินิคอนเสิร์ตกันด้วยดูบรรยากาศกันหน่อยครับทีนี้นะครับก็คือน้องก็เปิดก็คือจริงๆแฟนคลับนี่แหละเป็นคนบอกว่าร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อยไหนๆก็มาถึงแล้วนะครับก็คือร้องเพลงเป็นมินิคอนเสิร์ตสนุกสนานบรรยากาศก็อบอุ่นน่ารักนะครับแต่ทีเนี้ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับน้องเนเน่นะครับคือขอบคุณในตัวของน้องที่มีความพยายามขอบคุณในพรสวรรค์ของน้องและต้องขอบคุณลมใต้ปีกอีกคนหนึ่งก็คือคุณดันบาสจวตนะครับเป็นศิลปินอิสระชาวอเมริกันที่ไปเปิดการแสดงที่ตลาดนาคาภูเก็ตแล้วก็เห็นแววของน้องเนเน่ก็เอามาฝึกร้องนะครับฝึกการออกเสียงคือน้องเนี่ยก็มีคนช่วยฝึกการออกเสียงและตัวน้องเองปัจจุบันก็เรียนโรงเรียนนานาชาตินะครับก็คือเกรด11ชั้นม.5นะครับน้องก็คือคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่คุณพ่อเนี่ยเอามาให้เห็นว่าน้องเนเน่เนี่ยฝึกตัวเองมาแล้วก็มีครูฝึกชั้นดีด้วยนะครับตั้งแต่6ปีที่แล้วที่ฝึกให้ตอนนั้นน้องเนเน่เนี่ยอายุ10ขวบร้องเพลง Bohemian Rhapsody ของวง Queen ได้อย่างถูกต้องคือเรียกได้ว่าสอนให้ออกเสียงเนี่ยทีละคำทีละประโยคเลยนะครับเอาไปดูกันหน่อยครับ
2: As if nothing really matters
3: As if nothing really matters
2: One more time
3: no.
2: As if nothing really matters
3: As if nothing really matters
0: คือน้องอ่ะ10ขวบคิดดูนะว่าถ้าเป็นเด็กคนอื่นอาจจะแบบไปวิ่งเล่นไปเลือกทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าน้องเนเน่ก็เป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินระดับโลกเพราะฉะนั้นการฝึกฝนตัวเองตั้งแต่เด็กจนกระทั่งวันหนึ่งก็คือตอน10ขวบฝึกใช่ไหมอ่ะ7ขวบจับกีตาร์ก่อน10ขวบก็มีคนมาช่วยฝึกมาช่วยกลองมาช่วยหล่อล้อมจนเนี่ยครับในระหว่างที่น้องใช้ชีวิตที่ภูเก็ตก็มีการไปเปิดหมวกเล่นดนตรีแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เห็นถึงความสามารถนะครับเห็นว่าคนมาดูเยอะขนาดนี้นี่ขนาดตอนที่น้องเนเน่ยังไม่ใช่เนเน่ AGT นะแล้วคิดดูว่าคนมาเชียร์เยอะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดวันนี้กลับกันว่าน้องเนเน่มาเปิดการแสดงอีกเนี่ยตลาดแตกแน่นอนนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณก็คือจอห์นเอลลอนนะครับเป็นคนที่เชื่อมความฝันแล้วก็สนับสนุนน้องเนเน่เพราะว่าคือตัวคุณพ่อบอกว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้ส่งผลงานเข้าไปร่วมออ ออดิชั่นกับ AGT ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามองว่าเฮ้ยมันไกลเกินฝันหรือเปล่ามันแบบยากหรือเปล่าจนกระทั่งได้เจอกับคุณจอห์นเอลรอนเนี่ยที่ตลาดนาคาเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่เข้ามา

0: เป็นแรงผลักดันการส่งใบสมัครช่วงแรกไม่ได้รับการตอบกลับมาแต่ว่าคุณจรก็ไม่ยอมแพ้นะก็พยายามที่จะประสานงานทุกอย่างสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายและการเดินทางนะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยฝันของน้องเนเน่ก็คือผลงานเข้าตาทีมงานนะครับและทำให้น้องเนเน่ได้มีโอกาสไปออดิชั่นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งเข้าใจว่าคุณจรก็น่าจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของธุรกิจหลังจากนี้เพราะว่าน้องเนเน่ก็จะกลายเป็นศิลปินเต็มตัวที่อาจจะต้องมีสัญญากับทาง AGT ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มีคนพูดถึงก็คือเรื่องของเสื้อผ้าในวันที่ใส่นะครับในวันที่ใส่เนี่ยชุดเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นความตั้งใจที่ออกแบบนะครับนำเอาความเป็นเสื้อไทยเอาชุดไทยที่เขาเรียกว่าผ้าไหมแดงสมเด็จจากชุมชนบ้านครัวนะครับไปคล้ายๆกับเผยแพร่ให้โลกได้เห็นเพราะว่านี่คือผสมผสานนะครับถึงแม้ว่าน้องเนเน่เนี่ยจะร้องเพลงร็อกอเมริกันนะครับก็คือว่า Seven Nation Army ของวง White Stripe ก็ตามแต่ว่าคือน้องเองก็สื่อสารอย่างอื่นถึงภาพลักษณ์ความเป็นไทยการไหว้เหล่านี้นะครับอินเนอร์ของร็อกเกอร์สาวก็มาเต็มๆนะครับทีเนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจนน้องเนเน่เนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับมีคุณยายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณยายโอ้โหนี่เห็นไหมครับดีใจมากเลยเพราะเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กน้ำตาซึมไปด้วยนะครับคุณยายบอกว่าดีใจจนพูดไม่ออก ก็ดูเหมือนกันเนี่ยคุณยายก็ดูทางออนไลน์อยู่นะครับเดี๋ยวคุณยายบอกสิ้นเดือนนี้จะไปภูเก็ตแล้วนะครับไปฉลองกับหลานสาวซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปแสดงไปจ้างมโนราแก้บนที่วัดชะอวดนะครับอันนี้เป็นภาพรวมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน้องเนเน่เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำหลังจากนี้ก็คือว่าเดี๋ยวน้องเนเน่เนี่ยจะมีเวลา2วันก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็น้องเนเน่กับครอบครัวเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าจะไปไหนจะไปดิสนีย์แลนด์นะครับไป Universal Studio นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะกลับมาประเทศไทยเพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวเป็นนักเรียนอยู่นะครับเกรด11คือม.5ก็ต้องกลับมาเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ต้องมาสอบด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณซักตุลาก็คือเดือนหน้าเนี่ยจะกลับไปที่สหรัฐใหม่นะครับเพื่อที่จะไปเซ็นสัญญากับ AGT ส่วนเงินรางวัลนะครับที่บอกว่าคนชนะเนี่ยได้1ล้านเหรียญนะครับคือมันมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ใช่คนอเมริกันต้องโดนหักภาษีนะครับต้องโดนหักภาษีนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับเงินเต็มก้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการทยอยจ่าย40ปีปีละ 25,000 เหรียญนะครับก็ตีไปประมาณ 800,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าเงินก้อนนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้หักภาษีเพราะฉะนั้นภาษีที่สหรัฐค่อนข้างหนักนะครับแต่ใดๆเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจแต่ว่าเส้นทางในการก้าวสู่การเป็นซุปตาร์ระดับโลกของน้องเนเน่นั้นเริ่มต้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่ากำลังจะเริ่มต้นแล้วเนเน่อยู่ในใจของคนทั่วโลกไปแล้วเนเน่ก็เป็นลูกสาวแห่งชาติของคนไทยไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอวันที่น้องเนเน่จะเดินทางกลับมาเชื่อว่าสนามบินถ้าน้องมาลงที่สุวรรณภูมิก่อนนะแล้วก็ไม่ได้ต่อเครื่องไปที่ภูเก็ตเลยเนี่ยนะครับบรรยากาศคนไปต้อนรับเนี่ยอบอุ่นหนาแน่นและสนามบินแตกแน่นอนนะ
1: ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะรวมถึงที่พี่โจวิเคราะห์เรื่องการเลือกเพลงให้ฟังด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวภาพยนตร์กันบ้างดีกว่าครับถ้าใครช่วงนี้ไปดูหนังครับบอกเลยว่านี่คือภาพยนตร์ซูเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีครับจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมได้เลยครับ
2: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ฟีดแบคท่วมท้นทั้งฮิวใจทั้งหากระจายจนคนดูพร้อมใจกันยกให้เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีจาก GDS และ Sony Pictures ที่อัดแน่นไปด้วยความเป็น MVP ในทุกองค์ประกอบเริ่มจากณเดชน์หรือพี่บ่าวเฮนรี่ MVP ความหล่อที่ถ่ายทอดอาการความจำรีเซ็ตได้เนียนกริบจนคนดูเชื่อหมดหัวใจประกอบคู่กับมินนี่วงไอดอลหรือน้องลูซี่ MVP ความน่าเอ็นดูที่ออร่าความน่ารักทำงานหนักจนคนดูลุ้นเอาใจช่วยตลอดเรื่องด้านแกงครอบครัวยังปากกิ๊กในบทป๋าเบิร์นปทุมราชในบทขนุนและวิเวียนในบทนสุแท็กทีมรับ MVP ความฮาปล่อยมุกโบ๊บะช็อตฟิลให้ขำปอดโยกกันทั้งโรงเติมความฟินด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่า MVP สายตะมุตะมิที่น่ารักขโมยซีนสุดๆและขาดไม่ได้กับภาพงานโปรดักชันที่ยกให้เป็น MVP Very Soft Power รวมสถานที่ท่องเที่ยวไทยไว้โคตรสวยงามจนมีหลายๆคนจองตั๋วจองโรงแรมออกตามรอยกันแล้วบอกเลยว่าทั้งงานภาพวิวสวยๆมุกตลกจังหวะโบ๊บะและเรื่องราวความรักที่น่ารัก ักน่าลุ้นแบบนี้ต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและยิ่งมาเป็นแก๊งหรือยกบ้านกันมาดูก็จะยิ่งได้อรรถรสความซูเปอร์ฟีลกู๊ดแบบเต็มร้อยใครยังไม่ได้ดูนัดคนข้างๆแล้วไปเช็คอินรับความสุขเติมรอยยิ้มพร้อมกันได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
1: นอกจากภาพยนตร์ฟีลกู๊ดกันแล้วครับใครติดตามซีรีส์ครับเตรียมพบกับเรื่องใหม่กันได้ครับกับเรื่องราวของการใช้อวิชานวดครับมากันที่คลึงครับวันดีออริจินัลครับเรื่องราวศาสตร์ลึกลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับเมื่อถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นศาสตร์ที่ว่าคืออวิชานวดฆ่าครับอวิชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการกับเหล่าบรรดาทุนเถ่าครับและศาสตร์ต้องห้ามนี้ฮะจะพาเรื่องราวนี้ไปไกลแค่ไหนติดตามได้ครับกับคลึงซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินัลครับเริ่มตอนแรกจันทร์28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งทางวัน31และครับสามารถรอรับชมย้อนหลังก็ได้ผ่านแอปวันดี3ทุ่มครึ่งนะครับย้ำนะครับว่ารับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับมาโปรแรงสุดพิเศษครับประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำพิเศษเพราะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครวันดีแพ็คเกจพรีเมียมจากราคา149บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครก็กดดอกจันเลยครับ559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดครับ
0: เอาตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกสระแก้วปรากฏว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำโดยเฉพาะที่คลองพระโปร่งเนี่ยเริ่มทะลักท่วมแล้วมันก็แผ่ออกไปนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนนอกจากนี้ที่จังหวัดระยองนะครับตามคำเตือนเลยฝนที่ตกหนักเพราะฉะนั้นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาระวังด้วยขับรถก็ต้องระวังบางทีตกหนักจนมองไม่เห็นทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
3: น้ำปลาร้า
4: แม่บุญล้ำ
5: อร่อย
6: ฟินเวอร์
7: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
10: ้ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: บรรเทาอาการไอ
12: ขับเสมหะ
11: ทำให้ชุ่มคออ
12: ยากแก้ไอตราเสียดาว
11: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
13: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
15: ่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
16: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
18: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะตกมาเป็นคนในวันนี้
20: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
16: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

0: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: ว้าคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
5: โทรออก
6: เมื่อไอมีเสมหะ
7: ละลายเสมหะขับออกง่าย
6: บรรเทาไอ
7: ใช้โซแมค
8: มีคาร์โบซิสเตอีน
9: อันตรายกว่าใช้ยา
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร์
13: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
15: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
16: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
17: คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธ Concert
16: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
18: เรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับปรากฏว่าช่วงดึกที่ผ่านมาน้ำป่าที่หลากเข้ามาท่วมในพื้นที่ตำบลท่าเสาของมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยชาวบ้านที่ติดอยู่ก็พยายามเดินลุยน้ำออกจากบ้านไปยังที่ที่ปลอดภัยครับ
19: หนักกว่ารอบที่แล้วนะครับมีแค่ตรงบ้านผมครับที่ผมทุกคนมาอยู่บ้านผมเพราะว่าน้ำมันไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วพี่คนที่ออกได้ก็ไปอยู่วัดซึ่งวัดก็ท่วมเหมือนกันพี่วัดท่วมค่อนข้างที่จะเยอะด้วย
18: ชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยเลยอยู่บ้านก็เสี่ยงเดี๋ยวกลัวน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นจะไปที่วัดน้ำก็ท่วมเช่นเดียวกันนะครับตรงจุดนี้ก็คือพื้นที่หมู่13ของตำบลท่าเสาอำเภอมวกเหล็กของสระบุรีใกล้กับสะพานวัดท่าเสานะครับน้ำที่ไหลแรงด้วยเชี่ยวด้วยชาวบ้านบอกว่าก็ต้องออกจากบ้านนะเพราะน้ำหลากไปถึงในบ้านแล้วแล้วก็ท่วมมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ย4คันนะครับมีบ้านหลังเมื่อกี้ที่มีคนอัดคลิปบอกว่าในบ้านผมมีคนอยู่10คนคือชาวบ้านมารวมตัวกันออกจากบ้านไม่ทันเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับช่วงสะพานทางโค้งน้ำมันก็ไหลแรงนะครับระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นก็กลัวว่าถ้าอยู่ในบ้านต่ออาจจะอันตรายทีนี้จริงๆชาวบ้านเขาเตรียมพร้อมอพยพไว้อยู่แล้วนะครับเพราะรู้ว่าฝนมันจะตกหนักแล้วความเสี่ยงน้ำมันจะหลากตามมาแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยน้ำมันมาเร็วมามากจนออกจากบ้านไม่ทันนะครับทีนี้เนี่ยพอสถานการณ์มันยิ่งดึกมันยิ่งหนักน้ำมันยิ่งสูงชาวบ้านก็พยายามที่จะย้ายตัวเองจากบ้านเนี่ยไปที่วัดท่าเสาปรากฏอย่างที่บอกครับว่าน้ำก็ท่วมวัดเหมือนกันก็เลยตัดสินใจเดินลุยน้ำออกจากบ้านไปหาจุดอื่นที่ปลอดภัยท่ามกลางน้ำที่ไหลเชี่ยวแบบนี้ในพื้นที่ไฟดับด้วยนะครับเพราะว่าเสาไฟมันล้มทีนี้นอกจากนี้ยังมีมวลน้ำเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านท่าเสาอีกจุดหนึ่งคือชาวบ้านบอกว่า6วันก่อนเนี่ยก็ท่วมแล้วนะครับว่าหนักแล้วรอบนี้เมื่อคืนหนักกว่าอีกครับ

0: เนี่ยทีนี้กำนันตำบลมวกเหล็กนะครับโพสต์ภาพอีกจุดหนึ่งตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งของเมื่อคืนนี้นะครับเป็นสะพานทางเข้าหมู่บ้านน้ำป่าหลากจนมองไม่เห็นแล้วจะไปยังไงดีนะครับแล้วก็ชาวบ้านเองไม่สามารถใช้เส้นทางตรงนี้ได้ครับ
1: ฝนยังตกอยู่พรำๆนะคะเพราะว่าน้ำป่าจากเขานะคะกำลังไหลลงสู่ข้างล่างนะคะน้ำมาทั่วทุกทิศทุกทางนะคะ

0: ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะ
1: อ้าวใช้ทางไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำมาช่วงดึกด้วยนะครับเดี๋ยวสถานการณ์อาจจะต้องติดตามกันทั้งวันด้วยนะครับว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
2: ไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเลยก็แล้วกันครับ

0: พาะที่ปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วด้วยนะครับเริ่มมาที่อำเภอวัฒนานครกันก่อนนะครับที่สระแก้วครับหลังจากที่มวลน้ำจากคลองพระโปร่งเนี่ยทะลักเข้าท่วมครับคือตอนนี้ชาวบ้านรับผลกระทบแล้วกว่า150คนด้วยกันขณะที่บางเส้นทางตอนนี้ถูกตัดขาดนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมที่สระแก้วต้องเฝ้าระวังครับหลังจากที่มวลน้ำจากคลองพระโปร่งเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านทับใหม่ที่หมู่8ที่ตำบลโนนหมากเค็งนะครับที่วัฒนานครกระทบบ้านเรือนประมาณ55หลังคาเรือนครับประชาชนประมาณ158คนด้วยกัน15หลังเนี่ยจากที่ทราบก็คือว่าน้ำท่วมสูงประมาณสักครึ่งเมตรครับอีก40หลังพื้นที่น้ำเนี่ยล้อมโดยรอบครับเส้นทางเข้าออกได้รับผลกระทบ2จุดด้วยกันจุดหน้าคุ้มบ้านที่บ้านบุงจอกติดคลองพระปงนะครับน้ำสูงคุณผู้ชมฮะเมตร50นะครับกระแสน้ำนี่ไหลแรงเหมือนในภาพเลยรถไม่สามารถผ่านได้ถ้าจะเดินทางจะเป็นถนนด้านหลังครับจะมีน้ำสูงประมาณสักครึ่งเมตรเอาจริงๆก็ไม่ควรขับแหละแต่ว่ากระบะสูงยังพอที่จะสัญจรได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเรือท้องแบนประจำจุดพร้อมกับกำลังชรบในการดูแลการเดินทางของเด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนช่วงเช้าเย็นละครับขณะที่อบต.โนนหมากเค็งเองก็ลงสำรวจความเสียหายนะครับล่าสุดมีการแจ้งเตือนให้งดใช้เส้นทางบริเวณฝายระหว่างหมู่7ถึงหน้าบ้านหน้าโรงเรียนบ้านไหมไซทองที่อำเภอเขาชะกันนะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำไหลค่อนข้างแรงมากแล้วก็มีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังเพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆมีโอกาสที่จะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับมีภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับสำรวจด้วยช่วยเหลือด้วยมีการลุยน้ำนี่ฮะคุณผู้ชมครับสูงจะเกือบอกอยู่แล้วนะครับประมาณสัก1เมตรนะครับบางจุดก็เมตรกว่าเข้าไปหานี่ฮะบ้านนี้เป็น2ตายายครับอายุ60กว่าปีเดินไปเดินมาในบ้านแล้วครับก็บางช่วงบางตอนก็เห็นบอกว่าเรียกมาช่วยช่วยยกมอเตอร์ไซค์หน่อยหนุ่มเอ้ยก็ช่วยกันยกละครับอะไรสำคัญก็ช่วยกันก่อนครับ
1: ว่าปีนี้น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปริมาณน้ำฝนมาเติมเรื่อยๆก็กลัวมีระดับน้ำสูงกว่าทุกปีครับระวังระวังระวัง
2: เอาออกนะเอาออกได้ไงโอ้ย
1: ไปไปไประวังนะใจเย็นใจเย็นใจเย็น
2: ค่อยไปค
1: ่
2: อยไป
1: ค่อยค่อยค่อยค่อยเดินค่อยเดินเดี๋ยวคนล้ม
0: และอีกที่เราทราบกันดีครับว่าตลอดคืนที่ผ่านมาฝนตกอย่างต่อเนื่องชาวบ้านหลายคนบอกเลยครับในโลกโซเชียลว่ามันกังวลฮะคมตาไม่ลงจริงๆก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันนะครับมากันที่กบินบุรีที่ปราจีนบุรีกันบ้างครับก็น่าห่วงเช่นเดียวกันหลังจากที่มวลน้ำจากแควหนุมานแล้วก็แควพระปงเนี่ยนะครับไหลสมทบมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีครับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรนะครับนี่โรงเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นการเตือนภัยกันชุมชนโรงสีไปรษณีย์ครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำไหลเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็อส.ก็มาช่วยกันยกของเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับขณะที่หมู่9ครับที่ตำบลกบินบ้านริมน้ำเองก็ถูกน้ำท่วมครับเฉลี่ยประมาณสัก20เซนครับหรือว่าบางจุดก็1ฟุตนะฮะแต่ที่หนักๆ ก็คือคนที่ทำนาครับนาข้าวกำลังจะตั้งท้องปรากฏว่านี่ครับน้ำท่วมกันใหญ่เลยส่วนที่หมู่8ครับพบเสาไฟฟ้าแรงสูงเอ็นครับอันนี้ต้องฝากเลยครับเอ็นมาอยู่แบบนี้แล้วมันดึงมันลังกัน3ต้นครับก็มีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งเข้ามาตรวจสอบซ่อมแซมเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาครับ
3: ที่จังหวัดระยองนะครับก็มีฝนถล่มตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกันแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนเนี่ยกำลังจะเคลื่อนเข้าไปยังพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่มาบยางพรของอำเภอปลวกแดงฝนที่ตกหนักนะครับก็ทำให้ชาวบ้านเขาก็กังวลเรื่องของน้ำจะท่วมแล้วก็ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนบอกว่าจากการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยเรดาร์มีกลุ่มฝนขนาดใหญ่อยู่ในทะเลแล้วมันกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไปที่ระยองจันทร์แล้วก็ที่ตราดนะครับเพราะฉะนั้นพอมันขึ้นฝั่งก็อาจจะเอาฝนไปด้วยก็เตือนชาวบ้านนะครับในระยองจันทร์แล้วก็ตราดเนี่ยใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลพื้นที่ลาดเชิงเขาระมัดระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับแล้วก็บางจุดมีน้ำท่วมแล้วโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำแล้วก็ไม่ใช่เดือดร้อนแค่เฉพาะคนนี่เป็นคอกเลี้ยงหมูนะครับหมูจะตัวเกือบตายอ่ะกู้ภัยต้องลุยน้ำเข้าไปช่วยพาหมูออกจากจุดนี้ท่ามกลางเสียงร้องตกใจของเจ้าน้องหมูครับ
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกแกนเย็นแกนเย็นรอดนะลูก

0: ลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว
1: อ่ะก็คือตกใจด้วยแล้วก็หมูก็ไม่ค่อยชอบน้ำอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปกันใหญ่ก็เลยกรีดร้องกรีดแบบนี้เลยนะครับแต่สุดท้าย7ตัวเนี่ยก็ช่วยเอาไว้ได้ครบนะเจ้าของก็โล่งใจบอกเออถ้าช่วยไม่ทันกลัวว่าหมูจะจมน้ำตายนะครับทีนี้นะครับเจ้าของบ้านอ่ะเจ้าของหมูด้วยบอกมันมาเร็วไงน้ำอ่ะคือมาเร็วตั้งตัวไม่ทันนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าข้าวของเครื่องใช้เสียหายจริงๆแล้วก็น้ำเนี่ยเอาจริงนะคือเจ้าของเขาบอกว่าโหคือคิดว่าอยู่แล้วแหละว่ามันจะมาแต่มันมาเร็วกว่าที่คาดครับ
2: มันมาแรงมากจ้ะแล้วเครื่องมันขาดด้วยจ้ะ
3: แล้วเลี้ยงหมูกี่ตัวครับ
2: 7ตัวจ้ะ
3: ตอนนี้ท่วมหมดเลยใช่ไหม
2: หมดเลยจ้ะไม่เหลือเลยจ้ะ
3: น้ำหมดเลย
2: ซักผ้าตู้เย็นไปหมดเลยจ
1: ้ะอ้าวแล้วก็ที่สัตหีบของชลบุรีนะครับหลายพื้นที่ฝนตกก็เกิดน้ำท่วมเหมือนกันเพราะว่าระบายน้ำไม่ทันบนถนนสายหลักเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมรถก็ติดนะครับถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกสัตหีบแยกปลาหมึกไปจนถึงแยกกม.1ประมาณ1กิโลเมตรน้ำท่วมสูงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ความระมัดระวังบางคันก็ไปต่อไม่ไหวก็จอดดับกันแบบนี้นะครับช่วยกันเข็นนะครับก็อันเนี้ยช่วงเนี้ยเตือนอย่างต่อเนื่องนะวันศุกร์แบบนี้อาจจะมีการเดินทางไปไหนมาไหนระวังเรื่องฝนแล้วก็น้ำท่วมทางแบบนี้ด้วยครับ
4: โดยเฉพาะช่วงค่ำๆจนถึงกลางดึกนะครับแล้วก็เช้าตู่ครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าพัทยาเนี่ยฝนตกทั้งคืนนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันเกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับก็คือนักท่องเที่ยวจีน3คนตอนแรกเนี่ยเขาขับรถมาแล้วมันน้ำท่วมไปต่อไม่ได้ก็เลยจอดแล้วทราบว่านักท่องเที่ยวจีน3คนเขาเดินกันไปครับปรากฏว่าตรงบริเวณที่มันจะเป็นสะพานข้ามคลองครับจู่ๆครับนักท่องเที่ยว1ใน3คนครับปุ๊บตกลงไปฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่จังหวะเขาเดินกันมาข้างหน้าเนี่ยกางร่มกันมา2คนข้างหลังเพื่อนอีก1คนกางร่มมารวม3คนจู่ๆพอเดินถึงจุดนี้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าคนพื้นที่จะรู้กันดีว่ามันต้องเข้าขวาเพราะถ้าก้าวต่อไปลงคลองครับมันไม่มีอะไรให้เห็นเลยว่ามีรั้วกั้นนะครับเป็นแบบนี้มานานแล้วแล้วหลังจากนั้นครับพอตกลงไป1คนก็มีการโวยวายกันชาวบ้านก็ออกมาช่วยกันเหตุเกิดขึ้นย้อนกลับไปนิดนึงครับตี5ของเมื่อวานนี้ครับนักท่องเที่ยวจีน3คนเดินฝ่าน้ำท่วมเมืองพัทยาจุดนี้คือบริเวณซอยเนินพลับหวานครับที่หมู่5หนองปลือบางละมุงชลบุรีนะครับแล้วก็ตามที่เห็นแล้วครับหนึ่งในนั้นพัดตกคลองตายายแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดหายไปเพื่อนจีนอีก2คนรอดชีวิตนะคุณผู้ชมครับจากนั้นก็มีการพยายามที่จะตามหากันครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ลงพื้นที่ช่วยในการตรวจสอบตามหาเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี5พอเช้ามาปั๊บก็ระดมกำลังกันในการตรวจสอบพร้อมกับนี่ฮะคือคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมที่เสื้อแดงยืนน่ะคุณผู้ชมอีกฝั่งก็เหมือนกันคือมันเป็นทางเดินน่ะแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรบอกว่าถ้าออกซ้ายอีกนิดนึงตกคลองก็เลยกลายเป็นว่าพอคนเดินเดินเดินไอ้เพื่อนเนี่ยอยู่บนทางเดินคนเดินเท้าแต่ไอ้คนขวาไอ้คนซ้ายเนี่ยมันไม่รู้ก้าวไปปุ๊บตกคลองหายไปเลยฮะคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพหลังจากที่ตัวน้ำเนี่ยลดลงไปครับก็มีการตามหากันตามแนวคลอง3กิโลเมตรจนกระทั่ง11ชั่วโมงต่อเนื่องยุติภารกิจครับเพราะหากันไม่เจอเดี๋ยวประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแผนตรวจสอบกันอีกครั้งนึงครับแต่ที่ประหลาดใจครับคุณผู้ชมครับตอนต้นเราเห็นภาพกันแล้วว่าเดินกันมา3คนเพื่อนคนนึงตกคลองหายไปฮะพอช่วยเหลือขึ้นมา2คนที่เหลือได้ปรากฏสักพักประชาชนแถวนั้นเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะไอ้จีน2คนหายไปไหนวะหายไปเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังตามหาอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหนีหายไปไหนนะครับอ่ะอีกหนึ่งเหตุนะครับที่ต้องมาตามกันก็คือเหตุการณ์ทางทะเลครับที่ทางด้านของเรือสอกาญจนาวารี888ล่มแล้วก็สูญหายไปตั้งแต่เมื่อกลางดึก21กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับทางกองทัพเรือได้มีการเปิดเผยภาพที่ส่งนักประดาน้ำลงสำรวจภายในตัวเรือแล้วก็พื้นที่โดยรอบยืนยันแบบนี้ว่าจากการสำรวจภายในเรือที่จมอยู่ไม่พบผู้ติดค้างนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับแผนการค้นหาเพราะว่ายังมีผู้สูญหายอีกหลายรายด้วยกันก็จะมีการประเมินจากทั้งการใช้ระบบ SAR Map นะครับแล้วก็ประสานกับทางด้านของการค้นหาทางอากาศและทางน้ำรวมถึงเครือข่ายเรือในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอยุธยานะครับโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำมันมาแล้วนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมสูงเป็นเมตรนี่เป็นภาพมุมสูงดูนะครับว่าน้ำมันก็แผ่ออกไปท่วม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็กังวลเพราะว่าน้ำจากเขื่อนก็ยังคงระบายมาอย่างต่อเนื่องทีมข่าวไปสำรวจในพื้นที่หมู่1ตำบลท่าดินแดงของอำเภอผักไห่นะครับเป็นชุมชนริมแม่น้ำน้อยน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านก็ต้องขนย้าย ทรัพย์สินข้าวของนะครับไปอยู่ที่สูงหรือไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

0: แล้วการเดินทางนะครับจากบ้านเนี่ยในชุมชนเนี่ยต้องใช้เรือละนะครับเดินเท้าไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ชาวบ้านบอกตรงกันบอกปีนี้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วจนหลายครอบครัวตั้งรับไม่ทันปกติเนี่ยพอได้รับแจ้งเรื่องของการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนชาวบ้านเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวน้ำมันจะมามากนะครับจะมีการเก็บข้าวเก็บของเตรียมรับมือเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมาวันหนึ่งประมาณ 10-20 เซนนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงนะก็เหมือนกับมันมาเร็วกว่าที่คิดนะครับคือในพื้นที่เนี่ยมันเป็นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วไม่ได้เพียงต้องการเงินเยียวยาหรือว่าเงินชดเชยนะครับคืออยากจะให้แก้ปัญหายังไงให้น้ำไม่ท่วมได้ไหมเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
1: ส่วนมากเลยจะเก็บกันไม่ทัน
2: มาเร็ว
1: เร็วเกินปกติที่อยู่กับน้ำมันจะเป็นอาทิตย์หรือว่าอย่างน้อยก็5วันมีเวลาเก็บของได้ถุนขึ้นบ้านได้สบายๆแต่ทีนี้มันไม่ต้องเก็บเลยตื่นมาเช้านี่ลอยกันฟ่องเลย
3: เขาบอกแล้วว่ามันไม่ท่วม
4: ใครบอกเรา
3: ฟังสสเขาประกาศอยู่นี
4: ่
3: น้ำแต่มันก็ยังว่าแหละผมว่าหน้าน้ำอ่ะก็คือหน้าน้ำจะมีน้อยมีมากก็คือน้ำมันต้องมีที่นี่ยังไงก็ต้องโดนจะโดนน้อยโดนมาก
4: ครับ
3: แต่มันไม่น่าจะขนาดนี้ไงปีนึงผมมีเวลาหาเงินตีว่า8เดือนน้ำท่วม4เดือนไอ้ที่หาเงิน8เดือนเนี่ยเพื่อจะมาซ่อมแซมบ้านเหรอพอน้ำลงทีค่าเสียหายเท่าไหร่
0: เนี่ยก็เป็นชาวบ้านริมน้ำเขาก็ต้องเจอกับภาวะน้ำท่วมแบบนี้เป็นประจำทุกปีปีหนึ่งหลายครั้งด้วยนะครับที่อำเภอเสนาชุมชนริมแม่น้ำน้อยนะครับน้ำก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็แนวโน้มก็คือเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับของที่เก็บทันก็ดีไปเก็บไม่ทันก็จมน้ำเสียหายกันไปหรือว่าลอยหายไปตามน้ำหลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เตรียมรับมือน้ำท่วมมากนักเพราะเข้าใจว่าปีนี้อาจจะไม่รุนแรงแล้วมันก็ใกล้จะหมดช่วงน้ำหลากอยู่แล้วอ่ะแต่สิ่งที่กังวลหลังจากนี้ก็คือว่าแล้วยังต้องอยู่กับน้ำอีกนานแค่ไหนก็เลยอยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำนะครับทีนี้จากการลงพื้นที่เนี่ยก็พบว่าพอน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านแน่นอนมันก็ลำบากมากขึ้นยิ่งน้ำสูงก็ยิ่งลำบากนะครับการเดินทางหรือการออกจากบ้านจะไปทำธุระจะไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารสิ่งของจำเป็นเหล่านี้กลายเป็นว่าออกไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเรือก็เหอะก็ออกไม่ได้ก็มีความเสี่ยงเบื้องต้นทีมงานวันสร้างสุขสำนักข่าววันนิวส์ก็เลยนำถุงวันสร้างสุขนะครับไปช่วยมอบให้กับชาวบ้านเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในถุงนี้ก็จะมีพวกอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นนะครับที่โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ใช้เวลาประมาณ3วันน้ำเนี่ยท่วมสนามแล้วก็เส้นทางภายในโรงเรียนสนามฟุตบอลน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนก็คือลึกแหละสำหรับเด็กนะครับทรัพย์สินบางส่วนที่อยู่ชั้นล่างรวมถึงอุปกรณ์การเกษตรแปลงผักต้นไม้ที่นักเรียนช่วยกันปลูกเนี่ยก็คือเสียหายจากน้ำท่วมด้วยนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าน้ำมันสูงกว่านี้อย่างเช่นน้ำมันไปถึงประมาณ2เมตรนะครับก็จะเหลือขั้นบันไดของอาคาร 3-4 ขั้นอาจจะต้องหยุดการเรียนการสอนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยตอนนี้โรงเรียนก็เตรียมรับมือน้ำท่วมเอาไว้แล้วนะครับประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็พยายามสอนเนื้อหาหลักเนี่ยให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจะได้ไม่กระทบกับการเรียนมากนักถ้าหากจำเป็นต้องปิดเรียนแต่คุณครูสะท้อนมาแบบนี้นะครับว่ามากกว่าเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก็คือความยากลำบากในการใช้ชีวิตและการเดินทางของเด็กมันคือความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยครับ
5: การระบายน้ำคุณครูคิดว่าการจัดการน้ำเนาะมันท่วมมาไม่รู้จะกี่ปีแล้วตั้งแต่เราเป็นเด็กตั้งแต่แบบ 30-40 ปีตั้งแต่ปี2 1ปีอะไรการจัดการน้ำก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงชาวบ้านแถวนี้ก็ยังรับน้ำเหมือนเดิมไม่ได้มีใครมาจัดการจริงๆจังๆกับเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะฝากว่าคนที่มีความรู้เนาะมีประสิทธิภาพมีพลังที่จะสามารถช่วยจัดการน้ำเนี่ยที่ความลำบากของทุกคนของทุกโรงเรียนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยค่ะคือช่วยทำให้มันมีทางออกที่ดีกว่านี้
0: วัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับเจ้าหน้าที่กับทหารก็ช่วยกันทำผนังกั้นน้ำสูงประมาณ101เมตร20เซนนะครับเพราะกลัวว่าด้วยความที่อยู่ติดริมน้ำเดี๋ยวน้ำมาสูงแล้วน้ำก็จะเข้ามาท่วมในวัดได้เพราะฉะนั้นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการ

0: น้ำด้วยครับ
1: จริงๆอ่ะผู้บริหารจัดการน้ำน่ะมันต้องจัดการตั้งแต่ต้นน้ำมาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคุณมาจัดการกลางน้ำคุณไม่จัดการต้นน้ำมาพอน้ำมาเต็มที่คุณก็ปล่อยซะเยอะเลยแต่ตอนที่คุณรู้ว่าข้างบนนะฝนมันตกหนักที่ว่ามวลน้ำมันก็ต้องลงมาเจ้าพยาอยู่แล้วทำไมคุณไม่ปล่อยลงออกก่อนเพื่อรองรับมวลน้ำตรงนั้นนะ
0: อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนชาวบ้านนะเผื่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลก็นำไปปรับปรุงหรือมีข้อชี้แจงอะไรนะครับเรื่องการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทยังคงอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าจะปรับเพิ่มปรับอะไรจะมีการสื่อสารแจ้งเตือนชาวบ้านอย่างใกล้ชิดครับ
2: เกิดเหตุระเบิดครับบ้านที่รับทำพลุนะครับที่โคราชครับแรงระเบิดเนี่ยทำบ้านพังทั้งหลังโครงเหล็กของบ้านกระเด็นไปไกลกว่า30เมตรบ้านพังไป30หลังคาเรือนครับรวมถึงหลานชายเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บกระเด็นไกลไปกว่า20เมตรครับ
3: วันท้ายรถออกไปก่อน
4: บ้านทั้งหลังพังหมดแต่เหลือแต่ซากน่ะโครงเล็กกระเด็นเป็น30เมตรเนาะ
2: นี่แหละครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอชุมพวงครับนครราชสีมาครับหลังเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงครับในบ้านซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นสถานที่ผลิตพลุและดอกไม้ไฟครับแรงระเบิดคุณผู้ชมครับความเสียหายบ้านเนี่ยพังทั้งหลังนะครับเหลือแค่ซากครับโครงสร้างบางส่วนเท่านั้นโครงเหล็กหลังคาเนี่ยกระเด็นไปไกลกว่า30เมตรบ้านโดยรอบก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยเสียหายรวมแล้วเท่าที่นับตอนนี้นะครับก็คือประมาณสัก30หลังต้นไม้นี่หักโค่นลงมาเลยนะครับมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายก็คือหลานชายเจ้าของบ้านชื่อว่าหทัยพัฒน์อายุ47ปีครับบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านบอกว่าตัวคุณนพพงษ์เป็นเจ้าของอายุ73ปีครับก็ทำหน้าที่รับทำพลุส่งขายร้านค้าต่างๆในอำเภอชุมพวงแล้วอำเภอใกล้เคียงนี่คือควันที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะคือเจ้าตัวเนี่ยส่งขายมานานกว่า30ปีแล้วก็รับในการจุดพลุในงานพิธีต่างๆเช่นงานศพงานรื่นเริงทั้งหลายนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าตัวเจ้าของบ้านคือพี่นพพงษ์เนี่ยนำพลุและดินปืนช่วงนี้ฝนตกฮะคุณผู้ชมคือมันเปียกน้ำครับก็เลยนำพลุและดินปืนที่มันเปียกน้ำออกมาตากแดดช่วงเย็นก็เก็บกลับเข้าไปน่าจะทำแบบนี้เป็นปกติครับแต่พอช่วงค่ำหลานชายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดปุ๊บเปิดประตูเข้าบ้านไม่รู้ทำไมครับจากนั้นเสียงระเบิดดังตั้มสนั่นเลยครับตัวหลานชายครับกระเด็นออกมาจากบ้านไกล20เมตรแล้วก็บาดเจ็บสาหัสขณะที่บ้านเรือนก็เสียหายกว่า30หลังคาเรือนครับเทศบาลตำบลชุมพวงเองก็เลยมีการประสานให้มาติดต่อแจ้งความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เยียวยากันต่อไปเบื้องต้นนะครับลองฟังเสียงจากท่านนายกเทศมนตรีกันครับ
5: เคลียร์พลุทั้งหมดที่อาจจะเกิดอันตราย
6: ผู้ประกอบการได้มีการขออนุญาตถูกต้องไหมคะ
5: เบื้องต้นไม่ได้ขออนุญาตนะครับเบื้องต้นว่าไม่ได้ขออนุญาตนะครับเนื่องจากผลิตไม่ได้ผลิตเยอะว่างั้นผลิตแค่ตามออเดอร์ว่างั้นนะครับแต่ว่าถูกผิดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องคดีอาญาเรื่องคดีกันแล้วกันนะครับ
2: คือด้านนายกเทศมนตรีตำบลชุมพวงบอกว่าไม่ได้ขออนุญาตเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยครับจากการตรวจสอบพบว่าเคยมีใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลุอย่างถูกกฎหมายแต่เมื่อปี64นะครับก็คือถึงแค่64หลังจากนั้นเนี่ยก็คือ65 66 67 68แล้วก็69ปีนี้คือหมดอายุไปแล้วครับแล้วก็ยังไม่มีการนำใบอนุญาตนี้มาต่อกันต่อแต่ทราบภายหลังจากเพื่อนบ้านว่ายังคงดำเนินธุรกิจการรับทำพลุแล้วก็รับจุดพลุตามงานพิธีต่างๆกันเช่นเคยนะครับเบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาตัวเจ้าของบ้านก็คือนายนพพงษ์ครับในฐานะผิดฐานประกอบกิจการโดยที่ไม่รับอนุญาตและกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับส่วนสาเหตุการระเบิดตอนนี้ที่บอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยเอาตัวพลุดินปืนเนี่ยมาตากแดดแล้วเก็บกลับเข้าไปซึ่งมันก็ทำแบบนี้กันมาทุกวันเป็นปีๆซ้ำๆกันแต่จังหวะนั้นที่เกิดระเบิดขึ้นต้องตรวจสอบกันต่อว่าอะไรที่เป็นเหตุทำให้วัตถุดินปืนต่างๆเหล่านี้เกิดระเบิดขึ้นมาและรุนแรงถึงขั้นบ้านเรือนเสียหายไปกว่า30หลังคาเรือนด้วยกันครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
8: ป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับ

0: ครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อหนึ่งใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได
1: ้ต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เห็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะแกรงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงก็จะมีตะแกรงตะแกรงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกรงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกรงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกรงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งให้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากนี่

0: ไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
1: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์หนึ่งที่มะเหมี่ยวชอบ
0: พี่ งง
1: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
0: อันเนี้ย
1: ขุนแกงถุงแน่
0: ใบน้อยใบน้อยเขาเรียกใบน้อย
1: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
0: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชว์แบบนี้ปึ๊บ
1: เนี่ยกับข้าวกับปลา
0: ปึ๊บ
1: อุ๊ยพอดีเลยอ่ะ
0: อุ่น
1: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
0: ั
1: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
0: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
1: ้
0: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
1: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขอเรียกคลาสสี่ให้และก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
0: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอ
1: ใช่
0: แล้วถึงบ้านคอนโด
1: เออใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: จับตาศาลปกครองวันนี้นัดอ่านคำพิพากษาคดีคุณสมบัติของหมอสรณะประธานกสทช.หลังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งโดยคดีนี้ถูกจับตาว่าคำพิพากษาจะส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งของประธานกสทช.อย่างไรวันนี้พรรคประชาชนจะเข้ายื่นปปช.ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ทั้ง7คนกรณีการพิจารณาคดีทุจริตเลือกสว.หลังกกต.มีมติเมื่อวันที่14กันยายนส่งผู้ถูกกล่าวหา77คนดำเนินคดีโดยพรรคตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาบางประเด็นอาจเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีฟอเร็กมีความคืบหน้าหลัง DSI นำสำนวนพร้อมผู้ต้องหา34คนส่งให้อัยการคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องโดยมีนายภาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและรัฐภูมิโตคงทรัพย์รวมอยู่ด้วยขณะที่ทั้งคู่ยืนยันความบริสุทธิ์เตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการ

0: โดยอัยการนัดผู้ต้องหาทั้งหมดฟังคำสั่งคดีวันที่5ตุลาคมนี้อว.เล็งพื้นที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการเป็นที่เรียนชั่วคราวอุเทรนถวายเนื่องจากมีอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมและอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมขณะที่ระยะแรกให้นักศึกษาเรียนออนไลน์และใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยรองรับผู้ที่ไม่พร้อมเรียนทางไกลไปก่อนคมนาคมเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันตั้งแต่1ตุลาคมนี้พร้อมใช้มาตรการสมุดพกแอปติดตามการทำผิดของแต่ละแพลตฟอร์มโดยเฉพาะการรับคนขับหรือรถที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าสู่ระบบหากฝ่าฝืนต่อเนื่องอาจถูกระงับหรือยกเลิกการรับรองแอป
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เงินทองต้องวางแผน
4: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
3: ความรู้การเงิน
5: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
6: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการวันนี้นะฮะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลอีโคโนมีนะฮะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเทรนด์นะฮะรวมถึง AI ด้วยวันนี้ต้องติดตามเลยนะครับผู้ที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจแบบง่ายๆเลยคืออาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์เอ็มเฟสจริงนะครับขอต้อนรับดร.อุดมศักดิ์รักวงวานหรืออาจารย์เอ็มครับสวัสดีครับเรื่องของยุคตอนนี้คือทุกอย่าง AI ทุกคนพูด AI ดิจิทัลอีโคโนมีคริปโตเคอเรนซีความเปลี่ยนแปลงจากวันนี้นะฮะไปข้างหน้าเนี่ยฮะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือว่านี่คือเทรนด์ที่มันจะอยู่ยาวๆหรือมันอาจจะปรับเปลี่ยน
7: มัน6ปี7ปีที่แล้วมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถพูดเรื่องคริปโตกันในหน้าสื่อได้เนาะวันนี้คริปโตกลายเป็นหนึ่งในนโยบายในการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาที่เกาหลีแบงค์ไม่ใช่แบงค์หลายๆแบงค์ที่เป็นแบงค์ใหญ่ในไทยเริ่มเข้ามาทำคริปโตบริษัทใหญ่ๆเข้ามาทำคริปโตคำถามคือเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างผมไม่เห็นภาพว่าคนชอบถามว่าคริปโตเสี่ยงไหมเราต้องถามกันว่าคริปโตคือคริปโตอะไรถ้าเป็นเหรียญมีมเหรียญหมาเหรียญแมวเหรียญที่มันแบบไม่มีอะไรก็เอาขึ้นมาเทรดกันอันนั้นการพนันแต่ถ้าเกิดบอกว่ามันคือเหรียญที่ข้างหลังเป็นทองล่ะเพราะคริปโตเนี่ยข้อดีคือมันไปไหนก็ได้ในโลกมันเป็นดิจิตอลถูกไหมฮะถามว่าคริปโตเสี่ยงไหมเสี่ยงเท่ากับทองวันนี้สหรัฐทำสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นอีกคือสหรัฐเอาหุ้นอเมริกาวางเอากองทุนจากแบ็กร็อกเวลาเราซื้อกองในธนาคารเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆอ่ะมันคือฟันว่าฟันคือเราซื้อผ่านธนาคารไปซื้อกองให้เราแล้วเก็บเรา 1% ต่อปีวันนี้แบ็กร็อกบอกว่าไม่ต้องเขาเอากองทุนไว้ข้างหลังเลยกองทุนของเขาเองที่เคยขายผ่านธนาคารเขาออกเป็นเหรียญคริปโตมาใครอยากซื้อเหรียญ นี
6: ้
7: คำถามคือคริปโตเสี่ยงไห
6: ม
7: เสี่ยงเท่ากับกองทุนของแบ็กร็อกเขาทำแบบนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแบ็กร็อกอยากจะเอาสินทรัพย์ในอเมริกาครับออกมาขายคนในต่างประเทศต่างๆเนี่ยมันต้องผ่านกำแพงเยอะแยะไปหมดต้องผ่านโลเคอลเพลเยอร์ผ่านแบงก์ผ่านโบรกเกอร์วันนี้ไม่ต้องแล้วเขาสามารถใช้คริปโตเคอเรนซีนั่นแหละในการวิ่งเข้าหาคนทั้งโลกแล้วก็ขายตรงแล้วก็รวบลิควิดิตี้ทั้งโลกเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเทรนด์มันมาแล้วเราจะต้องสนใจมันไหมเราจะต้องไปกับมันยังไง
6: เออต้องไปกับมันยังไง
7: ครับ
6: คือเอางี้มุมมองของเงินของคนยุคปัจจุบันเนี่ยเราคนมองเงินกับคนที่เป็นรุ่นก่อนรุ่นพ่อเนี่ยเขามองต่างกันใช่ไ
7: หมผมว่ารุ่นแม่ผมวันนั้นกับวันนี้เขาก็มองต่างกันนะแม่ผมเนี่ยเมื่อก่อนใช้ไอสแกน QR code เนี่ยทำไม่เป็นเลยสมัยก่อนแม่ผมคือต้องเงินสดเป็นใบๆเป็นแผ่นๆเท่านั้นถามว่าวันนี้เงินที่เราเห็นในบัญชีเนี่ยคำถามคือเราแบงก์มันอยู่ไหนมันก็เป็นเงินดิจิตอลเหมือนกันประเด็นคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารเป็นคนบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเอาเงินมาแล้วเดี๋ยวเราออกหนี้ไปให้เป็นเงินที่คุณถือนะคำถามคือเงินเราอยู่ในแบงค์ไหมไม่อยู่นะแบงค์ก็เอาไปปล่อยกู้แล้วแต่เรายังมีเงินที่เรายังซื้อไก่ซื้อหมูซื้อลูกชิ้นกันได้เงินดิจิตอลต่างกันยังไงก็ไม่ต่างฮะมันก็มีบริษัทที่บอกว่าผมเก็บพันธบัตรสหรัฐอเมริกาไว้เยอะแยะไปหมดเก็บเงินสดไว้เยอะแยะไปหมดแล้วผมก็ออกเหรียญดิจิตอลอะมาให้เราใช้จ่ายกันเพราะผมจะบอกว่ามันคือการแค่เปลี่ยนมุมมองจากเงินที่เราต้องเห็นมัน
6: okay.
7: เป็นเงินที่อยู่บนดิจิตอล
6: ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วอย่างเราประชาชนธรรมดาเราควรจะต้องมีมุมมองหรือว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรที่จะรองรับกับโลกที่มันเปลี่ยนไปการเงินที่มันเปลี่ยนไปนี่คือคำถามนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ครับสั้นๆช่วงหน้าคำติดตามครับ
5: เงินทองของจริง
1: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอ

0: รายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
1: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
1: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
3: ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
5: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
6: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
7: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
8: เงินทองของจริง
9: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงครับอาจารย์เอ็มนะครับอย่างที่อาจารย์เอ็มอธิบายไปโลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะ
10: ครับ
9: คราวนี้3เรื่องที่เราควรรู้และรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินจากวันนี้จนถึงอนาคตเนี่ยเราต้องรู้อะไรยังไงบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
10: ผมว่าคนในยุคนี้ครับมันต้องยอมรับว่ามันยากกว่ายุคที่แล้วเยอะมากที่แบบทำงานเก็บเงินซื้อบ้านแล้วก็อยู่ได้แล้วก็เกษียณได้เหมือนรุ่นพ่อแม่ผมสิ่งแรกที่คนรุ่นใหม่ควรจะปรับตัวคืออยากที่จะเรียนรู
9: ้ okay.
10: อย่างไอ้คริปโตที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่บอกว่าไม่เอาหรอกก็อยู่ traditional finance ไปทำไปตามปกติกับอีกคนนึงบอกว่าต้องสนใจแล้วอ่ะต้องมาดูรู้จักมันเป็นอะไรจะเทรดไม่เทรดอีกเรื่องนึงคนกลุ่มนี้จะได้งานที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เยอะมากเพราะว่าแบงก์ถูกแบงก์ก็เริ่มรับคนที่เข้าใจ digital asset เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดที่จะเรียนรู้เนี่ยผมว่ายากในคนยุคนี้ที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน2ผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่อินโฟเมชันมันเต็มโซเชียลมีเดียไปหมดนะฮะมันเป็นยุคที่เราต้องแยกให้ออกระหว่างอะไรคือเรื่องจริงกับอะไรคือความฝันกับอะไรคือข้อมูลเนาะเพราะทุกวันนี้ใครก็จะบอกว่าเฮ้ยผมมีเงิน10ล้านผมจะเปลี่ยนเงินเป็นหมื่นล้านภายในระยะเวลา5ปี10ปีคำถามคือมันทำได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคของความที่แบบพอชีวิตมันยากแล้วมันยิ่งอยากที่จะเชื่ออันสุดท้ายเลยคือคนรุ่นใหม่วันนี้ครับตอนสมัยผมเด็กๆเนอะกินกาแฟก็กินกาแฟเราไม่เคยหยิบกาแฟขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพราะมันก็คือการเอนจอยการกินแต่วันนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนดิจิตอลมันมาเพราะฉะนั้นมันก็มีค่านิยมอีกค่านึงก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจการเอนจอยไลฟ์สไตล์วันนี้คนยุคใหม่เนี่ยเข้าใจการเอนจอยไลฟ์สไตล์มากๆแต่คนที่เข้าใจการเก็บสะสมเวลส์เนี่ยมันมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราจะเป็นคนยุคใหม่ที่ร่ำรวยได้ในยุคนี้มันต้องเข้าใจการเก็บสะสมเวลเพราะคนที่เข้าใจการ enjoy lifestyle เนี่ยจะจ่ายเงินให้กับคนที่เข้าใจการเก็บสะสมเวลไปเรื่อยๆ value มันเปลี่ยนไปครับมันไม่ใช่แค่ถือ asset ไม่ใช่แค่ถือที่ดินไม่ใช่แค่ถือบ้านแล้วมันก็จะร่ำรวยได้มันจะต้องเข้าใจค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนด้วย
9: นี่คือคำแนะนำจากอาจารย์เอ็มนะครับคราวนี้เกิดคำถามเหมือนกันครับคนที่ทำงานได้เงินเดือนอย่างเดียวมีโอกาสรวยได้ไหมสร้างความมั่งคั่งได้ไหมนี่คือคำถาม EP หน้าจะมาตอบนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการเงินทองของจริงนะครับติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลา 8:15 นทางช่องวัน31นะครับส่วนเวลา 10:30 นก็ไปชมทางช่อง GMM 25สำหรับนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มนะฮะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับคนที่รับเงินเดือนรวยได้ไหมเดี๋ยวจะมาแนะนำครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเจอกันครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
8: เงินทองของจริง
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ยามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เกิดเรื่องอะไรขึ้นไหนอ่ะ
1: คุณหญิงสั่งเครียดนางเจิมนะขอรับ
2: เครียดมันเข้าไปฉันยังไม่ได้สั่งให้หยุด
3: จุกไม้หักแล้วจุก
2: อีกมันจะได้หลับจำดี
0: นี่มันเรื่องอะไรกันขอรับคุณแม
2: ่ก็อีเจิมน่ะสิมันทำผ้าที่แม่ซื้อไปฝากแม่สารพีเปื้อนมันคงรับคำสั่งแม่วาดมาเขียนต่อ
3: เจ้าค่ะไม่ใช่นะเจ้าค่ะบ่าวจะออกไปตามหาคุณวาดบ่าวไม่ทันมองก็เลยไปชนป้าล้วนเจ้าค่ะคุณวาดเธอไม่สบายแล้วหายไปไหนไม่รู้เจ้าค่ะ
0: แม่วาดหายไปอย่างนั้นหรือ
3: เจ้าค่ะ
0: พวกเองรีบไปตามหาคุณวาดเร็วเข้า
4: เจ้าค่ะเจ้าค่ะมาจากนี้เร็ว

0: ้อยขอรับคุณบ่าวขออภัยนะขอรับไม่รู้ผีหาตนใดมันเข้าสิงบ่าวบ่าวถึงได้ทำเรียมกับคุณว่าได้ถึงเพียงนี้บ่าวผิดไปแล้วบ่าวขออภัยนะขอรับ
1: แม่วาดเขาคงไม่หายไปไหนหรอกนะพ่อเดชอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะ
2: รอยตีนใครแม่วาดแม่วาด
1: พ่อเดช
2: แม่วาดแม่วาด
3: ไม่ว่า
2: โอ้ย

0: ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าฮะไม่ว่าเป็นอะไรทำไมถึงไม่เปิดประตู
1: อีฉันไม่ค่อยสบายเจ้าค่ะอีฉันหนาว
2: สร้างเรื่องเก่งจริงนี่คงจะรู้ว่าวันพรุ่งฉันจะพาพระเดชเนี่ยไปหาแม่หนูสารพีละสิก็เลยแกล้งไม่สบาย
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะคุณแม่
0: ท่าทางไม่ว่าจะไม่สบายจริงให้ฉันตามหมอไหมไม่ว่า
1: ไม่เป็นไรเจ้าค่ะคุณพี่อีฉันค่อยยังชั่วดีแล้วเจ้าค่ะ

0: มันรอยตีนใครรอยตีนอีฉันเองเจ้าค่ะคุณแม่รอยตีนแม่ว่านี่มันใหญ่นี่เชื่ออีฉันเดินซ้ำไปซ้ำมามันก็เลยใหญ่แล้วเจ้าค่ะอีฉันรู้สึกปวดหัวอีกแล้วเจ้าค่ะอีฉันขอนอนก่อนได้ไหมเจ้าค่ะคุณแม่โอ้ย
1: แม่ว่า
0: โอเคปวดหัวจังเลยเจ้าค่ะโอ้ยหนาวด้วย
2: ต้องไม่ไ
1: หวทำไมเป็นแบบนี้ทำไมกูทำอะไรลงไปเฟื่อง
3: หายป่วยแล้วหรือพี่มั่น
1: ไปไกลๆมึงอย่ามายุ่งกับกู
3: ถ้าพี่ยังไม่หายป่วยจะให้ฉันไปตามคุณวาดมาให้ไหมล่ะ
1: มึงพูดอะไรของมึง
3: ฉันเห็นฉันรู้ทุกอย่างว่าพี่ไปทำอะไรในห้องคุณวาด

0: มึงอย่าเอาไปพูดนะเว้ย
1: ถ้าพี่ไม่อยากให้ฉันพูดพี่ก็ต้องตามใจฉันพี่ก็ต้องทำให้ฉันมีความสุขเหมือนที่พี่ทำกับคุณว่า
0: พี่จะกไก่เลยไหมเฟืองมึงก็รู้ว่ากูไม่ได้ชอบมึงมึงมันผู้หญิงหลายผัวซ้ำซ้อน
1: ทำไมพี่กับคุณว่าพี่ยังทำได
0: ้เฟือง
1: หรือว่าพี่รังเกียจฉันที่ฉันเป็นขี้ข้าจะบอกให้นะไม่ว่าจะขี้ข้าหรือเจ้านายถ้ามันอยากขึ้นมามันก็ต่ำเหมือนกันหมดนั่นแหละ
0: กูป่าเลยนะที่กูทำกูรู้ว่ากูผิดและกูจะไม่มีวันทำผิดซ้ำสองกับมึงอีกให้มึงจำเอาไว้ถ้ามึงเผลอเอาเรื่องนี้หลุดปากไปบอกกับใครทำให้กูว่าท่านเดือดร้อนแล้วก็กูเอามึงตายแน
2: ่เปล่าไม่คิดเลยว่าไอ้มันเหมือนจะกล้าปีนขึ้นมาข่มเหงคุณวาดถึงบนห้อง
3: ข้าก็ไม่มีแรงจะขัดขืนคงเป็นเพราะฤทธิ์ยาปลุกกำหนัดนั่น
2: คุณวาดของบ่าวเป็นความผิดของบ่าวเองแท้เจ้าค่ะ

0: เฟื้องเจ้านายไม่ได้เรียกกล้าขึ้นมาบนเรือนใหญ่เลยหรือ
1: บ่าวมีเรื่องจะมาเรียนคุณวาดนะเจ้าค่ะ
2: มีเรื่องอะไรก็เอาไว้คราวหลังไปผลหน้าค่าไป
1: เรื่องพี่มั่นกับคุณวาดนะเจ้าค่ะ

0: ็นทุกอย่างว่าคุณวาดกับพี่มั่นทำอะไร
1: อีเฟือง
0: บ่าวไม่ทำให้คุณวาดเดือดร้อนหรอกนะเจ้าคะแต่อีกำไรลูกบ่าวมันก็ยังเล็กบ่าวก็อยากจะได้อัดสักเล็กน้อยเอาไว้เลี้ยงดูมันนะเจ้าค่ะ
1: นี่เองกล้าขู่ข้าหรือ
0: บ่าวไม่ได้ขู่นะเจ้าคะแต่บ่าวจะมาช่วยคุณวาดถ้าคุณวาดจะช่วยบ่าวสักนิดเรื่องเมื่อวานก็จะไม่มีใครรู้เจ้าค่ะ
1: เมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรที่ข้ายังไม่รู้ไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะคุณแม่เมื่อวานอีฉันเห็นว่าอีเฟืองมันมั่วกับบ่าวชายอีกแล้วก็เลยเรียกมันมาตักเตือนนะเจ้าค่ะจริงหรืออีเฟือง
0: จริงเจ้าค่ะบ่าวเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีคบชู้สู่ชายเป็นความผิดที่ร้ายกาจบ่าวต้องขออภัยด้วยนะเจ้าคะ
1: ไปซะ

0: เป็นอะไรหรือเจ้าคะคุณหญิง
1: ข้าแปลกใจอีเฟื่องเนี่ยมันก็มั่วผู้ชายอยู่บ่อยๆจนใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นอีเฟื่องร้อยผัวแล้วทำไมจู่ๆวันนี้ไม่ว่าถึงเรียกอีเฟื่องมาต่อว่า
0: หรือว่าคุณวาดมีอะไรปิดบังเจ้าคะ
1: ประเดี๋ยวสายนี้ข้ากับพ่อเดชจะออกไปเยี่ยมแม่สารพีที่เรือนเศรษฐีแสนเอ็งอยู่ที่นี่จับตาดูไม่ว่ากับอีเฟืองว่าให้ดีๆถ้ามีอะไรไม่ชอบมาก็ให้มาบอกข้าด้วย
0: เจ้าค่ะ

คุณวาดเจ้าขาคุณวาดคุณวาดจะเอาข้าวของเหล่านี้ไปให้อีเฟืองมันไม่ได้นะเจ้าขาแล้วข้ามีทางเลือกหรือถ้าเกิดว่าอีเฟืองมันเอาเรื่องของข้ากับไอ้มันไปบอกคุณพี่แล้วข้าจะทำอย่างไรคุณวาดเจ้าขาคนระยำอย่างอีเฟืองต่อให้เอาข้าวของไปให้มันมากมายเท่าใดมันก็ไม่หยุดง่ายๆหรอกเจ้าค่ะเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่บ่าวจัดการเองนะเจ้าค่ะ

0: วิวาททั้งตกลงเอ็งไปรอข้าที่ท้ายสวนอย่าให้ใครเห็น
1: มันคุยอะไรกันวะ

คุณวาดเจ้าขาคุณวาดหลบอยู่ตรงนี้นะเจ้าขาถ้าพลาดเราจะรับผิดคนเดียวเจ้าขา

0: เจิมอีเฟืองคุณวาดล่ะ
1: ข้ามาคนเดียวคุณวาดไม่ได้มากับข้า
0: แล้วที่ตกลงกันไว้ล่ะ

ใจมากนะอีเจิมฝากไปบอกคุณวาดด้วยว่าข้าจะไม่บอกใครคุณวาดของข้าท่านก็ฝากอโหสิกรรมให้เองด้วยวะเบื้องมึงอีเจิมมึงทำอะไรคนอย่างมึงอยู่ไปก็เป็นไทย

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: อย่างเดียวเลยวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้ำผึ้งป่าของแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขซึ่งบอกเลยว่าหายากมากเก็บเกี่ยวปีละครั้งวันนี้เอาให้ทันนะ10นาทีนี้เท่านั้นไปฟังจากคุณออยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าโปรไม่ดีบอกเลยว
1: ่
2: าปัดตกแน่นอนแต่วันนี้โปรดีมากและนี่คือครั้งแรกค่ะของการนำโปรใหม่ของแถมใหม
1: ่
2: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มาแถมให้5ก้อนกับถุงตีฟองอีก5ใบรวมเป็น10ชิ้นค่ะ
1: วันนี้คือบอกเลยนะเซตใหญ่จุกๆใครยังนึกไม่ออกโปรเดิมคือตรงนี้นะ
2: ค่ะ
1: ของแถมเฉพาะที่นี่นะโปรเดิมเนี่ยเราซื้อ2แถม1ได้แค่3ขวดเนาะ999บาทวันนี้พี่ออยแถมให้เพิ่มเงินปะเนี่ย
2: จริงวันนี้คือบอกเลยแถมให้อีก
1: เยอะมาก
2: เลยนะเป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งค่ะแต่ก่อนที่จะได้ของแถมไปก็ต้องมาดูกันที่ว่าของหลักของเราค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะใช่แล้วนี่คือ1เดียวเป็นน้ำผึ้งที่หายากและเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จากธรรมชาติแท้ 100%
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตัวนี้มาจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมค่ะอำเภอเมืองสวีซึ่งตัวนี้เป็นน้ำผึ้งที่เองคล่ำวอดในวงการมา 3-5 ปี
1: ค
2: ือต้องบอกว่า 3-5 ปีนี้ออยทานน้ำผึ้งมาเยอะมากแต่น้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมต้องยกให้กับเขาจริงๆที่จังหวัดชุมพรจนได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทอง5ดาวอ่ะในเรื่องของสีเนื้อน้ำผึ้งเหลืองทองอำพันเรียกได้ว่าไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นและที่สำคัญคือตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำค่า GI น้ำตาลอ่ะต่ำมากแล้วอร่อยหอมมากอร่อยขนาดที่ว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องซื้อซ้ำค่ะ
1: จริงค่ะแล้วตอนนี้พี่ออยคนโทรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่บอกว่าโปรดีกว่าเดิม
2: ค่ะ
1: ไม่ได้เพิ่มเงินนะแต่เพิ่มของแถมให้เยอะมาก
2: ถูกต้องวันนี้เพิ่มของแถมเอาไปเลยค่ะ10ชิ้นคือต้องอย่างนี้ก่อนนะน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะขนาด1ขวด 1,000 กรัมราคา990บาทแม่จ๋าแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดเท่ากับ3ขวดเนี่ยปาไปกับ 3,000 แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทและวันนี้โปรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะให้ไป5ก้อนพร้อมกับถุงตีฟองอีก5ใบทั้งหมดนี้10ชิ้นนะคะกับของแถม999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรทันทีค่ะ02-817-9925ย้ำนะคะ02-817-9925โทรตอนนี้สั่งตอนนี้ส่งวันนี้เลยค่ะ
1: ย้ำนะคะซื้อ2แถม11ที่นี่เท่านั้นเนี่ยเบอร์สแกน QR code ก็ได้ขออนุญาตชิม
2: คือต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลายคนกินแล้วคุณผู้ชมขามันอร่อยมากอย่างคุณแม่ออยทานเป็นประจำวันละ1ช้อนอร่อยแบบไหน
1: มันหอมอ่ะ
2: นี่แหละ
1: เกสรดอกไม้108เนี่ยอบอวลอยู่ในปากละมุนลิ้นแล้วก็ไม่หวานแสบคอพี่ออยชุ่มคอมาก
2: ใช่แล้วค่ะเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้ง1เดียวในประเทศไทยที่เราได้มานะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนี่คือป่าใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วต้องบอกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารและธรรมชาติ 100% ซึ่งหลังจากที่ผึ้งอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงของฤดูแล้ง
1: ค
2: ือช่วงเมษาพฤษภามันจึงกลายเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เขาเก็บเกี่ยวพอผึ้งมันไปเก็บเกสรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยป่าดอกไม้มันจะบานสะพรั่งมันจะได้วิตามินและแร่ธาตุหลังจากนั้นผึ้งมันเอาเกสรมาบ่มเพาะอยู่ใน

0: ังค่ะซึ่งตรงนี้มันจะเก็บน้ำผึ้งเอาไว้หมักนะคะบ่มให้เนื้อน้ำผึ้งจึงออกมาเป็นสีเนื้อเหลืองทองอำพันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเดียวที่อร่อยที่สุดกลิ่นหอมเหมือนเกสรดอกไม้108ชนิดจนได้รางวัลโอท็อปเหรียญทองมีเครื่องหมายอย.องค์การอาหารและยาการันตีและตัวนี้คุณผู้ชมคะเนื้อน้ำผึ้งของเขาอร่อยนุ่มหนึบและต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจนวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมมาดูค่ะแม่มาพิสูจน์กันว่าน้ำผึ้งที่บ้านกับน้ำผึ้งที่นี่บอกเลยว่าแท้ต้องทำอย่างไรมาพิสูจน์กันแบบจะๆเลยค่ะ
1: ทดสอบให้ดูเลยนะ
0: ใช่
1: นี่คือเทออกจากขวดเลย
0: เปิดขวดใหม่ด้วยนะตัวนี้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมคะเราเผากันให้ดูดีกว่าว่าน้ำผึ้งเนี่ยเผาในจุดเดือดที่แก๊สเดือดสดๆร้อนๆแบบนี้มันจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีไม่ดำเปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้ว
1: ถ้าคือเอาจริงๆนะถ้ามีน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมมันจะดำมันจะไหม้มันจะกลายเป็นคาราเมลแต่นี่น้ำผึ้งแท้สีเหลืองทองเหมือนเดิม
0: ถูกต้องค่ะเหลืองทองอัมพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีอยากให้คุณผู้ชมดูกันแบบสดๆแบบนี้เผากันอย่างนี้เชื่อเถอะว่ามาจากธรรมชาติ 100% ค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้นะซื้อ2นะแถม11ค่ะมีที่นี่ที่เดียวไม่เพิ่มเงินด้วยน้ำผึ้งเนี่ยขวดใหญ่ๆเอาไปเลย3ขวดนะคะเหมือนไปซื้อหน้าฟาร์มเลยแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือให้สบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้เป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5ให้ไปอีก1 2 3 4 5ก้อนถูกตีฟองให้ไปพร้อมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พี่ออยมาเองไม่เพิ่มเงินด้วยให้จ่าย999บาทพี่ออยขาตัวนี้ดียังไงเนี่ย
0: นี่คือสบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆจากเดิมที่เราเอาน้ำผึ้งอ่ะมามาร์คหน้ามดมันอาจจะกัดได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้คือเราได้เนื้อสบู่น้ำผึ้งที่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นและติ่งตึงกระชับและมาพร้อมกับถุงตีฟองก้อนสีเหลืองๆแบบนี้นะ
1: โอ
0: ้โหตีออกมาฟองนุ่มแบบเหมือนวิปโฟมเลย
1: กลิ่นหอมมาก
0: หอมจริงหอมแบบว่าสดชื่นมากเลยเนาะนี่แหละอันนี้คือน้ำผึ้งป่าแท้ๆคุณผู้ชม
1: เอาน้ำผึ้งป่าไปมาร์กหน้า
0: ใช่ถูก
1: แต่ว่าเราไม่ต้องเหนียวหน้า
0: ใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยพอมันได้มาแล้วฟองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาเทสทดสอบเลยว่า before กับ after ต่างกันอย่างไรบ้านใครยังไม่เคยใช้สบู่เนื้อน้ำผึ้งออยแนะนำนะคะนี่คือราคารวมนี่เยอะมาก
1: ดูดิดู
0: และนี่คือคุณกำลังจะทำอะไรล้างกับเครื่องสำอางเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ดูความนุ่มฟองนุ่มมากนะคะเนี่ย
0: ได้ฟองเยอะอะ
1: เนี่ยฟองนุ่ม
0: ใช่หอมมากเลย
1: เมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยเราโดน PM โดนฝุ่นโดนเครื่องสำอางเราปาดไปเลยค่ะแบบน
0: ี้
1: เห็นไหมปาดหลุดปาดหลุด
0: นี่รายการสดนะคุณ
1: ใช่ไม่ต้องวนแรงเลยไม่ต้องเสียดสีกับผิวหน้าเลยค่ะทำความสะอาดได้ดีมากแล้วกลิ่นหอมมากพี่ออย
0: โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากล้างแล้ว
1: เห็น
0: สะอาดหมดจดนะคะเรียกได้ว่าขจัดคราบนะคะเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดีมากๆเลยดังนั้นการันตีค่ะนี่คือ3นาทีสุดท้ายค่ะที่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจแล้ว นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขของเรานะคะที่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้1ขวดนะคะ 1,000 กรัมวันนี้คือให้ซื้อ2แถม1แล้วได้สบู่ที่หอมที่สุด
1: ใช่แล้วคือสบู่เนี้ยของดีนะคะแม่ของดีก้อนแบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่เนื้อละลายยากสารสกัดคือน้ำผึ้งแท้เลยนะวันนี้อยากหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าไบรท์ต้องตัวนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แถมให้ฟรี
0: ให้ฟรีค่ะมูลค่าเกือบ500บาทนะคะแต่วันนี้จัดให้เลยนะคะทั้งหมด10ชิ้นนี้เป็นของแถมค่ะสำหรับเซตใหม่ราคา999บาทแม่โทรค่ะ028179925ย้ำนะคะโทรตอนนี้เลย028179925นะคะ999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย
1: ปอสายไว้ค่ะวันนี้นะคะซื้อ2ขวดใหญ่แถมอีก1ขวดแถมสบู่แถมถุงตีฟองเท่ากับว่าซื้อ2แถม11ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะ028179925ต่อสายไว้นะคะของแท้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ต้องที่นี่เท่านั้นเอาให้ทานตอนนี้พิสูจน์กัน
0: พิสูจน์
1: ช้อนเดิมเลยนะนี่
0: คือช้อนเดิมช้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เทเพิ่มเติมเลยนะคะอยากให้เห็นว่าเผากันอีกรอบว่าน้ำผึ้งของเราแท้จากธรรมชาติ 100% จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวตัวนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรีย
1: ม
0: การันตีนะคะถ้าเอาไปทดสอบเองซื้อไปแล้วเกิดไม่ดำเกรียมยิ่งดีคืนเงินทุกขวดวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราแท้แล้วยังไม่พอวันนี้เอาไปทำเป็นทางด้านของการทานกับโยเกิร์ตหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแบบว่าสีเหลืองทองจุยซี่อัมพันหรือเอาไปทำนี่เลยเมนู
1: เนี่ยเมนูต่างๆเอาไปแช่เลมอนกินกับกาแฟ

0: อนเช้านอกจากจะทำเครื่องดื่มได้แล้วนะคะไปใช้เป็นเครื่องหมักเครื่องปรุงก็ได้เนาะหรือว่าจะไปมาร์กหน้าประทินผิวก็ได้น้ำตาลเนี่ยเก็บไปเลยแม่เอาน้ำผึ้งไปใช้ของดีมีประโยชน์ค่า GI ต่ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะและทานแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันวันนี้นะคะเหลืออีกกี่เท่าไหร่เอ่ยหน้าจอ
0: ไม่เหลือน้อยแล้ว
1: เหลือ22เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่าง
0: น
1: ี้วันนี้นะ
0: ใคร
1: กดแอปโปรติดต้องบอกเลยว่าจะได้รับไปเลยน้ำผึ้งป่าเดือน5 3ขวด3กิโลยังไม่พอได้สบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะแท้ 100% อีก5ก้อน999บาทโทรให้ทัน02-817-9925เอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดหมดสายค่อยขออนุญาตเพิ่มให้อีก5นาทีหลังจบรายการทุกสายที่โทรมาออยให้หมดเลยในราคานี้โปรนี
0: ้นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บเกี่ยวปีละครั้งค่ะนะคะไม่มีน้ำฝนเจือปนของแท้แน่นอนหอมกลิ่นเกสรดอกไม้108โทรค่ะทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทไปโทรที่อื่นไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะได้แค่2ขวดวันนี้ทั้งหมดนี้ค่ะซื้อ2แถม11ไปเลยต่อสายไว้028179925ค่ะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โทรมานะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: นี่ก็เหลือเกินแม่บอกให้อยู่คุยกับหนูสารพีอีกหน่อยจะได้สนิทสนมกันมากขึ้น
1: ก็กับผมไม่รู้จะคุยอะไรนะขอรับ
2: คุณหญิงคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงก้อนเนื้อใหญ่แล้วเจ้าขาค
3: ุ
2: ณหญ
3: ิงเจ้าขาเอาไปได้ป้าแก่แล้วเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปหรอก
0: มีอะไรอีล้วน
2: คุณว่าเจ้าค่ะคุณว่ากับอีเฟืองไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันจะฆ่ากันตายอยู่ท้ายสวนนะเจ้าค่ะ
1: ฮะแม่วาด
2: จะฆ่ากูเหรอฮะอย่าเดินหายซะ
1: อีเฟืองมึงคุณว่าขอรับเป็นอย่างไรบ้างขอรับคุณว่าขอรับคุณว่าเฮ้ย

0: ไม่เป็นไรหรอกครับให้บ่าวตายละดีแล้วคุณว่าจะได้ปลอดภัย
1: เจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าค่ะ
2: มัน
1: เกิดขึ้น

0: ตกลงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแม่วาด
1: แม่วาดฆ่าไอ้มันมันทำไมหรือว่าที่อีเฟื่องมันพูดมันคือความจริงไม่จริงเจ้าค่ะ
2: อีเฟื่องมันพูดปดเจ้าค่ะมันสองคนหลอกคุณวาดเจ้าค่ะความจริงก็คือมันหลอกคุณวาดว่าอีเฟื่องถูกงูกัดบ่าวกับคุณวาดก็เลยไปช่วยมันแล้วมันก็ดักปล้นอัดคุณวาดเจ้าค่ะ
1: แล้วแม่วาดจะพกอัดทองไปทำไมกันเยอะแยะ

0: คุณหญิงเจ้าคะคุณว่าเธอตั้งใจจะเอาอัฐไปทำบุญที่วัดเจ้าค่ะแต่พอดีเจอมันสองคนซะก่อนมันเอามีดจะแทงคุณวาดคุณวาดเธอก็ต้องปกป้องตัวเองนะเจ้าค่ะคุณหลวง
1: จริงหรือไม่วาด
2: จริงเจ้าค่ะมันสองคนจะฆ่าอีฉันเจ้าค่ะ

0: วาดปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะ
1: ฟังความข้างเดียวมันไม่ยุติธรรมนะพ่อเดชอีหลวน
2: จกขา
1: ถ้าอีเฟื้อมันฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่พาตัวมันมาหาข้าข้าจะสอบสวนมัน
2: จกขา

0: ไปกันเถอะกำไร
1: อีปูน
0: เฮ้ยฮะ
1: พี่เฟื่องมันหนีไปแล้วพวกเอลี่ไปตามหามันเร็วๆเข้าเลยเร็วจ้า
0: ไปเร็ว
1: เร็วๆพี่เฟื่องเฟื่องมืออยู่นะออกมาเลยนะพี่เฟื่อง
0: พี่เฟื่องอยู่ไหนของมันวะ
1: พี่เฟื่อง
0: กำไรไม่ต้องห่วงแล้วลูกเราหนีกันไปก่อนเดี๋ยวแม่จะหาทางกลับมาจัดการกับอีคุณวาด
1: บอลลูนบอลลูนบอลลูนว่าไงว่าไง
2: ลูกอีเฟืองมันก็ไม่อยู่แล้วจ้ะดูท่ามันจะมาเอาลูกมันไปแล้ว
1: เฮ้ยเอางี้พี่เขียดเอ็งพาพวกเอ็งน่ะไปดูทางนู้นนะส่วนข้าเนี่ยจะเอาไอ้พวกเนี้ยไปตามหาทางนั้นเอง
2: จะไป
1: ไปเร็วๆข้าไป
0: ไม่ไ
1: ปอีฟ้า
0: พี่จอมไหนเอ็งบอกว่าเอ็งจะปล่อยข้า

เรื่องนี่พวกเองตาดีๆน่ะช่วยหาหน่อยกลางค่ำกลางคืนแล้วมึงแก่แล้วตามองไม่เห็น

0: ทำไรเจ้าค่ะทำไรลูกอีเพื่อง
1: บอก
0: บอกข้าอีเพื่องแล้วนะเจ้าค่ะบอกข้าลูกมันไม่ลงบอกทำยังไงเจ้าค่ะบอกทำยังไง
1: บอกจะทำยังไงดีเจ้าค่ะว่าเจ้าค่ะ
2: ถ้าเองสงสารกำลัง

0: น Spotify เขารู้กัน
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูง
3: มันได้ผักทั้ง5สี
4: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
6: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแก้ว
9: หมดค่ะ
7: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31

สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

ลูกอย่าร้องนะลูกนะโอ้โหโอ้ยให้มันลูกมาไม่ร้องลูกนะไม่ร้องนะโอ้เดี๋ยวแม่จะตั้งชื่อให้เองใหม่นะแม่จะตั้งชื่อเองว่าเดือนก็แล้วกันนะลูก

0: บ่าวให้คนออกตามหาอีเฟืองทั้งคืนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเจ้าค่ะป่านนี้มันคงจะหนีไปแล้วละมั้งเจ้าค่ะ
1: ยังไงก็ต้องหามันให้เจอมันคิดจะทำร้ายแม่วาดต้องมันมารับโทษให้ได
2: ้ปล่อยอีเฟืองมันไปเถิดเจ้าค่ะคุณพี่แค่นี้แม่กับลูกมันก็หนีหัวซุกหัวซุนไปถึงไหนตัวไหนแล้วไม่มีที่จะคุ้มกะลาหัวก็ถือว่ามันได้รับโทษแล้วล่ะเจ้าค่ะ
3: ใจบุญจริงนะแม่วาดที่อยากให้ไปปล่อยมันไปเนี่ยไม่ใช่เพราะกลัวมันพูดความจริงหรอกหรือนี่พ่อเดชพ่อเดชไม่เอะใจที่อีเฟื้องมันพูดบ้างเลยเหรอคำพูดของพี่ข้าคุณแม่ก็เก็บมาคิดอีฉันไม่ได้ทำอย่างที่มันว่านะเจ้าค่ะ
1: คุณแม่ขอรับแม่ว่าไม่มีทางคบชู้สู่ชายเมียกับผมก็ผมรู้ดีขอรับ
3: ถ้าเรื่องมันไม่มีมูลที่ข้าอย่างอีเฟืองเนี่ยมันจะกล้าปลดหรือ
1: มันยังคิดทำร้ายแม่วาดได้ปลดแค่นี้ทำไมมันจะทำไม่ได้ขอรับ
0: ก็จริงนะเจ้าค่ะคุณหญิง
3: อีล้วนแล้วนี่อีเจิมก็หายไปพร้อมกับอีเฟืองมันไม่ดูแปลกไปหน่อยหรือพ่อเดช
2: เจอมันไปเยี่ยมญาติที่บางกะปิเจ้าค่ะถ้าคุณแม่สงสัยคุณแม่จะตามไปหามันที่บางกะปิก็ได้นะเจ้าค่ะอีฉันจะได้ให้คนเตรียมเรือไว้ให
3: ้นี่กล่อมกล้ายอกย้อนฉันงั้นเหรอฮะ
1: คุณแม่ขอรับแม่ว่าขอร้องเลยขอรับแค่นี้เรื่องมันก็วุ่นวายมากพออยู่แล้ว

0: ว่าไงไอ้หูมหาจำเริญเรื่องอีเฟืองอ่ะคุณท่านบนเรือนอ่ะว่ายังไงบ้าง
1: ตอนแรกอ่ะนะคุณหลวงอ่ะจะให้ข้าไปตามอีเฟืองมารับโทษแต่คุณว่าให้ปล่อยมันไป
2: อุ้ยไม่น่าเชื่อว่าคนซื่อๆอย่างไอ้มั่นจะมาสมคบคิดกับคนเร็วๆอย่างอีเฟืองทำร้ายคุณวาดได
3: ้ถ้ามึงไม่เชื่อว่ามันทำร้ายคุณวาดงั้นมึงก็เชื่อที่อีเฟืองพูดว่าไอ้มันเป็นชู้กับคุณวาดเลย
2: ไอ้นี่กูไม่ได้พูด
3: เดี๋ยวกูตบปาก
2: ให้อย่างไร
3: อย่างไรอย่างไรอย
2: ่างไรกูไม่ได้พูด
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหมเมียจ๋าปากหัวผัวทำไมเนี่ย
3: พวกเองจะทะเลาะกันทำไมเรื่องมันก็จบไปแล้วคนเร็วๆอย่างอีเฟืองออกจากเรือน่ะไม่ดีหรือใช่ไหมไอ้กรรมใช่ไหมไอ้กรรม
1: ใช่ใช่ใช่
4: ใช่ใช่
3: ยังไม่หยุดอีก

0: เอ็งแล้วลูกใครมา
1: ลูกของญาติฉันน่ะจ้ะป้าพ่อแม่มันตายหมดฉันก็เลยเอามันมาเลี้ยงเป็นลูกเอาบุญนะจ๊ะ
2: อีเฟื้องหายไปพร้อมกับเด็กอีเจิมก็กลับมาพร้อมกับเด็กอีก
3: แปลกจริง

0: พ่อแดกลูกของอีฉันจะมีลูกไหมเจ้าคะ
1: มีลูกก็เหมือนมีห่วงผูกคอนะโยมยิ่งมีห่วงก็ยิ่งมีทุกข์ไม่มีน่ะดีแล้ว
0: หมายความว่าพ่อเดชลูกอีฉันจะไม่มีลูกนะหรือเจ้าคะกรรมอันใดของอีฉันเจ้าคะมีสมบัติพัสถานต่างมากมายไร่นาเรือกสูงแต่ไม่มีผู้ใดจะสืบทอด
1: ใจเย็นๆโยมถึงไม่มีลูกก็อาจมีคนสืบทอด
2: หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะไม่มีลูกแต่มีคนสืบทอด
1: ทุกอย่างนั้นกรรมลิขิตไว้แล้วถึงเวลาโยมก็จะรู้เอง

0: จ้าขาเป็นอะไรเจ้าขาไม่สบายหรือเปล่าเจ้าขาเดี๋ยวบ่าวไปตามหมอนะเจ้าคะ
1: ไม่เป็นไรเจิม
0: ทำไมล่ะเจ้าคะ
1: ข้ารู้ว่าข้าเป็นอะไร
0: คุณว่าเป็นอะไรเจ้าคะ
1: เราดูข้าไม่มา2เดือนแล้ว
0: แสดงว่า
1: คุณวาดก็ท้องสิเจ้าคะโอ้ยโอ้ยบ่าวดีใจเหลือเกินเจ้าคะคุณวาดเจ้าคะรีบไปบอกคุณหลวงนะเจ้าคะว่าคุณว่านกำลังจะมีลูกแต่จะ
0: จะไปบอกคุณพี่ได้อย่างไรช่วงนี้คุณพี่ทำงานหนักไม่ได้มานอนกับข้าเลย
1: หมายความว่าลูกเนี่ยเป็นลูกของไอ้มันแล้วเจ้าค่ะ
0: เจิมเองไปหายาขับเลือดให้ข้าที
2: ไป
0: ให้เจ้าค่ะคุณวาดถ้าคุณวาดกินยาขับเลือดก็จะมีอาการนะเจ้าค่ะคุณหลวงก็จะรู้เรื่องนี้เจ้าค่ะ
1: เองจะให้ข้าทำอย่างไรข้าจะทำอย่างไรดี

0: าหรือมีอะไร
1: ข้ามาซื้อกิ่งมือในกองไฟเหมือนเดิม
2: ติดใจละสิ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะครัวของเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดีพ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นคาวหวานขนมปังเบเกอรี
1: ่
0: มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
1: โอ้ใช่แล้ว
0: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
1: โอ้โห
0: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
1: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
0: ถูกต้อง
1: อุ้ย
0: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
1: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
0: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับ
1: ดูเนื้อ
0: ครับส
1: ุ
0: กสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
1: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นตะแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
0: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเตาอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: มีเตาตัวนี้จะทำให้คุณทำอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วไม่ยุ่งยากด้วย
1: ข้าวหวานได้ไหม
0: ได้คุณผู้ชมครับหรือจะเป็นซีฟู้ดอะสายชีสคุณผู้ชมมาดูเมนูนี้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่อบชีสต้องมีเตาอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
1: ไม่งั้นมันจะไม่ยืดถ้าเป็นแบบซีฟู้ดถ้าเป็นกุ้งอบชีสแบบนี้ถ้าเราไปซื้อตัวนึงนะหลายตังค์มาก
0: ๆเธอดู
1: อุ้ยแล้วเราเพิ่มชีสเท่าไหร่ก็ได้เราทำเองอะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูความถ้าไม่ใช่เตาอบตัวนี้นะจะทำไม่ได้นะจ๊ะ
1: ไม่ยืดนะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมไมโครเวฟอ่ะเขาเอาไว้อุ่นอาหารนะ
1: ใช่อุ่นแกงอุ่นข้าว
0: ถูกต้องถ้าคุณเอาชีสนะครับเข้าไปในไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้นะ
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีเตาตัวนี
1: ้
0: เอาไว้ทำทานเอง
1: จะอบจะอุ่นจะย่างเงี้ยค่ะประกอบอาหารนะคะจากดิบไปสุกความสุขของเขาแหละโอ้ย
0: ร้อนแต่อร่อย
1: โอ้
0: ชีสมัน
1: ยืดเนาะมันยืดมันฉ่ำทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะขอให้ติดบ้านไว้เถอะนะคะแล้วเนี่ยสามารถอบไก่อะได้เป็นตัวแล้วอันนี้เป็นระบบไอน้ำมันจะเพิ่มความจุยซี
0: ่
1: เพิ่มความชุ่มฉ่ำอาหารที่อบออกจากเตาเนี้ยมันจะไม่แห้งแล้วมันจะแบบตอนกินแล้วมันมีความสุขอะพี่
0: ถูกต้องคนกินมีความสุขคนทำก็มีความสุขทำข้าวได้แล้วหลายคนตั้งคำถามทำหวานได้ไหมคะ
1: นี่
0: ไหนดูสิไหนโอ้ย
1: ไหนดูสิ
0: คุณผู้ชมครับกล้วยอ่ะ
1: บางคนบอกว่ามีกล้วยในบ้านในสวนแล้วมันงอมเอามาทำอะไรดีเอามาทำเป็นเค้กกล้วยหอมได้นะคะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยตากเราทำจากเค้กอ่ะผสมแป้งลงไปแล้วทำได้อย่างนี้ได้เลยไมโครเวฟทำไม่ได้นะเนี่ยบอกเลย
0: ถูกต้องไมโครเวฟนี่จะแข็งเลยมันดูดความชื้นของอาหารออกนะครับคุณผู้ชมดูครับความเนื้อเค้กของเขาเห็นไห
1: ม
0: คุณผู้ชมครับเค้กมันไม่แห้งมันจะมีความชุ่มฉ่ำนะครับ เพราะทำจากเตาอบแบบนี้เบเกอรี่เค้กแบบนี้จะนุ่มจุ๊ยเลยล่ะ
1: ใช่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ได้ชิ้นเดียวนะได้ตัวเตาอบ12ลิตรไปได้ตัวแบบว่าเตาปิ้งย่างแบบนี้อันนี้ดีมากให้ไปอีก1แล้วก็แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทแต่มีจำนวนจำกัดดูอยู่เบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วรีบโทรมาตัวเตาอบของเรารับประกันด้วย1ปีค่ะ
0: รีบโทรไปโทรรีบโทรครับ

0: เธอมา
1: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
0: ดูดิ
1: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
0: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบผ้าม่านโซฟาน
1: ี่คือเตาอบระบบไอ้น้ำระบบไอ้น้ำเนี่ยจะทำให้มันลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
0: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
1: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
0: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
1: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได้
0: แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูให้แม่ชีสโอ้ยตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
0: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
1: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
1: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
0: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
1: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
0: และยังมีของแถมให้อีก1ชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
1: ้
0: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันนี้มันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ๊ะบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี
1: ้ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติจะต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
0: ัน
1: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตรงนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
1: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่

0: 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
1: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

นี่แกมานั่งขวางประตูบ้านฉันทำไม

0: นี่เองฟื้นแล้วหรือ
1: เองเป็นคนช่วยข้าไว้หรือ
0: ใช่แล้วนี่เองชื่ออะไรบ้านช่องอยู่แถวไหนข้าไม่เคยเห็นหน้าเองมาก่อนเลย
1: ข้าชื่อเฟืองข้าไม่มีบ้านอยู
0: ่แล้วนี่เองไปทำอะไรมาถึงได้บาดเจ็บอย่างนี้

0: ไงเอาละเอาละถ้าเองไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าแต่ถ้าเองไม่มีที่ไปก็อาศัยอยู่กับข้าก่อนข้าเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวหัวข้าเพิ่งตายไป
1: ข้าว่าข้าไปเสียดีกว่าน
0: างอูนเอ็งจะร้องทำไมนักหนาลูกมาโอ้โอ้โอ้

0: นี่นางอุ่นลูกข้าแล้วนี่เองจะไปไหนล่ะข้าว่าเองอยู่จะที่นี่กับข้าล่ะอย่างน้อยก็อยู่พักรักษาตัวจนกว่าเองจะหายดีซะก่อนนะจ้ะข้าจะอยู่ที่นี่
1: จะตามหมอมาเร็ว
2: ขอรับคุณหลวง
3: อาจารย์ขนาดนี้ท้องแน่ๆเจ้าค่ะคุณวาดของบ้า
4: น่าจะเหนื่อยแทนนะ
1: หมอหน้าเป็นยังไงบ้างหมอ
5: ดีใจด้วยนะขอรับคุณหลวงคุณวาดตั้งท้องแล้วขอรับ
1: ขอเลยเร็ว
2: ก็ข้าที่ใจนี่วะ
3: เฮ้ยค่ะสวัสดีจ้ะพี
1: ่นางวาด
3: โอ้คุณพี่เจ้าค่ะ
1: นางวาดเราสมหวังกันได้ไหมวาด
3: จ้าค่ะ
1: เราสมหวังกันได้ไหมวาด
6: คุณหญิงไม่ดีใจเลยเหรอเจ้าค่ะคุณหญิงกำลังจะมีหลานนะเจ้าคะ
7: เอ็งจำวันที่พระครูตรวจดวงให้พ่อเดชได้ไหมพระครูบอกว่าพ่อเดชจะไม่มีลูก
6: โอ้ยคุณหญิงเจ้าขาพระครูนะอาจจะดูพลาดก็ได้นะเจ้าขาน
7: ี่หยุดนะอย่ามาพูดอย่างนี้นะพระครูเนี่ยดูดวงให้ข้ามาตั้งแต่พ่อเดชยังไม่เกิดพระครูไม่มีวันดูพลาดแล้ววันนั้นที่เฟื้องมันบอกว่าไม่ว่าเป็นชูกับอิ่มมัน
6: ฮะนี่คุณหญิงคิดว่าคุณวาดอะท้องกับไอ้
7: ข้าอดคิดไม่ได้เลยอิ่มวันเอ้ย

0: อุ่นเอ้ยไม่ร้องนะลูก
1: เฟืองส่งน้องอุ่นไหมค่ะส่งน้องอุ่นมา

0: เฟื้องข้าเอาขนมไปขายที่ท่าน้ำก่อนนะข้าฝากดูน้ำอุ่นมันด้วยถ้ามันร้องเองก็เอากล้วยให้มันกินแล้วกันนะ
1: จ้ะ

0: าเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้ดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
2: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอล
3: ตราเสือดาว
2: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
0: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
6: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม

0: นาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
2: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
10: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559ซีเรีย
14: ลโทรออก
16: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
17: เทว

0: อย่าลืมลุกขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: Max World Road Trip ซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
7: โอ้ยโอ้โห
8: ไม่ของเ
6: ลยล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
8: ไม่เป็นไร
6: เต้น
8: มือ
9: ไหมเจ๊โจ๊กร้อน
10: ไหม
9: ทำไม
6: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
11: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
12: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
11: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
13: ก้องพบ
14: ติดตามโชว์โซตัส The Series พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
15: คืนนี
14: ้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: เองเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆอุ้มเด็กผ่านมาแถวนี้บ้างไหม
1: เห็นจ้ะเห็นเดินไปทางโน้นนะจ้ะ
2: กำไรลูกค่ะ

0: าดีใจกับคุณหลวงคุณว่าจริงๆรอมานานมีลูกสักทีตั้งแต่ตัวเสนียดอย่างอีเฟื่องไปอะไรอะไรก็ดีขึ้น
1: จริงเว้ย
2: ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องโอ้ไม่ร้อง
3: นี่ไอ้เขียดที่หลังมึงอย่าพูดถึงชื่ออีเฟื่องอีกนะ
0: ทำไมกูจะพูดไม่ได
3: ้ก็ถ้าคุณว่าได้ยินเข้าจะระคายหูท่านไม่รู้ล่ะต่อไปห้ามพูดถึงชื่ออีเฟืองอีก
2: ร้องนี่นะ
4: โอ้ยปวดกระบาลร้องเก่งอย่างนี้เอ็งจะเอามาเลี้ยงทำไมวะ
3: ทำไมวะเด็กมันก็ต้องร้องสิวะ
2: ทำไมมันดุนักวะ
5: เป็นยังไงบ้างแม่วาด

0: แปลว่ากินยาบำรุงหน่อยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: กินให้หมดนะแม่วาดนะ
1: ขมเหลือเกินเจ้าค่ะ
0: ขมก็ต้องกินแม่วาดลูกเราจะได้แข็งแรงนะแม่วาด
1: เจ้าค่ะ
2: คุณหลวงคุณหลวงขอรับคุณหลวงขอรับคุณหลวงขอรับคุณตายแล้วตายแล้ว
3: คุณมีอะไรกลามตะโกนกับไฟไหม้เรือน
2: เอี๊ยบเอี๊ยบท้องแล้วกระผมกำลังจะมีลูกแล้วขอรับคุณหลวง
3: จริงเหรอไอ้กลาม
2: จริงขอรับ
3: ดีลูกเองจะได้ขอรับใช้ลูกข้าไม่ว่าช่างมีบุญเหลือเกินเพราะไม่ว่าท้องบ่าวไพร่กับพลอยท้องตามกันหมดช่างมีบุญเหลือเกินนะลูกพ่อไอ้กำ
2: ครับ
3: บอกอีแย้มเข้มกินยาบำรุงนะลูกเองจะได้แข็งแรงด้วย
2: โอ้ขอบพระคุณขอรับคุณหลวง
3: ไอ้แย้มมันดูแลท้องมันดีๆนะ
2: ขอโทษ
3: ดูแลลูกข้า
2: ครับแล้วยังไงก็ให้ลูกของบ่าวเป็นเล่นของลูกของคุณหลวงนะขอรับ

0: จะหิ้วคูลงมา
1: ค่อยๆเดินนะแม่ว่า
2: เรียบร้อยไหม
3: ร้อย
4: ทำบุญใหญ่อย่างนี้ดีนะเจ้าคะผลบุญจะได้คุ้มครองคุณหนูแล้วก็คุณวาดเจ้าค่ะ
1: ยังเจิมเองก็พาทั้งเดือนหลานเองไปด้วยกันสิไปพระท่านให้พรด้วยพวกเองก็เหมือนกันนะไปด้วยกันทำบุญใหญ่เนี่ยข้าก็อยากให้ได้บุญกันทั่วหน้า
4: ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
2: รับ
4: บ่าวไปพาทั้งเดือนเจ้าค่ะ

0: ลูกแม่วาดนี่ช่างมีบุญซะจริงนะท้องแค่6เดือนแต่ท้องโตอย่างกับ8 9เดือน
1: คุณพี่บำรุงอีชั้นดีเจ้าค่ะคุณแม่เปลี่ยนใจจะไปวัดด้วยกันไหมเจ้าค่ะทำบุญแล้วจะได้กรวดน้ำด้วยกัน
0: ไปเถอะแม่คุณฉันไม่อยากทำบุญเอาหน้าภาวนากันตาย
2: ค่อยๆเดินสิแม่ว่า
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ระวังหน่อยนะมามา
3: สัพเพปุเรนตูสังกัปปาจันโทปนละโสยะธามะนิโชติละโสยะธา
4: สัพเพปิโยวิวาชา
1: อีวาดมึงฆ่าลูกกูแต่มึงกลับมีลูกกูจะขอจองล้างจองผลาญให้มึงตายทั้งแม่ทั้งลูกเจอไปเอาเด็กที่ไหนมา
5: ไหวข้าฝากลูก
6: ไม่ร้องนะลูกนะ

0: ลูกลือเป็นอะไรอ่ะ
1: ลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้จ้ะร้องไม่หยุดเลยอ่ะตัวร้อนจี๋เลย
0: ไหนไหนไหนให้อ้วนดูสิไหน

0: สุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
3: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
0: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
0: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
6: ิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มี
8: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด

0: ดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
16: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
0: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
2: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
4: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
5: เมียว
4: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
5: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
17: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
4: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
5: เฮ้ย
4: น่ารักก็รักเยอะ
5: ๆรักครับ
4: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะ
5: จะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
4: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่
18: เจ๊
19: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
11: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
4: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
20: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25

0: กนี่เป็นอะไรอ่ะ
1: ลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้จ้ะหลับไม่หยุดเลยอ่ะตัวร้อนจี๋เลยอ่ะ
0: ไหนไหนไหนให้อ้วน

0: จอ
1: เมื่อครู่ที่วัดบ่าวเห็นอีเฟืองเจ้าค่ะ
0: อะไรนะแต่เองว่า
1: บ่าวก็ไม่มั่นใจนะเจ้าค่ะบ่าวเห็นแต่หลังของมันโอ้ยแต่มันเหมือนอีเฟืองเหลือเกินเจ้าค่ะ
0: ถ้าเช่นนั้นเองก็กลับไปดูให้แน่ใจถ้าเป็นอีเฟืองเองก็จัดการเสียถ้าอีเฟืองมันยังอยู่ข้ากับลูกจะเป็นอันตราย

0: จริงๆนะพ่อเดชแม่ว่าเมียเราเนี่ยจะต้องมีลับลมคมในอะไรแน
1: ่ๆไม่มีอะไรดอกขอรับคุณแม่คิดมาก
0: แต่แม่ได้ยินมากับหูว่าแม่วาดกับอีเจิมเนี่ยกลัวอีเฟืองจะกลับมาจนตัวสั่นกลัวจะกลับมาเปิดเผยเรื่องแม่วาดกับไอ้มันน่ะสิ
1: อีเฟืองกับไอ้มันเนี่ยมันเคยทำร้ายแม่วาดแม่วาดก็เลยกลัวมันจะกลับมาแก้แค้นน่ะขอรับ
2: มันก็จริงนะเจ้าค้าคุณหญิง
0: อีหลวนแต่แม่ว่าไม่จริงแม่วาดกลัวอีเฟืองจะกลับมาเปิดเผยความจริงเหมือนที่มันเคยพูดว่าแม่วาดเนี่ยเป็นชู้กับไอ้มันลูกในท้องแม่วาดเนี่ยอาจจะเป็นลูกของไอ้มันมันก็ได
1: ้คุณแม่ขอรับ
3: คุณแม่จะกล่าวหาฉันมากจนเกินไปแล้วนะเจ้าค่ะ
0: ถ้ามันไม่จริงแล้วแม่วาดจะกลัวอีเฟืองทำไมแม่วาดกล้าสาบานไหมล่ะว่าถ้าลูกในท้องเนี่ยไม่ใช่ลูกพ่อเดชจริงก็ขอให้เด็กในท้องนี่มันตาย
1: คุณแม
0: ่สาบานสิสาบานสาบานออกมาเดี๋ยวนี้เลยสาบานสิสาบาน
1: คุณแม่
0: สาบาน
1: ขอร
0: ับ
1: คุณแม
0: ่สาบานสิสาบาน
1: คุณแม่ขอรับ
0: ได้ไหมสาบานเดี๋ยวนี้เลยให้เด็กในท้องมันตายสาบานสิสาบานสิสาบาน
1: ไม่ว่าไม่ว่าค
4: ุณว่า
1: คุณว่าเป็นอะไรหรือไม่ว่า
4: คุณว่า
1: ไม่ว่า
0: คุณว่า
1: ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าตามหมอเร็วเข้าเร็วเร็ว
5: แค่มีไข้นิดหน่อยไม่เป็นอะไรแล้วลือชื่ออะไรอ่ะทำไมถึงมาเล่ร่อนกันสองคนแม่ลูกอย่างนี้ผัวหรือไปไหนอ่ะ
6: ฉันชื่อฉันชื่อชื่นจ้ะพ่อของกำไลลูกฉันมันถูกงูกัดตายไปแล้วตั้งแต่นั้นมาฉันสองคนกับลูกก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีข้าวจะกินจะไปที่ไหนก็มีแต่คนผลักไสไล่ส่งฉันนะจ้ะ
5: ถ้าลือยังไม่มีที่อยู่ก็อยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ช่วยปัดกวาดทำความสะอาดบ้านให้วะ
6: ขอบใจจ้ะขอบใจนะจ๊ะ
5: ไอ้เฮงไอ้เฮง
1: จ้ะ
5: ลือพาอีไปอาบน้ำแล้วก็จัดที่หลับที่นอนให้อีสองแม่ลูกด้วย
1: จ้ะมาทางนี้จ้ะ

0: พ่อคลอดแล้วหรือคุณแม่ขอรับพ่อแล้วขอรับคุณแม่แม่หมอเป็นอย่างไรบ้าง
1: ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเจ้าค่ะ
0: แล้วลูกข้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชายเจ้าค่ะ
0: ผู้ชายนะลูกข้าเป็นผู้ชายแต่หนูลูกพ่อ
1: ยังเข้าไม่ได้เจ้าค่ะ
0: ข้าได้ลูกชายคุณแม่ขอรับกับผมได้ลูกชายขอรับคุณแม่ลูกชายขอรับคุณแม่ข้าได้ลูกชายข้าได้ลูกชายไอ้กรรมข้าได้ลูกชาย
2: คุณหลวงได้ลูกชายแล้วครับโอ้ยดีใจด้วยนะขอรับคุณหลวงไอ้พวกเราคุณหลวงได้ลูกชายคุณหลวงได้ลูกชาย
0: พ่อช่างมีบุญเหลือเกิน
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ทั่วไทยนะครับวันนี้พาทุกคนมาแอวเมืองน่านอู้กับเมืองกินหอมตอมมุ่น
1: โอ้เออ
0: วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมากินขี้ปลาขี้ปลาถือว่าเป็นอาหารที่หากินได้ยากแล้วคนน่านบอกว่ามันล้ำขนาด
2: ล้ำขนาด
0: ก็แปลว่าอร่อยมากทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะหาขี้ปลาเราต้องหาปลากันก่อนมิฉะนั้นลุยไปแม่น้ำน่าน

0: นี้ได้เป็นจุดที่ชาวบ้านเขาบอกที่นี่จะมีปลาเยอะเรียกว่าสบวานะครับเรือฮะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าในวันนี้นะเดี๋ยวต้องถามชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะมาหาปลาเอาไปทำอะไรนะขี้ปลาครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: แม่น้ำน่านครับแม่น้ำน่าน
0: แม่น้ำน่าน
1: ถัดไปก็จะเป็นบริเวณที่แม่น้ำน่านบรรจบกับแม่น้ำว้าก็ทำให้บริเวณนี้จะมีปลาเยอะเห็นไหมชาวประมงกำลัง
0: อ๋อนั่นนะฮะวิธีการหาปลาของคนที่น่านหายังไงครับ
1: ก็ใช้ตะข่ายครับตะข่ายดักเนี่ยเราจะลากตามแม่น้ำไป
0: คือเนี่ยผมเชื่อเลยคุณผู้ชมหลายคนขี้ปลากินได้ด้วยเราไม่เคยกินขี้ปลาผมก็ไม่เคยกินขี้ปลาแต่ชาวน่านบอกว่าอร่อยอย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นของหายากแล้วต้องมีเทคนิคการทำพิเศษ
0: อ้าว
1: ไปดูวิธีการทำว่าพิเศษยังไงนะอันดับแรกต้องเสี่ยงดวงไปหาปลาก่อน
2: ได้เวลาลุยแล้วครับงานนี้ขอพรให้หาปลาได้ด้วยเถิดสาธุสาธุเฮ้ย
0: ติดเครื่องแล้ว
2: โอ้ดูกว้างใหญ่มากครับน้ำเชี่ยวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเรือที่เราใช้หาปลาเป็นเรือเล็กต้องเลาะแนวชายฝั่งครับ
0: มาเดี๋ยวเขาจะปล่อยคายแล้วปล่อยยังไงครับ
3: เดี๋ยวเราปล่อยฝั่งนี้แล้วตัดไปฝั่งโน้น
0: ได้พร้อมปล่อยคาย
2: ถึงเวลาปล่อยตะข่ายดักปลาแล้วดูสิว่าจะเป็นไปด้วยความทุลักทุเลขนาดไหน
0: อันนี้ก็คือแล้วแต่ดวงใช่ไหมแล้วแต่โชคอ๋อโชคใครโชคมัน
2: งานนี้พี่หนุ่มเริ่มไร่หมดแล้วครับมา
0: โอมขอปลาชะตาขาดขึ้นมาสัก 4-5 ตัวเอ้าทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าคาถาเราจะศักดิ์สิทธิ์ไหมมือตึงไหมมือตึงไหม
3: ไม่ตึงก็ไม่ตึงตอนนี
0: ้ไหนอ่ะไม่ใช่ใบไม้
4: ไม่ใช่ใบไม
2: ้อุ้ยลุ้นมากมากครับเห็นแล้วท้อเลยครับมีแต่ตะข่ายไม่มีปลาเลยอ่ะไม่เป็นไรเราดูต่อไปครับ
3: โอ้ย
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมคาถาศักดิ์สิทธิ์มากเลยอ่ะได้1ตัวแล้ว
3: 1ตัวละ
0: เออ
3: ขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อน
0: ปลาอะไรอ่ะครับ
3: ตะเพียนขาว
0: ปลาตะเพียนขาว
3: สาม
0: เฮ้ยนี่ไงตัวนึงโอ้ยนี่ตัวใหญ่อยู
3: ่ตัวใหญ่อย
0: ู
2: ่ถือว่าการมารอบนี้เป็นการเสี่ยงดวงแต่คุ้มค่ามากๆวันนี้จะได้ไปทำขี้ปลากินกันแล้ว
0: เดี๋ยวเราจะลองหาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ชาวบ้านหาแล้วเดี๋ยวอนุวัฒน์จะลองหาเองบ้างเอาให้ลงยันด้วย
5: ฉันจะเป่าคาถา
0: ปล่อยนี่เลยฮะ
3: ครับปล่อยเลย
0: โอเคปล่อยแล้วนะ
5: เลย
0: 2 3สาธุมะยันยันเกาจะลูเกาจะลูในระหว่างที่ตอนนี้กำลังรอลุ้นว่าอนุวัฒน์เนี่ยจะได้ปลาหรือเปล่าอาจารย์จะบรรเลงเพลง
5: ตอนย้อน
0: ร้องได้เท่านี้ เขาบอกว่าถ้าปลาติดอ่ะมันจะแบบมันจะสวนตะข่ายแล้วมันจะเหมือนติดตะข่ายอยู่ซึ่งในความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนลากไม้อยู่เนี่ย ความรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรกระตุกเลยสักนิดนึง
3: อันนี้คงตัวใหญ่อ่ะเนี่ย
0: ตัวใหญ่เหรอ
3: นี่ตัวใหญ่มันเนี่ยมัน
0: อ๋อตัวใหญ่ติดแต่ตัวใหญ่มันหลุดไปได
3: ้หลุดไปได้เนี่ย
0: มีแล้วเหรอมีแล้วเหรอโอ้ยติดไปตัวนึงเนี่ยเพราะคาถาเนี่ยโอ้ยได้เยอะเลยระดับมืออาชีพสบายมากพี
6: ่
0: ตัวนึงตัวนึง
2: ได้เวลากลับแล้วเราจะไปทำขี้ปลากันครับได้ปลามาแล้วก็อย่ารอช้าแว้นซาเล้งต่อย
0: เราได้ปลามาแล้วไอ้ปลาที่เราหามาเมื่อสักครู่คือมันน้อยเกินไปเราไปจับปลาจากแผงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะโอเคอุ้ยนี่ปลาอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้ปลาขาวครับปลาขาว
0: ตัวใหญ่แล้วเนี่ย
1: ใหญ่มาก
0: สมัยก่อนอุดมสมบูรณ์แบบนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วสมัยนี้ได้ปลาตัวประมาณเท่านี้ แต่ว่าขี้ปลา ขี้ปลาทำยังไงเดี๋ยวต้องให้แม่ทำให้สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ผมอยากรู้มากเลยว่าขี้ปลามันอยู่ตรงไหนของปลาที่เรากินได้อะครับ
7: อ๋ออยู่ในท้องนี่แหละค่ะ
6: โอเคอยู่ในท้องแล้วทำยังไงครับอ่ะ
7: เดี๋ยวต้องเอามาขอดเกล็ดก่อนค
6: ่ะขอดเกล็ดก่อน
7: ใส่ในนี
6: ้โอ้โหนี่มืออาชีพนี่ขี้ปลาเวลาทำอ่ะเราใช้ปลาอะไรดีที่สุดครับ
7: มันจะมีปลาสร้อย
6: ครับ
7: แล้วก็ปลาวันจัน
6: ทร์อ๋อเดี๋ยวอ๋อปลาพวกนี
7: ้
6: ปลาตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้ก็ใช้ได้หมดเลย
7: ค่ะแต่ปลาวันจันทร์นี่เนื้อดีที่สุด
6: อาจุบเรากินเนื้อหรือกินชิ้นขึ้นมาล่ะครับ
7: ไม่เราต้องใช้เนื้อด้วย
2: การทำขี้ปลาฟักไม่ได้ใช้แค่ส่วนขี้ปลาเท่านั้นแต่ยังเอาเนื้อปลามาใช้เป็นส่วนผสม

0: อีกด้วยนะครับแหมเมนูวันนี้ช่างแปลกซะจริงๆเรามากินขี้ปลาครับมันอร่อยจริงหรือเนี่ยคือว่ากินได้แน่นะวี
1: หมดแล้วครับแล้วยังไงต่อครับ
2: ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวป้าเขาจะไอแร่เนื้อ
1: โอเค
2: เขาจะแร่เนื้อเราเอาแต่เนื้อมัน
1: เอาแต่เนื้อมัน
2: จ้ะ
1: มันหากินยากเหรอครับ
2: หากินยาก
1: ถ้าม
2: ันถ้าทำไม่ถูกวิธีมันก็กินไม่ได
1: ้ที่ถูกวิธีเคล็ดลับมันคือต้องทำยังไงคะไม่ให้มันโอ้
2: อย่าให้เกลือจืด
1: เอาเกลือมันก็เค็มอยู่แล้วแม
2: ่ใช่เวลาเราไปผสมอะเวลาจืดเกลือแล้วมันจะโอ้เลย
1: อ๋อโอเคก็คือต้องใส่เกลือเยอะๆได้ไหม
2: โอ้เยอะเค็มก็ไม่ได้
1: เยอะก็ไม่ได้
2: ให้พอดีเลย
1: อ๋อให้พอดี
3: รอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับจะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วนเทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
3: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
10: ์ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
11: 2,553
10: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
11: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
12: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
13: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
14: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
15: พอดีเจ้าของให้มา

0: ัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
1: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
2: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
3: แกจะไปไหน
2: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
4: า
2: ะ
4: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
1: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: เพลง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
2: เมียว
1: เลี้ยงง่ายมาก
3: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
4: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
6: กินเที่ยวอลาเดอร์เวิร์นะครับ

0: เมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
1: นี่เลย
2: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
0: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
1: ตีปา
3: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
4: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow อนุวัฒน์ทั่วไทย
6: พอนี่ขี้เหรอแตะลิ้นเหรอฮะอย่าให้ทีมงานได้ดมก่อนแล้วเราดมแล้วเราจะรู้ได้ไงตรงไหนคือขี้ปลาล่ะแม่
7: ขี้อยู่นี่แหละเนี่ยเนี่ยรวมกันอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยตรงนี้ออก
6: เอาไส้ออกอะเอาไส้ออก
7: ไส้มัน
6: เอาไส้ไม่เอาเอาแต่ตรงมันนี่ขี้เหรอ
8: นี่แหละครับพระเอกของเราขี้ปลา
6: ตอนนี้ได้ขี้ปลาแล้วแล้วก็ได้เนื้อปลา
7: เดี๋ยวนะเป็นคนสับหรือว่าอะไร
6: เดี๋ยวผมเป็นคนสับใช่ไหมให้ผมสับใช่ไหม
7: เลย
8: หลังจากได้ขี้ปลากับเนื้อปลาแล้วก็นำมาสับปนกันครับมาสายตาแลดูมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยครับพี่หนุ่ม
6: อ้าวเราสับปลาแล้วก็ใส่ขี้ปลาขั้นตอนต่อไปคือการปรุงรสนะครับเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างครับแม
7: ่เกลือ
6: มีเกลือกระเทียม
7: ข้าว
6: ข้าวนี่คือข้าวอะไรฮะข้าวเหนียว
7: ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วแต่เอามาล้าง
6: โอเคเราได้วัตถุดิบแล้วทำยังไงต่อครับตามส่วนผสม
7: เกลือ
6: ใส่เกลือแล้วก
7: ็กระเทียม
6: แล้วเราก็ตามถูกไหมฮะ
7: เลย
6: รู้สึกว่าคกกระสากไม่สมดุลกันเลยนะใส่ข้าวเข้าไปเราได้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ไงต่อครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอดีแล้วมันคุกพอดีแล้วมันเข้าเนื้อหรือไม่แตะลิ้นเหรอฮะ
8: แหมพี่หนุ่มหยอกป้าขนาดนี้ป้าเขินนะดิเฮ้ยมาเขินตัวกลมจ้า
7: เกลืออีกหน่อยนึง
6: ใส่เกลืออีกหน่อยนึงเกลือนี้เนาะ
7: จ้ะ
6: รู้เลยเหรอฮะแม่แตะน้อยมากเลยเมื่อกี้
7: ไม่เป็นไร
6: เหรอแม่ใส่เกลือมาคือเมื่อกี้แม่ใส่เกลือเข้าไปเพิ่มถูกไหม
7: จ้ะ
6: คือถ้ามันจืดเกินไปมันจะ
7: จืดแล้วมันมีกลิ่นออก
6: อ๋อมันจะมีความคาวถูกไหมมิฉะนั้นเราก็เลยต้องใส่เกลือเข้าไปเพิ่มอันนี้คือใช้ได้หรือยังแม่
7: จ้าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วใช้ได้แล้ว
6: เรียบร้อยครับแล้วก็ยังไงต่อแม่กินได้เลย
7: เราก็ใช้ไอ้กระบอกเนี่ยที่เตรียมไว้เนี่ยเอาช้อน
6: อ้าวเรายังกินไม่ได้หรอ
7: ยังต้องสองวัน
6: สองวันสองวัน
7: ก็อยู่นี่แหละ2วัน
6: ขี้ปลาฟักก็คือว่าทำแบบนี้แล้วหมักไว้อีก2คืน
7: จ้า
6: อ๋อมันก็เหมือนพวกแหนมพวกปลาส้มอะไรพวกนี้แต่พี่แต่ว่าที่นี่เราใส่ขี้ปลาลงไปด้วย
8: พอคลุกเคล้าส่วนผสมเสร็จก็นำมาใส่กระบอกไม้ไผ่เพื่อหมกไว้และปิดฝาด้วยใบตองครับ
6: ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: แม่แม่ไม่เมื่อยหรอนี่เรารอ2วันแล้วนะเนี่ยแม
1: ่2วันแล้ว
0: อ๋อ2วันแล้วอุ๊ยแม่หน้าพอดีเหมือน2วันที่แล้วเลยอ่ะ
2: ไม่แก่ลงเลยนะ
0: ไม่แก่ลงเลยอ่ะอ่ะนี่2วันแล้วแล้ว

0: เราจะมาดูว่า2วันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนมันขยายเพิ่มเหรอแม่อ๋อไม่น่าให้ใส่แค่ครึ่งเดียวอ๋อนี่เหรอชีปลา
1: 2 วัน
0: หน้าตาจะเป็นประมาณ
1: ก็3วัน
0: อ๋อชอบเทียบก็3วันอย่าให้ทีมงานได้ดมก่อนแล้วเราดมเหมือนแหนมป้าแบงค์ลองดมดิ
2: และนี่คือช่วงทีมงานลองของแปลก
0: แหนมเห็นป่ะ
1: หอมไหม
3: เห็นด้วย
0: หอมครับเหมือนแหนมโอ้มันเป็นกลิ่นของปลามันก็เลยแบบมันจะมีความเป็นปลานิดนึงอ่ะจะทำอะไรมันครับ
4: ทำให้สุก
0: ทำให้สุกอย่างเดียวแต่ว่าไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มหรอ
4: ครับปรุงก็ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือว่าถ้าใครกินแบบว่า2วันไม่ได้ก็เอามาทำสุกได้อ๋อโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารสชาติของขี้ปลาฟักจะเป็นยังไงนะครับ
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: พานาเพชรหนีไป
2: เออรู้แล้ว
3: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
4: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
5: ่ Say something
3: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
4: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
6: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
7: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
6: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
7: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
6: ยินดีต้อนรับนะเมที
7: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
6: กดข้อที่หนึ่ง
8: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
9: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์โบว์อะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุประสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
12: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
13: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
14: เออใครคนนี้ใคร
15: ไม่ใช่ห้ามสิ
14: ไม่ใช่ไม่ใช่

0: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
1: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
2: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
3: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
4: หืมหืมเนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
3: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
5: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
6: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
7: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: แล้วเวลากินเดี๋ยวก่อนนะต้องกินกับเป็นข้าวเหนียว
10: อ๋อนี่เหรอแล้วมันไม่ขมเหรอฮะ
9: โอ้อุ้ย
11: โอ้เอาละนะได้จะเริ่มเผาเหล็กแล้วนะ
9: จะเริ่มเผาเหล็กแล้วนะครับ
11: เออตีอีก
9: โอเค
11: เออ
9: โอเคว่าจะเป็นเพื่อนวะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะอาหารที่ผูกพันกับชาวจังหวัดน่านมาช้านานนะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
12: ที่เป็นไฮไลท์วันนี้ก็คือที่ปลาฟักเนี่ยครับ
9: ที่ปลาฟักต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยมีผักอะไรที่ปลูกได้ที่จังหวัดน่านด้วย
12: ก็มีขิงมีอันนี้เป็นผักกาดเฉพาะผักกาดคิว
9: ผักกาดคิว
12: ใช่
9: มีเฉพาะเมืองน่านเหรอฮะ
12: ภาคเหนือมันมีคล้ายๆวาซาบิของญี่ปุ่น
9: เลยอ๋อนี่เหรอมันจะออกซ่าๆหน่อยถูกไหม
12: อันนี้อ่อมปลา
9: อ่อมปลาอันนี้คืออ
12: ันนี้ลาบปลา
9: ลาบปลา
12: ลาบปลาคั่ว
9: ลาบปลาคั่วแล้วก็มี
12: อันนี้พิเศษที่สุดนะครับ
9: ครับอันนี้
12: ภาคเหนือคือน้ำพริกน้ำผักเนี่ย
9: น้ำพริกน้ำผัก
12: น้ำพริกน้ำผักกินกับปลาบอกแห้ง
9: อ๋อปลาบอกแห้งซึ่งปลานี้เราก็หามาจากแม่น้ำน่านเหมือนกัน
12: นี่เป็นปลาที่อร่อยที่สุดนะครับเป็นปลาน้ำว้า
9: อ๋อทำไมปลาน้ำว้าถึงบอกว่าเป็นปลาที่อร่อยที่สุด
12: เพราะมันน้ำว้าเป็นแม่น้ำสะอาดคร
9: ับ คร
12: ับแล้วก็อันดับ1ใน10ของภาคเหนือที่สะอาด
9: ที่สะอาดคือแม่น้ำว้า
12: ใช่
9: แล้วเวลากินเดี๋ยวก่อนนะต้องกินกับนี่ฮะเป็นข้าวเหนียว
12: ข้าวเหนียวดำข้าวก่ำเนาะข้าวเหนียว
9: อ๋อได้ข้าวก่ำใช่ต้องทำแบบนี้ให้มันกลายเป็นร่องถูกไหมฮะกินพร้อมกับปลา
12: ใช่ปลาบอกปิ้ง
9: อ๋อปลาบอกปิ้งอ๋อแล้วก็กินกับผักผักเนี่ยเหรอฮะ
12: ใช่ครับ
9: กี้ปลารสชาติเป็นยังไงครับพ่อครับ
12: ก็ใช้ข้าวเหนียวครับจิ้มลำ
9: ลำขนาดมันเหมือนแหนมพ่อนะมันเหมือนแหนมมันเหมือนแหนมความอร่อยมันอยู่ตรงที่ใส่พริกไอ้นี้ไปด้วยมันมีความซ่าซ่าแล้วมีกลิ่นหอมของพริกวันนี้อาหารของคนเมืองน่านอร่อยมากนอกจากความอร่อยแล้ว1กินแล้วมันมีชีวิตชีวากินแล้วมันเป็นยาสมุนไพรกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นที่สำคัญคือคนน่านน่ารักด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
12: อย่าลืมนะครับมาเที่ยวเมืองน่าน1คืนอายุยืน1ปีนะครับ
9: โอเคแหมตอนนี้ก็อายุยืนอยู่นะฮะ กินข้าวอิ่มแล้วเราก็ต้องมาออกกำลังกายกันหน่อยเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปตีมีดแบบเก่าแก่ของคนน่านเขาจะตีแบบเก่าแก่ขนาดไหนตอนนี้ผมมาแล้วครับสวัสดีครับอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะ
13: ลงตีมีดครับ
9: อ๋ออันนี้เป็นลงตีมีด ทำมานานหรือยังครับ
13: 20กว่าปีแล้วครับ
9: 20กว่าปี
13: ครับ
9: อันนี้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นหรือว่ายังไงสมัยก่อน1มีด1เล่มใช้เวลากี่ชั่วโมง
13: เกือบครึ่งวันมั้งครับ
9: ครึ่งวันสมัยก่อนครึ่งวันแต่สมัยนี้
13: ประมาณชั่วโมงกว่า
9: 1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะได้มีดกลับบ้านไปด้วย
13: ครับได้ครับ
9: อ๋อเหรอ
13: ครับ
9: ก่อนอื่นเราต้องทำยังไงก่อน
13: ก่อนอื่นผมต้องบอกครูบาอาจารย์ก่อนคร
9: ับ อ๋อไหว้ครูก่อน
14: ก่อนจะตีมีดเราต้องไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนครับเพื่อความเป็นสิริมงคล
13: ขอมาพกปักหักษาจิมเนอร์สาธุ
9: โอ้หุยนึกว่ามายากล
14: ระวังนะครับพี่ดมไฟที่ใช้หลอมน่ะอุณหภูมิสูงมากมากจริง
9: ๆโอ
11: ้เอาละนะได้จะเริ่มเผาเหล็กแล้วนะ
9: จะเริ่มเผาเหล็กแล้วนะครับ
13: อยู่ครับ
9: ในการทำ
13: ครับครับของมันจนแดงน่ะ
9: อ๋อเผาจนแดง
13: ถ้ามันแดงเราจะตีไม่ลง
9: แดงแล้วโอเคว้าว

0: หลบ
1: การเผาเหล็กให้อ่อนต้องเผาจนมีลักษณะสีแดงกล่ำแบบนี
2: ้ตีเหล็กตีตอนมันเหล็กแดง
0: อ๋อต้องตีตอนร้อน
2: ครับ
0: พอไหมอย่างนี
2: ้เออตีอีก
0: โอเค
2: ตีอีกเออ
0: โอเคเพื่อนทำไมเพื่อน
1: โอ้ยอย่าไปทันแกเหนื่อยกับพ่อสิแล้วนะครับพี่หนุ่มโอ้ยเสียเธอหมด
0: พ่อเหงื่อแตกแล้ว
1: ตอนนี้คือขั้นตอนการทำด้ามครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้าด้ามครับ
3: โอ้
0: ได้แล้วอ่ะฮะ
2: เขาด้ามได้แล้ว
0: เขาด้ามได้แล้ว
2: ตัวยังไม่เสร็จยังอีกขั้นตอนหนึ่งต้องชุบให้แข็งอีกขั้นตอนสุดท้ายละ
0: ให้ชุบนะ
2: ครับ
1: ความเป็นดั้งเดิมไม่มีเครื่องจักรสมัยใหม่มาช่วยทุ่นแรงขั้นตอนค่อนข้างเยอะจะมีแต่ความเก่าเสมอครับพี่หนุ่ม
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋ออันนี้คือคมแล้วนะพ่อนะ
2: คมแล้ว
0: อ๋อคมแล้วมีความคมแต่มันยากนะกว่าจะได้หนึ่งด้าม
2: กว่าจะได้หนึ่งด้าม
0: วันนี้ขอบคุณพ่อมากนะครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับนี่ฮะ
1: วันนี้ได้เรียนรู้วิถีคนน่านอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นวิถีประมงพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านครบเครื่องเรื่องอาชีพต้องบอกว่ายังคงความเป็นพื้นเมืองดั้งเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ทุกคนล้วนเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นต้องบอกว่าเด็ดจริงเมืองไทย
4: ถูกอันนี้ก็เลยแปลไม่ถูกว่าแบบเอ๊ะจะไปซ้ายไปขวาอันนี้คือชะลอไว้อะฮะ
0: ตัวนึงตัวนึงแบบว่าโอ้ขอโทษครับขอโทษครับทำก็เจ็บได้ทั้งตัว
3: มันจะพอทำขี้ปลาไหมเนี่ยพี
0: ่ไม่โทษนะเดี๋ยวปล่อยดีกว่าเอาไส้ออกก่อนอันนี้ไม่ได้เอาเลยถูกไหมนี่หรอแป๊บนะ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะฮะศุกร์ที่25กันยายน2569ในวันที่ฟ้าฝนชุ่มฉ่ำนะครับต
1: ั้
2: งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับส่งข้อความมาคุยกันได้กับเรา2คนนะครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์หน้าจอช่องวัน31นะครับFacebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกคนถึงที่ทำงานกันเรียบร้อยดีแล้วหรือยังให้กำลังใจเยอะๆนะคะวันนี้ใครขายของเนี่ยโหกลัวจะขายไม่ได้พี่ๆไรเดอร์พี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทำงานกลางแจ้งเราส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเห็นสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อคืน
2: คือเมื่อคืนมันตกแช่ตกยาวมาก
1: ตกแช่ยาวแล้วก็ลามมาจนถึงเช้าวันนี้ค่ะนี่2ชั่วโมงวันนี้เดินทางมาทำงานตอนเช้านะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าการจราจรติดขัดแล้วก็พื้นที่กรุงเทพเองสภาพหลายจุดน้ำท่วมขังแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราไล่ให้ดูจากเมื่อคืนก่อนนะคุณผู้ชมนะน้องๆมอเตอร์ไซค์ไปกันลำบากมากๆเลยนะคะน้ำท่วมขังหลายจุดอย่างถนนพหลโยธินหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS เสนานิคมน้ำท่วมเต็มพื้นผิวการจราจรระดับความสูงประมาณครึ่งล้อรถยนต์สูงเกินระดับเครื่องรถมอเตอร์ไซค์แน่ๆนะคะก็ทำให้รถบางคันฝ่ากระแสน้ำไปไม่ได้เครื่องยนต์ดับต้องลงจากรถแล้วก็จูงลุยน้ำเอาเช้านี้ยังคงมีน้ำรอการระบายหลายจุดเลยค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างที่ร่มเกล้าเขตลาดกระบังน้ำท่วมเกือบเข้าบ้านแบบนี้ปริ่มปริ่มบันไดแล้วนะคุณผู้ชมนะถนนหลายสายในกรุงเทพเองก็เช่นเดียวกันเจอน้ำท่วมขังทำให้รถวิ่งชะลอตัวติดขัดนะคะทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่ต้องเรียกว่ากางร่มฝ่าสายฝนแบบนี้นี่ให้ดูบรรยากาศที่ทำเนียบนะส่วนซอยราชพัฒนา15หรือว่าซอยมิสทีนนะคะสามารถใช้เป็นทางลัดตัดผ่านเข้าออกสู่ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรรถทุกคันต้องขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะถนนศรีนครินทร์เองหน้าห้างแจ๊สเออร์เบิร์นศรีนครินทร์ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการน้ำท่วมขังผิวการจราจรทำให้รถราวิ่งกันลำบากนะคะผู้ใช้รถอย่างน้องๆที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหน้าไทยประกันภัยเองก็มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนะคะทำให้บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโกลาหลเผื่อเวลาแล้วยังไม่พอนะคะ
2: ครับส่วนบ้านที่อยู่ริมคลองบางฉลงที่บางพลีสมุทรปราการก็ถูกน้ำล้นเข้าท่วมเช่นกันนะครับจนมีน้ำขังเต็มพื้นบ้านแล้วนี่ฮะภาพนี้คุณผู้ชมครับเจ้าของเนี่ยต้องพาน้องหมาหลายตัว
1: ค่ะ
2: คือขึ้นไปอยู่บนพื้นบ้างบนโต๊ะบ้าง
1: ตัวเล็กตัวเล็กมีลูกหมาด้วย
2: ม้านั่งบ้างนะครับเพื่อจะหนีน้ำที่เพิ่มขึ้นสูงแบบนี้นะครับและลูกหมาตัวเล็กๆนะฮะ
1: ค
2: ือมันก็ต้องนอนหมอบอยู่ข้างแม่มัน
1: หนาวแล้วลูกหนาว
2: ซุกกันใหญ่นะคือพื้นที่ในบ้านเนี่ยก็น้อยอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: นะแต่ว่ามีหมาหลายตัวก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้นะฮะท
1: ั้
2: งหมาทั้งคนหนีน้ำกันหมดนะครับคุณผู้ชมครับไม่พอครับน้ำยังไปล้นเข้าท่วมวัดกิ่งแก้วที่ราชาเทวะโบราณสถานรวมไปถึงบริเวณพระอุโบสถนะครับนี่ฮะจนมันกลายเป็นคลองขนาดใหญ่ที่วัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันท่วมถึงบริเวณฐานกำแพงถึงซุ้มประตูวัดขณะที่ลำคลองที่อยู่ติดกับวัดก็ระดับน้ำสูงมากจนแทบจะเชื่อมต่อเป็นน้ำผืนเดียวกันน่ะคือแยกไม่ออกแล้วอันไหนคลองจริงอันไหนน้ำที่ท่วมวัดตอนนี้มันเป็นผืนเดียวกันไปหมดแล้ว
1: พื้นที่วัดก็เป็นคลองไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูปริมณฑลเนี่ยนะคุณผู้ชมนะนี่คือสมุทรปราการถูกไหมคะทีนี้มาดูปทุมธานีหน่อยปทุมธานีโดนแล้วนะคะน้ำท่วมขังบ้านเรือนร้านค้าถนนในรถต้องวิ่งระวังเลยนะคะเพราะว่ามันมีน้ำท่วมขังแบบนี
2: ้
1: มันจะเกิดเป็นคลื่นแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเหินน้ำได้นี่นะแถวเนี้ยห้องเช่าร้านค้าเยอะเลยค่ะถนนปทุมลาดหลุมแก้วหมู่6ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานียิ่งใครอาศัยชั้นล่างเนี่ยห้องเช่าชั้น1หนักเลยค่ะน้ำมันลามขึ้นมาถึงเรียบร้อยต้องขนย้ายข้าวของไปไว้บนที่สูงนะคะนายอนุชิตอายุ52ปีเจ้าของห้องเช่าบอกว่าสาเหตุหลักที่น้ำทะลักท่วมพื้นที่ชั้นล่างจนข้าวของเสียหายเกิดจากฝนที่มันตกหนักทั้งคืนแล้วท่อระบายน้ำเนี่ยนะมีเศษดินทรายและหินเข้าไปอุดตันอันนี้ให้ดูขยะขวดพลาสติกยังลอยอยู่เลย
2: แล้วมันจะไหลไปยังไง
1: เนี่ยมันจะไปยังไงอะคะนี่คือท่อริมถนนระบุพิกัดอีกทีนะคะลาดหลุมแก้วปทุมธานีอะค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเลยค่ะไปช่วยชาวบ้านหน่อยนะคะน้ำระบายไม่ได้มันก็ย้อนกลับเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนและอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันเป็นการด่วนด้วยค่ะ
3: คือการระบายน้ำข้างถนนอุดตัน แล้วเราเคยประสานไปทางแฝงการทางบ้างยังครับ
4: เคยประสานไปเขามาดูทีนี้ประสานทางอบต.เขาเอาเครื่องจักรมาช่วยขุดแต่มันไม่เป็นผลสำเร็จ
2: ทีนี้พื้นที่ลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่คลองหลวงและลำลูกกาของปทุมธานีเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำออกจากคลองเพื่อป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชนนะครับอย่างอบต.คลอง3ที่คลองหลวงเนี่ยตอนนี้สั่งปิดถนนเลียบคลอง3ตรงทางลอดใต้สะพานไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องบริเวณปากคลองรพีพัฒน์เดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งพร่องน้ำจากคลอง3ลงสู่คลองระพีพัฒน์และระบายต่อไปยังคลองรังสิตประยูรศักดิ์และเปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลอง1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่เทศบาลนครรังสิตเดินเครื่องสูบน้ำอีก7เครื่องเอาให้เต็มประสิทธิภาพน
1: ะ
2: เนี่ยๆๆเห็นมั้ยผลักดันน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้ลงแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ค่ะแล้วก็ลำลูกกาด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำอยู่ส่วนอบต.คลอง3เองเนี่ยตอนนี้มีหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 50-60 แห่งก็มีเครื่องสูบน้ำของอบต.ในแค่10กว่าเครื่องดังนั้นเนี่ยพอเขามีจำนวนน้อยต้องเลือกจัดลำดับความสำคัญจะเข้าไปสูบตรงไหนให้ก่อนแต่ว่าจะเร่งดำเนินการนะคะช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้น้ำลดลงตามลำดับนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับที่หนักๆที่เขาเตือนกันตั้งแต่เมื่อวานจนไปถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนั่นเองเมื่อกี้เราอัปเดตภาคกลางไปแล้วขยับไปที่ภาคตะวันออกนะครับก็หนักหนามากนะครับสระแก้วก็หนักชลบุรีก็หนักแต่เช้าวันนี้ที่ระยองครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นรถเก๋งที่ตกข้างทางครับ
5: เช้าลงไปเพจท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายอำเภอนิคมพัฒนานะครับถนน3191ขาเข้ามาบคาตั้งมาจากนิคมพัฒนานะครับมีรถระดับน้ำช่องซ้ายต้องบอกว่าระดับน้ำสูงมีรถเก๋งแฉลบน้ำนะครับแฉลบน้ำแล้วก็พุ่งเข้าไปในน้ำนะครับหญิง1รายติดอยู่ในรถนะครับออกมาได้แล้วมีน้ำค่อนข้างที่จะไหลริ่วเลยไหลเชี่ยวเลยฮะโชคดีมากๆนะเนี่ยเสาไฟอยู่เนี่ยครับไม่โดนแล้วแต่คราวก่อนเนี่ยชนเสาไฟแล้วก็พลิกคว่ำแช่ไปในน้ำ
2: ดูฮะรถฉลับตกข้างทางไปแล้วเรียบร้อยคันนั้นนะฮะนี่คนที่เขาถ่ายเขาบอกว่าโชคดีแค่ไหนที่ไม่ไปโดนเสาไฟและดูระดับน้ำนะฮะน้ำที่มันไหลมามันไหลเร็วไหลแรงมากนี่เป็นเหตุการณ์เช้าวันนี้เลยนะครับที่ทางเพจซูมระยองไลฟ์เหตุการณ์ช่วยเหลือรถเก๋งที่ฉลับน้ำตกลงไปข้างทางก็ประสานรถสไลด์มาเคลื่อนย้ายรถประสานกู้ภัยมาช่วยเหลือคนขับซึ่งคนขับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับนี่คือพื้นที่ระยองคนระยองเป็นยังไงบ้างครับส่งข้อความมาคุยกันหน่อยอีกจุดหนึ่งครับพัทยาชลบุรีก็หนักนะครับหนักมาหลายวันแล้วดูต้นมะพร้าวลมแรงขนาดไหนคุณผู้ชมเพราะว่าพัทยาครับฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงตอนนี้เจ้าหน้าที่ชักธงแดงแล้วนะฮะเล่นน้ำไม่ได้นะครับดูคลื่นนะฮะใครจะไปเที่ยวพัทยานะครับต้องสังเกตนะว่าธงสีอะไรนะครับห้ามเรือท่องเที่ยวทุกขนาดออกจากฝั่งนะครับเพราะบริเวณชายหาดพัทยาคลื่นซัดเข้าฝั่งต่อเนื่องผู้ประกอบการเตียงชายหาดหลายแห่งตอนนี้เปิดไม่ได้นะฮะนี่เจ็ตสกีออกไม่ได้เหมือนกันเรือท่องเที่ยวจำนวนมากต้องจอดหลบคลื่นบริเวณแหลมบาลีไฮกันเบื้องต้นนะครับหนักหน่อยคือมีเรืออับปาง6ลำเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำนอกจากนี้ยังมีเรือลากร่มสำหรับกิจกรรมพาราเซลอีก2ลำที่ถูกคลื่นพัดเข้ามาเกยที่ชายหาดแต่เคราะห์ดีนะครับไม่มีใครเป็นอะไรล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาแจ้งเตือนผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวังงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมแรงขณะที่พื้นที่พัทยาครับต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 3-4 วันครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมที่สระแก้วนะคะยังน่าเป็นห่วงค่ะหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำทำให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วและมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่รับน้ำจากพื้นที่สูงค่ะ
6: นี่ครับท่วมแล้วนะครับบ้านหลังนี้หมู่9ทับเต็นท์นะครับแล้วก็อีกหลังนึงฝั่งนู้นนะครับบ้านระดับน้ำหมู่9ท่าเต็นท์นะครับตอนนี้ระหว่างหมู่17บ้านนุสุพรนะครับท่วมหนักมากครับตอนนี้มีหลายคนเรือนนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับ
1: อ่ะหลายครัวเรือนที่เสียหายอย่างหมู่9บ้านท่าเต้นที่เขาชะกันเองนะคะน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ตั้งแต่ตี3เลยค่ะชาวบ้านบางส่วนก็ติดตามสถานการณ์เร่งขนเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินเอาไปไว้บนที่สูงบางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดบ้านหลายหลังเขาก็เก็บข้าวของไม่ทันนะคะทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่ก็นำเรือนำอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านบ้านไหนโดนน้ำล้อมประชาชนติดค้างก็ต้องรีบเข้าไปช่วยก่อนบางจุดกระแสน้ำไหลแรงนะคะการเข้าพื้นที่ก็เป็นไปด้วยยากตอนนี้ต้องรอเรือสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เอาของขึ้นเรือคนเนี่ยลุยน้ำไปก่อนเพื่อขนย้ายทรัพย์สินนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้เลยเพราะว่าน้ำยังไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่องส่วนภารกิจเร่งด่วนวันนี้คือการช่วยพื้นที่ที่ถูกตัดขาดอบพยพประชาชนจากจุดเสี่ยงเจ้าหน้าที่เนี่ยยังเตือนให้เร่งเคลื่อนย้ายเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางไปไว้ในที่ปลอดภัยนะคะย้ายไปอยู่จุดปลอดภัยก่อนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่กระแสน้ำเชี่ยวนะคะเพราะว่าระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเท่าที่เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยบางจุดเกือบถึงระดับเอวแล้วแล้วเวลาขึ้นเนี่ยบางทีชั่วโมงเดียวเนี่ยขึ้นเยอะมากหลายเซนติเมตรนะคะเพจของนายฐานิชเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเองระบุว่าอ่างพระสะทึงจะระบายน้ำเพิ่มนะคะจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนท้ายน้ำเตรียมความพร้อมไว้เลยนะเพราะว่าน้ำจะแรงมากๆนะคะของที่ยกไว้บนที่สูงขอให้สูงอย่างน้อย2เมตรคือคุณฐานิชบอกไม่ต้องลังเลนะคะเขาประเมินแล้วฝนมา

0: กำลังมาอีกรอบนะขอให้รีบย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีนะคะ
1: นี่นะฮะคุณผู้ชมนอกจากนี้ครับช่วงประมาณตีสี่ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่วังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีนะครับน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่6โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดลำคลองโนนสมบูรณ์ปรากฏมีบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมครับมีผู้ประสบภัยติดอยู่5คนฮะนี่ฮะเป็นผู้ใหญ่2เด็ก3นี่ขณะที่ถนนบ้านโนนสมบูรณ์หนองใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้นะฮะน้ำมันมาขนาดนี้และเนื่องจากกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวแล้วก็รุนแรงขณะที่ฝนยังตกต่อเนื่องตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งหาทางเข้าช่วยเหลือ5คนที่ติดอยู่ในบ้านเมื่อสักครู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ยังติดอยู่นะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับฝากบอกพี่กัดหน่อยนะครับที่วังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีนะครับคุณผู้ชมติดกับลำคลองโนนสมบูรณ์นะส่วนที่บ้านคลองยายไทยหมู่18ที่แก่งหางแมวจันทบุรีน้ำก็มาแล้วเหมือนกันจากลำคลองมาท่วมถนนบ้านเรือนหลายจุดเจ้าหน้าที่ขอให้พื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างเตรียมตัวรับน้ำที่จะไหลลงไปเนื่องจากพื้นที่ตอนบนหลายหมู่บ้านตอนนี้น้ำเต็มคลองหลายสายเขาเตือนว่าด้านล่างรอเลยเพราะข้างบนเต็มหมดแล้วนะครับซึ่งข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดจันทบุรีครับทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังกระทบ2อำเภอ5ตำบล10หมู่บ้านเป็นอย่างน้อยหนักสุดก็คืออำเภอแก่งหางแมวนะครับบ้านเรือนถูกน้ำท่วมบางจุดน้ำถึงอกปิดการจราจร7เส้นทางบางโรงเรียนเนี่ยแจ้งหยุดเรียนไปแล้วนะครับเช่นโรงเรียนบ้านวังอีแอนหยุดเรียนชั่วคราวนี่ฮะประกาศด่วนเลยครับนี่ส่งกรุ๊ปไลน์ด้วยนะครับและเจ้าหน้าที่นะครับเร่งระดมเรือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนก็อพยพแล้วเหมือนกันนะครับล่าสุดระดับน้ำบางจุดยังเพิ่มขึ้นมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงมาพื้นที่ด้านล่างเพราะฉะนั้นฝากเตือนนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำและริมทางน้ำที่จันทบุรีนะครับหลายท่านเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ค่ะ
1: ฝนไม่หยุดตกเลยตั้งแต่เมื่อคืน
0: อันนี้ท่าอิฐนนทบุรี
1: บางคนบอกเตือนแล้วแต่มีคนไม่เชื่อหรือเปล่า
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมสดวันนิวส์ของเราทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เราอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านอยู่นะบางท่านเนี่ยบอกว่าฝนตกแบบนี้ต้องรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจด้วยอย่าชะล่าใจบางท่านบอกโอ้โหดูภาพที่เรานำเสนอแล้วเอาเรื่องคุณผู้ชมอีกท่านบอกเอาอยู่เอาอยู่ไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาออกมาให้คำยืนยันว่ายังเอาอยู่แต่ว่าสภาพนะตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะเราสลับไปดูที่สระบุรีกันต่อฝนตกหนักกลางดึกมวลน้ำจากพื้นที่สูงไหลหลากท่วมชุมชนที่มวกเหล็กนะคะทำให้หลายจุดถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของกันค่ะ
2: ขณะนี้หมู่13สะพานไม่สามารถข้ามได้นะคะน้ำท่วมหนักสัตว์ไปมากแล้วเราก็ติดอยู่ตรงนี้มันออกไม่ได้อะทำยังไงตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เลยอะน้ำมันมาแรงมาก
0: นะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าสะพานมันไปไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่คือเที่ยงคืน20นาทีที่ผ่านมาวัดท่าเสาหมู่13ของอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะฝนตกหนักแล้วมีน้ำป่าหลากลงมาท่วมสะพานน้ำไหลแรงแบบนี้เลยชาวบ้านที่เขาจำเป็นต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งต้องหยุดรอนะคะเพราะกลัวจะเกิดอันตรายรถก็ผ่านไม่ได้เหมือนกันบ้านเรือนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำก็ได้รับผลกระทบนี่น้ำเข้าบ้านแล้วนะคะฝนเนี่ยมันตกต่อเนื่องจริงๆอีกจุดเป็นที่พักริมแม่น้ำใกล้น้ำตกแก่งหรูอำเภอมวกเหล็กน้ำป่าหลากเป็นระลอกที่3แล้วหลังฝนตกหลายชั่วโมงกระแสน้ำไหลแรงต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีมวลน้ำจากพื้นที่สูงหลากเข้าบ้านเรือนหลายจุดที่มวกเหล็กลำพญากลางหนองย่างเสือและซับสนุนของอำเภอมวกเหล็กหลังฝนตกหนักตั้งแต่3ทุ่มฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตี 3:20 นาทีน้ำเริ่มลดลงถนนกลับมาใช้การได้แล้วจะเหลือจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำยังขังอยู่โดยเช้าวันนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องในพื้นที่นะคะทำให้ถนนหน้าพระลานบ้านครัวตำบลเขาวงของอำเภอพระพุทธบาทมีน้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรหลายจุดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ใช้เส้นทางลดความเร็วนะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะท่านที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะ
1: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องน้ำท่วมฟ้าฝนเรามีมาเตือนกันต่อแน่นอนจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลยนะครับแต่ว่าสลับมาดู

0: เรื่องน่ายินดีเช้าวันนี้หน่อยนะครับเมื่อทีมเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งนะครับคว้าเหรียญทองประเภททีมชุดป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและนี่ถือว่าเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทีมชาติไทยแล้วครับ
1: แอร์คาริเอร์เทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาริเอร์เทควีและเทคเอส
0: คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ทีมเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองประเภททีมชุดได้สำเร็จนะครับหลังจากลงสนามแข่งขันในชุดสีแดงเมื่อสักครู่นี้เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป2-0ทีมในรอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะครับโดยทีม A ของไทยประกอบไปด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะไปได้2เซตรวดครับ 15-13 และ 15-5ส่วนทีม B ครับแก้วใจพุ่มสว่างแก้วอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดก็เอาชนะเกาหลีใต้ไปได้2-0เซตครับ15-7และ15-6นะครับทำให้ทีมเซปักตะกร้อหญิงไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่7และนี่เป็นการคว้าแชมป์5สมัยติดต่อกันนะครับมาสรุปตารางเหรียญรางวัลมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026จนถึง10โมงเช้าวันนี้นะครับอันดับ1ยังคงเป็นจีนนะครับโกยเหรียญทองอย่างต่อเนื่อง82เหรียญทองแล้วตอนนี้ตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับ21เหรียญทองเกาหลีใต้ครับ11เหรียญทองคาซัคสถาน8เหรียญทองส่วนอันดับ5อันดับ6อันดับ7สูสีมากนะครับ6เหรียญทองเท่ากันแต่ว่าไทยเราเนี่ยเหรียญเงินน้อยกว่าอุซเบกิสถานทำให้อยู่อันดับ7นะครับ6ทอง4เงินและ7เหรียญทองแดงครับ
2: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
3: ตอนนี้11โมงกับอีก7นาทีนะคะเราจะตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยโดยเฉพาะที่ปากช่องนครราชสีมานาทีระทึกตามลูกศรที่เราขึ้นไว้คือเด็กน้อยค่ะที่เจ้าหน้าที่ต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยพร้อมกับผู้สูงอายุหลังติดอยู่ในบ้านริมคลองพื้นที่ปากช่องนครราชสีมานะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
4: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: แอร์ไมเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเฮนรี่เฟิร์สเตทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
8: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
9: แบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
11: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
10: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
14: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
15: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
16: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
17: เขา

0: บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
1: ลูกใหม่ปะเนี่ย
2: เหมือนเดิม
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
5: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับธนริศโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
6: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
7: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
8: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมาก
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
10: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
4: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิฟต์โทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
12: Like the Sun 300 milliliters Be your original Like the Sun Original Number 1 Brand Thailand 300 milliliters
13: Like the Sun อร่อยคุ้มค่า
14: It's real
15: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
16: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
15: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
16: ก้องพบ
17: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
16: คืนนี
17: ้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
18: Marshmallow ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
19: ์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
20: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
19: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกกลับมาช่วงนี้นะครับมีทั้งคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีคำเตือนจากกรมอุตุที่กลายเป็นดราม่าเมื่อคืนนี้นะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับเมื่อคืนนี้ก็ระทึกที่ปากช่องเหมือนกันที่โคราชนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องฝ่ากระแสน้ำไปช่วยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงติดอยู่ในบ้านริมคลองออกมาแบบทุลักทุเลครับร้องจ้าเลยนะฮะ
22: ฝันนะเนาะลูกเนาะ
20: วินาทีที่เจ้าหน้าที่อบต.พญาเย็นที่ปากช่องโคราชครับฝ่ากระแสน้ำเห็นไหมน้ำข้างล่างก็ไหลเชี่ยว
1: ข้าไปช่วยเด็กผู้สูง

0: วัยผู้หญิงติดอยู่ในบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านพักริมคลองบริเวณคุ้มป่ามะม่วงหมู่14บ้านหนองแดงที่พญาเย็นกลางดึกที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยส่วนล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ครับยังมีฝนตกในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ริมลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ให้เฝ้าระวังระดับน้ำนะครับยกสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนบริเวณสะพานบ้านหมูสีก็พบมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมผิวการจราจรจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้นอกจากนี้ครับยังมีมวลน้ำจากบริเวณวัดหลังเหวไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องและเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองอุบากันและถนนครุสามัคคีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามสถานการณ์และเตรียมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดแจ้งเตือนวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะตามที่เราขึ้นหน้าจอไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปจนถึงภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้มีดราม่าช่วงกลางดึกดอกจันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลายคนบอกกระชั้นชิดไปหรือไม
0: ่ครับ
1: มาแจ้งเนี่ยบอกว่าอาจจะเกิดนะช่วง01:00 ถึง 04:00 วันนี
0: ้คร
1: อบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งดูคอมเมนต์ค่ะประกาศ01:00กว่าจะรั่วเลยแหละนะคะชาวบ้านบางส่วนก็บอกมันช้าไปไหมคะมันไม่ทันนะคะคือถ้าเกิดเหตุรุนแรงจริงๆเนี่ยชาวบ้านบอกเขาเอาไม่อยู่นะอพยพคนเอ่ยขนย้ายทรัพย์สินเอ่ยการเตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่านี้นะคะหรือว่าอันนี้ด้วยความเคารพนะคะอย่างเข้าไปในเพจกรมอุตุเนี่ยยังปักหมุดการแจ้งเตือนของ 2-3 วันที่แล้วอยู่เลย
0: คือจะท่วม 01:00 ถึง 04:00 แต่ประกาศตอน 01:00มันช้าไป
1: มันมาแล้วอะค่ะตอนที่เตือนมันเกิดแล้วอะค่ะ
0: ทีนี้มาดูนักวิชาการหน่อยนะครับอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภครับนักวิชาการด้านภัยพิบัติก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังประเมินไม่ได้นะว่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงแค่ไหนหรือว่าพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบเพราะฝนกระจายตัวเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ภาคตอนออกและครึ่งหนึ่งของภาคกลางโดยหากมีปัจจัยเสริมทั้งการระบายน้ำไม่ทันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือน้ำป่าหลากจากภูเขาก็อาจทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้แต่อาจารย์ย้ำว่ายังไม่เหมือนกับปี54และฝนที่ตกหนักในอยุธยาเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่อาจารย์โพสต์แบบนี้นะฮะบอกว่าแต่สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยใช้คำว่ายังเดาไม่ได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังประมาทไม่ได้เลยนะครับนักวิชาการอีกท่านนึงครับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์จากศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมอรังสิตก็ประเมินเหมือนกันตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนครับอันนี้พูดเหมือนกันเลยฮะภาคกลางภาคตะวันออกเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่วนการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขีดเส้นใต้เพิ่มอีกนะฮะจะกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่ไหนยุทธยาอีกแล้วอยุธยาโดนอีกแล้วแต่อะยังไม่เท่าปี54แต่อาจารย์แนะนำให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับสถานการณ์หลังจากนี้
1: ค่ะก็คือมวลน้ำเหนือที่หลากลงมายังไงไม่เท่าปี54น้อยกว่าประมาณ 40% แต่ว่าประมาทไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ใช่แค่น้ำเหนือมันมีน้ำฝนนี่แหละถ
0: ้
1: าเจอตกแช่แบบปีที่แล้วซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าจะไปตกภาคไหนจังหวัดไหนนี่คือสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องระวังก็ให้กำลังใจทั้งกรมอุตุแล้วก็ทุกภาคส่วนด้วยนะคะในการแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะสลับอารมณ์มากันที่ปปช.นะคะได้มีการปรับการประเมิน ITA ปี2569จะเน้นจากการวัดประสบการณ์จริงและเปิดทางให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: สำนักงานปปช.เดินหน้าปรับแนวทางการประเมิน ITA ประจำปี2569ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 8,319 แห่งโดยปีนี้ปปช.ปรับเกณฑ์ ITA เน้นวัดประสบการณ์จริงจากบุคลากรภายในและประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อหน่วยงานเพื่อสะท้อนภาพการทำงานและปัญหาทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นจริงมากที่สุด
3: เรามีความจำเป็นที่เราจะต้องได้รับเสียงสะท้อนจากผู้มาติดต่อราชการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้การพัฒนาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหรือการดำเนินการต่างๆมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของราชการค่ะคิดว่าพวกเราทุกคนนะคะล้วนแต่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการที่เราเข้าไปติดต่อราชการอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ มากเพียงพอในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องของการดำเนินงานการจัดเก็บนะคะก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะคะเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสค่ะ
1: คุณผู้ชมคะรอบวันวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะจะได้เจอกับน้องแก้มวิชญานีค่ะที่จะมาพร้อมกับการประกวด Thailand's Chosen One 2026เฟ้นหาเพียงหนึ่งเดียวสู่เวที Eurovision Song Contest Asia นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันส่วนช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่แล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะยังเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อๆแม่ๆที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวงทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่าอย่าไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
1: จริงไหมคะพ่อแม่แม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
4: สับสนมึนงงไม่ออกหาของไม่เจอเน็บชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
1: เป็นทุกอย่าง
4: ต้องแงะขึ้นมาพอจะเดินเข้าครัวเอ๊หยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับซึ่งวิตามิน B ที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการวิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
1: ่
4: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
1: วิตามิน B หายกินไม่
4: ผลไม้หลากสีตับเครื่องในม
1: ี
4: ว
1: ิ
4: ตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
1: ทำไงอะคะ
4: หรือว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบยุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
1: ก็ประมาณ200กินไม่ไหว
4: ต่อตัวนะ
1: ต่อตัวค่ะ
4: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
1: ทานข้าวขาว
4: เพราะนั้นมันเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
1: ใส่ไปด้วย
4: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
1: น
4: ี่
1: ไงเขา75ปีแล้ว
4: ปีนี้อยู่คนไทยเป็นปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
1: ั้
4: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
1: ้ค่ะ
4: รายการนี้
1: ต้องจัดโปรโมชั่น
4: โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับ
1: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
4: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ
1: ่เท่าไหร่คะ
4: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมแถมอีก1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้อีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
1: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
4: พันอัพ
1: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาน์ดาวน์ลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
4: จ่ายไม่ถึงพันเราได้210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
1: ต้องรีบค่ะ
4: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการนี้คุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟ รีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคนที่มึนงงหลงลืมกับซนอ่อนละอ่อนเพียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชา
1: หลายคนนะ
4: คร
1: ับ
4: เอาวิตามินบีรวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำนำข้าวที่ผมแต่งมาเป็นตำราเลยอันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำนำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1ส่วนแล้วก็เติมวิตามินบี8ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้ววิตามินบี8ตัวนะครับสูตรเนี้ยเราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกมาด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได
1: ้ภาษาไทยนะคะ
4: แล้วก็มีตัว N encapsulate ด้วยนะครับมี PSRB แล้วนี่ครับข้อมูลด้านหลังเนี่ยบอกข้อมูลนะครับที่สามารถเคลมได้เลยว่าวิตามิน B ยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมอง
1: เนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะคะ
4: มึนงงหลงลืมเนี่ยแหละครับแล้ววิตามิน B ส่วนช่วยในการทำงานตาปกติของผิวหนังการมองเห็นเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็กวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับรวมทั้งการทำงานตามปกติของระบบเมตาบอลิซึมเพื่อภูมิคุ้มกันต่างๆพวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะนั้นเราใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำนำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำนำข้าวเม็ดใสๆ
1: ใช่ค่ะ
4: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้เพราะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
4: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
4: เราใส่ในซอฟต์เจลทันง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
4: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่ถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ02-817-9925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999 บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
4: แต่จำนวนจำกัดน
1: ะ
4: ชุดนี้นะครับจ่ายไม่ 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199 บาทลดให้มี200ได้เนี่ยครับถุงใหญ่ๆ
1: ใช
4: ่แล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้02-817-9925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้างอย่าง
4: ท่
1: าน
4: นี้เป็นคุณแม่ท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกให้มาม่าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
4: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์มาม่าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้มาม่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
4: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
4: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดเอาคุณป๋อ
4: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ
1: ้
4: น
1: ห้ามแล้วแต่
4: พอมาม่า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
4: กิจกรรมแอดเวนเจอร์มาม่าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: แล้วลูกหลานนะชื่นใจนะคุณต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
4: ท
1: ุ
4: กวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่าต้องเพิ่มแล้วก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทําให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สําคัญคือเห็นมั้ยให้มาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุก
4: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแล้วผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชา หาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
4: เคยเป็นไหม
1: เดิมก็เป็น
4: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถล
1: ื
4: มก
1: ุ
4: ญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
4: คิดไม่ออกคิดช้าหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอ
1: ค
4: ทิวิตี้ต่างๆเราต
1: ้
4: องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
4: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบวกวิตามินอีก8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
4: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนี่ครับรีบโทรเบอร์028179925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะมาถึงปั๊บเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าวันจันทร์แล้วนะคะที่เราจะได้ดูซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลนั่นก็คือคลึงค่ะเรื่องนี้นะเขามีศาสตร์ของการนวดนี่มือต้องมาเห็นไหมล่ะ
3: กดจุดกดจุด
4: พูดไปครับพูดไปครับพูดไปคร
2: ับ ได้เลย
5: พูดไป
2: สบายมากดีเน
3: ี่
2: ย
3: พูดด้วยพูดด้วยระวังนะระวังนะ
2: คุณไปเรียนมาหรือเปล่า
3: คลึงเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ได้กดเฉย
2: ๆใช่เพราะเขามีศาสตร์เร้นลับจ้ะคือเรื่องนี้นะคุณผู้ชมค่ะแต่มันจะมีอยู่เรื่องนึงก็คือพอมันมีเรื่องของการนวดการจับการกดจุดปั๊บเทศไมลอนจ้ะพระเอกของเราเขาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้เลยเอาไม่ได้เพราะอะไรไปดูพร้อมกันค่ะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงยา
7: คลึงเป็นซีรีส์ที่ถูกแต่งขึ้นว่านางเอกจะต้องใช้อวิชานวดค่ะนำมาเป็นอาวุธในการทวงคืนความยุติธรรมแต่เรื่องจริงที่ไม่ได้แต่งเติมใดๆเข้าไปก็คือเทศไมรอนพระเอกของเรื่องเขาบ้าจี้มาก
8: ผมบ้าจี้นะผมบ้าจี้
7: เพราะว่าไม่สนิทกับการนวดเอาซะเลยค่ะคุณผู้ชม
8: ผมเป็นคนบ้าจี้ครับแล้วผมก็ไม่เคยนวดไม่เคยใครนวดผมจริงๆแบบจริงจังไม่เคยเข้าร้านนวดไม่เคยอะไรเลยเพราะผมบ้าจี้ผมจักกะจี
9: ้ใช่เป็นคนจักกะจี้ตลอดเวลาชักก็รำคาญมันเหมือนกันนะแบบคือหนูก็พยายามจะทำหน้าที่ของหนูอ่ะเนี่ยปะหนูก็มีหน้าที่ของหนูก็อยู่นิ่งๆได้ไหมแต่ก็โอ้ my god ทิกเล็กเทนกูทำงานอยู่ไม่ได้เล่นเลยแล้วก็โอ้ยตัวนี้ไม่ได้
10: เราต้องเข้าไป
8: ไอ้เนี่ยจักกะจี้หายโอเคครับมาเอาหนักๆนะครับครู
9: จริงๆเนี่ยจะยากครับ
10: คืออ่ะมาทางม่วงๆเขาจะได้ไม่จักกะจี๋แต่ว่าลีลาต้องเหมือนเดิมนะเราไม่อยากพี่ดีพี่ดันเขาจักกะจี๋เขา
8: ผมบ้าจี้ผมบอกชาวว่าถ้าอยู่ต้องนวดไอ้นะอยู่ต้องแบบต้องมือหนักๆจริงๆเพราะว่าไอ้จะหัวเราะแน่ๆ
11: แล้วเราก่อนแล้ว
8: หนักๆนะชาว
11: ตอนแก้ก็แก้หนักๆ
8: ใช่ไหม
12: แต่ชาเลตเป็นคนที่แรงมือน้อยมาก
8: ชาเลตเป็นคนที่แบบว่าไม่มีแรงมือเลย เราสีนะเขาเครียดมากนะมืออย่างเงี้ยไม่มีอย่างเงี้ยแต่ถึงขั้นว่าแบบตอน close up มือเขาอะเขาต้องมีคนแบบช่วยบิวอะบีบหนักกว่านี้หนักกว่าน
13: ี้เสร็จปุ๊บไปถูไม่ได้สักนิดนึงถูไม่ได้สักนิดนึงแล้วจึงค่อยเริ่มพูดว่า
9: ถ้าจับเลยแต่บางทีมันก็ต้องมีจังหวะโอ้ยทนหน่อย
10: ปั๊มปั๊มปั๊ม
11: ทำนะขอชนนะคุณมือผมเหรอ
2: ถ้าก่อสุดท้ายจริงนะรอดูในคลึงจ้ะ
14: ครับ
2: ตอนแรกเลยนะทุกคนจดเวลาไว้จ้ะวันจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ดูได้ทางแอปวันดีนี่มี8ตอนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะ
14: ครับ
2: รับรองสนุกจ้ะเรื่องนี
14: ้นะ
2: อ่ะอีกหนึ่งแขกรับเชิญวันนี้ของเราโอ้โหคือวันนี้ต้องคุยจริงๆเพราะว่าใช้คำว่าศิลปินมากความสามารถได้เลยอ่ะเพราะทุกครั้งที่ฟังเธอร้องเพลงนะเดียเหมือนโดนสะกดไปตลอดจริงๆคุณผู้ชม
3: ใช่ไหมนี่คือไฟเราแตกไป2ดวงแค่เดินเข้ามายังไม่ทันร้องอ
2: ่
3: ะ
2: แค่พลังเสียง
9: สวัสดี
3: เพ่งเลย
2: เออจริงได้ยินเสียงแล้วนี่ล่าสุดเขากำลังจะไปแข่งขันเวทีนึงซึ่งเราต้องให้กำลังใจคนไทยด้วยกันนี่แหละ Thailand Chosen One 2026แก้มวิทยานีจ้า
15: สวัสดีค่ะ
9: สว
15: ั
9: สดีค่ะ
3: เฮ้ยโอ้โหแตกดวงแล้วเนี่ย
16: อันนั้นเสียงพี่เดียนะ
2: เธอทำฉันทำมาเธอทำเสียงแก้มจ๋าพูดถึงเวทีนี้ให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าจริงๆเวทีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้ว
16: นานมากทางยุโรปค
2: ่ะ
16: เป็นรายการหลักมาจาก Eurovision เขาเป็นแบบเก่าแก่มาก70-80ปีอ่ะคุณพี่ตั้งแต่รุ่นอ่ะ แอบบ้าก็เคยเข้าประกวดเวทีนี้ซิลินดิออน
2: ซิลินดิออนนี่ชนะจากที่นี่เลย
16: คือเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วเพราะเวทีนี้ต้องเอาคนที่เป็นศิลปินอยู่แล้วมาแข่งเป็นตัวแทนประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเริ่มจากแข่งในประเทศก่อนเพื่อหาศิลปินที่จะเป็นตัวแทนประเทศเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาจัดฝั่งเอเชียเป็นยูโรวิชั่นเอเชียแล้วเราเนี่ยก็ประเทศเราเป็นเจ้าภาพปีนี้ค
2: ่ะ
16: ก็ต้องหาตัวแทนแต่ละประเทศก่อนแก้มก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน
3: ของไทยก่อน
16: ของไทยก่อนใช่ค่ะของไทยก่อน
2: ก็คือ Thailand Chosen One นี่แหละ
16: เข้าร่วมใช
2: ่ทีนี้เรารู้อย่างว่า10นี่คือ
16: ทราบกันหมดแล้วไปจับฉลากกันข้างหน้าเลยโอ้ยลุ้นมากแล้วเขาเรียงตามอะไรรู้ไหม
2: อะไร
16: ตอนจับฉลากอ่ะตามตัวอักษรเราชื่อคนแรกเลยจับคนแรก
3: กอไก
16: ่กอไก
2: ่เล่นหรอ
16: ใช่จ้าแกม
3: เป็นยังไง
16: ได้เบอร์9ค่ะ
12: ได้สวย
16: ตอนแรกใจหายยายตาอู่บอก1ไปเลยพี่1ไปเลยตาอู่ก็คืออะไรลูกไม่อย่าทำอย่างนี้กับพี่ลูกพี่อยู่มานานให้พี่อยู่ในจุดที่พี่โอเคมาจับได้เบอร์9สบายโล่งอย่างนี
2: ้แล้วเลขสวยเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นเลขที่ชอบไหม
16: ชอบมาก
2: นำโชคไหม
16: นำโชคอยู่แล้ว
2: เพราะ
16: เลขอะไรก็นำ
2: เพราะเราคือคนไทยเชื่อเรื่อง
16: มูคนไทยเชื่อทุกอย่างคนไทยแบบเชื่อได้หมด
2: ค่ะ
16: เข้าง่ายมากคนไทยแบบอะไรอินแบบแต่ยิ่งตอนนี้คือคนไทยน่าภาคภูมิใจมากนะคะ
2: จริง
16: เป็นคนไทยมันเลิศ
2: จริงมาจากภูเก็ตมันเลิศ
16: ไม่เลิศทุกจังหวัดที่จริงต้องบอกว่าเลิศทุกจังหวัดคนไทยเก่งหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยทุกคนเก่งมากค่ะแต่ด้วยความที่ภูเก็ตเราเป็นเกาะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอาจจะ speaking a lot
2: ไปทางการท่องเที่ยวแล้วด้วยนะคะตอนนี้แต่ว่าเวทีนี้เห็นบอกว่าเขาจะต้องเป็นเพลงที่แบบใหม่เลย
16: ใช่เป็นซิงเกิลใหม่ของทุกศิลปินค่ะ
2: ทุกคนแต่งใหม่หมดเลยหรอ
16: ใช่ค่ะทุกคนแต่งใหม่หมดเลยค่ะเพื่ออะไรกันจริงๆก็คือเป็นเหมือนกับได้มาโชว์ศักยภาพแล้วก็เพลงซิงเกิลใหม่ของแต่ละคนกันค่ะ
2: อ
16: ันนี้เป็นเหมือนมันเป็นคอนเทนต์ของรายการนี้เลยคือมันจะแตกต่างจากการเข้าร่วมอย่างอื่นนะคะอันนี้ศิลปินต้องมาร่วมกันเองแต่ว่าแต่ละคนอยากโชว์อะไร10สไตล์เลยของบ้านเราก็10ศิลป์10จริงๆมากกว่า10คนนะเพราะทีมนึงมีได้มากกว่า6คนแล้วแต่เลย6คนห้ามเกิน6คนพูดผิด
3: ต่อ1ทีม
16: ต่อ1ทีมฉันคนเดียว
3: ทีมแก้มคือ1คน
2: ทีมแก้มเป็นทีมได
16: ้
2: เหรอ
16: แต่เรามีคนขึ้นเวทีด้วย
12: สามารถมีเกสได้เหรอจ๊ะ
16: ใช่ค่ะ
12: ว้าว
16: เพราะว่าตาอู่ก็ไปร่วมกับน้องมางฝั่งบ้านพี่โดมใช่เพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะเป็นทีมนึง
2: อ๋ออย่างนี้แสดงว่าศิลปินแต่ละคนนะเขาก็สามารถคิดกิมมิกค
16: ิ
2: ดอะไรในการโชว์ของตัวเองได้เลย
16: ใช่มันเลยสนุกคุณพี่แล้วแต่ใครอยากทำอะไรทำมันไม่ได้มีแค่สายร้องอย่างเดียวมันมีหลากหลายสไตล์มากมีเรโทรสเปกอย่างเงี้ยน้องก้าวแล้วก็เรโทรใช
3: ่ร็อกมาเลย
16: ร็อกมาเลย
2: ต่างหมดเลยเนาะ
16: ใช่มีน้องแบบโมนิก้ามีน้องมีน้องทิกเกอร์ลูกพี่นิโคกับน้องทาราเขาจะแล้วแต่วงต่างเขาจะจับคู่กันได้ด้วยเนี่ย
3: นี่
16: ค่ะ
3: คือหลากหลายหมด
16: หลากหลายเราได้ดูโชว์คุณพ
2: ี่
16: อย่างเบอร์สิบเนี่ยเขาเป็นคุณพี่หน้ากากป
3: ้
16: าป่าสุดหล่อเขาไม่เปิดตัวเขาไปเปิดบนเวที
2: จริงป้า
16: จริงเนี่ย
12: หนูจะ
16: บอกมันเป็นความเก๋
2: แล้วหนูรู้ไหม
16: หนู
2: ก็บอกเลยสิ
16: หนูเดาได้แต่หนูเดาได้หนูดูออก
3: เนาะว่าเขาเป็นใครเหรอ
16: โอ้ยการเห่าของเขามันชัดมากไม่เวลาเขาพูดเราเขาไม่พูดออกเสียง
3: อ๋อตอนนี้นะ
16: เขาเห่ากับเรา
12: เนี่ย
2: ป้า
16: ใช่เราสื่อสารกับสัตว์ได้
2: เฮ้ย
16: จริง
2: ๆเฮ้ย
16: เราเลี้ยงแมว
12: เดี๋ยวมาดูว่าใช่ไหมนะแล้วในภาพที่ขึ้นทั้งหมดนั้นน่ะแก้มกลัวใครที่สุดจ๊ะ
16: แก้มกลัวตัวเองนะคะแก้มว่าแก้มต้องมีสติอันนี้แก้มไม่กลัวแก้มไม่ห่วงแก้มไม่สนคนอื่น
12: แข่งขันไม่เป็นไร
16: ใช่คือเราอ่ะจะบอกว่าการที่เราจะได้ทำโชว์เนี่ยแก้มเป็นคนที่ตั้งใจเวลาทำอ่ะแก้มตั้งใจมากเพราะฉะนั้นแก้มจะเป็นคนตื่นเต้นการรวบรวมสติของตัวเองนี่แหละสำคัญสุดแก้มไม่สามารถโฟกัสใครได้
3: โฟกัสตัวเอง
16: ถูกต้อง
12: แข่งกับตัวเอง
2: ใช่
16: ทีนี้ตัวเองเนี่ยให้มันดีก่อน
2: ให้มันดีก่อนนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกไปว่าทุกคนนะเขาจะมีโชว์มีกิมมิกมีเพลงใหม่ของตัวเองเพลงใหม่ของแก้มอ่ะมันจะเป็นสไตล์ไหนแก้มบอกได้ไหม
16: เพลงใหม่ของแก้มชื่อเพลงว่าวิชยานีค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นแก้มมาก
2: ๆที่มาอย่าง
16: เห็นไหมไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะต้องมีเพลงชื่อตัวเองแต่คนแต่งคุณโอมค็อกเทลเขาเลือกให้เลยว่าต้องชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของแก้มเรื่องนี้เพลงนี้แต่งมาจากสิ่งที่แก้มเติบโตมาผ่านมาในชีวิต
2: ค่ะ
16: แล้วมันเป็นสิ่งที่แก้มว่าไม่ใช่แค่แก้ม คนที่ได้ฟังก็จะเข้าใจการที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมาในเรื่องของการสู้เพื่อความฝันตัวเองการที่ทำทุกอย่างให้เต็มที่อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะผ่านมรสุมต่างๆไปได้ยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์อะค่ะ
3: แล้วมันจะเป็นสไตล์แบบโชว์พลังเสียงเหมือนเดิมไหมฮะหรือว่าม
16: ันก็ต้องมี
2: อยากฟังไหมสักนิดนึง
12: ได้ไหมล่ะ
16: ท่อนฮุกได้ไหม
2: เออได้ได้ได
12: ้เอา
16: ได้ที่เซิร์ฟ
2: นี่เพลงเขาเออ
16: ประโยคเดียว
3: แก้มบอกได้ทีมงานบอกไม่ได้ตกลงเราได้ไหมฮะวันนี้
2: เขาบอกเพลงของเขาย
16: ังไม่ได
2: ้เออ
16: ชอบมากยังไม่ได
2: ้แล้วแม่ทุกคนที่ยังไม่อยากร้องยังไงบอกเฮ้ยเก็บไว้ขอเก็บไว้สักนิดนึงขอวันจริง
16: ชอบ
2: เม
16: ื่อ
2: ก
16: ี
2: ้ไม่แล้วเมื่อกี้คนดูทางบ้านอย่างนี้แล้วนะ
16: ไปฟังในทีเซอร์มีให้ฟัง
2: ใช่
16: มีให้ฟังค่ะทีเซอร์ปล่อยไปแล้วด้วยค่ะ
2: ใช่แล้ววิธีการโหวตเราอยากแบบถ้าเราอยากจะโหวตแก้มฟังเสร็จปั๊บทุกคนชอบยังไงดี
16: ก็คือหน้าจอเขาจะขึ้นเป็น QR code
2: ค่ะ
16: ทุกคนสามารถสแกนนะคะผ่านเปิดกล้องตัวเองแล้วสแกนผ่านโทรทัศน์หรือดูทางโซเชียลเนี่ยค่ะเรามี
12: ที่
16: ขึ้นด้วยทางโซเชียลก็ได้หรือทาง
3: นี่
16: ใช่แล้วมันจะมีเว็บไซต์ของเขาด้วยแต่สแกนเข้าไปก็โหวตได้เลยค่ะคือโหวตฟรีก่อนนะคะ8 point
3: แล้วถ้าอยากโหวตเพิ่มก็ต้องเสียเงินนี้
16: เขาต้องจ่ายเงินค่ะ
2: ใช่
16: นะคะใช่นี่เขามีซื้อพงซื้อเพิ่มอะไรดิฉันก็ว่ามันแอบยากเหมือนกัน
2: เออแต่เข้าไปเรียนรู้ก่อน
16: เรียนรู้ก่อนนะทุกคนค่ะ
2: เข้าไปเรียนรู้ก่อนเพราะว่า
16: จะต้องมีตัวแทนประเทศกันนะคะ
2: จริง เราลุ้นเลยนะเชียร์ไปกำลังใจให้กับแก้มเพราะว่ารายการนี่คือวันอาทิตย์นี้แล้วว
16: ันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ
2: 27
16: กันยายนนี้นะคะทางช่อง3ค่ะ
2: ค่ะ
16: ก็สามารถดูได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะศิลปินทุกคนแก้มว่าทุกคนเต็มที่มากๆเพลงของแต่ละคนก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนเธอมีตั้ง10ทีมอ่ะ10สไตล์ให้ทุกคนได้ดูกันมันดูจอยๆม่วนๆแล้วชอบอันไหนก็โหวตไม่ยากมันเป็นชิลมันดูแบบศักยภาพของศิลปินไทยทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับพลังเพราะฉะนั้นวันนั้นติดตามกันด้วยนะคะสำหรับรายการนี้ Thailand's Chosen One ค่ะ for Eurovision Song for Asia ค่ะใช
2: ่นี่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเมื่อกี้แก้มบอกแล้วนะคุณผู้ชมว่าให้ดูได้ที่ไหนแล้วก็ทางจริงๆออนไลน์ก็ดูได
16: ้ออนไลน์ก็ดูได้ค่ะ
2: เออทาง YouTube ใช่มั้ยคะของรายการนี้เลย
16: เดี๋ยวเข้าไปดูได้ติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะ
2: อ่ะและช่วงเวลาการโหวตก็คือ 6:00 น. ถึง 20:00 น. เท่านั้น
16: เท่านั้นค่ะมีเวลาเท่านั้นมีโชว์พิเศษจากพี่เสกโลโซด้วย
3: ว้าว
16: เออเนี่ยดูศิลปิน10ทีมแล้วยังได้ดูพี่เสกอีกโอ้เ
3: ริ ่
16: มเนี่ยดูเหมือนคอนเสิร์ต
2: เออเพราะฉะนั้นเบิก9
16: นี่เบิก9แล้วจ้า
2: โอเควันนี้ขอบคุณแก้ม
16: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้น้องจริงๆคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปดูแล้วก็โหวตกันเยอะๆส่วนตอนนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: โดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: ฮะกลับมาเจอกันขอแสดงความเสียใจด้วย
4: จริงๆ
3: เป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้อนรับกลับมาสู่บ้านแฉนะคะ
2: ครับผม
3: จริงๆเธอก็ไปมาอังกฤษกรุงเทพอยู่เป็นเดือน
5: เป็นเดือนเลยใช่ไม่ได้อยู่หน้าจอ
3: แข็งแรงแล้ว
5: ค่อยๆค่ะ
3: เพราะว่ามันกระทันหันพอสมควรนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
2: ใจให้นะครับ
5: น
2: ะ
5: พ
3: ี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ติดตามอเมริกันก็อดคาร์เรนกันหรือเปล่า
2: ตั้งแต่เช้าเลยถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยเน
5: า
2: ะ
5: ติดตามแต่เมื่อวาน
2: ใช่ไหม
5: ลุ้นตั้งแต่
3: เมื่อวานนี้ถ้าสมมติคนในวงการบันเทิงนัดเทพอย่างเง
2: ี้
3: ยนัดเทพไปเชียร์เมื่อวานนี
2: ้อ๋อไปถึงที่นู่นเลย
3: คือนัดเทพอ่ะนางย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกาหมด
2: เลยไปแล้วหรอ
3: ไปหมดเลยทั้งเมียทั้งแม่นางเอาไปไว้ที่อเมริกาหมดเลยเพื่อที่จะให้ลูกนางได้เรียนที่อเมริกาน างก็เลยนัดเห็นไหมเราจะไม่เห็นนัดเทพหัสดินเล่นละครเลยเห็นไหมเพราะนางย้ายครอบครัวไปอยู่อเมริกาแล้วแล้วก็อีกคนนึงที่ไปเมื่อเช้าที่คนที่ไปเนี่ยประกอบไปด้วยคุณทอมเครือโสพลเน
2: ี่
3: ย
2: พี่ทอมไป
3: คุณทอมเครือโสพลคุณทอมเครือโสพลมีการโทรหานายกด้วยนะฮะว่าแบบเชียร์เนเน่หน่อยวันนี้คือจะลุ้นเนเน
2: ่อ
3: ีกคนนึงน้องกัน
2: น้องกันเดอะสตาร์ก็อยู่โรงงาน
3: น้องกัน
2: คือชงท่าไทยด้วยเชียร์อยู่
3: น้องกันเดอะสตาร์เนี่ยเผอิญไปมีงาน
2: ไปโชว์ที่นั่นพอดี
3: ไปโชว์ที่นั่น
2: จังหวะดีมาก
3: เลยไปเชียร์น้องเนเน
2: ่ครับผม
3: แล้วก็มีน้องเบลเบลปัน
2: อ๋อเบลปันดาก็อยู่นู่นเหรอ
3: ไม่ชีวิตนางอยู่นู่นมีผัวนางมีผัวอยู่นั่นอยู่แล้ว
2: อ๋อเบลไปย้ายไปนู่นเลย
3: นางย้ายไปนานแล้วนางไปมีผัวอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนางไปนางได้ผัวฝรั่งเนาะมโนเนาะ
6: ใช่ๆ
3: นางไปได้ผัวฝรั่งเนาะ
2: เบลปันดาที่ร้อง2เสียงใช่มั้ยตอนน
3: ั้
2: น
3: ใช่อ
2: เมริกันก็ไทยไอ้ไทยแลนด์ก็ไทยแลนด์
3: ก็ทะเลนั่นแหละ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: แต่วันนี้ถือว่าเป็นแชมป์อเมริกันก็อดทาเลนต์ปี
2: 2020
3: เนเน่รอยัลเด็กอายุ16ปีนะ
2: ครับ
3: จากภูเก็ตเรียกได้ว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนทั่วโลกจริงๆ
2: จริง
3: เน่ๆก็มีการยืนลุ้นรางวัล
2: ครับ
3: กับจีโน่จีโน่นี่คือเป็นหนุ่มดักมายากลแต่ไม่ใช่มายากลเกาหลีที่มอสเล่าให้มันฟังนะ
2: อ
3: ันนี้วันนี้เอมิทเล่าให้ในฟังในรายการข่าวสายการกันว่าพี่มอสอันนี้เป็นนักมายากลฝรั่ง
5: ค่ะ
3: นักมายากลฝรั่งเพราะมายากลมีของเกาหลีด้วย
2: ครับ
3: ถูกต้องไหมครับก็คือจีโน่เนี่ยเป็นหนุ่มมายากลฝรั่งประกาศว่าเน่เป็นแชมป์เจ้าตัวนี้สุดกองลงไปเลยนะครับก็ยกมือไหว้ร้องไห้เลยสุดเด็กอายุ16อ่ะเด็กอายุ16
2: สุดยอดอ่ะสุดยอดจริง16ปีนั้นทำได้ขนาด
3: ขนาดที่คุณพ่อเนี่ยอยู่ด้าน
2: ล่าง
3: ก็สุด
2: เหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกเลย
3: พ่อก็สุดสำหรับในโชว์รอบประกาศผลชิงชนะเลิศเนี่ยเน่ได้มีโอกาสขึ้นทำโชว์ร่วมกับลิงกินพาร์ค
2: ด้วยใช่สุดยอด
3: นะฮะ Emptiness Machineนะครับ The Emptiness Machine เนี่ยจากนั้นก็ถึงเวลาประกาศผลรอบท็อป5ปรากฏว่าเนเน่รอยัลสามารถเฉือนเอาชนะการแสดงเต้นที่จริงที่เราบอกเมื่อวานเนี่ยเต้นของหุ่นยนต์ใช่ไหมครับที่เป็นแบบเอาหุ่
2: นยนต์มาเต
3: ้
2: น
3: อ
2: ัน
3: นั้นของจีนใช่ไหมอ
2: ัน
3: นั้นของประเทศจีนนะครับสำหรับผู้ชนะรายการอเมริกันก็อดชาเลนจ์2026ผลในรอบสุดท้ายนั้นจะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
5: ใช่ค่ะหลังคว้าแชมป์นะคะมาได้เนเน่รอยัลนะคะเปิดใจว่า I'm very happy I'm very emotional right now I just want to say thank you to all of you guysfor supporting and loving me ค่ะฉันมีความสุขมากๆค่ะตอนนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยอารมณ์มากจริงๆค่ะฉันอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนและมอบความรักให้ฉันมาตลอดค่ะ
2: โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลนะครับมูลค่ารวมประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ33ล้านบาทนะครับที่ผู้ชนะเนี่ยก็สามารถจะเลือกรับในรูปแบบของเงินรายงวดซึ่งจะเป็นระยะยาวนะ40ปีนะครับผมแต่หากเลือกรับเป็นเงินก้อนนะครับปริมาณเงินที่ได้เนี่ยก็จะลดลงจะเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 9.9 ถึง 14.2 ล้านนะฮะก่อนหักภาษีณที่จ่ายนะครับสำหรับชาวต่างชาติอีกประเด็นนะครับที่ต้องแยกให้ชัดก็คือว่าการคว้าแชมป์ American Got Talent เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าผู้ชนะทุกคนจะได้รับสัญญากับค่ายเพลงระดับโลกสัญญาบริหารศิลปินหรือสัญญาออกอัลบั้มเป็นรางวัลอัตโนมัติครับ
3: ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือน้องได้ตุงบางนาที่ของ CP ที่เขาจ้าง
2: The Habitat Forestier ตรงนั้น
3: นั่นแหละ
2: ครับผม
3: เจ้าสัวธนินทร์น่ะเอาคอนโด
2: มอบคอนโดให้เลย
3: เจ้าสัวธนินทร์ให้คอนโดนิสาเขาบอกว่า
2: บางคนบอก35ล้านบางคนบอก16ล้านอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่
3: แต่ก็คือเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยเป็นรูปที่เจ้าสัวธนินทร์เนี่ยเอาคอนโด

0: โตมาให้น้องเขาเลยบอกว่าให้ไปสร้างครอบครัวนะคือน้องเขาไม่ได้มีบ้านอยู่ในกรุงเทพ
1: ถูก
0: เจ้าสัวและที่สำคัญคือเจ้าสัวมามอบเองนะ
1: ใช่
0: เจ้าสัวท่านนี้มามอบให้เอง
1: โครงการนั้นดีมากนะใกล้บ้านฉัน
0: เขาบอกว่าโครงการนั้นแพงด้วย
1: แพงด้วยฉันเคยไปดูก็ซื้อไม่ไหว
0: ใช่ไหม
2: แต่ดีใช่ไหม
0: เขาบอกว่าดีเลยเป็นโครงการที่มีแบบว่าโรงเรียน
1: คือจะเน้นแบบป่าจะเน้นป่าไว้เยอะธรรมชาติแล้วก็มีทั้งบ้านแบบหลักร้อยล้านมีคอนโดหลักสิบสิบล้านมีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในนะเกิดสามารถซื้อได้นะมีห้างสินค้าแล้วก็มีร้านลูกโต้งโชว์ชื่ออยู่นั้นด้วย
0: อ๋อถูกอ๋อมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนยายมิ้นวันนี้ยายมิ้นไทยละที่บอกพี่มดตรงนั้นมาแถวบ้านหนูเหมือนกัน
1: โครงการใหญ่มาก
0: เขาบอกเป็นโครงการใหญ่มากแล้วมันเป็นเหมือนเมืองเมือง
1: เป็นเมืองเมืองนึงเลย
0: เป็นเมืองเมืองพี่สามารถมีทั้งห้างทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ปกติ
1: ใช่แล้ว
0: เขาบอกโรงเรียนก็อยู่แถวๆน
1: ั้นโรงเรียนบริเวณนั้นเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: โรงเรียนชาติเยอะมาก
0: เขาบอกว่าถ้าสมมติใครอยู่แต่โอเคราคาเริ่มต้นอ่ะมันไม่มีหรอก 2-3 ล้านราคาเริ่มต้นมัน10กว่าล้าน
1: 10กว่าล้าน
0: แต่บางคนก็คาดคะเนว่าคอนโดที่น้องเนเน่ได้เนี่ยคือเจ้าสัวให้เองเนี่ยน่าจะเป็น30กว่าล้าน
1: น่าจะเป็นตัวท็อป
0: แต่บางกระแสเพราะว่ามัน2ห้องนอน2ห้องน้ำ
1: อ๋องั้น30น่าจะมี30น่าจะ30
0: 2ห้องนอน2ห้องน้ำใช่ไหม
1: ห้องนอนเดียวเชื่อไม่ดูมาประมาณ10กว่า
0: ก็ใช่ไง
1: ไม่ไหว
0: อันนี้คือ2ห้องนอน2ห้องน้ำ
1: โอ้ยงั้น30กว่าแน่แน
0: ่ไอ้พวก2ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนใหญ่มันก็จะต้องมีห้องรับแขกอะไรด้วยจะมีครัว
1: ถูกต้อง
0: ป่ะ
1: ถูกต้องงั้น30กว่า
0: แล้วเอาจริงเจ้าสัวให้เองอ่ะมันสบายตรงนี้คือเจ้าสัวธนินเนี่ยท่านเป็นคนมอบให้เองเลยจริง
1: ๆมากกว่ารางวัลชนะเลิศอีกนะ
0: ถูก
1: ราคา
0: คือแต่เจ้าสัวเนี่ยให้ก่อนไปแข่งขัน
1: อ่ะถูก
0: ให้เป็นกำลังใจก่อนไปแข่งขัน
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นคนที่อเมริกันคนอเมริกาก็คิดว่าเนเน่เนี่ยที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเพราะย้อนดูจากโพลก่อนการประกาศผลเพราะว่าเนเน่เนี่ยมีคะแนนนำคู่แข่งอย่างชัดเจนในทุกหัวข้อเลยนะคะเว็บไซต์หนึ่งของอเมริกาเนี่ยติดตามแล้วก็รายงานการแข่งขันรายการเรียลลิตี้ประกวดความสามารถของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเปิดให้ผู้อ่านร่วมโหวตหลังการแสดงรอบชิงชนะเลิศก่อนรวบรวมผลออกมาเป็น3โพลเนเน่ครองอันดับหนึ่ง3โพลเลย
1: ครับผม
0: โพลคำถามว่าใครควรจะชนะอเมริกันก็อตไทยแลนด์ AGT ซีซั่น21เน่เน่ได้ถึง
1: 64.93%
0: น่ะซึ่งในที่สุดน้องก็คว้าชัยชนะได้จริง
1: ๆใช่แล้วครับหลังจากน้องเน่เน่คว้าแชมป์นะครับผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบคุณยายแก้วนะครับซึ่งเป็นคุณยายของน้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณยายแก้วก็เล่าว่าดีใจมากที่สุดครับและที่ผ่านมาก็คิดว่าน้องเนี่ยทำดีมาตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าจะทำได้ดีมากถึงขนาดนี้นะครับไม่คิดว่าเด็กที่ขี้ร้องไห้นะตอนเด็กๆ เนี่ยวันนี้จะกลายเป็นคนที่มีคนรู้จักไปทั่วโลกครับคุณยายแก้วนะครับยังเล่าถึงอีกหนึ่งความผูกพันที่อาจจะเป็นต้นทางของพรสวรรค์ด้านศิลปะการแสดงของเนเน่นะครับโดยบอกว่าน้องเนเน่เนี่ยมีสายเลือดศิลปินมาจากคุณตาซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นนักร้องเพลงบอกและเมื่อได้ขึ้นร้องเพลงเนี่ยบอกเมื่อใดร้องเพลงบอกเมื่อใดนะครับก็จะทุ่มเทและมีความมุ่งมั่นกับการแสดงอย่างเต็มที่ครับลักษณะของคุณตาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับน้องเนเน่ครับซึ่งหลงไหลในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆและก็มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนทั้งการร้องเพลงแล้วก็การเล่นกีตาร์อย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวขึ้นไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกได้สำเร็จครับผม
0: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกตัวเองเผอิญโชคดีข่าวใส่ไข่
1: น้องมาใช่ไหม
0: มันได้สัมภาษณ์ในข่าวใส่ไข
1: ่ก่อนที่น้องไปรอบชิงใช่ไหม
0: คืออย่างที่เล่าในรายการตอนแรกเขาจะมาแฉแต่อย่างที่เล่าให้ฟังหลายๆครั้งแล้วพ่อเขาบอกว่าขอให้ซ้อมเต็มที่ไม่รับอะไรเลยขนาดตอนนั้นเราเสนอไป 2-3 ตัวนะเสนอแบบว่าม
1: า
0: สินค้าแบบมาคือจะน้องใช้มีเงินเยอะๆถูกต้องไหมล่ะก็เสนอผิดสินค้าไปพ่อเขาตอบชัดเจนเลยว่าอยากได้เงินนะแต่
1: ขอโฟกัสตรงนี้
0: ขอโฟกัสให้ลูกเขาซ้อมให้เต็มที่ถ้าสมมติลูกยังมัวแต่มาออกรายการอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่มีเวลาซ้อม
0: เพราะเขาต้องเดินทางภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพไงเขาบอกว่าแต่ถ้าสมมติวันนั้นสมมติต่อจากข่าวใส่ไข่แล้วเข้ามาเลยอย่างเงี้ยเข้ามาแต่ไปออกคิวเราก็ไม่มีไงตอนนั้น
2: ได
1: ้ได้มาก
0: ปรากฏว่าเขาเล่าให้มันฟังอย่างนี้พี่มดเมื่อก่อนอาชีพของเขาอะวันแรกเลยอะเขาไปเล่นที่ตลาดนาคา
1: ตลาดนาคาที่ภูเก็ต
0: ตลาดนาคาที่ภูเก็ต
1: ตั้งแต่เด็กๆเขาจะมีเวทีเปิดหมวกเล็กๆให้เด็กๆแสดงความสามารถ
0: คำว่าเด็กๆวันแรกมันกลายเป็นรายได้หลักของเด็กคนนี้นะเธอรู้ไหมวันแรกที่เขาไปเขาก็ได้ 3,000 แล้วนะ
1: หรอ
0: วันแรกที่เด็กคนนี้ไปเล่น
1: เขาเริ่มเล่นตอนอยู่เท่าไหร่
0: เจ็ดขวบแปดขวบ
1: เขาไปแล้วเริ่มเปิด
0: แล้วเขาไปแล้วตั้งแต่เด็กน้
1: อ
0: ยคือเขาอยู่ตลาดนาคาเนี่ยมานานเขาบอกเขาเริ่มเล่นตอนแรกถ้าสมมติเราสัมภาษณ์คนจะไปอ๋อเล่นวันแรกได้20 30บาทไม่ใช่เด็กคนนี้ได้หลักพันมาตลอด
1: คือฉายแววซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเด็ก
0: คือจนในที่สุดอ่ะ ฝรั่ง

0: ฝรั่งส่วนใหญ่อะที่เขาฝรั่งเขาจะชอบสะสมของกีตาร์แพงๆอะไรเงี้ยยกกีตาร์ให้นางหมดเลยนะกีตาร์ตัวที่นางเล่นเน
1: ี่ยโชว์ซอมบี้ก็นั่นเขาให้มา
0: เขาให้หมดคือฝรั่งแม้กระทั่งการประกวดอเมริกันก็ท้าเลนเนี่ย คือเราต้องยอมรับอย่างนึงคนที่ไปเที่ยวภูเก็ตส่วนใหญ่จะเป็นคนร่ำคนรวยถูกต้องไหมคนที่ไปเที่ยวภูเก็ตแต่ละคนเน
1: ี่ยเป็น
0: ฝรั่งรวยคนร่ำคนรวยงั้นเลยแล้วเธอคิดดูว่าเหมือนกับคนที่เขาไปเที่ยวภูเก็ตเขาก็จะไปเดินตลาดนาคาเราไม่รู้หรอกว่าคนไหนรวยคนไหนจนถูกต้องไหมเพราะทุกคนบีชอ่ะก็แต่งตัวปกติ
1: สบายไม่ได้โชว์ความร่ำรวยอะไรมาก
0: ปรากฏว่าคนคนนี้จอห์นเอรอนผู้ที่เป็นสะพานเชื่อมความฝันแล้วก็คอยสนับสนุนน้องอย่างทุกด้านย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยคุณพ่อของเนเน่เนี่ยเคยเล่าเรื่องราวความเป็นมาว่าแท้ที่จริงแล้วเนเน่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้สมัครแข่งขันลวงอเมริกันก็อตทาเลนต์ด้วยตัวเองนะคะ
1: แต่สมัครยังไงยังไม่รู้วิธีการเลยนะพวกหนึ่งนะใช่ไหมไม่ได้เป็นคนสมัครเอง
0: ก็คือคนที่มาเที่ยวภูเก็ตคนนี้จอห์นชื่ออะไรนะจอห์น
2: เอรอน
1: จอห์นเอรอน
0: คนนี้แหละจักมองว่าเป็นความฝันที่ไกลเกินตัวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะไปอเมริกันก็อตทาเลนต์
1: จากเด็กจนเกตอะนะจะไปได้ยังไง
0: คือเด็กที่เล่นเปิบเขาก็บอกว่าพี่รายได้หนูก็ไม่ได้น้อยนะคะนางตอบอย่างนี้ไห
1: ม
0: ก็คือแหละนางก็หาอะไรนะคือทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นางก็จะมาเล่นพ่อก็ปั้นอย่างที่พ่อพกปั้นของในโรงแรมอะรูปปั้นรูปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะพ่อไม่ใช่เป็นช่างปูนก็อย่างนี้บอกพ่อ
1: ศิลปิน
0: ตั้งแล้วพ่อก็จะเปิดเพลงตอนปั้นเด็กก็จะซึมซับแล้วเหมือนเด็กคนนี้ได้ทุนเรียนอินเตอร์ฟ
1: รีเลยจากความสามารถด้านกีตาร์นี่แหละ
0: ตัวกีตาร์เนี่ยแหละตอนแรกนางจะไปเรียนเขียนโปรแกรมปรากฏว่าไอ้ที่แบบเขียนโปรแกรมอะเต็
1: ม
0: ก็เหลือแต่อันเนี้ยเหลือแต่กีตาร
2: ์ดวงเนาะ
1: ดวงมันจะเป็นอย่างนี
0: ้แล้วที่มันเต็มเพราะอะไรไหมนางตื่นสายนางตื่นสายใช่ไหมถ้าสมมติรุ่นพวกเราเรียกว่าชมรมอะไรอย่างเงี้ยอังกฤษอะไรเงี้ยเข้ากลุ่มอะกลุ่มเนาะตอนแรกนางจะเขียนแบบว่าเหมือนไปเขียนแบบว่า
1: เขียนโปรแกรมอาชีพในอนาคตแล้ว
0: ในอนาคตปรากฏว่าตอนแรกนางก็เล่นกีตาร์ไม่เป็นอะเสร็จแล้วก็ไปเข้า
1: ชมรมกีตาร์
0: เขาบอกคุณนางบอกเด็กคนนี้บอกพี่มดดำวันที่หนูจับครั้งแรกหนูรู้เลยว่าหนูชอบ
1: จับปุ๊บคือใช่เลย
0: หนูชอบ
1: ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลย
0: หนูชอบตอนเป็นเด็กน้อยอะแล้วก็ปุ๊บไอ้พ็อกกีตาร์เนี้ยทำให้เด็กเนเน่เนี่ยได้เรียนอินเตอร์เธอคิดดูลูกเธอเรียนอินเตอร์กันอะปีนึงเท่าไหร
1: ่โหหลายแสนละ
2: เยอะ
0: เด็กคนที่ได้เรียนอินเตอร์เพราะฉันภาษาอังกฤษเขาก็เหมือนกับเตรียมตัวไว้เลย
1: มันเหมือนแบบทุกอย่างปูเส้นทางให้แล้วอะเนาะ
0: แต่ชีวิตเขาอะก็ไม่ได้สบายคือวันไหนถ้าเขาจะรายได้เขาคือไปอยู่ที่ตลาดนาคา
1: ต้องไปเล่นดนตรี
0: พ่อก็ปั้นเป็นศิลปินปั้นไปเรื่อยๆแต่ก็คือเนี่ยเขาก็อยู่ที่ตลาดนาคาอย่างเงี้ยมาตลอดนั่นแหละ
1: เล่นแต่คนเดียวจนเป็นวงอะ
0: จนวันนึงที่ตลาดนาคาเป็นจุดเปลี่ยนไอ้กีตาร์ที่เขาใช้ก็คือฝรั่งอะเหมือนคนอังกฤษใช่ไหมเวลาที่มีอาร์ตตามสตรีทตามท้องถนนเขาก็จะยืนมุงกันแล้วก็สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นยังไงอย่างนั้นแหละฝรั่งก็เริ่มเห็นความสามารถของเด็กคนนี
1: ้
0: บางคนก็บอกว่าเนี่ยให้กีตาร์บางคนก็สนับสนุนเงินสมัครคือฉันว่าฝรั่งเวลาให้ทีคกไม่ได้เหมือนคนไทยก็ให้ 500,000 นึงอยู่แล้ว
2: เขาให้ด้วยใจเนาะ
0: ถูกต้องไหมล่ะ
1: คือเขาฝรั่งเขาชอบศิลปะพวกนี้แล้วเขาสนับสนุนคนที่แบบมีความ
0: สามารถนี้เขาคงจะให้ 500,000 นึงเขาไม่ได้เหมือนคนไทยอ่ะใส่แบบว่า10
1: บาท 2,000
0: อะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาให้ที่อ่ะเป็นดอลละเป็นเงินบาทเด็กก็มีรายได้อย่างนี้มาจนวันหนึ่งชีวิตเด็กคนนี้เปลี่ยนไปจนมาเจอคนที่ชื่อจอนเนี่ย
1: จอนเนี่ย
0: จอนเนี่ยไปเจอที่ตลาดนาคาซึ่งจอนคนนี้เป็นแรงผลักดันครั้งใหญ่นะครับแม้ว่าการส่งใบสมัครในช่วงแรกจะไม่ได้รับการตอบรับกลับมานะฮะแต่จอนคนน
1: ี
0: ้ไม่ยอมแพ้เว้ย
2: จอนเป็นคนสมัครให้
1: สมัครให้ดูอยากให้หมด
0: ลุยช่วยประสานจอนนี่ก็คืออีกคนหนึ่งตอนที่เขาชนะแล้วจอนคนนี้ขึ้นไปบนเวทีด้วยตอนแรกเขาไม่ตอบรับกลับมานะหมายถึงที่อเมริกันก็ทันเขาไม่ได้ตอบรับกลับมานะจอนไม่ยอมแพ้เว้ยเขาลุยประสานงานทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายตอนแรกเลยไม่มีใครค่าเดินทางหมดคนที่ชื่อจอนน
1: ี่จอนจ่ายให
2: ้หมดเลยว้าวมาก
0: จอนเป็นคนออกเงินให้หมดนะก่อนที่การท่องเที่ยวจะมาซัพพอร์ตก่อนท่องเที่ยวมาซัพพอร์ต
2: คนนี้คือจอนนี่
0: ไง
1: จอน
2: โอ้จอนใจดีมาก
1: เนี่ยนี่คนนี้อุ้ยยังหนุ่มอยู่นะจอนอ่ะ
0: จอนยังหนุ่ม
1: โอ้ยังหนุ่ม
0: เด็กกว่าพวกเราเยอะเธออ
1: ันนี้คือนั่งจากภูเก็ตขึ้นมากรุงเทพแล้วเพื่อเตรียมที่ต่อ
2: โอ
1: ้
2: จอน
0: แล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยวันที่จอนลงทุนจอนคนนี้บินลงทุนข้ามโลกจากอเมริกามายังภูเก็ตจอนไปประสานงานที่อเมริกาปุ๊บได้ข่าว

0: เอาดีแล้วจอนบินจากอเมริกาเนี่ยกลับมาภูเก็ต
1: คือจริงๆโทรก็ได้แต่อยากมาด้วยตัวเอง
0: มาบอกข่าวดีด้วยตัวเองว่าเฮ้ยเส้นทางบนเวทีระดับโลกของเนี่ยมันกลายเป็นจริงแล้ว
1: นะฮะซึ่งความสำเร็จครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีชายชาวต่างชาติที่ชื่อจอนเนี่ยแหละครับผู้ที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มองเห็นศักยภาพในตัวของน้องเนเน่ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกันนะครับซึ่งจอนก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังสำคัญนะครับที่ได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จระดับโลกในครั้งนี้ครับผม
2: เอ้ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้ก็เป็นปีของหญิงไทยเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีของหญิงไทยที่เปล่งประกายและทรงพลังแบบสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬานะคะเวทีนางงามนะคะหรือว่าวงการดนตรีสาวไทยนะคะเราก็พิสูจน์ให้เห็นได้แล้วนะคะว่ามีความสามารถรอบด้านแล้วก็ก้าวไกลไปสร้างชื่อเสียงในระดับสากลได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะสายดนตรีนะคะแล้วก็ศิลปินอินเตอร์นะคะเปล่งประกายด้วยความสำเร็จระดับโลกของลิซ่านะคะมิลลิแล้วก็เนเน่รอยัลนะคะสายกีฬานะคะทั้งทัพนักกีฬานะคะมีวอลเลย์บอลนะคะหญิงไทยแล้วก็ที่ชนะคนไทยแล้วก็ชนะตัวเองด้วยคว้าตั๋วเข้าไปเล่นโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์
1: ด้วยอันดับหนึ่งของโลก
2: ใช่รวมไปถึงสายนางงามตัวแทนของประเทศไทยอย่างน้องโอปอสุชาตานะคะที่เพิ่งอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์ไปหมาดๆนะคะพร้อมกับตำนานมงแรกมิสเวิลด์ของไทยค่ะความสำเร็จนะคะทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยนะคะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยมีความสามารถเป็นได้ทุกอย่างตามฝันนะคะแล้วก็พร้อมสร้างความมหัศจรรย์ให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจอย่างอยู่เสมอค่ะ
0: เอาละฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีวันนี้แกคุณก็จับตามองกันแหละนะ
1: ตั้งแต่เช้า
2: เก่งมาก
1: ลูกสาวคนใหม่ของคนไทยตั้งแต่เมื่อวานเนอะ
2: ดูไลฟ์
1: เพื่อรอแล้วตอนที่ประกาศผลเนี่ยไอ้อะไรมันดับอ่ะจอมันดับอ่ะ
2: ตกใจ
1: ดับไปหมดเลย
0: มันคืออะไรปัญหาลิขสิทธิ
1: ์ปัญหาลิขสิทธิ์
0: เหมือนเอาจริงนะฉันจะบอกเธอว่ารู้ไหมเบียร์มโนเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเอเชียนเกมอ่ะปัญหาลิขสิทธิ์จนข่าวเงียบกริบอ่ะถูกต้องป่ะเอเชียน
1: ถ่ายทอด
0: ถ่ายทอดแต่ทุกคนมีลิขสิทธิ์ใครลิขสิทธิ์มันเอามาจากเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราเชียร
2: ์
0: ทุกคนได้เชียร์หมดทั้งประเทศแต่วันนี้กลายเป็นแบบลิขสิทธิ์ไปลิขสิทธิ์นั่นก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์นี่ก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์นั่นลิขสิทธิ์เยอะนักเงียบกริบเลย
1: ไม่ได้ดูเลย
0: เงียบกริบหมดเลย
1: เออจริงว่ะ
0: ถูกต้องไหมความจริงว่าเมื่อวานที่ฉันบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยมาโนมีเด็กฝาแฝดอย่างเงี้ยเด็กฝาแฝดเดี๋ยวจะเอาไปเขากลับมาเดี๋ยวเอาเบรกหนึ่งให้นักกีฬาหน่อยเนาะฉันสงสัยบางคนได้เหรียญทองอ่ะ
1: มีเหรียญทองแล้วก็มี
0: เธอเด็กของเอสุภชัยที่หล่อๆที่จะมาปั้นเป็นดาราไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วโคตรหล่อเลย
1: หล
0: ่อกว่าพระเอกอีกเธ
1: อ
0: น้องชี
1: ่หรอ
0: เด็กของเด็กเอสุภชัยจะมาปั้นแต่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยไปเอาเข้ามาจากอเมริกาแล้วก็มาม
1: าปลูกปั้นเป็นดาราแต่เขาเป็นนักกีฬา
0: แต่ตอนนี้เขาเป็นนักกีฬาก็แข่งกับลูกเกด
2: อ
0: ะอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: น้องสกาย
1: สกาย
2: กับ
1: สกาย
0: หลานที่นั่งที่นาแล้วก็ไปแข่งกับคือเอาง่ายๆนะวันนี้มันน่าน้อยใจแทนนักกีฬาแต่ก็เข้าเมื่อก่อนเนี่ยเราเชียร์มวยกันทีเราเชียร์กันทั้งประเทศ
1: เรียกว่าลดโล่งอะเนอะ
2: ทั้งประเทศอ
1: ะ
0: ไรที่เป็นคนไทยเราเชียร์กันทั้งประเทศทุกวันนี้ลิขสิทธิ์หนูลิขสิทธ
1: ิ์มันไม่รู้จะดูที่ไหนไง
0: ในที่สุด
2: มันยาก
1: ดูที่ไหนอะ
0: ก็นั่นแหละ
2: มันดูยาก
1: เรายังไม่รู้ว่าดูที่ไหนเลยมันไม่รู้ตารางหรือว่ากีฬาไหนจะออกอากาศช่องไหนถูกป่ะ
0: ฉันจะรู้ว่าถ่ายทอดเมื่อไหร่รู้ไหมคะงดรายการกูตอนไหนค่ะ
1: ถึงจะรู้ว่าถ่ายทอดไทยรัฐเนี่ย
0: ฉันถึงจะรู้อ่ะโอเคมันก็จะมีสล็อตออกมาโอ้งดละคะกินเวลาไปอ่ะฉันถึงจะรู
1: ้
0: แต่ความจริงมันเอาจริงนะ
1: ถ้าเราติดตามที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงที่เราจะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาวันนี้เอเชียนเกมเราควรจะส่งกำลังใจให้นักกีฬา
1: จริง
0: เราจะส่งกำลังใจไงเนี่ยลิขสิทธิ์
1: เงียบกิ๊บเลย
0: ก็ไม่รู้ว่ามันก็บ่นไปก็แค่นั้นอ่ะเพราะว่าเฮ้ยแต่เขาก็ไปทำชื่อเสียงกับประเทศไทยเยอะ
2: จริง
0: ถามหน่อยอ่ะใครรู้บ้างว่าตอนนี้เราได้กี่เหรียญทองแล้ว
1: 4หรือ5นี่แหละเท่าที่รู้ประมาณ4 5เหรียญทองกัน
0: แล้วเรารู้ไหมเขาได้อะไรกันมาจากไหนก็ไม่รู้กันอีก
2: ไม่รู้อ่ะ
0: เขาได้กันมาตอนไหนเธอรู้ไหมล่ะ
3: ไม่รู้
1: มีอันนึงอะไรกีฬาไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะได้เหรียญทองอะไรก็ไม่รู้
0: จากเมื่อก่อนเราจะรู้ทันท
1: ีเราจะรู้ตลอดเลยมีอัปเดตตลอดเวลาเน
0: า
1: ะ
0: เนาะบางทีโลกมันทั้งที่ช่องทางสื่อสารเยอะขึ้นด้วยนะ
1: ง่ายขึ้นด้วยนะแต่ทำไมมันดูยากจัง
0: มันดูยากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยแหละจริงๆท่านผู้ชมครับเตรียมพบกับซีรีส์เรื่องใหม่คุณได้ดูกันหรือยังฮะครึ่งสั้นๆเลยวันดีออริจินอลเนี่ยเขาทำซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องครึ่งเป็นศาสตร์ลึกลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถูกเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้น
1: ครับ
0: เมื่อศาสตร์การนวดครึ่งก็คือการนวดนี่แหละการนวดลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการเหล่าทุนเทาค่ะ
1: ศาสตร์ต้องห้ามนี้นะครับจะพาเรื่องราวไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเตรียม

0: พบกับคลึงซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินอลนะครับเริ่มตอนแรกครับวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะครับเวลา 20:30 นนะครับทางช่องวัน31ครับและยังสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ที่แอปวันดีเวลา 21:30 นครับย้ำนะครับสามารถรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับ
1: สำหรับลูกค้า AIS นะคะก็ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษค่ะประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะย้ำนะคะว่าพิเศษมากๆนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทนะคะเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะสมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกและห้ามพลาดค่ะ
2: ท่านผู้ชมฮะเราไม่ได้ทำการเมืองกันมานานแล้วเนาะการเมืองร้อนแรงคนจับตามองพรร
0: ค
2: กล้าทำกันเยอะเหลือเกินวันนี้คุณอนุทินอยู่ที่อเมริกาไปประชุม UN
0: ครับ
2: นะฮะคุณธรรมนัสให้กำลังใจนักกีฬาอยู
0: ่อ๋ออยู่ที่ญี่ปุ่นเหรออ
1: ยู่ที่ญี่ปุ่น
2: ฮะเมื่อก่อนเราจะสมัยเราเด็กๆเราได้ยินแต่แค่ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะฮะพี่หนุ่มเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะ
3: ฝ
2: ่ายคอยด้วยเหรอ
4: เอาจะบอกนะกล้าทำเนี่ยบอกเลยเขาก็ประกาศมาตั้งแต่ต้นแล้วนะ
2: เขาประกาศตั้งแต่ต้น
4: เขาประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่ใช่ฝ่ายแค้นเราไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เราคือฝ่ายคอยฝ่ายคอยคอยอย่างเดียวตอนนี้เขาคอยอย่าง
0: ให้มาเทียบเชิญอย่างเดียวเลย
4: รอเทียบเชิญอาจจะถามด้วยเชิญมาทำอะไรอ่ะ
2: เออไม่แต่หัวสวคนข้างตัวคุณธรรมนัสนะที่กลับทำให้การถูกต้องไหมล่ะตอนแรกออกมาพูดออกมาแฉเรื่องคดีหัวสวว่าอยู่นี่ห้องที่นี่ที่นี่มีคนนู้นคนนี
0: ้
2: สักพักกลับคำให้การถูกต้องไหมล่ะ
4: ใช่อ
2: ดีตสสเมื่อก่อนก็อยู่ภูมิใจไทยแต่หลังๆมาอยู่กล้าทำถูกต้องป่ะเป็นแบบคู่แบดดี้ของคุณธรรมนัสเลย
4: ไม่แต่คำถามก็คือว่าแล้วถ้าเอาเขาเข้ามาเนี่ยตอนนี้เสียงรัฐบาล290 กว่าเสียงแล้วนะ
2: 292
4: ถูกไหมเอามาอีก58อ่ะเสียงแบบโอ้โหล้นมหาศาลเอามาทำอะไรแล้วพอเอาเขาเข้ามาเอาใครออกแล้วมตีคนไหนจะยอมสละเก้าอี้บ้างในช่วงนี
2: ้หรือ
4: เพื่อไทยหรือเปล่าวดามเพื่อไทยจะสละไหม
2: ก็ไม่รู้เพื่อไทยเขาจะบอกเขาอยู่นี่นิ่งๆเฉยๆอยู่เขายังไม่มีการตอบรับถูกต้องไหมล่ะแต่เขาก็บอกแล้วนี่ว่าเกษตรไงเป็นจุดมุ่งมั่น
0: เขาอยากได้เกษตรหรอ
2: เขานั่งมานานถูกต้องไหมพี่อันถ้าสมมติจริงคุณธรรมนัสคุณคิดดูว่าเขาอยู่เกษตรมานานแค่เขาคงคิดถึงอ่ะ
1: เขาอยากกลับมา
2: เขาคงคิดถึงอ่ะถูกต้องไหมล่ะเขานั่งเกษตรมาตั้งแต่สมัยลุงตู่อ่ะถูกต้องไหมล่ะแม้กระทั่งล่าสุดตอนรัฐบาล MOA อ่ะเขาก็อยู่เกษตร
0: เกษตรกับกีฬา
2: การท่องเที่ยว
0: ซี
2: เกมไงลูกใช่ไหมรัฐมนตรีเบนซ์อ่ะซีเกมเอางี้ดีกว่าการเมืองร้อนแรงจะต้องจับตากันว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจากพรรคฝ่ายค้านจะเรียกว่าฝ่ายค้านไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นฝ่ายคอยด้วยกันเพราะอะไรฮะงบประมาณอะไรก็แล้วแต่กู้ 400,000 ล้านก็ให้ผ่านปกติเขาต้องค้านถูกต้องไหมมติวิปฝ่ายค้านบอกเออต้องค้านนะพอให้ผ่าน 400,000 ล้านล่าสุดงบประมาณปีหน้าตุลาจะเริ่มใช้ก็ให้ผ่าน
0: อ
2: ย่างนี้เขาเรียกว่าฝ่ายคอยจะเป็นยังไงอ่ะช่วงหน้าพี่อั๋นภูวนาถกับพี่หนุ่มอนุวัฒน์นะคะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
7: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
8: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
9: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
13: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรา

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย0281799925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
9: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
10: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
11: ไม่ทันแล้วค่ะ
9: ต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรหมายถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
16: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
17: 2553
16: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
17: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
18: จิรพัฒน
19: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
11: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวน
17: ี้เอาเธอรักเ
9: ธอเป็นใหญ่ทำอะไรครับคอยมอง
0: ตาเดินเข้ามาแค่อยากแค่นั่นท่าอะไรอ่ะประธาน
17: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: แม็กซ์โหวตรถทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
2: โอ้โห
3: ไม่ของเลย
1: ล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
3: ไม่เป็น
4: เต้น
3: มือ
4: เ
3: ป็นไร
4: ไหม
3: เจ๊โดนร้อน
4: ไหม
3: ทำไม
1: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
5: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
6: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
7: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
8: แกจะไปไหน
7: ไปหาคี
9: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
10: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
11: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
12: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
13: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
12: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: เราไม่ค่อยได้ทำรายการการเมืองกันมานานแล
1: ้วโอ๊ยเราไม่ได้คุยการเมืองนาน
2: เหรอจริงเหรอ7 8เดือน
0: เหรอพี่อ่านไม่ได้มาพักนานแล้วนะตั้งแต่เราได้รัฐบาลอนุทิน
1: ใช่อ
0: นุทิน2เราก็ไม่ได้คุยกันเลย
2: ก็ไม่ได้มีเรื่องให้คุยป่ะ
1: มีไหม
3: ก็มีอยู่
4: แต่ว่าไม่คุย
2: ถามเฉย
1: แต่เราไม่ค่อยได้คุย
2: น็อตคุยหรือเปล่า
0: น็อตต้องตื่นน็อตต้องตื่นแล้วน็อตต้องฟังบ้างเช้าน็อตฟังหมาแก่บ้าง
1: เออ
0: นะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ที่เขาไปอยู่
2: ยังอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่เนอะ
0: เขาอยู่ช่องเอชั่นหรือแบบโอ้ยน็อตไปอยู่ไหนมา THAI พาสปอร์ตนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดกู้400,000แล้วก็มีเยอะแยะไปหมด
1: เขาเข้าใจนั่งอยู่ด้วยกัน
4: ตอนนี้
2: นี่เป็นรัฐบาลเ
4: ขาดำหน้าแดงเลยตอนน
2: ี้ไหนเล่าซิอยากจะฟัง
1: ความอัดอั้นตันใจหรอ
5: ขนาดน็อตยังไม่พูดอะไรน็อตแค่พูดว่าไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงหรือเปล่าม
0: าขนาดนี้เลยนะพูดอะไรน็อตพูดอะไรแปลก
2: ๆเอามา
1: ซิมดอย่าลืมว่ามด
2: ใน
1: ซ
2: ีซั่นนี้
1: มดเป็นรัฐบาลนะมด
0: อะไรครับ
2: มดอยู่กับรัฐบาล
1: มดเป็นรัฐบาล
0: หมายถึงไอ้บ้า
1: หนูเป็นรัฐบาล
0: ฉันอยู่กับรายการแฉค่ะ
1: เขาอยู่รายการแฉอ๋อๆลืมไป
2: พรรคที่เธอโหวตให้อยู่รัฐบาลนะมด
0: แต่ก็หมายถึงว่าเธอต้องฟังเช้ามาอย่างน้อยฉันจะต้องไปทำอะไรหนุ่มอนุวัฒน์ถามทำไมฉันตื่นเช้ามาฉันจะต้องดูเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ต่อด้วยพี่ยุทธศรยุทธ
2: ลองดูท็อปนิวดูบ้างสิ
0: อู้ตายน็อตพูดอะไรฉันไปเจอมาแล้วบอกฉันไปเจอที่ร้านเหล่าๆฉันก็บอกเดี๋ยวจะเชิญเขามาออกรายการอยู่
1: มาไหมล่ะมาไหม
0: ฮะมา
1: ว้า
0: พี่ปองจะมา
1: เหรอ
5: พี่ก็เจอพี่อันก็เจอที่เหล่า
0: ๆเหล่าๆพี่ปองอยู่แล้วเหล่า
5: ๆรวมที่เหล่าๆเหมือนกัน
0: แต่วันนี้มันสนุกอย่างนี
2: ้
0: เพราะว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคงจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้
1: ประมาณพฤศจิกายน
0: ตอนแรกเลยเนี่ย2คนพุ่งเป้าเลยนะพี่อั๋นนะ
2: ครับ
0: 1อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรี
2: ครับ
0: 2ชัยชนกชิดชอบคือ2คนเนี้ยเขาแบบว่าชัดเจนเลยกล่องดวงใจถูกต้องมั้ยชัยชนกชิดชอบปรากฏว่า2คนเนี้ยยังไงก็โดนแน่นอนปรากฏว่าเฮ้ยเขามีฝ่ายมาใหม่ว่ะไม่เอาไม่แตะต้องไม่แตะต้องภูมิใจไทยเดี๋ยวค่อยไปโฟกัสเพื่อไทยเอาดีกว่าว่าเพื่อไทยทำอะไรแปลก
1: ๆอ๋อมีหน้าวันนี้รู้สึกก็แบบว่าอึดอัดอัดอั้นตันใจเพื่อไทยโดนใช่ไหม
0: ไม่
1: ต้องบอกไม่ได้
0: เดี๋ยวเข้าไปโฟกัสดีกว่าแต่เพื่อไทยมีอะไรให้ดูล่ะพี่มันมีแต่ความมั่นคงเกิดมันมีแต่ศึกษาก็ไม่ได้มีอะไรแล้วถูกต้องไหมล่ะ
1: คุณยศชนันเหรอ
0: คุณยศชนันมีอาจารย์เจ
5: แต่เขาไม่รู้ก็นี่ไงถึงบอกว่ามีฝ่ายคอยไงเพราะพี่ว่ามันก็เหมือนเอามาแบบ
2: รอจังหวะน
1: ี่
2: หรอรอจอนี่หรออ
5: ย่าเยอะนะเข้าใจปะอย่าเยอะ
0: แม้กระทั่งวันนี้คนกำลังพูดถึงเรื่องงานนาฬิกาคาซิโ
1: อ
0: คาซิโอก็คือนายกอนุทินเขาไปตรวจของการตอนนั้นไปตรวจแถวบางกะปิ
1: ใช
0: ่แล้วนาฬิกาเนี้ยมันก็ลดราคาอยู่ 60% มันก็เหลือละ1,000 กว่าบาทเพราะฉันจะไปบอกเอาปิดเขาจะซื้อ 3,000 เสือ
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้แล้วปรากฏว่านาฬิกาเนี้ยโอเคความพิเศษคือนายกอนุทินเขาก็ไปสลักชื่อเขาอนุทินชาญ
5: เขาสลักไปว่า
0: อนุทินนี่ดูอย่างนี้
2: นี่นะ
0: ปรากฏว่าเขาก็จะให้กับพวกสสลูกเทพรัฐมนตรีลูกเทพ
1: เราตี
0: ไม่ว่าจะเป็
2: นของขวัญ
0: เป็นรัฐมนตรีเต้ยให้พวกรัฐมนตรีช่วยมหาไทยทั้งหลายกับคนสนิทปลัดกระทรวงมหาดไทยคือคนสนิทกับเขาเท่านั้น
1: ก็จะได
0: ้ปรากฏว่าธรรมนัสคุณธรรมนัส
2: ก็มีเหมือนกัน
0: แล้วคุณไผ่บอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ให้แต่เขาแค่ถอดจากมือแล้วเอามาใส่ให้
5: ถูกคือ
1: นั่นคือสนิทกว่า
5: หลังจากมีข่าวว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวเห็นอยู่บนมือนึกว่าจะออกมาปฏิเสธเข้าใจป่ะนึกว่าจะออกมาปฏิเสธดันออกมาบอกว่าย
2: อมรับเลย
5: ถอดจากมือ
2: ไม่ได้ให้นะแต่ถอดจากมือให้เลย
5: ผมว่าแบบมันก็ส่งสัญญาณอะจริงว่าล่ะมันก็ส่งสัญญาณ
2: ผูกสัมพันธ์กันเอาไว้ก่อน
0: เราย้อนกลับไปวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับวันที่โหวตคุณอนุทินอะเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะคุณอนุทินเดินไปหาใคร
1: ใช่มันมีภาพอยู่ในสภา
0: แล้วคนก็ดูรีแอคของคุณอนุทินนะรอก่อนนะ
1: เ
0: ขาบอกคุณอนุทิน
2: อ
0: ่ะนี่
2: อ่านปากเหรอว่ารอ
0: เขาบอกเลยเขาพูดคุณว่ารอก่อนนะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้ยังไม่ได้เป็นนายกถูกต้องไหมคะกำลังจะได้เป็นนายก
2: ก่อนโหวต
0: ก่อนจะเป็นนายกบอกรอก่อนนะนี่เขาเดินมาหาคุณธรรมนัสอย่างนี
5: ้เราอ่านปากกันเลยเหรอเราซูมเข้าไปอ่านริมฝีปากกันออกเลยเหรอว่ารอก่อน
1: ก็อาจจะพูดกันหลังให้กล้อง
2: นะ
1: ก็อาจจะพูดอย่างเรา
0: คนรอก่อนนะ
2: คนที่นั่งข้างๆเล่าให้ฟัง
1: มดดำก็มีความสามารถในการอ่านปากนะเดี๋ยวนี้นะ
5: อ
1: ่
5: านปากจากไททอย
0: บอกรอก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วก็เอาจริงโหวตอะไรแล้ววันนั้นจำไม่ได้หรอคุณธรรมนัสปกติเขาควรจะยกให้กับ

0: ประชาชนถูกต้องไหมครับ
1: งดออกเสียงวันนั้น
0: งดออกเสียง
1: งดออกเสียง
2: มันก็ชาร์จอ่ะโอ้ยพี่ว่าจริงๆนะวันนี้อะไรอะไรประเทศเราชัดชะตาย
0: ถูก
1: อ
2: ย
1: ู่
2: ที
1: ่กู
2: อยู่ที่กูจะยอมรับกันหรือยังขนาดนี้มันชัดมากใครเป็นใครวันนี้ไม่ได้มีใครเกรงใจใครเลยนะ
3: อ้าวจริง
2: ผมว่าทำกันชัดๆเห็นกันชัดๆตั้งกันชัดๆปลดกันชัดๆ
3: อืมไม่แต่เขาก็ยอมรับดิถูกไหมล่ะอย่างกล้าทำเขาก็ยอมรับก็เขาก็คอย
1: เขาก็คอยอยู
3: ่ฉันก็คอยไงฉันก็พร้อม
1: แต่คำพูดและการกระทำทุกอย่างมันชัดเจน
3: ชัดเจน
2: ก็เขาอยู่ฝ่ายค้านเขามันมีมติฝ่ายค้านออกมาเป็นอย่างไรเข้าใจป่ะทุกคนมีเอกสิทธิ์ของตัวเองได้ในเหตุผลว่าทำไมจะไม่ยกมือให้แต่อย่างน้อยต้องไปทิศทางเดียวกันหมด
0: กับฝ่ายค้านก็คือต้องยก
2: ทิศ
0: ท
2: าง
0: ฝ่าย
2: ค้านหมดเลยเช่นเรื่องงบที่คุณมดดำพูดไว้ก็อยู่ดีๆก็ไม่อ่ะก็คือแหกมติฝ่ายค้านอันนี้ไม่ชัดหรอ
0: ก็คืออย่างเอาง่ายๆอย่าง 400,000 ล้านเราย้อนกลับไปตอนแต่วันที่ 400,000 ล้านเอากลับมาใช้หมดแล้วนะย้อนกลับไปวัน 400,000 ล้าน400,000 ล้านพรรคประชาชนพยายามบอกโอเค 200,000 ล้านแรกอ่ะพรรคประชาชนเขาไม่ติดอะไรเลยนะพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกเลยเขาไม่ติดเพราะว่ามันแจกประชาชนไปการกระตุ้นเศรษฐก
3: ิจเอามาช่วยเหลือบรรเทาดูนี่นั่น
0: มันกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ไงที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคนละครึ่งเด
1: ี๋
0: ยวไทยช่วยไทย
3: ที่
0: เหล
3: ือ
0: ที่เหลืออีก 40,000 กว่าล้านเนี่ยก็คือ 1,000 2เดือนต่อเนี่ยหลังจากน
3: ี
0: ้หรือแม้กระทั่งไทยเที่ยวไทยก็เอามาจากอีก 200,000 ล้านแรกเขาก็บอกว่าเขาไม่ติดเพราะมันเห็นว่าเอาไปทำอะไรแต่ปรากฏว่าอีก 200,000 ล้านอีก 200,000 ล้านที่เหลือที่เขาบอกว่าไอการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแล้วก็มีข่าวว่ามีการแจกแคตตาล็อกกันถูกต้องไหมแคตตาล็อกเหมือนต้องสั่งซื้อเอาง่ายๆคือต้องเปลี่ยนถ่ายเป็นจากไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์
2: เป็นโซลาร์เซลล์มันไม่ค่อยมีความชัดเจน
0: มันไม่ชัดเจนมันไม่มีออกมาเลยว่าเออ200,000 ล้านนี่จะเอาไปทำ1,2,3,4,5,6,7
3: มันไม่มีรายละเอียดโครงการ
0: เพราะฉะนั้นพวกฝ่ายค้านพรรคประชาชนโดยคุณเท้งคุณไอติมพรรคประชาธิปัตย์และพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถให้กู้ได้400,000ล้านปรากฏว่าตอนนั้นคนที่ให้กู้ได้คือพรรคกล้าทำ
2: ก็ยกมือให้
0: กล้าทำก็ยกให้ผ่านนะ400,000ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นไอตอน400,000ล้านมันเลยผ่านฉลุยเลยถูกต้องไหมคะ
3: ใช
0: ่ผ่านฉลุยได้แต่คนก็บอกแหมมองจากดาวอังคารก็รู้แล้ว
2: ถูก
0: มองจากดาวอังคารก็รู้แล้ว
2: และณตอนนี้เขาก็มาเชื่อมต่อกันว่าแบบเอ๊ะที่บอกว่ารอก่อนนะเนี่ยรอก่อนนะคือรอให้เธอทำอะไรให้ฉันก่อนนะด้วยหรือเปล่าอ่ะผมเติมคำนี้นะ
1: ว่า
2: เรามีสิทธิ์ตั้งสมมติฐานใช่ไหมแล้วก็เอาเรามีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตกันละกันจริงไม่จริงไม่รู
0: ้ก็อย่างเช่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณเอาจริงพูดจริงหรือเปล่านะว่ารอก่อนนะหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบคนไปอ่านปาก
1: กินข้าวกันหรือเปล่ารอก่อนนะเดี๋ยวบวชเสร็จ
0: ก็
1: จะไปกินข้าวกันอะไรเงี้ย
0: เขาไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเขาเดินขึ้นไปห้องไปก็คือเอาง่ายๆ
1: ไม่รู้หมดเลยมันอยู่ในสภาเนาะ
0: ก็รูปที่ออกมาเมื่อกี้ที่เขาขึ้นไปหาที่โต๊ะทำงานเลยค่ะ
2: ก็มีอันนี้ไงอันนึงที่เขาโยงกันก็คือเรื่องอะไรนะเรื่องหัวสวกับคนที่มีการกับ
1: คำให้การเป็นมันใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัส
2: ใกล้ชิดมาก
0: ใกล้ชิดมาก
2: ใกล้ชิดมาก
0: เหมือนแกกับฉันอย่างเงี้ย
1: คุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยหรอ
0: ถูกเอกราชช่างเหล่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นส.ส.
2: เมื่อก่อนเป็นส.ส.ของภูมิใจไทยถูกขับออกจากพรรคมาเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำแล้วก็ในตอนนั้นก็ให้การแบบโอ้โหละเอียดยิบมากให้การที่ไม่เป็นคุณอย่างรุนแรง
1: กับภูมิใจไทยเลย
2: ภูมิใจไทยกับเรื่องของพรรคกล้าทำพูดง่ายก็คือแบบมันต้องมีปัญหากันอะอย่างรุนแรง อีกคนก็คือพ่อตา
0: พ่อตาธรรมนัสเลยค่ะ
2: พ่อตาธรรมนัสเลย ให้ข้อมูลถึงขนาดว่าใครขับรถคันไหนกทอะไรกี่โมงมาโรงแรมนี้กี่โมงเพื่อประชุมกับ
1: คือละเอียดมากเลย
2: มากเลย
3: อันนี้ที่ไปให้กับชุดที่26
2: ใช่นี่อยู่ในชุดที่26หมด
3: ใช่
2: แล้วก็อีกคนนึงเป็นสวขอนแก่นมั้งใช่ไหม
0: สวขอนแก่นไม่ใช่ครับเป็นสวพะเยาเป็นคุณขจรศักดิ์ศรีวิราชเนี่ยเป็นสวพะเยา
2: สวพะเยา
0: ซึ่งเป็นพ่อ
1: มีย
0: าของเป็นพ่อของเมียคุณธรรมนัส
2: โนมีคนหนึ่งคือคุณอัสดาง
0: อ๋อคุณอัสดางสวขอนแก่น
2: เนี่ยขอนแก่นอัน
0: นี้ขอนแก่น
2: เนี่ยขอนแก่นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทั้ง3คน1 2 3เปลี่ยง
0: เปลี่ยนคำให้การ
1: โ
2: อ้ก็ไม่รู้บังเอิญเปล่าบังเอิญ
0: บังเอิญ
2: ไม่รู้ว่ารออันนี้เปล่าที่บอกว่ารอก่อนนะ
0: แต่รอก่อนนะแต่3คนเนี้ยก็มีความผูกพันกับคุณธรรมนัสทั้งหมดถูกต้องไหมคะคืออ่ะคนแรกเนี่ยถือว่าเป็นสสที่แบบเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำเลยแหละถูกต้องไหมคะเป็นสสบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์พรรคกล้าทำเลยแหละคนที่สองนี่ไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่แต่แค่เป็นพ่อตาเลย
2: เอาให้ชัดก็คือพ่อของเมีย
0: พ่อของเมียเลยไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร
2: ่
0: คนที่สามเนี่ยมีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการเมืองในกลุ่มของคุณธรรมนัสนั่นแหละ

0: แล้วก็เป็นบุคคลใกล้ชิดของคุณธรรมนัสทั้ง3คนเลยก็เป็นพยานปากเอกคนสำคัญในคดีหัวสวก็ตอนแรกพร้อมใจ3คนนะ อยู่ดีอ้าว5 4 3 2ยื่นหนังสือขอกลับคำให้การซะอย่างนั้นน่ะ
1: พลิกเลย
2: บอกถูกบังคับ
3: ตอนนั้นถูกบังคับ
2: เขาบอกว่าก่อนนี้ถูกบังคับซึ่งทาง DSI บอกว่าถูกบังคับตรงไหนตอนให้การก็อยู่ด้วย DSI อยู่ด้วย DSI บอกว่าใครบังคับคุณได้วะระดับนี้ใครบังคับคุณได้คุณไม่ได้เป็นอาคารในมีนายมา
0: ใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์ดีลนะ
2: เราก็
0: อันนี้คือโคตรพ่อโคตรแม่ดีลนะ
2: เราก็แค่ตั้งข้อสังเกตเลย
1: ไม่แต่รอก่อนรอเมื่อไหร่ล่ะคำถามถูกไหม
0: พฤศจิกา
1: เอาจริงๆคือหลายคนที่ถามมานะเขาบอกว่ารอก็รอไป
3: หมายถึงว่าคนวงในเหรอ
1: เขาบอกรอก็รอไป
2: ก็รอจริงจริงก็คือปล่อยให้รอ
1: กล้าถามก็ใช่ก็ปล่อยให้รอไป
3: ก็คือไม่เอามาร่วมในทั้งสิ้น
1: คือตอนนี้พรรคที่ยิ้มมากที่สุดในตอนนี้คือภูมิใจไทยนั่งยิ้มอยู่ตอนนี้นะ
2: นั่งภูมิใจอยู
1: ่ถูกนั่งยิ้มเลย
0: เพราะอะไรถึงยิ้ม
1: เพราะหนึ่งฝ่ายค้านตอนนี้ก็จะเหลือฝ่ายค้านคือใครฝ่ายค้านก็คือ
3: ประชาชนกับ
0: ประชาชน140กว่า
1: ถูกแล้วคุณเอา58ออกมาอยู่ตรงกลางซึ่งก็เป็นกูคอย
0: 149
1: กูคอยอยู่อ่ะกูคอยอยู่นะเอ้อคอยอยู่แล้วตอนนี้คือ292เสียงเยอะอยู่แล้วอ่ะ
0: ถ้ามาอีก58
1: 350
0: 350เป๊ะ
2: ก็ล้นๆเลย
1: มันล้นไป
3: ล้นไป
2: มันก็ล้นเกิน
1: ถ
2: ู
1: กไหม
2: ก็ล้นเกิน
1: จะไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวตอนนี้นั่งยิ้มแล้วภูมิใจไทย
3: แค่290กว่าก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: ฝ่ายค้านอ่อนแรงอยู่ตอนนี้ฝ่ายค้านก็อ่อนแรงรัฐบาลก็แบบเสียงก็ต้องเยอะอยู่แล้ว
2: พอมาลอยๆว่าอยู่58อ่ะคนที่อยู่ทั้งหมดน่ะก็จะต้องถ้าเป็นโดยธรรมชาติอ่ะทุกคนจะขยัน
3: โชว์ผลงานห
2: นึ่งถ้าข้อดีคือขยันแข่งทำงานถ้าเราจะบอกว่าข้อไม่ดีก็คือขยันแข่งเอาใจนาย
1: ถูกไหม
2: ล่ะ
1: ถึงบอกว่าตอนนี้
2: ธรรมชาติมนุษย์นะ
1: ตอนนี้พรรคที่นั่งยิ้มที่สุดคือภูมิใจไทยเลยฝ่ายค้านอ่อนแรงอภิปรายไปดิถูกเวลาเอาก็
2: ซึ่งถ้าเขาเข้ามาเขาก็จะต้องบอกว่าก็ต้องหาตำแหน่งรัฐมนตรีให้ประมาณ4ถึง5
1: 3ถึง4ตำแหน่งอ่ะ58ก็3ถึง4ตำแหน่งว่าการน่ะเขาบอกมาแล้วไงพรรคมดดำอ่ะพรรคเพื่อไทยอ่ะโดนแน่นอน
0: โดนอะไรคะ
1: รัฐมนตรีเกษตรจ้า
0: อ๋อเกษตรอ้าวแล้วคุณสุริยะจะไปอยู่ไหนอ่ะ
1: ก็ด้านไงระดับคุณสุริยะคุณจะไปไว้ไหน
0: โฮมจะไปอยู่ไหนรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีร
1: ั
0: ฐมนตรีช่วยโฮมรัฐมนตรีช่วยก้อถึงฉันจะไปอยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะถูกไหมล่ะมิชลัตภูมิใจไทยบอก
2: พี่ได้ยินพี่เขาพูดเขาได้ยิน
1: อ่ะได้ยินมาว่า
2: ไม่ได้กรองนะเอางี้แล้วกันได้ยินแว่วๆจากไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าสาธารณสุขกับท่องเที่ยวและกีฬา
1: เขาอยากได้เกษตร
0: เพราะว่าคุณทำ
2: เกษตรเนี่ยรู้เกษตรเนี่ยรู้แต่ว่าที่ได้ยิน
0: แต่ถ้า58สมมุติเข้ามาเนี่ยก็คือ3ตำแหน่ง
2: อย่างน้อย
1: 3ถึง4
0: 3ถึง4ตำแหน่งแน่นอน
3: มีช่วย2
0: แล้วต้องป่ะตาตอนเนี้ยช่วยมันเอาตรงๆนะช่วยมันว่าง
3: อยู่แล้ว
1: เพราะเขาตั้งแค่35
0: ถูกต้อง
1: จริงๆมันต้อง36ตามโควต้า
0: คณะรัฐมนตรีจะไปช่วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
3: มันต้อง36
1: ถูก
0: ต้องมั้ยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเหลืออีก1เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาจะมาจริงๆเนี่ยก็ต้องมีคนสละอีก 2 3
1: ถูกใครจะสละอาถามมดดำเขาจะไปบอกเพื่อไทยสละหน่อยไหมเพื่อไทยก็เกี่ยวอะไรกับชาติ
0: เราแต่ที่สุดนะพี่เขาบอกว่าการที่เอาเออกล้าทำมารวมครั้งนี้เป็นการตัดสายเลือดใหญ่เหมือนกันนะเพราะอะไรถ้าวันดีคืนดีตามข่าวว่าวันดีคืนดีอ้าวเกิดเพื่อไทยบอกเธอเรามารวมกันเถอะ
3: รวมกับเพื่อไทยกล้าทำกับเพื่อไทย
0: กล้าทำกับกล้าตัวไหนจากพรรคที่ไม่ถึง100จะกลายเป็น100กว่าทันทีนะณตอนนี้เพื่อไทยไม่มีอะไรต่อรองเยอะเพราะเพื่อไทยไม่ถึง100
1: ก็นี่ไง
0: ก็ต้อง
3: เรามีสิทธิ์รวมเหรอมีสิทธิ์รวม
0: ก็ไม่รู้ว่าถ้า
3: เขาก็ญาติดีกันอยู่
0: ครูใหญ่เขาก็บอกว่าไงนะครูใหญ่ก็บอกอ้าวถ้าสมมติเขาบอกถ้าตามแผนน่ะ2เรื่องที่วันนี้อาจจะต้องแบบว่ามาอยู่อาจจะต้องเอามาเพราะ1พรรคภูมิใจไทยเองอย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทย191 191หรือ92
1: ประมาณ
0: ซัมติงเนี่ย91 92 109 192เนี่ยปรากฏว่าณวันเนี้ย190กว่าอ่ะเราไม่ต้องมองอะไรเยอะบ้านใหญ่นครปฐมบ้านใหญ่สุพรรณบุรียังไม่รวมภาคใต้อีกนะอ้าวทำไมวันนี้บ้านใหญ่สุพรรณบุรีได้เป็นรัฐมนตรีแล้วบ้านใหญ่นครปฐมก็ได้มาเยอะทำไมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอ้าวทำไมบ้านใหญ่นี้ได้เป็นรัฐมนตรี
1: เขาก็รออยู
0: ่เขาก็รออยู่ในเขาเองก็อาจจะมีแรงกับเพื่อมของเขาอยู่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตอนนี้ภูมิใจไทยไม่ต้องทำอะไร
0: ไม่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเอามาปุ๊บมึงกระเพื่อมเหรออืมกระเพื่อม
3: เสียบนะ
0: ก็
1: เข้าใจมั้ย
0: กูก็มีคนของกูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอันนี้เป็นแผนที่1แผนที่2ตัดไฟจะต้องต้นลมซะไม่ให้กล้าทำกับเพื่อไทยไปบวกกัน
2: เพราะว่ามันเคยมีกระแสมาไง ว่ามีการคุยกัน
0: อาจจะคุยกัน
2: หรือมันอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่มันอาจจะมีคนพูดดักไว้ก่อนเข้าใจป่ะ
0: ณตอนนั้นมันมีการคุยกันอย่างนี้ว่าเอาอย่างนี้มารวมกันอย่างนี
1: ้
0: สีส้มประชาธิปัตย์ก็คือฝ่ายค้านทั้งหมดรวม
1: ไป
0: ถึงก้าวตามด้วยแล้วเอาเพื่อไทยไปบวกกันด้วยมันก็เกือบตั้งรัฐบาลได้
2: ใช่มันเกือบแล้วมันเฉียดอีกนิดนึง
0: นิดนึงที่ตั้งรัฐบาลได
3: ้เล็กน้อยหน่อยหน่อย
0: หรือนิดหน่อยเป็นไปได้ก็มีแต่ข่าวแต่ถามว่าพรรคประชาชนเขาก็บอกเขาชัดเจนว่าเขาแพ้
3: ม
0: า
3: เขาไม่
0: เอาเขาไม่เอาเพราะว่าเขาพูดเขารักษาคำพูดเขาว่าเขาแพ้เขาแพ้การเขาก็พร้อมไปเป็นฝ่ายค้านมันก็เลยข่าวก็เลยเงียบไป
1: ใช่
2: ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนนะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องตัวเลขไงเข้าใจไหมถ้าพูดคณิตศาสตร์อ่ะมันบวกปุ๊บมันก็เห็นนะว่าย้ายข้างไปย้ายข้างมาเออบวกได้นี่ว่ามันก็แค่นั้นเองอาจจะมีคนเสนอขึ้นมาลอยๆอาจจะไม่ได้มีการคุยกันก็ได
1: ้นี่ฉะนั้นกล้าทำรอร้องเพลงรอเลยจริงๆเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่ชัยบอกตอนแรกก็อาจจะช่างใจแต่ตอนหลังบอกไม่
0: อ๋อตอนนี้คือไม
3: ่
1: ไม
0: ่ณตอนนี้พี่ได้ข่าวมาว่าไม่แม่งไงผู้อื่นกล้าร
4: อไป
0: เพราะวันนี
1: ้ถูก
0: คนโทรไปคนโทรไปถามนายกที่อเมริกานายกบอกสัญญาณยังไม่ค่อยตอบเท่าไหร
1: ่ถูก
3: สัญญาณไม่ดี
1: ตอนแรกอาจจะช่างใจดีไหม
0: ไม่แต่ชักไปเราก็ต้องเข้าใจนายกนะอันนี้พูดจากใจเลยนะว่านายกอยู่กับผู้นำทั่วโลกวันนี้มันเป็นแบบว่าผู้นำทั่วโลกอยู่ที่ UN หมดเลย
3: เขาต้องโฟกัสตรงนั้นก่อน
0: ตรงนั้นมันต้อง
2: ก็คงต้องตั้งสติใหญ่ตรงนั้น
0: ต้องตั้งสติใหญ่กว่าเพราะวันนี้เห็นไหมฮะผ
1: ู
0: ้นำจากทั่วโลกอยู่ตรงนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นนายกก็ต้องโฟกัสเหมือนกันว่าเฮ้ยตรงนั้นเขาจะ
2: แล้วที่กลับคำให้การน่ะเขาไม่ได้อะไรหรอ
1: รอไงอ่าน
3: อาจจะได้ไปแล้วหรือเปล่าร
1: อไง
3: ได้ไปแล้วหรือเปล่า
2: ไม่รู้น็อตไปถามหน่อยดิ
1: ไม่มันก็ต้องรอไงรออรออภิปรายรออะไรยังไงแต่ฝ่ายค้านตอนนี้มันก็อ่อนแรงอยู่ตอนนี
0: ้คืออ
1: ภิปรายก็หมดแรง
0: หมดแรง
1: เออ
0: ตอนสมัยเราเคยสนุกอยู่ช่วงนึงนะตอนลุงตู่นั่งเป็นนายกอ่ะตอนลุงตู่นั่งเป็นนายกอ่ะลุงตู่เกือบหลุดมารอบนึงนะจำไม่ได้หรอแต่วันนั้นน่ะด้วยเสียงที่มันปริ่มปริ่มปริ่มปริ่มขนาดตอนนั้นลุงตู่เป็นนายกที่แบบว่าเสียงแบบว่าทั้งสวสวทุกอย่างคุมหมดถูกต้องไหมล่ะวันนั้นน่ะลุงตู่ยังเกือบหลุดเลยนะเกือบหลุดเลยนะเพราะอะไร
1: กล้าทำ
3: คนนี้แหละ
0: คนนี้แหละเขาก็เคยปฏิบัติการมาแล้วนะ
1: ถูกไงกล้าก็คือทอทหารสระอำอ่ะ
0: กล้าทำ
3: กล้าทำไม่ใช่ทอไม่ใช่ทอทง
1: ใช
3: ่ทำมา
1: เอาเน้นเสียงตรงนี้เลยนะ
3: กล้าทำ
2: เราแค่ใส่accent ที่ต่างไปนะ
3: ก็ไ
2: ป
3: เปลี่ยนเลย
2: พักกล้าทำ
1: จากนามเป็นกิริยาเข้าใจไหมอ่ะมันก็เปลี่ยนนะก็คือพักนี้แหละเป็นตัวแปรแต่ตอนนี้ด้วยปัจจัยทางด้านการเมืองต่างๆมิฉะนั้นเนี่ยยังไม่เอากล้าทำมารว
2: ม
1: ณตอนนี้
3: แล้วเขาจะผิดใจกันไหมพี่มันจะมีอะไรแบบแรงกระเพื่อมที่ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้ไหมถ้าเกิดไม่
2: เขาไม่ได้บอกว่าไม่เอา
0: เขา
1: ให้รอก่อน
3: ยังไม่ทำตอนนี
1: ้ยังไม่ทำตอนน
3: ี้
1: มันไม่มีเหตุอ่ะ
2: ฝั่งหนึ่งกล้าทำอีกฝั่งหนึ่งยังไม่กล้าทำ
1: เออใช่เพราะว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งกล้าทำอ่ะเราจะตอบเสียงชาวบ้านว่ายังไงอ่ะถูกไหมพอทุกวันนี้อ่ะพูดตรงๆแล้วทุกวันนี้ก็โดนด่ากันพอสมควรแล้วอ่ะแล้วถ้าเอาเขามาร่วมอีก
3: มันจะงามๆมัน
1: ถูกไหมแล้วจะไงแล้วภูมิใจไทยจะไปตอบคำถามชาวบ้านเขา
0: เขาบอกว่ามันจะต้องดูอีกหลายอย่างนะ
1: มัน
0: จะต
1: ้
0: อง
1: หลายปัจจัย
0: หลายปัจจัยคือหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยอ่ะก็ต้องดูม็อบด้วยม็อบอย่าไปประมาทนะเพราะวันนี้คนที่เคยสนับสนุนอนุรักษ์นิยมทั้งหลายอ่ะวันนี้ก็มาร่วมกับม็อบกันเยอะพอสมควรนึกออกไหมคะก็ม็อบอาจจะบอกบางคนบอกจุดไม่ติดหรอกจุดไม่ติดหรอกจุดไม่ติดหรอกก็บอกว่าต้องดูม็อบหนึ่งแล้วเหมือนกันว่าม็อบเนี่ยจะเป็นยังไงสอง QR code ลืมไปแล้วเหรอคะ
2: 28กันยายน
0: 28กันยายนนี
2: ้
0: แต
2: ่
0: เขาก็คิดว่าน่าจะผ่าน
1: ใช
0: ่ไม่มีอะไรทำอะไรได
2: ้ QR code กับ barcode
0: บาร์โค้ด
2: ถ้าเกิดไม่ผ่านก็คือ
0: เด้งเ
2: ลยนะหงายเลยนะ
3: สวยังรอดเลยโถเรื่องนี้เล็กนิด
0: นานๆที่ก็จะพูดอะไร
1: อันนี้เราไม่เกี่ยวด้วยนะ
4: คือจะพูดดีตะกี
1: ้
3: ถูกป่ะอันนั้นมันจิ๊บจ้อยมากเลย
1: ถึงบอกไงการเมืองมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าที่เราไม่ได้คุยเพราะว่าอ่ะจริงๆก็คือมันไม่รู้จะ
3: เรารู้ผลอยู่แล้วมั้ยเราเลยไม่รู้จะคุยอะไร
1: อ้าวเข้าใจใช่มั้ยแล้วเราก็มาเสียบ
3: มันออกแนวไหน
1: เค้าก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรก่อนในตอนนี้ณตอนนี้แต่อาจจะมีสัญญาใจที่บอกว่าอ่ะรอก่อนนะเผื่อนู่น2 3 4 5แล้วคุณก็มาได
0: ้หรือบางคนก็พูดถึงขนาดว่าเอาละเดี๋ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเดี๋ยวนายกก่อนจากอเมริกาเนี่ยก็มีกระแสข่าวหนาหูอีกว่าอาจจะปรับครม.ก่อนอภิปรายไม่วางใจหรือเปล่า
1: เ คยพูดว่าก่อนหน้านี้แล้วอาจจะต้องมีปรับรัฐมนตรีแต่ละคนก็ต้องไปขยันทำงานนะตอนนี้
3: แต่ก็โดยธรรมชาติก็ปรับกันอยู่ตลอดเวลา
0: แต่มันเพิ่ง6เดือน
1: ใช่มันเพิ่ง6เดือน
0: มันเพิ่ง6เดือนเขาจะเพิ่งมีครม.มาจริงๆเนี่ยถ้าให้ความไปตามเขาเพิ่งมาเมษาม
3: ามีนาเมษา
0: เมษาก็เพิ่งตั้งครม.
2: ผมว่าเขาคงรอดูกระแสนิดนึงอ่ะถ้ามันกระแสมันไปแบบคืออ่ะพูดตรงๆนะณตอนนี้กระแสก็อย่างน้อยที่สุดนะก็ไม่ได้ดีเท่าตอนเลือกตั้งเข้าใจมั้ยมันดรอปลงมาเยอะถ้ามันดรอปไปถึงจุดหนึ่งผมว่าเขาจะมีไม้1ไม้2อ่ะไม้1ในการลดแรงเสียดทานก็ปรับครม.ก่อนอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะแบบอ่ะรอดูที่ปรับแล้วดีขึ้นมั้ยอ่ะมันก็จะมีมันก็จะซื้
4: อเวลา
2: ผมว่าเขายังไม่รีบปรับเพราะว่าเขาจะรอว่าแบบเฮ้ยรอให้มันไปแบบเครียดๆตึงๆก่อนอ่ะแล้วปรับ
0: ให้มัน
2: อ่ะผมว่ามันรอมันมีระลอกผมว่าเขาเล่าทัมมิ่ง
3: ทุกอย่างมันมีจังหวะของมัน
1: ยังมีระยะยังมีระยะเวลาอีกยาวนาน
3: ทุกคนก็เล่นการเมืองมานานก็รู้นะจังหวะของม
2: ัน ใช่ใช
0: ่หลังจากนี้การเมืองน่าจับตาเลยอนุวัฒน์จัดให้
1: จริงจริงก็คือการเมืองเขาอาจจะสะดุดขาตัวเองหรือเปล่าไม่รู้จากหลายๆโครงการ
0: แต่ถามว่าล้มเองไหมเขาบอกว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลที่ล้มยากมาก
1: จริง
0: ถ้าสมมติพูด
3: โดยเสียงข้างมากที่มากสุด
0: ๆเสียงดึงด้วยการชนะการเลือกตั้งมา190กว่า
1: ปัจจัยอื่นอีก
0: แล้วก็พื้นฐานโครงสร้างพื้น
1: ปัจจัยแล้วก็เราใช้คำว่าปัจจัย
0: สำแข็งแรงมาก
1: น
0: ึกออกไหมคะ
1: ใช
2: ่ก
1: ็แต่ว่าจะล้มได้เพราะกระแส
2: ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ในความไม่รู้จะพูดอะไรมันต้องพูดเข้าใจป่ะคือบางครั้งก็ต้องแค่พูดให้รู้ว่าฉันเห็นนะเว้ยแค่นั้น
0: นะณวันนี
2: ้ก็ต้องพูดให้รู้ว่าเห็นนะว่าทำอะไรอยู่อ่ะแต่พอเห็นนะเว้ยแล้วไงวะ
0: แล้วไงต่อ
2: บางทีก็ทำอะไรไม่ได้จริง
1: ไม่แต่ถ้าจะทำได
3: ้
1: ถ้าเขาจะล้มจริงๆเนี่ยมันจะมาจากศรัทธาของประชาชนนะศรัทธาของประชาชนที่มันก็ผ่าน6เดือนพอผ่าน6เดือนไปแล้วเนี่ยแก้ปัญหาได้ไหมล่ะที่บอกไปอ่ะสามซุปตาเอกนิติสุภจีศรีหศักดิ์อ่ะทุกวันนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงนี่คือปัญหาหลักที่จะทำให้ประชาชนมองว่าเฮ้ยเอาเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องแล้วมันแก้ปากท้องได้ไห
2: ม
1: ถ้าแก้ปากท้องไม่ได้นี่แหละคือจุดตัดของรัฐบาลเลยแล้วทุกกลุ่มจะออกมาเลยอ่ะว่าแก้ปากท้องก็ไม่ได้เงินก็กู้ไปแล้วเอาไปใช้แล้วเฮ้ยทำไมแก้ไม่ได้จะไปโทษว่าน้ำมันไปโทษเศรษฐกิจโลกแต่ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยเงินมันน้อยลงจริง
2: ๆ
1: เขาก็จะเริ่มนะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่าศรัทธาประชาชนมันจะเริ่มหมดไป
2: คือผมคิดว่าศรัทธาประชาชนกับความพึงพอใจมันต่ำลงเรื่อย
0: ๆ
2: ณตอนนี้ยอมรับไปเลยเถอะนะผมว่ามัน
3: ต่ำลงมาแต่คาดหวังไว้สูง
1: คาดหวังไว้สูงไง
2: หรือกับสิ่งที่เอาเห็นคุณจะเข้าข้างก็ได้คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่สิ่งที่มันเห็นตำตาซ้ำแบบชัดมากๆอ่ะมันเยอะมากๆจนผมรู้สึกว่ามันยากที่จะปฏิเสธในหลายๆเรื่
0: อง
2: ว่ามันแบบสุดๆเพราะฉะนั้นก็ผมถึงที่มดดำพูดว่าก็อย่าประมาทผมว่ามันโอ้โหมันประเดประดังเหลือเกินอ่ะหรืออ่ะบังเอิญอีกก็เปล่าล่ะอย่างเช่นเปลี่ยนอธิบดี DSI บังเอิญมาก
0: บัง
2: เอิญมากหรือซึ่งบังเอิญเปล่าล่ะว่าเปลี่ยนอธิบดี DSI แล้วอธิบดีนี้เป็นประธานคณะอนุที่36ของกกต.พอดี
0: เลยแม้มัน
2: ซึ่งเป็นกลุ่มที่สั่งไม่ฟ้องทั้งหมดบังเอิญเปล่าล่ะ
1: มันบังเอิญอ่าน
0: ข้าราชการส่วนใหญ่ยังมาจากกระอึกบุรีรัมย์เลยเขามูกันยังไงถึงได้เป็นตำแหน่งใหญ่ตัวกำลังจะคิด
2: แล้วการเปลี่ยนนี้จึงทำให้กกต.ต้องยกเลิกการประชุมเรื่องหัวเรื่องอะไรนะอังยี่ซ่องโจร
1: มันเป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องบังเอิญ
2: อย่างไม่มีกำหนดจากการเปลี่ยนอันนี้ซึ่งกำลังจะประชุมในไม่แน่ใจพรุ่งนี้หรือวันจันทร์นี้ก็เลยต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดบังเอิญป่ะ
0: บังเอิญ
2: บังเอิญ
0: ก็วันนี้ THAI Passport คนใช้เท่าไหร่แล้วตอบได้ไหมล่ะ
1: ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันใช
0: ้ THAI บ้าน
1: สองที่ไหนแล้วมีใคร
0: ตอบได้ไหมล่ะถูกต้องป่ะแต่ถามว่าเออมันก็ต้องอย่างที่บอกก็ต้องดูต่อไปต้องให้โอกาสอย่างที่บอกถ้าสมมติเอาตัวเองนะเราพูดความเป็นธรรมก็เพิ่ง6เดือน
1: 6เดือนจริง
0: 6เดือน6เดือนผ่านไปมันคงไม่มีใครเสกได้ทุกอย่างภายใน
1: ไม่แต่คำว่า6เดือนเนี่ยโปรโมชั่นมันหมดไวเหมือนกันนะ
3: ความคาดหวังมันสูงไง
1: เข้าใจไหม
3: คนคาดหวัง
1: โปรหมดไวจริงๆนะเพราะว่าบางคนบางรัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่มันโปรโมชั่นมันไม่ได้หมดตอน6เดือนนี้ด้วยนะ อยู่มากกว่านั้นอีกนานกว่านั้น
2: อ
1: ะถึงโปรโมชั่นเริ่มหมดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าประเดประดังเหลือเกินอะจนรู้สึกว่าโปรหมดเร็ว6เดือนแล้วโปรหมดแล้วอะมิฉะนั้นสิ่งสำคัญของรัฐบาลก็คือว่าพอโปรหมดแบบนี้คุณก็ต้องเร่งสร้างผลงานแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่ามีแต่ของเดิมไทยช่วยไทยพัฒน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขออะไรใหม
2: ่
1: แนวคิดใหม่ วิธีคิดใหม
0: ่กยศยังไม่สรุปเลย
1: เข้าใจใช่ไหมล่ะ
0: กยศ
1: วันนี้ต้องคิดโปรโมชั่นใหม่หรือคิดวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆมาเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าง

0: น้อยมันก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้มันยังเหมือนของเดิมๆเหมือนกัน
1: ของเดิมๆแล้วเติมคำว่า plus
0: เออถูกไหมล่ะ
2: เนี่ยเขาบอกอย่างแรกเลยเนี่ยเด็กกำลังจะไม่มีเงินเรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยเป็นหลักหมื่นคน
0: กยศ
2: ณวันนี้กยศเด็กกำลังไม่มีเงินเพราะอะไรเงินกยศหมดก็บอกว่าคำตอบก็คือว่าก็รอไปก่อนสิรองบใหม่ก่อนสิถูกต้องไหมแต่ขนาดเดียวกันก็เอาเงินไปซื้อโซลาร์เซลล์ได้แต่เด็กไม่เรียนหนังสือเอาไว้ก่อนไอ้กูงงเฉยๆแค่งงแบบเสียงดังๆอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เขาของมาเพิ่มแล้วเขาของมาเพิ่มแล้ววันนี้เขาของมาเพิ่มแล้ว
2: งงก็จะ
3: เด็ก69ได้มา 9,000 กว่าล้านถูกไหม 5,500 กับ 4,800
0: ไม่หรอกเอาจริงๆนะกยศเนี่ยนั่งอ่านเนี่ยอ่านอินบ็อกซ์ของน้องๆกยศทุกวันปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยอ่านทุกวันตัวเลขไม่ตรงเงินไม่ได้จะติดต่อกยศก็ติดต่อยากนี่คืออะไรคนเก่าเอาเงินไปก็ไม่ใช
3: ้
0: ถูกไหมไอ้คนใหม่เอาไม่มีเงินมาต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประเดประดังตรงนี้แล้วมันก็แก้ไม่ได้
2: แต่ครั้งหนึ่งกยศเราเคยได้กำไรแล้วนะคะ
0: ใครเนาะใครเนาะยุคใครเนาะ
2: กยศเคยได้กำไรแล้วนะคะ
0: เข้าทางเลยนะเข้าทางเลยนะ
2: จริงๆแต่ก็ไม่ต้องพูดได้ไหมล่ะกยศเคยได
0: ้เออ
2: ดีๆอ่ะอ้าวก็อย่าให้พูดเลยฉันเป็นพิธีกรเธออ
0: ้าวหรอ
2: แค่พิธีกรที่ชอบอ่าน
0: ยุคใครนะยุคครูเศรษฐาหรือเปล่า
2: ก็ว่ากันแต่หมายถึงว่าวันนี้เด็กปุ๊บในที่สุดแล้วโอเคไอ้อย่างพวกเนี้ยกยศมั้ยไอ้มโนกยศมั้ยกยศกยศพวกนี้คือเด็กกยศแต่อีกหน่อยพวกเธอยังเลือกเรียนนิเทศได
3: ้
0: ไม่ได
2: ้แต่อันใหม่เนี่ยเด
3: ็
2: กก็คือเอาเฉพาะวิชาชีพที่มีเป้า
0: เขาใช้เขาพุ่งเป้าพุ่งเป้า
3: จบมามีงานทำแน่นอน
2: ถูกต้องไหมคือแสดงว่าเด็กที่จะกู้กยศหลังจากนี้ก็ไม่ใช่คุณจะเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้เลยนะ
0: ไม่ใช่ทุกคนที่จะกู้ได
2: ้ถูกแม้เธอจะติดมช.อ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยติดมช.สมมติเธอเรียนนิเทศต่อไปนี้เธออาจจะกู้ไม่ได้แล้ว
0: ใช่ๆก็จะมีหมอมีวิศวะมีสาธารณสุขมีเขาจะมีสายของเขา
3: สายวิชาชีพโดยตรงจบมามีงานทำแน่นอนอย่าง
2: น
3: ี
2: ้ก็คือถ้าสมมติจบมามีงานทำแน่นอนคืออาชีวะนั่นแหละอาชีวะแล้ววันนี้เราเปลี่ยนภาพลักษณ์อาชีวะไปถึงไหนแล้วล่ะถูกต้องไหมล่ะ
1: ซึ่งจริงๆว่าอาชีวะสำคัญมากเลยในระดับโลกจริงๆเขาเรียกโพลีเทคนิคอย่างเงี้ยโ
3: อ
1: ้มันขับเคลื่อนประเทศเลยนะ
3: มันเป็นพื้นฐานของประเทศเลยล่ะคนพวกน
2: ี้เนาะเดี๋ยวช่วงบนเหรอคะช่วงอะไรคะสคริปต์มีมาอยู่นิดเดียวเราไปกันไกลมาก
4: เราไปกันอยากพูดอะไรก็พูดความในใจ
0: เพื่อความในใจเอาใจมดดำหน่อยดิ
1: ย้อนกลับไปเหมือนตอนต้นฮะที่น็อตบอกว่าเรื่องการเมืองก็ไม่เคยมีอะไรให้พูด
2: เออม
1: ี
2: มั้ยคะน็อต
3: เออ
1: ไม
3: ่ได
1: ้เลย
3: ไม
0: ่
3: ได้มีอะไรเยอะกว่านี้เลย
2: โอ้โหน็อต
3: เรื่องนี้เอง
2: เดี๋ยวจะให้เจ้ากูดมาอีกจะมีอีกเยอะค่ะจริงๆ
0: ไม่ใช่แต่จริงๆมันเรื่องการเมืองก็พูดได้แต่เรื่องจริงๆอ่ะปัญหาเรื่องคนก็ตื่นไอ้ล่ะอุทกภัยมหาอุทกภัยจริงๆอ่ะมันเรื่องใกล้ตัวนะ
3: ครับ
0: ถูกมั้ย
3: แล้วภัยธรรมชาติมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อยู่ที่จะจัดการแก้ไขยังไงมากกว่า
0: ทุกวันนี้เดินตลาดมีแต่คนถามว่าน้ำจะท่วมไหมเราก็บอกขอโทษนะครับผมไม่ใช่อุตุนิยมวิทยาครับ
3: ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่แต่เราก็บอกว่าปีนี้มันไม่ใช่แบบว่าท่วมใหญ่ๆแบบทุก
2: ๆมหาอุทกภัยมันไม่มีทางเหมือนปี
0: แต
3: ่เป็นครั้งเป็นคราว
0: แต่ว่าไอ้ปีที่ต้องระวังอ่ะปีหน้า
2: แรง
0: ปีหน้าเจอแบบ2สุดขั้วไงครึ่งปีแรกเราจะแรง
2: น
1: ะที่จะเอาอีกเหรอ
0: ใช่ครึ่งปีแรกเราจะแรงเลย
1: อ่ะนะจริง
0: ๆแล้วครึ่งปีหลังน้ำจะท่วมว่ะ
1: คือกี่ปีแล้วที่เราพูดว่าที่เราได้ยินคำว่าปีหน้าเผาจริงอ่ะได้ยินคำนี้ป่ะแค่
3: ปี
1: นี้แย่มากเลยแต่ปีหน้าเผาจริงเข้ามาปีหน้าแบบแค่ปีนี้ยากมากเลยแต่ปีหน้าเผาจริงนี่ปีหน้าหนักกว่านี้เหรอ
0: ไม่อันนี
2: ้ปีหน้าคือสภาพอากาศ
0: คุยกับอันนี้เคยคุยกับอาจารย์เสรีอาจารย์ศิริสุภราทิตย์อาจารย์นี่เขาวิเคราะห์จาก AI และข้อมูลไอ้พวกนี้เป็นพยากรณ์อากาศพวกน
1: ี้ PS AI เหรอ
0: คนละอันสิคนละอันข้อมูลเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วแกเอาตัวเลขมาวัดดูเขาบอกปีหน้าเราเจอหนักแน่นอน2สุดขั้วเลย
3: แ
1: รง
3: ขึ้
1: นปีคือตอนแรงแรงสุดตอนท่วมเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: ปลายปีจะท่วม
2: จะท่วม
0: ต้นปีจะแรงเลย
3: นี่คือภาวะโลกร้อนที่มันกำลังเกิดขึ้นจริง
0: จริงแล้วปี73 74 75ท่วมหนัก
1: ในทางกับโอ้โหเอาอีกไปอีก
0: แต่อันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นการประเมินนะไม่ได้แบบหมอดูนะ
3: แล้วก็มาเลนิญาแล้ว
2: ไ
3: งน้ำเยอะ
2: ความจริงนะตอน
0: เอาความจริงของสถิติมา
2: วันนี้ที่เราท่วมอันนี้ใช่ว่าอย่าเรียกว่าท่วมนะน้ำรอการระบายขนาดน
0: ี้
2: ที่เป็นกันอยู่ขนาดนี้ไม่มีพายุสักลูกนะคะปีนี้ไม่มีพายุสักลูก
1: ถ้าเกิดมันเข้ามานี่คือจะยังแต่เมื่อเราได้ยินแบบนี้และมีการพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์คือคำว่าพยากรณ์มันคือ forecast แต่มันไม่ได้แปลว่าแบบถามเทพแห่งฝนไม่ใช่
0: อันนี้คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร
1: ์อยู่บ้าง
2: แล้วทำไมเราไม่กัน
1: แล้ว คือผมรู้มันไม่ได้เขาออกมาพูดเขาบอกต้องใช้เวลา7ถึง10ปีอะไรเงี้ย
2: คุณแบบพดอนออกมาพูด
1: แต่ถ้าพูดอย่างนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าปีหน้าท่วมก็ตามสบายนะเพราะทำไม่ทันเหรอ
0: ไม่
1: คุณก็ต้องออกมาพูดมันก็ต้องเข้าใจเนี่ยเราก็คาดหวัง
0: แล้วมันต้องมีเครื่องมือ
1: แล้วจะยังไงล่ะ

0: มันติดโซลาร์เซลล์ก่อนไงเดี๋ยวปั๊มน้ำเป็นโซลาร์เซลล
1: ์ปั๊มน้ำอะไรมันก็สูบได้แค่นิดเดียว
0: เดี๋ยวติดโซ
1: น้ำมันก็ท่วมโซลาร์เซลล์ไปแล้วถูกไหมล่ะ
0: ตอนนี้ก่อนพอแล้วเธอฝากรายการออนไลน์เธอหน่อย
1: อุ้ย
0: นานๆทีจะไปออกรายการพี่ถุ่มสักไม่ค่อยออกน้อยเป็นคนไม่ออกขนาดนั้นจริงๆไม่จะเป็นไม่ออก
1: โหดพี่ยังไม่ได้ออนแอร์เลย
2: เอาเทปแรกเหรอมดดำคือเทปแรกเหรอ
1: มดดำอันเนี้ยเอาพูดตรงๆได้นะนางบอกว่าพอนางรู้ว่าจะทำพี่หนูพร้อม
3: เสนอตัวเลยเหรอ
1: แล้วเราก็ตกใจมากเราบอกว่ามดดำมันเป็นรายการเล็ก
3: ๆเอานี้ก็เป็นฝ่ายคอยเหมือนกันเหรอเนี่ย
1: ไปแล้วแกบอกว่าเรามดดำหนูพร้อมมากพี่หนูพร้อมมากมาบ้านหนู
0: ถ่ายตีสองถ่ายเสร็จตีสอง
1: เมื่อคืนเสร็จตีสอง
2: โอ้โหกี่โมงถึงกี่โมง
0: เที่ยงคืนเลิก
1: เที่ยงคืนเลิกตีสองเหมือนไปเป็นเพื่อนคุยมดดำอ่ะนั่งคุยกัน
2: นอนไม่หลับ
3: สองชั่วโมง
4: นอนไม่หลับ
3: จริงเท่าไหร่
1: ดีมาโดนหนีกลับบ้านเลยอ่ะเห็นเงาไหวๆสวัสดีครับพี่แล้วก็บายบายนี่เป็นเพื่อนคุยมดดำตีสองนะ
4: ฝากหน่อย
1: อันว่าจะให้ next step นะครับดูได้ทางออนไลน์ตุลาเจอกันนะคร
2: ับเริ่มตุลานี้เนอะ
0: โอเคพี
2: ่ว่าจัดให้
0: พี่หนุ่มจ๋าขอบคุณมาก
1: วันหลังครับขอบคุณครับ
0: วันหลังเชิญแชร์ออนไลน
1: ์พร้อม
0: เราจะเชิญกันไปสลับกันมา
1: ได้ยินดีครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณพี่หนุ่ม
1: ขอบคุณครับขอบคุณ
0: พี่อ่านที่วันที่เจอพี่อ่านมาเพราะอะไรมาโกรธตัวเองมากเลยอ่ะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของ TikTok หรอกก็จะซื้อส่วนใหญ่ซื้อช้อปปิ้งปรากฏไปซื้อ TikTok มาเว้ยเพราะว่าครั้งแรกอีน็อตอ่ะ
2: บอกก็ซื้อเหมือนกัน
0: ซื้อ
2: TikTok เหมือนกัน
0: อีน็อตก็ซื้อนี่ซื้อจริงๆก็ที่มันเป็นโอลิฟออยล
2: ์ใช่
3: ว่าพอมันมีแบบApple Vinegar อย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ใช่ Beach Matter
3: อ่ะใส่ Apple Cider Vinegar อย่างเงี้ยบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยจะกินยากหรือเปล่า
0: อร่อยมาก
3: อร
0: ่
3: อยมาก
4: อร่อยอร่อยมาก
2: ภรรยาผมติดอ่ะไม่มีไม่ได้อ่ะต้องซื้อเติมให้ตลอด
0: เติมตลอดจริงๆซื้อตลอด
2: เติมตลอดต้องซื้อทุกวัน
0: อ่ะพี่อั๋นจ๋าขอโปรโมชั่นวันนี้คือโปรโมชั่น
3: อ่ะ1กล่องแบบนี้มันจะเรียงอยู่ข้างในเนี่ย
0: มันจะมีอาทิตย์นึง
3: อ่ะ7หลอดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ลองจริงๆนะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะยังไงวะอ่ะอย่างน้อยลอง1แต่ผมพูดตรงๆนะลอง1มันน้อยไป
2: กินสักเดือนนึงอ่ะ
3: อย่
2: างน้อย2อาทิตย์อ่ะเหรอให้ลอง
3: อุตส่าห์จะอยู่ตรงนี้จะหยิบโทรศัพท์ทั้งทีแล้วนะฮะมาเถอะจัดไปให้มันมากกว่านั้นหน่อยแต่ผมจะบอกก่อนแล้วกันวันนี้มีเป็นเซตถ้าเซตทดลองจริงๆก็คือ1กล่องใน7ชุดแบบนี้ปกติ 1,290 บาทวันนี้จะเหลือแค่790บาท
0: กล่องนี้ฉันเอานะครับเพราะฉันเจอ
2: เพราะเธอตรงนี้คุ้มกว่าไง
3: ไม่จะบอกว่าทุกคนถือไว้ในมือแล้วดูเหมือนไม่มีใครปล่อย
4: ไม่ปล่อยแล้ว
0: คนปล่อยเรากลับบ้านจริงๆเยาวโตถือนะครับขอบคุณพี่อั๋นมากๆแต่คิดถึงมากนะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณ
4: ค่ะ
2: โอเคนะครับผมขอบคุณครับ
0: พี่อั๋นนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็มาช่วยหนูจัดรายการวันศุกร์นะ
3: ก็โทรมาเรียกรายการ
0: โอเคเจ๊เมย์สไปซ์จีนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเจ๊เมย์ครับ
0: เป็นหมูแผ่นทอดกรอบเจ้าดังนะคะทอดสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยก็คือใช้วิธ
2: ีสลัดน้ำมัน
0: สล
2: ั
0: ดกระทะเลย
2: ไม่มีความมันติดเลยได้กินแล้ว
0: ก็ก่อนตัวเองจะอยู่ดีมาขายหมูแผ่นก่อนที่นี่คือขายของตามกระแสมาก่อนถูกต้องไหม
5: ใช่ค่ะ
0: อะไรเป็นกระแสขายหมด
5: ขายหมดค่ะ
0: สุดท้าย
5: แม่งขายบ้านค่ะ
2: ขายบ้านสุดท้ายขายบ้านวะ
0: ขายบ้าน
2: ขายบ้านเลยเหรอจริงเหรอจริ
5: งยอก
0: ก็คือขายต่อกระแสเวลาของหมดแล้วมันล้นมือเน
5: า
0: ะ
5: ใช่ค่ะกระแสพอหมดแล้วหมดเลย
2: กระแสพอหมดแล้วหมดเลย
0: หมดแล้วหมดเลยก็เหลือของสต็อกเต็มบ้าน
5: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้มันกลายเป็นว่ากลับมาขึ้นอีกครั้งขายหมูแผ่นว่ะปัญหาเมนูที่กินง่ายๆกินได้ตลอดเนี่ยสุดท้าย
2: ฟื้
0: น
2: ชีวิ
0: ตเจ๊แล้วก็เลยไปเห็นเจ๊เมย์สไปซ์จีนหมูแผ่นทอดกรอบเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเนา
5: ะ
6: สนับสนุนโดยแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
10: Clear. ามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
11: ์ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
14: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
15: ลองชิมดูครับ
16: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
17: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
16: ผมเลิฟเลย
18: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
19: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
20: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
21: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
22: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
18: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
23: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
24: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
18: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
25: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
18: ได้สิ
26: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
27: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
28: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
27: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
28: เพียง99บาทต่อเดือน
27: กดดอกจัน559ซีเรียล
28: โทรออก
29: นมแม่ช่วยประหยัด
30: ซื้ออะไรมาพี
31: ่ซื้อนมมาให้ลูก
30: นมอะไรอีก
31: อุ้ยนมแม
32: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษาเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
33: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
34: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
35: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
36: แฟนเก่าเธอเหรอ
37: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
38: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน่
39: เธอกำลังทำให้บูลำบากอ่ะถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
40: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
27: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
28: โทรออก
41: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
42: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมไปออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
41: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
42: ก้องพบ
43: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
44: คืนนี้
43: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
45: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
46: นี่เลย
47: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตี๋ยวสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
45: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
46: ตีเปล่า
48: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
49: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
50: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
49: เฮ้ย
50: น่ารักก็รักเยอะ
49: รักครับ
50: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
49: ่เจ
50: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
41: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
50: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
43: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
51: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
52: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
51: เทพไทย
53: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่โดฟเพปไทด์อินเทนส์รีเพร ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคย My Dove
0: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ร้านนี้เองนะฮะเจ้าของร้านขายมาแล้วหลายอย่างเมื่อก่อนกระแสเขาขายอะไรเราขายหมดเลย
2: ขายของตามกระแสหมดเลย
1: ต้องมาบ้านเหรอ
2: สุดท้ายขายบ้าน
3: ขายบ้านขายทอง
2: ขายทุกอย่างที่มี
1: อันนี้เรื่องจริงหรือพูดเล่น
3: บ้านไม่ขายแต่ทองขายจริง
1: ทองขายจริงจากที่เราเคยมีทองอยู่
3: ก็เอามาลงทุนไงมาต่อทุน
2: เพราะมันต้องสต็อกของเยอะ
1: ในที่สุดเรากลับมาสตะเสื้อผ้าเคยขายไหม
3: เสื้อผ้าเคย
1: ครีมเคยไหม
3: ครีมยาง
1: คอลลาเจนเคยไหม
3: ยางค่ะขายจะเป็นแบบว่ารองเท้าโมจิอะไรนะ
4: หน
3: ูการ์ดก็ขายลูกคือพอทำคลิปเนี่ยลูกค้ารู้แล้วเจมี่นี่ร้อยอาชีพขายมาหมด
2: อะไรที่ว่าด
3: ี
1: จนในที่สุดเราแม่งเอ้ยเวลาขายดีมันก็ขายได้อะ
3: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ในที่สุดแล้วเราขายปุ๊บเราก็ไปต้องตุนของ
3: ใช่ค่ะ
1: ขายปุ๊บเราก็ต้องตุนของ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่บทมันจะขายไม่ได้แม่งเน่าคาบ้านเลย
3: ถูกต้องตอนนี้ยังอยู่เลยนะคะของที่มันเน่าคาบ้าน
2: แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆเนอะมันก็เลยไม่มั่นคงใช่ไหม
3: ใช่ใช่
1: จนในที่สุดไอ้หมูแผ่นทอดกรอบเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นได้ยังไง
3: ก็คือตอนพอต้องบอกก่อนค่ะว่าพอโมจิเนาะตอนนั้นหนูขายโมจิพอสินค้ากระแสเราไม่ต้องทำอะไรเยอะคนมาซื้อเองแล้วด้วยความที่ต้นทุน
1: ขายไหน
3: หนูขายตามงานค่ะ
1: งานแฟร
3: ์งานแฟร์ก็ที่เยาวราชตอนนั้นมันดีค่ะคนต่อแถวอุ้ยขายดีคิดว่าอ้าวกูรวยแน่อย่างนี
2: ้
3: แต่พอกระแสมันจบปุ๊บคนไม่อยากลองแล้วค่ะไม่อยากลองแล้วปุ๊บพอยอดตกปุ๊บเอาทำไงดีก็เลยคิดว่าเราไม่เอาแล้วตามกระแสเพราะว่าตามกระแสเราต้องตามไปเรื่อยค่ะมันเหนื่อยอุปกรณ์เต็มบ้านก่อนที่เงินจะเต็มบ้าน
2: แถมต้องไปเสียเงินซื้อคอร์สเรียนอีกใช่ไหมมีแต่เสียกับเสีย
1: อุปกรณ์เต็มบ้านก่อนที่เงินกูจะรวยเต็มบ้าน
3: จริงแล้วปุ๊บก็เลยพอคุยกับพี่แอมพี่นุเขาบอกว่าขายของที่เราชอบกินขายอะไรก็ได้ที่คนน่ะมีเงินแค่แบบไม่กี่บาทไม่ถึงร้อยเนี่ยสามารถซื้อกินได
2: ้
3: ก็เลยทั้งงั้นหมูแผ่นเพราะว่าหนูชอบกินหมูแผ่น
2: เป็นคนชอบกินหมูแผ่นอยู่แล้ว
3: ใช่ก็เลยแบบงั้นเป็นหมูแผ่นแล้วก็ถุงนึง40บาท3ถุง100บาทกำเงินมา40บาทสามารถอุดหนุนได้เลย
2: โอ้ขายได้เลยขายง่ายๆ
3: ใช่แล้วก็ของหนูเนี่ยจะแบบคือไปหน้างานคือปกติคนอาจจะมีภาพจำว่าหมูแผ่นวางตามร้านของฝากแต่ของหนูเนี่ยไปออกตามงานเนี่ยคือทอดใหม่ทุกงานแล้วก็สลัดน้ำมันให้ทุกงาน
1: ก็คือที่เราขึ้นไม่ไหวยกไม่ไหว
3: ใช่ยกไม่ไหว
1: ยกไม่ไหวหรอก
3: ใช่ค่ะเป็น
1: อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือมันทอดมาเนี่ยแหละ
3: ใช่แ
1: ต่ที่จริงกว่าจะได้หมูแผ่นหมอดูเป็นคนบอกให้เปลี่ยนว่าจะหมดตัวแล้วไปดูหมอดูบอกให้เปลี่ยนว่ายังไง
3: ไม่ใช่
1: เมื่อก่อนขายของหวาน
3: เมื่อก่อนขายของหวานคือแบรนด์น่ะชื่อเจเจ๊ะเจเจ๊ะโมจิครีมชีสพอกระแสลงปุ๊บอาจจะไม่ใช่ที่เราหรอก เราอย่าโทษตัวเองไงพี่มดดำ
2: ร
3: ้องโทษโชคชะตาไว้ก่อน
1: ยกตัว
3: หนูว่าเข้าไปเลยในอินเทอร์เน็ตว่าชื่อเจเจ๊ะนี่ดีไหมชื่อไม่ดี
2: ชื่อไม่ดีเจเจ๊ะ
3: พอหนูเปลี่ย
2: น
3: ใช่พอหนูซื้อพอไม่ได้ซื้อพอหนูทำแบรนด์ใหม่พอหนูทำของใหม่ปุ๊บหนูก็เลยเปลี่ยนเลยเป็นเจเมย์สะพายจีน
2: แล้วคำนี้มาจากไหนเจเมย์สะพายจีน
3: ก็หนูชื่อเมย์แล้วหนูก็เป็นสะพายจีน
2: คิดเองเลยไม่เชื่อหมอดูแล้ว
3: ก็คือตอนที่คิดพี่แอมคิดให
2: ้
3: บอกพี่แอมหนูต้องการ
2: ใครพี่แอมคือ
3: พี่แอมก็คือเป็นเพื่อนที่สนิท
2: พี่
3: แอมก็ช่วยทุกอย่างแล้วพี่แอมหนูต้องการชื่อเดี๋ยวนี
2: ้
3: เพราะหนูจะทำแล้วพรุ่งนี้หนูจะเปิดร้าน
2: หมูแผ่น
3: ชื่อใช่ยังไม่มีชื่อพี่แอมก็เลยบอกเดี๋ยวพี่คำนวณให้ชื่อนั้นชื่อนี้เข้าไปคำนวณในอินเทอร์เน็ต
2: อ
3: ันนี้ผลรวมดี
2: เจ๊เมย์ทอยจีนผล
3: โอเคเอาชื่อนี้เลย
2: มันคือตัวตนเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก็หนูชื่อเมย์แล้วก็หนูเป็นสะใภ้จีนไ
1: ม
3: ่ได้โกหกเลยนี่คนจีน
2: เขาต้องมีสูตรหมูแผ่นดีแน่นอนจากประเทศจีน
3: มีหรือเปล่า
1: ไม่มีแล้วสูตรแบบไหนอร่อยอย่างเนี้ย
3: อร่อยค่ะ
1: อร่อยอย่างเน
2: ี้ยมาจากไหนเธอ
3: แล้วของหนูว่าแผ่นบางกรอบ
2: บางกรอบจริง
3: ทอดสลัดน้ำมันแล้วไม่มีแป้งนะคะ
2: นี่เนื้อหมูล้วนเลย
3: หมูล้วน
1: อ๋อ
3: ไม
1: ่
3: มีแป้งเลยพี่โมดามทานแล้วจะไม่คายคอเพราะมันแผ่นบาง
2: อ๋อแล้วเธอไปเอาสูตรมาจากไหนเนี่ย
3: ก็
2: จริงก็ไม่ใช่มึงจริงก็ไม่ได้เอาอะไรให้เราเลย
3: ก็เรียน
2: เอาไปเรียนมาด้วย
3: ใช่
1: เห็นมั้ยยะ
3: ก็หามาบอกมันได้ความลับ
2: อ๋อก็ศึกษาแหละคืออันเนี้ยมันเริ่มจากเราชอบกินเมนูนี้นั่นแหละ
3: ใช่ค่ะชอบทานเมนูนี้
2: เขาก็บอกว่าให้ขายของที่เราชอบมันจะขายได้ยั่งยืนกว่ายาวนานกว่าของต้องไม่เป็นกระแส
3: ถูกต้อง
2: ต้องจับต้องได้เงินหลัก10ก็สามารถซื้อกินได้
3: ใช่
2: ก็เลยมาจบที่ตัวนี้เลยหาที่เรียนทันทีเลย
3: ที่เรียนทันทีแล้วก็เนี่ยแหละค่ะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็หนูก็เอามาเปลี่ยนแพ็คเกจเพราะว่าปกติ ภาพจำคือถุงใสมัดยาง ใช่ไหมอ่ะ40บาทนี่ก็40บาทเท่ากันแต่ว่าทำแพ็กเกจให้มันแตกต่างมากขึ้น
2: ลงทุนกับแพ็กเกจจริง
1: เพราะว่าไม่ใช่แต่นางเอาจริงๆกว่าที่จะเป็นหมูที่อร่อยอย่างเงี้ย

0: หมูไปกี่กิโลแล้ว
1: โอ้ยหลายร้อยค่ะ
2: ม
1: ัน
2: จะเป็นตันแหละ
1: ใช่ไหมพวกตันค่ะเยอะเป็นตัน
2: ความยากของการทำหมูกรอบให้มันแบบว่าสวยงามไม่ไหม้ด้วยนะแล้วสีสวยทั้งแผ่นแล้วแผ่นบางกรอบแล้วแผ่นใหญ่มากนี่มันยากขนาดไหน
1: ก็เวลาเขาปาดหมูในเขาเรียกว่าถ้าหมูแผ่นเราทำก็เราจะปาดบนกระด้งก็คือต้องใช้มือปาดแล้วเราต้องการความบางเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันบางค่ะคือถ้าแผ่นไหนหนาคัดออกแผ่นไหนหนาคัดออกเพราะฉะนั้นเขาเราเค็มลูกค้าแล้วว่าแผ่นเราบางจริงกรอบจริงกินแล้วจะไม่รู้สึกคายคอ
2: เนื้อหมูนี่เราเลือกเนื้อหมูคุณภาพดี
1: ก็ดีระดับนึงค่ะ
2: ดีระดับนึง
1: ดีระดับนึง
2: ติดมันนิดหน่อยอ่ะมันจะได้ของมัน
1: ก็มีมั่ง
2: มันต้องมีนิดนึงมันจะได้อร่อย
3: มีบางอร่อยนะ
2: แล้วก็มีการปรุงรส
1: มีการปรุงรส
2: ตามสูตรของเราเลย
1: ตามสูตรแล้วก็ปาดให้มันบาง
2: ปาดให้บางต้องใช้คนทำเครื่องจักรทำไม่ได้
1: เครื่องจักรทำไม่ได้ใช้มือทำปาด
0: วันนี้นางอุตส่าห์เอามาแต่เรายกขึ้นหนักไม่ไหวดูนี่
2: เครื่องทอด
0: อันนี้เครื่องทอดนางอุตส่าห์มาขนาดจะเรายกขึ้นไหวอ่ะนี่มันหนักมาก
2: ลองทำตอนแรกมันยากไหมกว่าจะได้แบบที่มันแบบสวยงามแล้วก็บางแบบเนี้ย
1: ก็ยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนทอดนี่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่าโอ้ยทอดสบายน้ำมันร้อนใส่ลงไปเอาขึ้นมายังไงก็ได
2: ้ก็ความจริง
1: ก็ยากค่ะ
2: ความจริงคือ
1: ถ้าเวลาไม่ได้อุณหภูมิไม่ได้คืออย่างของทอดเนี่ยอุณหภูมิต้อง180องศาถึงจะไม่อมน้ำมันแล้วทำยังไงถ้าเกิดเราเปิดปุ๊บให้เด็กไปขายให้พนักงานไปขายน้ำมันร้อนใครร้อนมันไม่เหมือนกันก็เลยต้องมีเตาที่ควบคุมอุณหภูมิเพราะฉะนั้นทุกแผ่น
2: อุปกรณ
1: ์ทุกแผ่น180องศาแม้ว่าหนูขายของงานวัดหนูก็พยายามทำให้มาตรฐานมันดีขึ้น
2: แต่คุณลองตลาดก่อนนะก่อนจะไปงานใหญ่คุณไปลองตลาดก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปลองค่ะ
2: ลองตลาดเล็ก
1: ๆไปตลาดเล็กไปงานเล็กๆไปงานวัดทับกระดานไปงานกระท้อน
2: เล็กๆนะงานเล็กๆของ
1: ก็หนูก็บูธเล็กๆหนูบูธเดียวไง3เมตร
2: แล้วไปลองแล้วเป็นยังไง
1: ก็ค่อยๆทำไปค่ะมันก็มีเสียงตอบรับคือลูกค้าก็จะแบบเอ้ยอร่อยนะก็ลูกค้าก็บอกปากต่อปากเราก็ไปซ้อมด้วยค่ะว่าแบบอาจทอดยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เจอปัญหาหน้างานแล้วก็แก้ไขกันไป
2: จังหวะไหนที่รู้สึกว่าเอาวะงานนี้รวยแน่แล้ว
1: เกษตรมอเนาะ
2: ยังไง
1: คืองานเกษตรมอทุกคนบอกว่างานนี้แหละรวยแน
2: ่
1: งานปลดนี้แน่คือของขายไม่ได้แต่ดูจากงานนี้
0: ตอนนั้นเป็นยังอยู่
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นนะคะแต่ก็ดีขึ้นมีมดดามคนละชีวิตต้องสู้ใช่ไหมล่ะ
2: งานนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
1: งานนั้นตอนแรกหนูก็เครียดคือหนูอ่ะบอกตรงหนูก็ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนหนูคิดว่าหาดใหญ่อ่ะต้องเป็นชาวมุสลิมเยอะแน่เลยหนูคิดเองหนูแบบหนูไม่มีความรู้นะ
0: คนจีนเยอะ
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะพี่มดดำรู้หนูไม่รู้ไงหนูเครียดอ้าวเอาหมูไปขายกูทำยังไงวะแต่พอไปถึงอ่ะคนจีนเยอะอย่างที่พี่มดดำบอก
0: มึงหัดใหญ่
1: จริงแล้วแบบตอนแรกใจแป้วเลยโอ้โหถ้ามางานนี้ไม่ได้น
0: ี่มาเลยเยอะ
1: ต้องเปลี่ยนอาชีพอีกแล้วอ่ะใช่ก็เลยแบบพอไปขายปุ๊บเสียงตอบรับดีมากลูกค้าแบบคือเปิดม่านปุ๊บลูกค้าต่อแถวรอเลยค่ะ
2: หรอ
1: ใช่
2: แล้วเขาไม่รู้จักของเราได้ไงล่ะ
1: ก็หนูก็แบบมีทำคอนเทนต์มีทำช่องแบบสื่อให้ลูกค้าแบบเรายังไงขายยังไง
0: นางพูดเก่งมากจริงนางพูดเก่ง
2: ก็คือจังหวะนั้นเราเห็นโอกาสรวยแล้วเราบอกงานนี้เรารวยแน
1: ่หนูบอกสามีแล้วรวยแน่ไม่เป็นไรพี่เลี้ยงเองลูกหยอกหยอกหยอกหยอกหยอก
0: เนาะแต่อร่อยจริง
1: อร่อย
0: นี่กินกับกรอบร้อนๆนะอร่อยอร่อยจริง
2: ใช่มันต้องกรอบอย่างนี้จริงนะมันบางแล้วมันก็กรอบแล้วมันก็ไม่สากคอ
0: แล้วนี่มันเป็นอะไรจะ
2: มันมีซอสด้วย
0: มีซอสอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อของหนูเนี่ยมีเป็นรส
2: หม่าล
1: ่ากับรสต้มยำ
0: อ๋อเหรอในรสของเราต้มยำ
1: ทำให้แบบแตกต่างไงเดี๋ยว
0: คุณจะกินแล้วหยุดไม่ได้นะ
1: ทำไมต้องมากินหมูแผ่นจะมีคะ
2: มีหลายรสชาติให้เลือก
1: ใช่ค่ะมีหลายรสชาติใช่ค่ะ
0: กินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงอันเนี้ย
1: อันนี้ค่ะกรอบๆลอง
0: กินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงอ่ะอันนี้ก็คือต้มยำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะต้มยำ
2: อร่อยมากเธ
0: อไหนต้องจิ้ม
1: ต้มยำกับหม่าล่า
0: ต้มยำอร่อยมาก
2: อร่อย
0: อร่อย
2: แล้วมันเข้ากับหมูแผ่นนี้มากเลย
1: ใช่ก็อร่อยพยายามทำอะไรที่แบบว่าให้มันแบบพัฒนาแล้วก็เป็นแบบของเราเองเพราะว่าหมูแผ่นนะคะคือลูกค้าคือหลายคนถามตอนแรกเมียทำหมูแผ่นออกไปเนี่ยลูกค้าบอกว่าทำไมต้องมากินร้านคุณด้วยอ่ะ
2: ทำไม
1: ที่อื่นมันเยอะแยะนั่นน่ะสิหนูก็ไม่รู้ทำไม
2: ห
1: ยอกก็คือหนูก็เลยบอกว่าโอเคของหนูเนี่ยพยายามพัฒนาคือ1แพ็คเกจจิ้งนะ3ถุง100คือได้ถุงแบบนี้เลย
0: อันนี้100
1: แบบนี้เลยค่ะไปแบบนี้เลย100บาทแล้วก็เราก็ทำผงคลุกขึ้นมาซึ่งตอนนี้คือในท้องตลาดในห้างอาจจะมีแต่ในงานประจำปีเนี่ยยังไม่
2: ม
1: ีหนูก็ทำขึ้นมาให้มีความแตกต่าง
2: แล้วก็แพ็คเกจแบบถุง
1: แล้วก็เป็นแบบถังจริงๆอ่ะถังอ่ะต้องขาย120แล้วก็ตอนนี้หนูขายแค่ร้อยเดียว
2: ร้อยเดียวไปเลยหนึ่งถัง
0: ถังมาเลยอย่างเงี้ยร้อยเดียว
2: นี่ขายมานานหรือยัง
1: กี่เดือนนะป๊าป๊าคูณมาสิ
4: สามสี่
1: เ
4: ดือน
1: สามสี่
2: เดือน
1: ใช
2: ่จริงเปล่า
1: จริง
2: แต่เสียงรับดีมากเลย
1: ก็ดีเลยค่ะดีเลยค่ะถือว่าดีค่ะถือว่าลูกค้าเนี่ยสงสารหนูเหมือนกัน
2: ก็แล้วเธอเวลาเธอไปขายหน้าร้านเธอก็พูดเก่งอย่างนี้มาตลอด
1: ก็พูดอย่างนี้แหละค่ะเรียกลูกค้าพูดกับลูกค้าอย่างนี
2: ้แล้วแฟนเธอทำอะไร
1: ทำอะไรจ๊ะ
0: ต้มยำ
1: พ่อช่วย

0: พราะเขาดูระบบไม่ค่ะไม่พี่น็อปเขาไม่ทอดเขาไม
1: ่แล้วทำไร
0: เขาก็จะดูเรื่องระบบหลังบ้านช่วยดูเรื่องแบบว่าไม่ค่ะเขาคือเขาก็ดูหลังบ้านแบบว่าอันไหนขาดอันไหนแบบคือเขาจะแบบเป็นสมองให้หนูเขาเป็นสมองให้ใช่
1: ใช่ไหมเขาเป็นสมอง
0: ใช่
1: คอยคิดให้
0: ใช่
2: หนูพูดไม่เป็นเนาะ
0: พูดเป็นค่ะ
2: เก่งมากใช่ไหม
0: ไม่มีบทพูด
3: ไม่มีแย่งพูด
2: เขาได้เป็นคนจีนเหรอ
4: ใช่
0: คนจีนค่ะ
2: คนจีนจริงๆเขาจะพูดภาษาไทยไม่เก่งอ๋ออันนี้พูดเก่งอยู่แล้ว
1: พ
2: ู
1: ดไม่เก่งแล้วติดไมค์ทำไมเนี่ย
4: ติดไ
2: ม้
4: ของ
2: คน
0: ติดไม้ติดไม้
1: จะพูด
2: ต้องไปแย่งนะพูดหมด
3: นั่นพูดเก่ง
2: จะตอบมาคุยไม่พูดเลยไม่หยุดพูดเลยอีบ้า
1: ชอบอะไรตัวเขาชอบอะไรตัวเขา
0: พูดเก่งบอกเขาไป
4: เก่งทุกอย่างครับ
1: เก่งทุกอย่าง
0: แม้แต่ปากด้วยมันเก่ง
1: แล้ววันนั้นที่เขาบอกเขาจะเลี้ยงเราเองเขาเลี้ยงเราไหม
0: เลี้ยง
4: ครับ
2: เขาเป็นคนจีนตอนเขาเป็นสบายจีนจริง
0: ๆเอาเรื่องจริงหนูไม่ได้โกหก
2: แล้วหล่อนไปเจอเขาที่ไหน
1: ไปพบรักกันได้ไง
2: หล่อนไปจีบเขาใช่ไหมหรือเขาจีบหล่อน
0: พี่คนดำหนูสวยขนาดนี
2: ้ใครใครหล่อนไปจีบเขาหรือใครเป็นคนจีบเขา
4: ไปนู้จักแม่เขาก่อน
2: รู้จักแม่เขา
4: ไปนุกขาครับ
1: ลูกแม่เขาขายอะไรตอนนั้น
4: รองเท้าครับ
1: อ๋อแม่ขายรองเท้า
4: ใช่ครับ
1: ไปซื้อรองเท้ากับแม่เขา
4: ใช่
2: เจอในกรุงเทพไหม
4: ใช่ครับ
2: เ
1: ขาไปชอบอะไรในตัวเขา
0: คูดไปเลยต้องอาย
4: สวยน่าเกล
1: ีย
4: ด
1: สวย
2: สวย
1: สวยน่ารักนี่เหรอ
0: หนูตักกิเลสเลย
1: แล้วเขาพูดเก่งเรื่องนี้ในวันแรก
2: ชอบหล่อนอย่างนี้แล้วหล่อน
3: จะพูดเรื่องเก่งไง
1: ใครจีบใครก่อน
0: พูดไปเลย
1: ใครจีบใครก
4: ่
1: อน
2: ผมจีบก่อน
1: จีบสาวไทยยังไงวิธีเอาชนะสาวใจทำยังไง
0: เอาเขาถามตอบสิป้าป้า
2: เขาต้องคิดก่อนอีบ้าเขา
3: ไปบังคับเขา
0: โอเค
1: ดูเขากลัวเธอเนาะดูเขากลัวเธอเนาะ
0: พี่ไม่กลัวหรอกเนาะ
2: หลอดปกติหลอดไลฟ์สดขายของใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมหลอดพูดเก่งนี่อย่างคนอย่างนี้ไลฟ์สดเก่งได้มาตรงนี้สินางพูดไม่ต้องถามนางพูดได้หมดเลยเดี๋ยวกลับมาขายของให้ดูหน่อยนะ
0: ได้เลยค่ะ
2: โอเคจ้า
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแบตชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
7: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
12: ดี

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
5: Breeze สักด่วน
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
9: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทให้หน่อยดิน
8: ี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกเหรอ
9: ปิดขนาดนี
10: ้สวัสดีครับ
11: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
8: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
11: กูจะหลบหน้ามึง

0: ทำไม
1: มึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
2: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM25
4: อยากพาน้ำเพชรหนีไป
5: เออรู้แล้ว
6: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับ

0: ะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
1: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
2: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
3: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
10: ผมตอนนี้กินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆนะ
11: อร่อย
10: ไม่ต้องอ่านเนี่ยขอร้อนๆแต่มาลองกินดู
12: ขายอะไรยังไงเนี่ยไหนแนะนำซิขายยังไง
13: เธอเจเมย์เจเมย์ขาย
12: ขายยังไง
13: ก็คือของเมย์นะคะหมูแผ่นเจเมย์สะใภ้จีนทอดใหม่ๆทุกวันทอดสลัดน้ำมันทุกกระทะแผ่นบางกรอบไร้แป้งนะคะ1ถุงแบบนี้40บาท3ถุงแบบนี้100บาท
12: ไปทั้งห่อแบบนี้เลย
13: ไปทั้งห่อแบบนี้ด้วยใช่ค่ะถุงสามารถเอาไปใช้ได้ลดโลกร้อน
12: ตรงนี้เนอะ
13: ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแพ็กเกจใหม่คือเป็นแพ็กเกจถังปกติต้องขาย120หนูขาย100เดียวไปเลย
12: ทุกงานที่ออก
13: ใช่ค่ะ
12: ขายร้อยเดียวไปเลย
13: ได้เลยเริ่มต้นที่วัดไร่ขิงเลยทีแรก
10: ไม่รับเราถ้าใครกินหมูแผ่นมัน
12: หยุดไม่ได้จริง
10: มันคือขนมอ่ะ
13: ใช่
10: ยิ่งดูคืนนี้ดูซีรีส์เน็ตฟลิกของเจดพิพัฒน์แล้วก็นั่งดูนี่ก็แบบดูวันดีสิห้ามเน็ต
12: เดี๋ยวดูวันดีใช่ดูวันดีจิตครึ่งเนี่ยวันที่28เนี่ยต้องอย่าลืมติดตามชมนะ28นี้คือวันแรกครึ่งวันแรกเล่นด้วยนะเล่นด้วยเล่นด้วย
14: ต้องเ
12: พ่ง
14: ไง
12: ต้องเพ่งฉันก็เล่นด้วยไม่ชอบฉันต้องหร
10: ออ่
12: ะแล้วรสชาตินี่ยังไงคือแบบเซตนี้คือราคา
10: เรื่องของช่องเหมือนกันเนาะ
12: ก็พยายาม
10: มึงก็หน้าด้านเล่นทุกเรื่องเหมือนกันเน
12: า
10: ะ
12: ก็แหละอยากทำงาน
13: ของหนูก็จะมี3รสชาติค่ะมีดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีรสต้มยำมีรสมาล่า
12: คือเพิ่มราคาไหมหรือทุกรสชาติราคาเดียวกันหมดเลย
13: ราคาเดียวกันหมดเลยสามารถคลาได้3รสชาติได้เลยในถุง
12: เลือกได้เลย
13: เลือกได้เลยค่ะตามใจลูกค้า
12: แล้วจะไปซื้อของเธอได้ที่ไหนเนี่ยเฉพาะออกงานเท่านั้นหรอ
13: ออกงานเท่านั้นค่ะของหนูตอนนี้ก็ใกล้สุดๆแล้วก็คือเป็นวัดไร่ขิงค่ะ
12: วัดไร่ขิง
13: 26นี้
12: 26นี้เริ่มวันแรก
13: เริ่มวันแรก
12: จนถึงเมื่อไหร่
13: จนถึงวันที่19ค่ะ
12: มีทุกวัน
13: ทุกวัน
12: วันที่19
13: ทุกวันค่ะเปิดแต่10โมงเช้ายัน5ทุ่ม
12: โอ้โหมีแค่บูธเดียวเหรอ
13: มีบูธเดียวค่ะไร่ขิงบูธเดียวก่อน
12: เท่านั้นเอง
13: ค่ะ
12: เราทำกันเอง
10: เนาะ3เดือน
12: เออแล้วมีขายออนไลน์ไหมออนไ
13: ลน์ยังไม่มีค่ะ
12: ยังไม่มีย
13: ังไม่มีเพราะว่าหนูลองส่งแล้วมันแตก
10: อ๋อ
12: แต่อย่างงี้ไม่แตกนะอย่างงี้แตกมั้ย
10: แตกอ
13: ย่างงี้ก็แตกค่ะคือกล่องไม่เป็นไรข้างนอกไม่เป็นไรแต่ข้างในมันแตกหน
10: ู
13: ใช่แล้วหนูเลยรู้สึกว่าหนูต้องหาวิธีทำให้มันไม่แตกก่อนเพราะว่าลูกค้าให้เงินหนูมาเต็มราคาแต่คราวนี้กลัวลูกค้าได้รับของไม่เต็มร้
12: อ
13: ยใช่มันแบบเค้าเรียกว่าคุณภาพมันไม่เต็มที
12: ่ติดตามเธอได้ที่ไหนบ้าง
13: ก็ใน TikTok เลยค่ะเจเมย์สะใภ้จีนนะคะ
12: เฟซบ
10: ุ๊กก็เจเมย์สะใภ
13: ้จีนเหมือนกัน
10: เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์อะไรจ๊ะ
13: 0890ศูนย์อะไรวะ0898963979
10: 0898963979
13: ลืมเบอร์ตัวเองแล้วหนึ่ง
12: เวลาไปออกบูธก็คือทอดกันสดๆหน้างานเลย
13: ทอด
12: ใหม่ก็ใหม่ตลอดเวลาสลัดน้ำมันให้เรียบร้อยได้ของสดของใหม่ตลอด
13: แน่นอน
10: อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้จริ
13: ง
12: ๆกินแล้วหยุดไม่ได้
10: กินแล้วหยุดไม่ได้จริง
12: อร่อย
10: อร่อยทีวีแล้วเนาะวันนี้เนาะ
12: ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยที่พูดมาทั้งหมด
15: รู้
13: ได ้
10: เวลาเมียพูดเร็วๆฟังรู้เรื่องหมดเนาะ
15: รู้เรื่องคร
10: ับ มันด่าฟังรู้เรื่องไหม
13: ทุกวัน
10: ท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามแฉมาตลอดสัปดาห์เนาะแล้ววันหนึ่งเมื่อโฆษณาเต็มเราจะกลับมาวันศุกร์นะโอเควันนี้ไปก่อนกลับมาเจอใหม่วันจันทร์เนาะไปก่อนสวัสดีนะ
13: สวัสดีค่ะ

0: ับแล้วพี่นี่ยังไม่ง่วงเหรอคะช่วงนี้พี่นี่ตื่นสายๆหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเกศจะลงมาเตรียมอาหารเช้าให้ก่อนพรุ่งนี้มาลีจะมาสายหน่อยแต่ว่าช่วงนี้มาลีมีธุระเยอะสงสัยอยากจะไปทำงานที่อื่นนะคะแต่ว่าน้องเด็ก
1: เมื่อกลางวันพี่ไปที่นี่มา

0: เด็ดไม่ใช่รู้ผี
1: อย่าเงียบสิเกศเกศจะพูดอะไรก็ได้เกศจะแก้ตัวเกศจะยอมรับเกศจะสารภาพเกศจะขอโทษพี่อะไรก็ได้แต่เกศอย่าเงียบนี่ไม่ใช่เวลามายืนนิ่งๆนะเกศเกศทำอะไรเกศไม่แคร์จิตใจพี่เลยเกศไม่สนด้วยซ้ำว่าพี่จะรู้สึกยังไงบ้างเกศท้องและเกศโดนเอาลาชุนมันทิ้งเพราะไอ้เอาลาชุนมันต้องกลับไปแต่งงานกับคู่มั่นของมันยายแคทซึ่งเหมาะสมมากกว่าเกศเกศก็เลยหมดหนทางจนต้องมาหลอกไอ้หมอตาบอดงงๆให้มาแต่งงานกับเกศให้มาทำหน้าที่พ่อของลูกเกศเนี่ยใช่ไหมเกศพี่ถามว่าใช่ไหมตอบพี่มาสิเกศอย่าเงียบปล่อยมันร้องไปอย่างนั้นแหละตอบพี่มาว่าใช่ไหม
2: ตอนที่เกศบอกว่าเกศจะแต่งงานกับพี่นี้เกศยังไม่รู้ตัวเองค่ะว่าเกศท้อง
0: ยังไม่รู้ตัวโอเคพี่จะเชื่อก็ได้แต่หลังจากนั้นเกศคลอดก่อนกำหนด2เดือน
1: อยู่เต็มอกว่าไอ้เด็กเวรนั่นมันไม่ใช่ลูกพี่ทีนี้พี่อยากรู้ว่าแกตั้งใจจะบอกเรื่องนี้กับพี่เมื่อไหร่แกตั้งใจจะบอกเรื่องนี้กับพี่เมื่อไหร่ฮะแกจะหลอกพี่มันจะถึงเมื่อไหร่จนไอ้เด็กเวรนั้นโตจนพี่ตายแกจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับตลอดไปแบบนี้เหรอ
0: แล้วที่พี่อยากรู้มากที่สุดนะเกศคือพ่อเด็กไอ้อรชุนมันก็รู้ใช่ไหมว่านี่ลูกของมันใช่ไหมเกศเอาพี่มาสิเกศพี่อยากรู้แค่ว่าทำไมพี่ต้องทำหน้าที่เป็นพ่อของลูกเกศลูกนี่เกิดจากความโง่ของเกศที่ไปหลงให้เศรษฐีนั้นคิดว่ามันรักเกศจริงจนถึงขั้นเอาตัวเข้าแลกแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเกศก็โดนมันหลอกไง
2: เกศไม่ได้โดนใครหลอกนะคะ
1: งั้นเหรองั้นถ้าเกศไม่ได้โดนหลอกก็แสดงว่าที่เกศยอมเป็นของมันเพราะว่าเกศง่ายเกศซ้ำซ้อนเกศไม่ถือสาเรื่องพันนี้เกศยากเฉพาะกับผู้ชายตึ้มๆอย่างพี่เท่านั้นแหละกาละเกศจะเดินหนีพี่ไปไหนมันยังคุยกันไม่จบนะเกศ
2: อย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าลูกได้ไหมคะ
1: พี่ไม่ได้จะทะเลาะพี่แค่ต้องการคำอธิบาย
2: โอเคค่ะก่อนอื่นเกศต้องบอกพี่นี้เลยว่าเกศไม่ได้รักพี่นี้ไม่เคยรักในฐานะแฟนหรือสามีภรรยาหรือคนรักแล้วเกศก็รู้ว่าพี่นี่รู้มาโดยตลอดเกศรักพี่เหมือนพี่ชายคนหนึ่งแล้วที่พี่นี่คิดว่าเกศแต่งงานกับพี่เพราะเกศพลาดท่าไปท้องกับคุณอรชุนมันไม่จริงเกศเลิกกับเขาเกศเดินออกมาจากชีวิตของเขาเพราะเกศรู้ว่ามันไม่มีทางไปได้แล้วอยู่กับไม่รอดเพราะความแตกต่างของเรา
1: แต่เกศก็เผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปมีอะไรกับมันไงทีแรกพี่นึกว่าเกศจะเป็นผู้หญิงที่แตะต้องไม่ได้เป็นผู้หญิงที่รักตัวสงวนตัวเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติเหมือนที่เกศเชิดชากับทุกคน
2: ให้เกศพูดให้จบก่อนได้ไหมคะ
1: เอาเลยพูดไปเลย
2: เกศอาจจะปล่อยตัวชั่วช้าเกศก็จะยอมรับแต่มันเป็นเรื่องของเกศมันไม่เกี่ยวกับพี่นี
1: ่นั่นไงในที่สุด
2: ในที่สุดอะไรคะ
1: โอเคเกศพี่ไม่รู้หรอกนะว่าเกศจะเลิกกับมันหรือว่ามันจะมาเลิกกับเกศเกศจะหาเหตุผลอะไรมาอธิบายให้พี่ฟังให้มันดูสวยหรูยังไงก็ได้แต่ที่พี่อยากรู้มากที่สุดตอนนี้ก็คือทำไมพี่ต้องทำหน้าที่พ่อของเด็กที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองด้วย
2: เกศไม่เคยหลอกพี่นี้ค่ะ
1: ไม่ได้หลอกเกศนี่ขนาดเกศไม่ได้หลอกพี่นะพี่กลายเป็นไอ้โง่ของเกศมากี่ปีกี่เดือนแล้วฮะเกศหลอกให้พี่ไปรักลูกของคนที่พี่เกลียดที่หน้ามันนานเท่าไหร่แล้วมันนานเท่าไหร่แล้วเกศว่าพี่มันตาบอดว่าพี่มันโง่ใช่ไหม
2: ในข้อนี้เกศผิดจริงค่ะเกศยอมรับเกศขอโทษ

ไม่รู้จะทำยังไงกับคุณดีนะแต่จากใจเลยนะตั้งแต่จุดนี้ไปผมคงอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเพราะผมไม่อยากเห็นหน้าคุณกับลูกของคุณอีก

ุณโอเคนะเข้ามาก่อน

0: นิทนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณไปอาบน้ำเดี๋ยวฉันไปจัดที่นอนให้
1: ทุกคนผมไม่เหลือใครแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไงแล้วอ่ะ

0: เดี๋ยวนั่งรอรับยาสักครู่นะคะคุณสุรชัยค่ะคุณสุรชัยค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวนะเกดนัดคุณสุรชัยนี่9โมงครึ่งนี
0: ่เกดพลาดไปได้ยังไงขอโทษค่ะคุณสุรชัยคะเดี๋ยวรบกวนนั่งรอข้างนอกก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวดิฉันออกไปเรียกอีกรอบนึงค่ะขอโทษจริงๆ
1: ขอโทษนะครับ
0: เดี๋ยวไปส่งนะคะขอโทษนะคะคุณปราณีค่ะเชิญค่ะ
1: ไหวไหมเกดพักก่อนก็ได้นะหมออนุญาตไปเถอะ
0: ค่ะขอโทษนะคะ
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
5: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
6: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
8: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
13: คนอย่างเราจะเอาอะไรสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
2: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
2: ลโทรออก
4: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
5: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
9: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
10: เมียว
9: เลี้ยงง่ายมาก
11: ผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
10: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
12: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
13: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
14: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
15: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
14: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
15: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
14: ยินดีต้อนรับนะเมธี
15: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหมกดข้อที่1
16: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
17: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
18: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
19: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
20: แฟนเก่าเธอเหรอ
21: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
22: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
21: ่เธอกำลังทำให้ปูลำบากถ้าเธอหวังดีกับปูจริงอ่ะเธอปล่อยปูไปเถอะ
23: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
3: โทรออก
24: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S เพิ่งได้รู
25: ้ Well Rock แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: มีพิษหมดแล้วเมื่อกี้ฉันไปหาเธอที่ห้อง
1: คุณมีธุระอะไรคะ
0: เธอรู้ไหมว่านี่พิษเขาเจ็บปวดมากขนาดไหนเมื่อคืนเขาร้องไห้จนแทบจะขาดใจเป็นเพราะเธอที่ทำชีวิตเขาพังทลายไม่เป็นถ้าไม่รู้กี่ครั้งต่อ
1: พอได้แล้วค่ะคุณจะตามมาขยี้ดิฉันให้ได้อะไรขึ้นมาคะคุณไม่รู้หรอกว่าดิฉันต้องเจออะไรมาบ้างแล้วก็ขอร้องนะคะเลิกเอานิสัยส่วนตัวที่ชอบตัดสินคนอื่นว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ชั่วมาใช้ได้แล้วแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของดิฉันคุณเป็นใครหรอคะถึงต้องมายุ่งเรื่องนี
0: ้นี่เธอ
1: ถ้าดิฉันต้องการความช่วยเหลือฉันจะไปหาคุณเองแต่ว่าตอนนี้คุณไปจัดการธุระของคุณดีกว่าไหมคะอยากได้หมอนิพิษมานานแล้วไม่ใช่หรอคะโอกาสมาถึงแล้วค่ะอย่าช้า

0: รชุนอยู่ไหม
1: ไม่ได้นัดไว้เกรงว่าจะพบไม่ได้นะคะ
0: ทำไมจะพบไม่ได้ผมมีธุระจะคุยกับมันธุระส่วนตัวสำคัญมากด้วย
1: ผมไม่ได้ค่ะผมไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้นะคะต่อคะคุณหมอคะเข้าไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมจะเข้าไม่ได
2: ้เดี๋ยวอะไรอ่ะคุณหมอที่พี่มีอะไรจะมาหาอรชุนเหรออรชุนไม่อยู
3: ่มีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าถ้าทางรีบร้อน
0: อรชุนอยู่ไหน
3: โอ้ย
4: โหเป
5: ็นไงบ้าง
4: ฮะเล่นสลาเลยวันนี
5: ้โอ้โหแค่นี้ไม่ล้าหรอครับ
0: เอาละชุนอยู่ไหน
6: บอกไม่ได้ครับเข้าไม่ได้นะครับไม่
0: ถอยกู
6: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
4: หม
0: อพวกคนรวยนี่มันใช้ชีวิตหรูหราไฮโซจังเลยนะ
4: ผมว่าเราไปคุยที่ลาวดีกว่านะครับ
0: ไม่ต้องคุยมาตรงนี้แหละทำไมฮะหรือว่าหน้าด้านไม่พอ
6: นี่คุณ
4: เดี๋ยวไม่เป็นไรนี่เพื่อนผมเอง
0: เพื่อนเหรอฮะคนเห็นแก่ตัวอย่างมึงกูไม่เอามันเป็นเพื่อนหรอกถือว่าตัวเองรวยก็เลยใช้เงินเที่ยวฟาดหัวคนอื่นใช้เงินทำลายชีวิตคนอื่นเล่นเป็นงานอดิเรกแบบนี้กูไม่เอามันเป็นเพื่อนหรอก
4: หมอ
2: เฮ้ยคุณคุยกันดีๆสิครับ
0: มึงเกี่ยวอะไรด้วยวะฮะเขาจ้างมึงเป็นเทรนเนอร์มึงก็ทำไปอย่ามาเสือกเรื่องของคนอื่นอ๋อคุณลืมไปไอ้พวกที่ชอบประจบประแจงเลียแข้งเลขาคนรวยเนี่ยมันก็หวังแค่เงินเท่านั้นใช่ไหม
4: เฮ้ย
0: มึงต่อยกูเหรอ
4: เดี๋ยว
0: ต่อยกูเหรอ
4: เอาไป

0: ขอให้ปล่อยกูไงแล้ว
1: โอ้ยกูจะคุยตรงนี
0: ้ไปไปกู
2: ปล่อยเขา
0: ไปโอ้ยไปมัน
2: คุยตรงนี้แหละชีวิตที่มีแต่คนรายล้อมคอยประจบประแจงเลียแข้งเลียขาคอยปกป้องตลอดเวลานี่มันเท่ดีเหมือนกันนะเข้าเรื่องเลยแล้วกันอรชุนกูจะไม่รับความช่วยเหลืออะไรของมึงอีกต่อไปและไอ้ทุนบ้าของมึงกูก็จะไม่ใช้คืนให้มึงด้วยเพราะว่ามึงมันน่ารังเกียจเงินของมึงมันก็ขยักขยแงและการกระทำของมึงมันก็โคตรทุเรศน่าสมเพชแล้วก็อุบาทที่สุดเลย
3: ช่วยทำตัวให้เหมาะสมกับความเป็นแพทย์หน่อยนะครับ
2: พูดดีมากสินะมึงอ่ะฮะ
3: หมอตกลงหมอมาทำอะไรที่นี่ฮะมีอะไรว่ามาผมให้เวลาหมอ1นาที
2: 1นาทีได้กูจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมึงใช้เงินเฉดหัวกูไปเรียนต่างประเทศเพราะว่ามึงต้องการจะกำจัดกูไปให้พ้นทางแล้วก็หาโอกาสเข้าไปทำความใกล้ชิดสนิทสนมกับการเกษแล้วก็ใช้เงินซื้อใจเกศบันดาลความหรูหราสะดวกสบายทุกอย่างจนเกศเคลิ้มใจอ่อนเผลอยอมปีอะไรกับมึง
3: หมอพูดแบบเนี้ยมันไม่เป็นการดูถูกกระเกศไปหน่อยเหรอครับ
2: อย่าเพิ่งมาขัดมึงทำอะไรมึงย่อมรู้อยู่แก่ใจดีพอมึงได้กระเกศเป็นของเล่นไฮโซจนสมใจอยากของมึงแล้วเนี่ยมึงก็เฉดหัวกระเกศทิ้งแล้วก็กลับไปแต่งงานกับแฟนของมึงแคทริยาลูกสาวนักการเมืองคนในชนชั้นเดียวกันกับมึงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

0: เงินมันก็ต้องต่อด้วยเงินอันนี้กูเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนอย่างพวกมึงแต่ที่มันชั่วเหนือชั้นและเนียนเหนือใครก็คือมึงฉวยโอกาสตอนที่กูตาบอดหลอกให้กูทำหน้าที่พ่อของลูกมึงหลอกให้กูเลี้ยงดูลูกของมึงแล้วมึงก็มาเสแสร้งทำมาเป็นสนใจวิชาการแพทย์ยอมจ่ายเงินเป็นล้านๆเพื่อมาสนับสนุนงานวิจัยมารักษาตาของกูเนี่ยสุดยอดนี่มึงหาช่องทางสร้างภาพได้เก่งมากเลยนะอรชุนแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่การสำนึกผิดการถ่ายบาปจากความผิดของตัวมึงเองนั่นแหละ
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอก
0: พูดไปจบเพราะฉะนั้นกูไม่จำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณอะไรของมึงอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าค่ารักษาตาถือซะว่าเราหายกันมึงทำกูก่อนเองแต่ถ้ามึงอยากได้ค่าชดเชยก็ส่งทนายมาฟ้องเอาละกันแค่นี้แหละ1นาทีมั้ย
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกว่าลูกของการะเกดคือลูกของผมน้องเด็กคือลูกของผมเหรอผมถามว่าน้องเด็กเนี่ยคือลูกของผมเหร
0: ออย่ามาตีหน้าโง่ไปหน่อยเลยทำตัวให้มันสมกับเป็น CEO หน่อย

0: ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ของเรานะคะกับรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโต๊ะย้ำเลยว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆและถ้าพูดถึงในช่วงนี้อากาศแบบนี้ฝนตกเยอะแบบนี้สิ่งที่มันตามมาคือยุงค่ะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะก็แค่ตบๆคันๆเอามันไม่เป็นไรหรอกไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดไข้เลือดออกก็ได้ยุงลายต่างๆและถ้าหลายคนจะเอาสเปรย์มานั่งฉีดก็กลัวสารเคมีใช่ไหมวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องคอยตบเองด้วยอยู่กับพ่อแม็กและเครื่องดักยุงไฟฟ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะถูกต้องฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของสารเคมีรวมทั้งอย่างหลายผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนาะก็ซื้อเป็นไม้ช็อตยุงแต่ตีไม่เคยได้เลยสักตัวฮะฉะนั้นผมเชื่อว่ายุงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มีบ้านไหนมีเด็กไม่อยากให้ลูกโดนยุงกัดบ้านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุยิ่งท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยบางทีแม่ฉันนะฉันเล่าให้ฟังโดนยุงกัดอยู่กับแขนน่ะแต่ไม่รู้ตัวรวมทั้งบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงฮะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนาะเวลาเขาโดนยุงกัดเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและความไม่สบายตัวต่างๆฉะนั้นวันนี้อยู่กับเป็นเครื่องไล่ยุงและแมลงไฟฟ้าฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ต้องตบไม่ต้องตีไม่ต้องมีกลิ่นต่างๆรวมทั้งเรื่องของเสียงเสริงอะไรก็ไม่มี
1: เปิดสวิตช์สวยมาก
2: ถูกต้องเปิดสวิตช์แล้วให้ไฟเนี่ยเขาล่อแมลงแล้วก็ยุงเข้ามาในนี
1: ้
2: หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาบินตามแสงเข้ามาเนี่ย มันก็จะช็อตเขาอ่ะฟังเสียงหน่อยช็อตให้ฟังสักหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเสียงช็อตอย่างนี้เลย
1: อุ้ย
2: นะก
1: ็
2: จะช็อตนี้เลยฮะ
1: อุ้ยเดี๋ยวนะพ่อช็อตอันนี้แน่นอนแหละยุงตายแต่เรามันจะช็อตเราหรือเปล่าอ่ะ
2: ไม่จะเป็นตะแกรงเซฟตี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราจับได
1: ้อ๋อไม่โดนเรา
2: จะไม่เข้าไปใช่ฮะล่องช่องมันจะถี่มากฉะนั้นเนี่ยเราจับแบบนี้ได้เลยและเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะเขาสามารถที่จะจัดการยุงได้ในระยะถึง60ตารางเมตร
1: อุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเรื่องจริงเพราะเมื่อกี้จะเดินเข้าสตูมาเนี่ยเดินกำลังจะเข้ามาหน้าเซตอ่ะรู้สึกได้เห็นยุงบินผ่านมาหาเครื่องอันนี้พูดจริงไม่ได้
2: เขาเห็นแสงอันนี้ตั้งแต่ระยะไกลเลยคุณผู้ชมฮะและคุณสามารถที่จะเปิดทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงถ้าคุณเปิดไว้24ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนนะกินไฟไม่ถึง20บาทเลยฉะนั้นรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็จะช่วยดูแลทุกคนในบ้าน
1: อันเนี้ยรีช็อกมากเลยเพราะว่าราคาเก่าอ่ะแต่ก่อน1เครื่องเนี่ยเคยลดราคาให้พิเศษร้อยนึงแล้วเหลือ899อันนี้ว่าถูกแล้วแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นค่ะนี่899เท่าเดิมเพิ่มเติมคือของแถมแถมเบิ้ลไปเลย1เครื่องและยังไม่พอได้2เครื่องแล้วนี่มีโคมไฟ LED แบบแขวนให้ด้วยไปตกแต่งบ้านได
2: ้
1: มีไข่ควง15หัวใน1เดียวให้ฟรีไปอีก
2: ถูกต้อง
1: ยกเซตทั้งหมดนี้ทุกคนราคาเต็มจริงเกือบ 3,000 วันนี้899ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: และรับประกัน

0: 1ปีให้ทั้ง2เครื่องนะฮะถ้าเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่าง1เครื่องห้องนอน1เครื่องดีหรือว่าถ้าเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดในบ้าน1เครื่องหน้าบ้านที่คุณต้องการที่จะใช้เป็นลานกิจกรรมกินข้าวยงข้าวเย็นวางไว้สัก1เครื่องก็ดี899บาทเท่านั้นฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยเนาะฉะนั้นอยากได้ก็028179925ฮะ028179925ของแถมได้ไปหมดนี่เลยคุ้มมากเลยลิเลง
1: ใช่เอาจริงๆลิชอบตรงที่เราไม่ต้องคอยตบคอยอะไรเองเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีบ้านลิอ่ะคุณแม่เหมือนจะติดเตียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยากมากในการจะฉีดสเปรย์ฆ่ายุงฆ่าแมลงแล้วจะย้ายท่านออกมันย้ายไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่มีสารเคมีอันนี้ดีที่สุด
0: ดีที่สุดฮะ
1: แต่ว่าดีไซน์อ่ะก็สำคัญลิชอบ
0: คือเขาสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็วิธีใช้งานเนาะคุณอาจจะเอาไปวางไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะแขวนก็ได้เขาจะมีเป็นลวดแขวนให้แบบน
1: ี้ลวดสวยเหมือนของตกแต่งบ้าน
0: เวลาเอาท์ดอร์เนี่ยก็แขวนไว้หรือว่าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวเน
1: า
0: ะแขวนให้สูงๆเขาจะได้ไม่มาตบให้มันล้มเสียบปลั๊กเรียบร้อยปุ๊บด้านข้างๆบิดให้ดูนิดนึง
1: มันบางมากเลยนะพ่อด้านข้าง
0: เขาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ฮะคุณก็เปิดเลยหลังจากนั้นคุณวางไว้เลยขนาดประมาณเท่าสักประมาณกระดาษ A4 แล้วก็ตัวพลาสติกก็จะเป็น ABS เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจับได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตะแกรงกั้นไม่ให้มือเราเข้าไปและคุณก็วางไว้เลยไม่ว่าจะเป็นมุมอับต่างๆอาจจะเป็นใต้โต๊ะใต้โซฟาใต้เตียงมุมห้องครัวตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามียุงคุณเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยหลังจากนั้นวิธีการทำงานของเขาคือเขาจะมีหลอด UV เห็นไหมมันจะเป็นหลอด UV 2หลอดเนาะด้านบนกับด้านล่างนะ
1: พอวางในห้องนอนเหมือนเป็นโคมไฟเหมือนกันนะ
0: เออฉันชอบตรงที่หลอด UV เนี่ยยุงจะเห็นชัด
1: ใช
0: ่แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะเห็นแบบ
1: นวล
0: ไม่รำคาญตาแต่ยุงเห็นเนี่ยเขาจะทนไม่ได้เขาจะวิ่งเข้าใส่หลอด UV เลยจะมีขดลวดอยู่ด้านในพอก่อนที่เขาจะเข้าถึงหลอด UV เนี่ยขดลวดมันก็จะจัดการเนี่ยแป๊ะเนี่ยเรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บคุณนอนฟังได้เลยคืนนี้กี่แป๊ะนอนฟังได้เลยหลังจากนั้นตอนเช้าฮะมารับนี่ดูตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะ
1: อ๋อตรงนั้นมันเป็นถาดดักซากยุง
0: เอียงให้ดูก่อนเดี๋ยวน้องยุงจะหกนี่
1: ก
0: ็จะเป็น
1: อย่าง
0: น
1: ี้ฮะ
0: ไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นแมลงนะฮะเขาจะชอบแสง UV ทั้งนั้นแหละเขาก็จะบินเข้ามาฮะแล้วก็ไปจัดการแบบนี้เลยคุณก็เอาถาดไปเททิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดกลับมาประกอบกับเข้าที่ฮะพร้อมแล้วสำหรับคืนต่อไปจ้า
1: สวยลดมากเลยอะแต่ตอนนี้ใครอยากได้รีบก่อนนะคะเพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า49เสร็จแล้วหมดแล้วหมดเลยเหลือแค่4นาทีเท่านั้นกล้าพูดแบบนี้เพราะปกติแล้ว1เครื่องอ่ะคือ899
0: ใช่
1: วันนี้คือ2เครื่อง899เท่ากับว่าเครื่องนึงแค่400นิดๆเป็นเหมือนที่ดักยุงได้อยู่แล้วยังไม่พอเป็นเหมือนโคมไฟเก๋ๆไม่ต้องไปหาไปไฟเพิ่มและยังไม่พอยังเป็นเหมือนเครื่องที่แบบวางไว้ตรงไหนก็ดูเป็นเดคอเรทเป็นตัวแบบตกแต่งบ้านได้
0: 899นะได้2อันนะไม่ใช่อันเดียวนะฮะ1แถม1 899นะฮะฉะนั้นเครื่องนึงเนี่ยแค่400กว่าบาทถูกกว่าซื้อไม้ตียุงอีกด้วยซ้ำนะฮะอันนี้มันไม่ต้องตบไม่ต้องตี
1: ไม่มีสารเคมี
0: ไม่มีสารเคมีแน่นอนกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีนะฮะเปิดไฟเฉยๆอย่างเดียวพอเสียงคือเสียงของการเสียชีวิตของยุงเท่านั้น แล้วก็ของแถมเดี๋ยวเขาจะแถมเป็นโคมไฟฮะอันนี้เอาไว้แขวนก็ได้หลายๆบ้านก็มีแม่ค้าก็เอาไว้แขวนก็ได้หรือจะใช้เป็นไฟฉายในรถก็ได้1ชิ้นและมีไขควงอเนกประสงค์ให้ด้วย899บาทได้ไปขนาดนี้อยากได้ต้องรีบโทรฮะ028179925อ้อส่งฟรีและรับประกัน1ปีทั้ง2เครื่องจ้า
1: อุ๊ยเดี๋ยวตอนนี้เหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบไปเร็วมากไม่กี่นาทีเมื่อกี้10กว่าเซต10กว่าเซตออกไปแล้วตอนนี้เหลือประมาณ37เครื่องสุดท้าย37เซตสุดท้ายย้ำเลยนะอันเนี้ยมันเอาไปใช้ได้ทุกที่นะ
0: คือหลายๆที่ตอนนี้ฝนตกหลายๆที่ตอนนี้น้ำท่วมหลายๆที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำน้ำก็เริ่มเน่าแล้วยุงก็มา
1: ต่อให้เป็นบ้านบ้านเดี่ยวถ้าเรามีปลูกต้นไม้
0: มียุงแน่นอนฮะแล้วก็ยุงเนี่ยเขาก็จะซ่อนอยู่ตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนเขาก็จะออกมาดูดเลือดเราถูกไหมและหลายๆบ้านก็จะเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยใส่กรงไว้นอกบ้านโอ้โหคนน่าสงสารมากนะฮะโดนยุงรุมโดนยุงกัดเนี่ยบางทีเขาก็บอกเราไม่ได้หรือว่าเด็กฮะถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยอาจจะบอกได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นเด็กน้อยล่ะเด็กอ่อนเด็กเล็กๆล่ะบางทีก็มียุงอยู่ในบ้านทั้งที่เราติดไอตัวมุ้งลวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าให้ยุงกัดยุงกัดตอนหน้าฝนอันตรายสุด
1: ๆ
0: ไข
1: ้
0: เลือดออกเอ่ยอะไรเอ่ยมันมาหมดเลยคุณ
1: จริงค่ะแล้วเป็นไข้เลือดออกที่บอกเลยว่าเรื่องใหญ่นะบางคนเสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆหรืออย่างแม่ลี่อ่ะบางทีเขาพูดแบบเขาไม่รู้เรื่องแล้วอ่
0: ะ
1: บางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนกัดไม่ได้รู้สึกคันอะไรแต่ว่าพวกยุงมันก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคอยู่ดีเพราะฉะนั้น

0: ากันเอาไว้ก่อนดีกว่ามาแก้และถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคแสงสลัวแบบนี้ชอบเลยเนี่ยยิ่งเป็นห้องนอนดูเหมือนแบบมีโคมไฟสวย
1: ๆได
0: ้แต่ถ้าใครไม่อยากโดนแสงของมัน
1: ออ
0: สามารถเอาไปหลบตามมุมตามซอกใต้โต๊ะใต้โซฟาอะไรต่างๆได้หมดเลยนะยุงมันตามไปได้อยู่ดี
1: ถูกฮะคือเขาจะเห็นแสงเนี้ยจากระยะไกลอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะบินเข้ามาฟังเสียงสักหน่อยไหมและเนี่ยคุณพอมันบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนี่ยเลยฮะจัดการเนี่ยช็อตเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยและรับรองฮะไม่เหลือซากเพราะแต่จริงๆก็เหลือซากอยู่นะแต่เนี่ยแต่เหลือซากประมาณนี้ฮะ
0: มันอยู่ในถ่านแล้วถ่านที่ชอบตรงที่ถ่านมันสามารถดึงออกไปล้างได้ง่ายๆแล้วก็แห้งไว
1: เนี่ยเชื่อไหมทั้งถ่านเนี้ยสองสามวันเองนะฮะยุงเต็มแล้วแล้วคุณคิดดูตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะแต่ถ้ายุงเป็น10ตัวกัดคุณน่ะทั้งคืนน่ะมันจะแย่แค่ไหนฉะนั้นจัดการฮะทุกๆบ้านมีคนที่เรารักอยู่แล้วรวมทั้งตัวเราเองสุขภาพของเราด้วยนะฮะฉะนั้นหน้าฝนแบบนี้ฮะถ้าอยากให้พื้นที่ไหนปลอดยุงจัดการเลยฮะเอาเครื่องดักยุงเนี่ยไปเปิดไฟไว้เลย1แถม1เครื่องละ400กว่าบาทคุ้มจะตายจ้า
0: ใช่แล้วใครสายแคมปิ้งเอาไปได้นะ
1: ได้นะ
0: ดีไซน์น้ำหนักมันเบามากๆแล้วก็ที่สำคัญ30วิสุดท้ายอันนี้อยากจะบอกจริงๆว่ามันคือความปลอดภัยที่สามารถหยิบไปได้ทุกที่จะจับด้านไหนก็ไม่ต้องอันตรายเลยและย้ำว่าไม่มีสารเคมีอะไรเลย2เครื่องตอนนี้สายแน่นมาก2เครื่อง899เฉลี่ยมาแล้วเหลือเครื่องละ400
1: กว่าบาท
0: ยังไม่พอแถมโคมไฟเล็กๆ LED อันนี้ให้ไปด้วยพ่อโชว์ได้เลยส่วนมากตรงนี
1: ้
0: 6วิสุดท้ายให้เฉพาะคนโทรในรายการนะจ๊ะ
1: แถมให้ฟรีนะฮะใครอยากได้ก็028179925ฮะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากยุงในฤดูฝนนี้จ้า
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พอมึงได้กาลเกตเป็นของเล่นไฮโซจนสมใจอยากของมึงแล้วเนี่ยมึงก็เฉดหัวกาลเกตทิ้งแล้วก็กลับไปแต่งงานกับแฟนของมึงแคทริยาลูกสาวนักการเมืองคนในชนชั้นเดียวกันกับมึงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเงินมันก็ต้องต่อด้วยเงินอันนี้กูเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนอย่างพวกมึงแต่ที่มันชั่วเหนือชั้นและเนียนเหนือใครก็คือมึงฉวยโอกาสตอนที่กูตาบอดหลอกให้กูทำหน้าที่พ่อของลูกมึงหลอกให้กูเลี้ยงดูลูกของมึงแล้วมึงก็มาเสแสร้งทำมาเป็นสนใจวิชาการแพทย์ยอมจ่ายเงินเป็นล้านๆเพื่อมาสนับสนุนงานวิจัยมารักษาตาของกูเนี่ยสุดยอดนี่มึงหาช่องทางสร้างภาพได้เก่งมากเลยนะอรชุนแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่การสำนึกผิดการถ่ายบาปจากความผิดของตัวมึงเองนั่นแหละ
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอก
0: ว่าพูดไม่จบเพราะฉะนั้นกูไม่จำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณอะไรของมึงอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าค่ารักษาตาถือซะว่าเราหายกันมึงทำกูก่อนเองแต่ถ้ามึงอยากได้ค่าชดเชยก็ส่งทนายมาฟ้องเอาละกันแค่นี้แหละ1นาทีมั้ย
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกว่าลูกของกาลเกตคือลูกของผมน้องเด็กคือลูกของผมผมถามว่าน้องเด็กเนี่ยคือลูกของผมเหร
0: ออย่ามาตีหน้าโง่ไปหน่อยเลยทำตัวให้มันสมกับเป็น CEO หน่อย

0: ระเกศคะจะให้มาลีเตรียมอาหารมาให้คุณหมอนิพิษเลยไหมคะ
1: ไม่เป็นไร
0: ลูกวันนี้คุณหมอนิพิษจะค้างที่โรงพยาบาลอีกแล้วเหรอคะ
1: ฉันไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอก
0: คุณกาลเกตคะทำไมไม่ลองโทรไปถามดูล่ะคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะนะครับอีกคำนะลูก
0: งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วมารีขอกลับบ้านก่อนนะคะ
1: จ้ะพรุ่งนี้มาเช้าหน่อยนะฉันมีเวรตอน 8:00 น.
0: ค่ะ
1: นะครับ

0: ่มารีกลับบ้านก่อนนะหม่ำๆนะคะ
1: ไปกับ
0: นะ
1: คะดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยแป๊บเดียวกินข้าวลูก
1: สักคำเสร็จครับเสร็จครับ
2: ครับอื

0: 回ด้วยหน่อยสิ
1: ฉันเหนื่อยที่จะคุยกับคุณแล้วค่ะคุณกลับไปเถอะค่ะ
0: กาละเกดเด็กเป็นลูกของผมนะ
1: ไม่ใช่
0: เด็กไม่ใช่ลูกของหมอนิพิษแล้วตอนนี้หมอนิพิษกำลังจะทิ้งคุณกับลูกไปแล้วใช่ไหม
1: เรื่องส่วนตัวของครอบครัวดิฉันคุณไม่เกี่ยวคุณกลับไปดูแลครอบครัวของคุณเถอะค่ะเกรงใจคุณคัทริยาบ้าง
0: เกรงใจแคทเหรอที่ผมแต่งงานกับแคทเนี่ยมันเป็นเพราะความผิดของคุณคุณทิ้งผมไปชีวิตเราทุกคนก็เลยพังพินาศแบบนี้ไงคุณรู้ตัวไหมคุณคิดว่าคุณสามารถกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้เหรอเนี่ยแล้วเป็นไงฮะเป็นยังไงทุกอย่างในชีวิตของคุณผมต้องเลวร้ายแบบนี้เพราะว่าคุณน่ะกำหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองแล้วที่พระเจ้าส่งฤทธิ์มาก็เพื่อพิสูจน์ว่าคุณน่ะเป็นคนผิด
1: อย่าเอาพระเจ้ามาอ้างแล้วก็มาเคลมความผิดทุกอย่างมาให้ฉันแบบนี้นะคุณคิดจะตั้งทฤษฎีอะไรก็ได้เพื่อสนับสนุนความเชื่อของคุณก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ความจริงคือคุณเกิดมาเป็นอรชุนตั้งเจริญกิจมีแพ็คเกจเป็นครอบครัวมีวงวานว่านเครือมีธุรกิจ TJK Group อ่ะฉันตั้งหากที่โชคร้ายที่หลงไปแพ้วพานกับคุณน่ะคุณกลับไปเถอะ
0: ก็ละเกดจะเด็ดเป็นลูกของผมผมต้องรับผิดชอบลูกของผมเด็ดก็ละเกดผมขออุ้มลูกหน่อยได้ไหมก็ละเกด
1: คุณหยุดคิดจะแย่งลูกของฉันไปนะคุณอยากได้น้องเด็ดมากใช่ไหมลูกชายคนแรกของคุณหลานชายคนแรกของตระกูลอีกหน่อยเขาก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มีชีวิตแบบคุณฉันไม่ยอมให้ลูกฉันถูกทำร้ายแบบนั้นแน่คุณกลับไปได้แล้วค่ะฉันบอกให้กลับไปไงคะ
0: ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะ

0: แม่แม่อยู่บ้านปะโอเคเดี๋ยวผมไปหานะแม่
1: หมอคะหูพี่หมอไปตีกับใครมาคะเนี่ยแล้วจะรักษาคนไข้ไหวเหรอคะ
2: ทำไมจะไม่ไหวตามคนไข้มา
1: ค่ะ
2: เป็นอะไรมาครับ
3: นี่ง่าคุณไปโดนอะไรมาถ้าพวกนายอรชนเขาทำกับคุณขนาดเนี้ยคุณควรไปแจ้งความนะ
2: แจ้งความและให้ชาวบ้านเขารู้ไปเลยใช่ไหมว่าผมถูกส่งข่าวยังไงแล้วก็ไปหลงรักลูกของมันคิดว่าเป็นลูกของตัวเอง
3: แล้วทำไมคุณไม่ลางานหน้าตาคุณแบบเนี้ยใครเห็นใครเขาก็รู้ว่าคุณผ่านการทะเลาะวิวาทมา
2: คนอย่างผมมีอะไรต้องแคร์กับใจสว่าง
3: นิพิษลาออกจากที่นี่เราไปอยู่อเมริกากันไปเป็นหมอที่ LA คนที่นู่นเขายินดีต้อนรับคุณคุณไม่ต้องรักษาคนไข้ก็ได้คุณแค่ทำงานด้วยใจเฉยๆก็ได้
2: ใครบอกคุณว่าผมไม่อยากรักษาคนไข้ที่ผมตั้งใจเรียนแพทย์ก็เพราะว่าผมต้องการรักษาคนไข้ผมไม่ได้อยากไปนั่งทำงานวิจัยอะไรบ้าๆหรือว่าไปเป็นหมออยู่ต่างประเทศเพราะว่ามันรายได้ดีนะใจสว่างแต่ผมอยากรักษาคนผมอยากรักษาชาวบ้านที่เขาเจ็บป่วยแต่ไม่มีหมอที่ไหนยอมไปรักษาไงนี่คุณเห็นผมเป็นพวกสมองไหลได้ยังไง
3: อย่าพานสิคุณคุณควรจะออกไปจากที่นี่ออกไปจากพวกคนเลวคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่เ

0: แม
1: ่สุดแล้วผมควรจะทำไงดีอะแม่แม่พอมีทางอื่นไหมคือผมไม่อยากไปต่อสู้กับกระเกตในชั้นศาลอะมันมีทางอื่นไหมอะแม
2: ่แม่ว่าต้องใจเย็นๆนะแล้วก็ค่อยๆคิดไป
1: หรือว่าใช้วิธีเถื่อนไปเลยแม่ไปลักพาตัวลูก
2: เฮ้ยไม่เอานะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกไม่ต้องทำอย่างนั้น
1: แต่ว่าพูดดีๆเขาไม่เชื่อแม
2: ่พรุ่งนี้ค่อยคุยหมอนิพิษก็ไปแล้วกาลเกตเขาก็ไม่มีใครเขาอาจจะอยากให้เราช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายก็ได้อะไรๆมันก็คงจะง่ายขึ้นเนาะ
1: กาลเกตเนี่ยแม่ใช่จะรู้ชื่อหรือค่าใช้จ่ายไม่มีทางแม่ไม่รู้จักเขาเขาดูถูกคนรวยจะตายไป
2: ถ้างั้นแม่ว่าลูกก็ต้องใจเย็นๆนะแล้วก็ทำตัวนิ่งๆเหมือนอย่างตอนที่ลูกบริหารงานที่บริษัทไงเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ไขแล้วมันก็ดี

0: จารย์ครับผมอยากจะขออนุญาตอาจารย์ย้ายไปประจำอยู่ตามโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดนะครับยิ่งไกลๆชนบทหน่อยยิ่งดีโรงพยาบาลรัฐบาลที่เขาขาดแคลนแพทย์ที่เขาไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือนะครับคืออาจารย์พอจะมีโรงพยาบาลไหนแนะนำผมได้ไหมครับ
1: เหตุผลนะ
0: ผมแค่รู้สึกว่าผมน่าจะทำอะไรได้มากกว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าผมได้ไปอยู่ที่นั่นและอีกอย่างหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการตอบแทนบุญคุณของพวกมูลนิธิตั้งเจริญกิจที่เขาอุตส่าห์ส่งผมไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็ยังออกค่ารักษาพยาบาลตาผมทั้งหมดจนผมสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งนึงนะครับ
1: พี่พิษเธอเป็นคนดีจริงๆขอบใจมากนะที่ไม่เคยทำให้อาจารย์ผิดหวังเลย
0: เปล่าครับผมแค่ทำตามความตั้งใจของผมแต่แรก
1: อาจารย์ก็คงจะคิดถึงเธอแล้วก็เสียดายการละเกตแต่เขาคงจะชอบที่ได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดเหมือนกับเธอนั่นแหละ
0: ผมไปคนเดียวครับการละเกตกับลูกอยู่ที่กรุงเทพ
1: อ้าวยังงั้นเหรอ
0: ครับเกศกับลูกเขาไม่ควรจะไปลำบากหรอกครับเราต่างคนต่างทำงานน่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่าแล้วลูกเขาก็จะได้เรียนที่ดีๆด้วย

0: สาร์อาทิตย์นี้ผมเข้าไปเก็บของที่บ้านนะ
1: ค่ะแล้วแต่พี่นิดเลยแล้วกันค่ะมีอะไรให้ช่วยบอกเกดได้นะคะ

0: แบบนี้เลิกกันชัว
1: ใช่ปกตินะจะเห็นนางเดินกระนุ่งกระนิ่งกันตลอดเลยนะ
0: แต่เดี๋ยวนี้นะจ๊ะไม่เคยลงเวรตรงกันเลยจ้าเมียมากะเช้าผัวเข้ากะดึก
2: นี่เขาอาจจะผลัดเวรกันเลี้ยงลูกหรือเปล่า
1: จ้าแม่โลกสวย
3: แต่ถ้าเลิกกันจริงอ่ะมันก็น่าแปลกอยู่นะ
2: ใช่แต่ฉันคิดว่าหมอนิพิษไม่น่าทำอย่างนั้นนะเพราะตอนที่มองไม่เห็นอ่ะเกดก็ดูแลสารพัดแล้วทีเนี้ยพอมองเห็นจะมาถีบหัวส่งทิ้งเกดแบบเนี้ยมันไม่เลวไปหน่อยหรอ
3: ใช่หรือถ้าเลิกกันจริงๆนะมันก็ต้องมีสาเหตุอื่นน้องนาง
2: คะ
3: เป็นอะไร
2: คะ
3: ทำท่าคันปากขนาดนี้แกรู้อะไรมาใช่ไหมฮะ
0: เปล่าไม่รู้ไม่มีอะไรเลย
1: น่าน่าน่าล่ะปฏิเสธเสียงสูงจะทะลุเพดานอยู่แล้วน่ะบอกพี่มาเดี๋ยวนี้ว่าพี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเล่าค่ะ
4: ลุงค่ะหนูไปได้ยินหมอนิพิษกับหมอใจสวัสดิ์เขาคุยกัน
5: แต่ว่าหนูอาจจะหูฝาดไปเองก็ได้นะพี
4: ่มัน
5: โอ้ยพูดมันสีรู้อะไรก็พูดมาม
4: าค่ะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็ได้นะ
3: พี่น้องอ่ะ
2: คะ
3: พูดแกจะพูดดีๆหรือแกจะพูดโดยที่มีกาแฟราดอยู่บนหัวฮะ
2: มาพูดแล้วค่ะสาเหตุที่หมอนิพิษเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าหมอนิพิษรู้ว่าน้องเด็ดไม่ใช่ลูกตัวเอง
1: ฮะได้ไง
2: จริงดิ
3: แล้วเป็นลูกใคร
2: โอ้ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วไหมคะรู้อยู่แล้วไหมเพราะว่าหน้ามันชัดขนาดนั้นลองนึกสิคะนึกสิคะหน้าของน้องเด็ดเนี่ยเหมือนใครที่แบบคุ้นๆอ่ะเหมือนใครคะใครใครหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครคะ
1: เกด
2: พี่เกดเป็นแม่ก็ต้องเหมือนพี่เกดอยู่แล้วไหมอ่ะ
1: ถาม
2: ใช่ค่ะ
1: ถาม
2: ถาม
1: สิไป
2: ก
1: ับ
2: เขาใครคะ
3: หยุด
2: ใครคิดว่าเป็นลูก
3: ไปวอร์ดกับพี่เดี๋ยว
2: ค่ะไปวอร์ดค่ะไปวอร์ดเดี๋ยวนี้เลยไป
1: ไปก็มีการเล่น
2: ไปเอาตังค์ไปล้างให้หมดเลยนะคะ

0: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
10: โอเคเฮอร์เบิล

0: ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฝาก Daily Veggie Plus ใน1ซองของฟาร์ม Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์ม Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูง
4: มันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้พลัส
0: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์ม

0: เดลี่เวทีพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย0281799925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแก้ว
9: หมดค่ะ
7: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
3: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
4: อะไรอ่ะประธาน
5: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย

0: าปิดก็ได้นะนี่คุณยังรักเขาอยู่มากใช่ไหม
1: ผมทำใจไม่ได้ผมทนมองหน้าเด็กคนนั้นไม่ได้จริงๆผมรักเขามากตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยแต่พอผมเห็นหน้าเขาผมก็รู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ใช่ลูกผมแล้วผมก็เซนส์ได้ทันทีว่าเขาเป็นลูกใคร

0: ทำเลย เป็นไง
1: ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: เห็นไหมล่ะว่าป้าเก็บบ้านไว้ให้หนูเสม
1: ออย่าซนนะลูกเดี๋ยวยายเมตตาดุเอา
0: อ้าวทำไมไปขู่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวกิ๊ดได้มากลัวกันพอดีซนไปเลยลูกซนไปเลย เดี๋ยวรื้อบ้านให้หมดเลยนะ แล้วให้แม่เขามาเก็บ ยายไม่อยู่เก็บแล้วเดี๋ยวยายกลับบ้าน
1: เอ๊ะอันนี้อะไรครับดูสิครับ
0: ไปดูห้องนอนกัน
1: อันนี้อะไรลูกเหมือนทุกอย่างเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะคะ
0: อย่าคิดอย่างนั้นล่ะให้มันเป็นวันนี้ดีแล้วอ้าวยายบอกให้ซนได้เลยจะไปซนเลยหรอไปรื้อของเลย
2: ไปรื้อของ
1: แล้วตอนนี้ป้ายัง
0: นึกแล้วเชียร์ว่าจะต้องถามป้าเลิกแล้วป้าไม่ได้ทำละตอนนี้ป้าเปิดเนอร์เซอรี่ตลกใช่ไหมล่ะจากเมตตาคลินิกที่ตำรวจคอยตามจับตอนนี้เป็นเนอร์เซอรี่เลยไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็กนะเป็นเนอร์เซอรี่เลย
1: จริงเหรอคะป้าเกดไม่ทันสังเกตเลยอะค่ะ
0: ก็เมื่อกี้ตอนที่ผ่านคลินิกอะไม่เห็นเหรอวาดรูปการ์ตูนไว้เต็มเลยแล้วเด็กก็วิ่งเล่นกันเอะอะเจี๊ยวจ้าวเลยนั่นน่ะคงไม่ได้สังเกตอะไรทุกข์ใจอยู่ใช่ไหม

0: ษาพาแม่มาไม่อยู่ซะงั้น
1: มีป้ายอะไรแขวนอยู่ด้วยตาออดูสิบ้านให้เช่าสนใจติดต่อในแพทย์เชิดศักดิ์
0: เดี๋ยวผมไปส่งแม่ที่บ้านก่อนแล้วกันนะ
2: นี่เลยลูกมัมมัมมัมนะหิวเปล่าแหมจะได้โตเร็วๆนี่ยายสิยาย
3: อ้าวรถใครมา
4: หมอนิพิษหรือเปล่า

0: ดีครับ
1: อ้าวคุณ
2: เดชนี่เองหือทำแผลนะเด็กครับเด็กครับทำอะไรอยู่ครับยังไม่ได้กิน
3: ปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นะ
4: เด็กมาหาแม่มาลูกมาลูก
2: คุณเบาๆกับลูกหน่อยสิ
4: ลูกคุณไม่มีสิทธิ์มาแตะลูกของฉัน
0: กาละเกดผมขอเป็นพ่อบุญธรรมดูแลเด็กได้ไหมในคุณกับหมอในพิษก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
4: ไม่ตลกแล้วค่ะ

0: ป้าครับกระเกดยังไม่ได้บอกป้าใช่ไหมครับว่าเด็ดเป็นลูกผม
1: ไม่ต้องบอกหรอก
0: ใครๆก็รู้จริงไหมครับ
1: โอ้มากินข้าวอยู่มาเดี๋ยวยายพาไปกินข้าวก่อนนะลูกนะเดี๋ยวกินกันลูกกันเดี๋ยวกินลูกกัน

0: น้ำค่ะจากเครื่องกรองน้ำนะคะไม่ใช่น้ำในขวดพลาสติกแล้วก็ไม่ใช่น้ำแร่ที่บ้านเราเลิกดื่มน้ำขวดแล้วเพราะต้องการลดพลาสติกให้กับโลก
1: แล้วน้ำอย่างเงี้ยจะเหมาะกับลูกอะ
0: อะไรที่แม่ดื่มได้ลูกก็ต้องดื่มได้ค่ะแล้วคุณแน่ใจเหรอว่าน้ำในขวดที่คุณซื้อกินจะไม่มีสารปนเปื้อนแล้วคุณทราบไหมคะว่าน้ำในขวดพวกนั้นมันมาจากไหนมันก็มาจากแหล่งเดียวกันนี่แหละค่ะลืมไปที่บ้านคุณดื่มน้ำแร่นำเข้าจากฝรั่งเศสมาจากคนละแหล่งจริงๆด้วยค่ะ
1: คาราเกต
0: เราไม่เหมาะไม่ควรค่ะเราอยู่กันไม่ได้จริง
1: ๆแต่คุณก็อยู่กับหมอนี่ผิดไม่ได้เหมือนกันนะ
0: ฉันผิดเองค่ะที่ไปแต่งงานกับเขาฉันควรจะอยู่คนเดียวตั้งแต่แรกไม่น่าไปทำให้เขาคิดว่าฉันแต่งงานกับเขาเพื่อหาพ่อให้ลูกในท้องทำให้เขาคิดว่าตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อที่จะต้อง
1: ทั้งที่ผมต่างหากที่ตกเป็นเหยื่อทุกคนตัดสินผมไปแล้วอ่ะว่าผมทิ้งคุณไปอย่างไม่ใยดีแล้วไปแต่งงานกับคัทริยาเพื่ออำนาจหรือเหตุผลทางการเมืองอ่ะไม่มีใครเชื่อผมเลยนะว่าผมต่างหากเป็นคนที่ถูกทิ้งยังกับหมาที่ถูกเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ตามข้างถนนน่ะ
0: ฉันขอโทษฉันผิดต่อคุณแล้วก็ผิดต่อหมอนี่ผิดด้วย
1: แล้วคุณจะอยู่คนเดียวได้อ่ะ
0: ฉันอยู่ได้ค่ะ
1: แต่เด็ดเป็นลูกของผมนะ
0: ตามกฎหมายเด็ดไม่ใช่ลูกคุณแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคุณมีครอบครัวมีภรรยาสังคมวงตระกูลแล้วก็หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบคุณทำหน้าที่ต่อสิ่งที่คุณมีให้ดีส่วนฉันก็จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ฉันมีให้ดีที่สุดเหมือนกัน
1: แต่คุณจะปล่อยเด็ดให้อยู่ตามยถากรรมนี้ไม่ได้ไง
0: ฉันไม่ได้ปล่อยให้เด็ดอยู่ตามยถากรรมฉันทำทุกอย่างเพื่อความสุขของลูกชีวิตของคุณสังคมของคุณญาติญาติของคุณไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเด็กอย่างเด็ดหรือว่าเด็กที่ไหนเลยก็ตามคุณดูสิเขามีความสุขขนาดไหน

0: ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนะคะมาทุบราคากันใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเข้มเหมือนแยมหรือว่าจะขาวเหลืองหรือจะสีไหนก็ตามวันนี้ค่ะสวยกระจ่างใสได้ขึ้นอีก1สเต็ปเพราะว่าเราอยู่กับรายการนี้เลยช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยได้ยินว่าพศจีนเนี่ยเขาบำรุงและดูแลผิวกันมาด้วยบัวหิมะใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมคะบัวหิมะเนี่ยราคาแพงแพงแล้วก็คืออันไหนคือของแท้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ค่ะได้ของแท้แน่นอนนอกจากบัวหิมะยังมีสารสกัดจากผงไข่มุกอยู่ในมาดามโกกระปุกนี้ด้วยทำไมถึงใส่ได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโรงงานขอต้อนรับคุณป้องค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผ
1: ู้ชมผิวสวยกระจ่างใสขนาดนี้การันตีเลย
2: พี่แอมต้องไปเจอแม่คนหนึ่งอายุ60หน้าแม่ตึงเปรี้ยหน้าแม่เนียนผ่องมาก
1: รับพอสอจีน
2: เลยบอก
1: เหรอ
2: เลยบอกแม่เดี๋ยวก็

0: เดี๋ยวเจนเย็นเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์แม
1: ่
0: แม่แกขายกับข้าวแกขายอาหารตามสั่ง
1: อุ้ยน่าจะอร่อย
0: โอ้โหทั้งเตาฝ้าแดดอะไรก็เต็มไปหมดเลยแดดร้อนเผาผิวร้อนเผาไปหมดผัดกับพงกับข้าวโดยทั้งความร้อนอายุแกก็60แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บไปเจอหน้าแม่แก
1: เป็นไงคะ
0: เนียนกริบนี่ให้ดู
1: โอ้โหคนละคนเลย
0: แล้วมีแต่คนถามแม่แกบอกแม่
1: ดูไม่ถึง60
0: แม่ใช้ครีมอะไร
1: นั่นสิดูผิวเหมือน40เลยอ่ะ
0: แม่หน้าเนียนมากแม่หน้าผ่องมากแม่บอกแม่ใช้บัวหิมะนี่ๆดู
1: โอ้ทาแบบ
0: เนียนมากเนียนตึงเนียนมาก
1: ผิวละเอียด
0: ละเอียดมากแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะป้องบอกเลยนะใครที่แบบเจ็บตัวไปเยอะจ
1: ่
0: ายตังค์หลักพันหลักหมื่นแล้วใช้ครีมทาหน้าลองมาหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกเลยนะไม่สู้บัวหิมะ
1: อุ๊ยคุณผู้ชม8นาทีแล้วบัวหิมะนี่มันแพงไม่ใช่หรออ
0: ันเนี้ยไปฝากเขาหิ้วจากเมืองจีนหมดตังค์มาเยอะนะคนที่หิ้วเนี่ยใช้กระบิกกระเบี้ยนควงหมดไง
1: ใช้นิดเดียวป้องใช้ยังไงอะ
0: วันนี้ป้องเลยบอกว่าไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วใช้เอาตัวสูตรเนี้ยใช้ไปเลยนี่นะสูตรนี้ให้บ้างดูนะเนี่ยเข้มข้นมาก
1: โอ้โอเข้มข้นกระปุกแล้ว
0: เข้มข้น
1: จริงจริง
0: แล้วหลายคนบอกคุณป้องทำไมหน้าเนียนหน้าผ่องก็ต้องทาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเราขอโทษนะ
1: เข้มข้นนะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: ผิวมันจะสวยแบบเงากระจกอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะๆผิวมันจะแห้งผิวมันจะลอกแล้วตัวเนี้ยคือน้ำชุ่มฉ่ำ
1: คุณผู้ชมลองดูนะผิวกระจกเหมือนพอสอจีน
0: ผิวสวยมาก
1: เหมือนในซีรีส์แนวตั้งที่เราเคยดูอ่ะคุณผู้ชม
0: เดี๋ยวทาแขนนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องทาแขนให้ดูนะ
1: คือถ้าดูด้วยตาเปล่าสองข้างของแขนเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะว
0: ้
1: าว
0: นี่
1: อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ
0: ผิวสวยผิวนวลผิวผ่อง
1: ตอนนี้ว่าทางบ้านดูแล้วอยากทาแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ7นาทีสุดท้ายนี่โทรให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติมาทุกทีก็คือ sold out sold out มาดูโปรโมชั่นเก่ากันก่อนดีกว่านี่โปรเก่าคุณป้องจัดให้นะคะ3แถม2ตอนนั้นจ่ายเท่าไหร่นะ 1,190 บาทแต่วันนี้มาในช็อปคุ้มค่าจัดโปรใหม่ไปเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้น999บาทนะลดไปแล้วนะ3แถม2แล้วแถมอีก2อีก
0: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันเซรั่มนี้นะคะให้ขวดใหญ่ไปเลยนะคะขวดใหญ่ไปเลยแบบนี้ใครหน้าเหี่ยวยับย่นเอาเซรั่มไปนวดตึงดึงหน้
1: า
0: ขวด100 ml ป้องขายอยู่ขวดละ 1,290 วันนี้ก็จะให้ไป2ขวด
1: แถมฟรี
0: นี่คือโปรครีม5 15เดือนนะ
1: โอ้โห
0: นี่คือครีม15เดือนเพราะ1กระปุกส่วนตัวต้องใช้3เดือ น5กระปุกต้องใช้ได้15เดือน
1: โอ้โหใช้ยาวเลย
0: แม่หมดมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว
1: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ143บาทเน็ตๆและไม่มีค่าส่งทั้งหมดนี้จะไปถึงหน้าบ้านคุณจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่999บาทโทรค่ะ02-817-9925รีบโทรตอนนี้สายแน่นมากเรามีเวลาเหลืออีกประมาณแค่5นาทีมาดูกันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะหมดในกี่นาทีแต่เรื่องของส่วนผสมม
0: ัน
1: น่าตื่นเต้นมากคือนอกจากบัวหิมะที่รู้ไปแล้วผงไข่มุกแล้วมีอะไรบ้างคะ
0: คือที่หน้ามันพองเนี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกเข้าไปทับทิมมัดนาวมัดนาววิตซีมันเยอะมันเลยทำให้หลังทาปั๊บหน้าจะเนียนจะผ่องจะใสขึ้น
1: จางใส
0: แล้วตัวนี้เราใส่ตัวโบหิมะว่านหางจระเข้น้ำมันแอปริคอตต
1: ั
0: วนี้จะช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือคนที่อายุเยอะผ
1: ิ
0: วมันจะแห้งมันจะลอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ครีมอะไรก็ได้ที่มันทำให้หน้ามันชุ่มชื้น
1: มันเย็น
0: อย่าไปใช้ครีมอะไรที่ทำให้หน้าแห้งเพราะถ้าแห้งปุ๊บมันจะดูแก่แล้วมันจะดูเหี่ยวแล้วมีตัวผักขมหินแล้วก็ดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นมันจะไปปอบประโลมผิวหน้าที่ไม่เนียนหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำพี่แยมลองทานะพี่แยมจะผิวสวยขึ้นมา
1: บ้างทำไมมันเย็นสบายผิวจังเลยอะ
0: บัวหิมะเขาเป็นฤทธิ์เย็น
1: ฤทธิ์เย็น
0: แบบ
1: ทาแล้ว
0: แ
1: ม่ชมดูสิ
0: ผิวสวยมาก
1: นะปกติเนี่ยคือทาอะไรก็ไม่ช่วยนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะคะนอกจากมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้
0: ว
1: ยังรู้สึกผิวนุ่มจังเลย
0: สวยมาก
1: แล้วก็
0: หอมเน
1: า
0: ะ
1: หอมไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วว่าคือมีกลิ่นหอมของอะไรคะเนี่ยหอมจังเลย
0: อันนี้นะคะจะเป็นจากบัวหิมะนะคะแล้วก็น้ำมันแอปริคอตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมป
1: ้า
0: จัดเซต15เดือนให้นี่คือโปรสำหรับใช้15เดือน
1: คุ้มสุดๆอะ
0: คือโอเคเจ็บตัวอะไรมาไม่รู้แหละว
1: ัน
0: นี้เอาบัวหิมะไปใช้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะจะเป็นหมื่นจะเป็นพันนะก็ไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
1: ้แล้ววันนี้เหลือกระปุกละแค่143บาท
0: ใช่แล้วอาหารเฉลี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเนี่ย5กระปุก5เดือนพร้อมเซรั่ม5น้ำมันน้ำมันอมให้ใช้คู่กัน
1: ใช้ยังไง
0: ใช้เซรั่มก่อนเพราะหน้าเราแห้งเหี่ยวยับย่นอายุเยอะหน้าเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอก
1: เนี่ยนะแถมไป2ขวด
0: เอาตัวนี้ทาไปก่อนขวดละ 1,290 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ให้ฟรีไป1ขวด
1: ใช้ยังไงคะคุณป้อง
0: นี่ไงนี่เดี๋ยวป้องขออนุญาตนะทาตรงนี้เลย
1: ได้เลยเหรอ
0: ใต้ตามุมปาก

0: ดงว่า
1: ตรงนี้มันยับมันเหี่ยวมันย่นใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็นวดตึง
0: หน้าได้เลยโอ้โหแม่ๆที่ดูอยู่แล้วชอบไปตามสปาชอบไปซื้อแพ็กเกจนวดหน้าหลายคนบอกเสีย 15,000 นะขั้นต่ำแล้วก็ไปนอนให้เขานวดให้วันนี้คุณอยู่หน้ากระจกตัวเองคุณป้องแถมให้2ขวดใหญ่แบบ
1: คืออย่างงี้ขวดทั่วไป30 ml ไซส์เล็ก
0: ขวดเล็ก
1: ใช่แต่ของเรา100 ml นะ
0: 100 ml เลยนะคะ
1: ขวดใหญ่นะ 1,290
0: ได้2ขวด
1: ใช่พอใช้เซรั่มน้ำมันเสร็จปั๊บให้ต่อด้วยครีมบัวหิมะ
0: ใช้คู่กันต่อกันไปเลย
1: น่าจะตึงจากตัว5น้ำมันและน่าจะผ่องจะใสจะเนียนจากตัวบัวหิมะ
0: เช้าก็ใช้
1: ไว้กลางคืน
0: กลางคืนก็ใช้
1: ตื่นมาปั๊บหน้าเนียนผ่องพี่คนนี้เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะ
0: อ๋อโดนแดด
1: ตากฝนนะหน้าตอนแรกแกดำปึ๊ดเลยนะแล้วแกมีปัญหาเป็นจุดดำๆเต็มหนกแก้มเต็ม
0: ต้องใช้อุ้ย
1: น้องคนนี้เป็นแคดดี
0: ้
1: 18หลุมนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
0: อุ้ยตากแดด
1: แคดดี้แดดร้อนมาก
0: ว่
1: าโฟโหหน้าแกแบบ
0: เข้าใจเลยผู้หญิงอะต้องใช้แต่สาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะสินค้าคงเหลือ39เซตแล้วโหนับตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้วันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็ใช้ได้3เดือนละค
1: ุ
0: ณป้องจัดไปให้5กระปุก
1: 15เดือ
0: นโอ้ย15เดือนเลยเหรอชอบมากๆเ
1: ดือนจ่ายแค่999ตกเฉลี่ยเดือนนึง670บาทเองนะ
0: ใช่คือเหลือกระปุกละแค่143บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัด
1: นี่ไงแม่แกทำนาทำสวนพอทำนาทำสวนเสร็จปั๊บดูให้ดูหน้าแกดีๆนะแดงตรงโหนกแล้วก็มีอาการหมองคล้ำ
0: คือสีผิวมันไม่สม่ำเสมอแหละ
1: ใช่เลยบอกแม่โอเคเราทำนาทำสวนเราไม่ได้โชว์ใครแต่เราต้องหน้าเราต้องดี
0: ๆส่องกระจกมันต้องสวยคุณผู้ชมเราต้องดูตัวเองแล้วเราต้อง
1: พี่แอม
0: เรารักตัวเอง
1: เป็นยังไงอ
0: ยากได้หน้าแบบนี้ไหม
1: เนียน
0: ไหมพี่คุณแม่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรอกฉันเป็นใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเราอยากจะดูมีผิวที่อ่อนกว่าวัย
1: เนี่ยพี่แอมดูสิว่าหน้าจะเนียนไหม
0: เนี่ยดูสิไม่รู้อายุ
1: แล้วขอโทษนะเห็นแก้มไหมแก้มเขาจะมีความเงา
0: เด้งมากเลยเนาะ
1: ใช่คือครีมตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ที่หน้าแห้งให้เอาครีมนี้ไปทา
0: เดี๋ยวพ่อกลางคืนก่อนนอนได้ไหมคะ
1: เนียนตื่นมาเน
0: ีย
1: นน้องเป็นแคดดี
0: ้มีหลายชั่วโมง
1: ค่ะนะฮะปัญหาคือฝ้า
0: ปัญหาคือจุดการตากแดดไง
1: ใช่ร้อนเผาผิวแสบผิวเลยบอกน้องถ้าร้อนเผาแสบผิวน้องต้องเอาบัวหิมะ
0: ไปปลอบประโลม
1: ทำงานกลางแจ้งน้องต้องเอาบัวหิมะเพราะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูสิหน้าเขาเงาเป็นกระจกเลยเห็นไหมหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นหน้าเป็นกระจกเป็นเงาเป็นแก้วเป็นแสง
0: คือไม่ว่าจะวัยไหนแหละเราเลี่ยงความร้อนไม่ได้อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะ
1: ทำกับข้าว
0: กับข้าวจริงๆแม่บ้านเนี่ยเราก็ทำทุกวันนะคะ
1: เจอความร้อนจากเตาความร้อนจากสภาพอากาศแล้วเสร็จปั๊บหน้าแกไหม้แบบคือหน้าแบบหมองอ่ะหน้าขาวพอเอาตัวนี้ไปทาบัวหิมะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวไอ้บัวหิมะเขาจะฤทธิ์เย็นพอแม่ทาปั๊บน้ำมันเหมือนน้ำกลิ้งอ
0: ่
1: ะม
0: ัน
1: เป็นกระจกหน้ามันเงาเงา
0: เยี่ยมทาแขนไปนะคะคุณผู้ชมยังรู้สึกเย็นผิวชุ่มฉ่ำสบายอยู่เลยยังชอบตรงที่มันรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ได้ผิวที่สบายไปทั้งวันเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ30วินาทีสุดท้ายกระปุกละแค่143บาทวันนี้ดูซิเหลือ15เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดดูโปรโมชั่นที่หน้าจอตอนนี้เร็วๆด่วนๆเลยคุณป้องย้ำอีก1รอบนะคะ
1: 1กระปุกป้องขาย 1,290 นะกระปุกแบบนี้ป้องขายกระปุกละ 1,290
0: สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
1: อันนี้ป้องจะให้ไป5กระปุกภายในปีครึ่งเนี่ยทาคอทาหน้า
0: ให
1: ้ผิวแบบสวยมาก
0: ทั้งหมดแค่999บาทเท่านั้นโทรให้ทัน02-817-9925ถ้าถึงว่าใครกลัวรับสายไม่ทันแกน QR code หน้าจอได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน999บาทส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณป้องมากๆนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: ลืมไปที่บ้านคุณดื่มน้ำแร่น้ำเข้าจากฝรั่งเศสมาจากคนละแหล่งจริงๆด้วยค่ะ
1: คาราเกต
0: เราไม่เหมาะไม่ควรค่ะเราอยู่กันไม่ได้จริง
1: ๆแต่คุณก็อยู่กับหมอนี่ผิดไม่ได้เหมือนกันนะ
0: ฉันผิดเองค่ะที่ไปแต่งงานกับเขาฉันควรจะอยู่คนเดียวตั้งแต่แรกไม่น่าไปทำให้เขาคิดว่าฉันแต่งงานกับเขาเพื่อหาพ่อให้ลูกในท้องทำให้เขาคิดว่าตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อที่จะต้อง
1: ทั้งที่ผมต่างหากที่ตกเป็นเหยื่อทุกคนตัดสินผมไปแล้วว่าผมทิ้งคุณไปอย่างไม่ใยดีแล้วไปแต่งงานกับคัทริยาเพื่ออำนาจหรือเหตุผลทางการเมืองไม่มีใครเชื่อผมเลยนะว่าผมต่างหากเป็นคนที่ถูกทิ้งยังกับหมาที่ถูกเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ตามข้างถนนน่ะ
0: ฉันขอโทษฉันผิดต่อคุณแล้วก็ผิดต่อหมอนี่ผิดด้วย
1: แล้วคุณจะอยู่คนเดียวได้อ่ะ
0: ฉันอยู่ได้ค่ะ
1: แต่เด็ดเป็นลูกของผมนะ
0: ตามกฎหมายเด็ดไม่ใช่ลูกคุณแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคุณมีครอบครัวมีภรรยาสังคมวงตระกูลแล้วก็หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบคุณทำหน้าที่ต่อสิ่งที่คุณมีให้ดีส่วนฉันก็จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ฉันมีให้ดีที่สุดเหมือนกัน
1: แต่คุณจะปล่อยเด็ดให้อยู่ตามยถากรรมนี้ไม่ได้ไง
0: ฉันไม่ได้ปล่อยให้เด็ดอยู่ตามยถากรรมฉันทำทุกอย่างเพื่อความสุขของลูกชีวิตของคุณสังคมของคุณญาติญาติของคุณไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเด็กอย่างเด็ดหรือว่าเด็กที่ไหนเลยก็ตามคุณดูสิเขามีความสุขขนาดไหน

0: ็นไหมลูกเห็นไหมลูก
1: ขออุ้มหน่อยนะครับ
0: มาคุณอุ้มเป็นเหรอคะ
1: จ้ะเด็ด
2: นี่คุณจะทำอะไรอ่ะ
1: ผมน่าจะเลี้ยงลูกดีๆกับคุณไหม
2: คุณจะพาลูกฉันไปไหนปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นะ
1: ลูกควรจะต้องอยู่กับผมเด็กไปกับพ่อนะลูกไป
2: นี่คุณไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ
1: ดีคุณไปแจ้งความเลยคนทั้งโลกจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้มีเลือดเนื้อเชื้อไขของผมเหมือนกันไปเด็กลูกไปอยู่กับพ
2: ่อคุณหยุดเด็ก
1: คุณเดี๋ยวลูกเจ็บคุณปล่อยเดี๋ยวนี
2: ้ปล่อยสิคุณส่งลูกมา
1: ปล่อยนี่ลูกเจ็บอะไรทำไมนี่คุณให้ผมดูแลลูกผมเดี๋ยวผมขอร้อง
2: คุณเอาลูกฉันคืนมา
1: ออกรถไป
2: ลูกแม่
0: เกด
2: คุณ
0: นั่นไงเกด
2: คุณ
0: เกด
2: คุณเอาลูกฉันมาดิแล้วคุณเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคุณเอาละชน
0: เกด
2: ฉันบอกให้เปิดประตูไงเอาลูกให้คืนมานี่คุณเอาละชนลูกแม่นี่คุณจะทำดีได้ยังไงฉันบอกให้เปิดประตู
1: อยากจะหัวเราะเป็นภาษาดาวพลูโต
2: คุณหลังอย่าเข้าใกล้ผู้ชายคนนี้อีกนะลูก
0: อย่าเพิ่งไปกาละเกดคุณอยากได้เด็กคนนี้มากใช่ไหมถึงได้มาวิ่งแย่งลูกคนอื่นเขาแบบนี้ฉันจะบอกอะไรให้นะมันเป็นวิธีที่โคตรจะไม่แมนและแสนจะทุเรศเลยล่ะ
1: แคทนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณนะ
0: ไม่ใช่เรื่องของแคทหรอกแคทเป็นภรรยาของคุณเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยถ้าแคทยังไม่หย่ากับคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาหาเมียน้อยหรือว่าจะเอาลูกเมียน้อยหน้าไหนไปอยู่ที่บ้านทั้งนั้น
2: ขอโทษนะคะคุณแคทดิฉันไม่ใช่เมียน้อยของใครกรุณาอย่าเข้าใจผิด
0: หรอคะรู้สึกว่าพฤติกรรมกับคำพูดมันจะสวนทางกันนะคะกาละเกดถ้าฉันจะรับเด็กคนนี้ไปอุปการะเนี่ยเธอเรียกเท่าไหร
1: ่คุณ
2: น่าสนใจค่ะคุณคิดว่าจะเอาเงินฟาดหัวดิฉันสักเท่าไหร่ดีล่ะคะ
0: 30ล้านพอไหม
2: ชีวิตของน้องเด็ดมีค่าตั้ง30ล้านดิฉันว่าพวกคุณ2คนน่าจะลองมีลูกกันดูนะคะน่าจะถูกแล้วก็ง่ายกว่า
0: แล้วรู้ไหมทำไมฉัน2คน

0: มีลูกกันไม่ได้ทุกคนก็เพราะว่าผัวฉันเนี่ยมีเมียน้อยอย่างมันไงผัวฉันน่ะหลงมาจนงอหัวไม่ขึ้นเขาป้องกันทุกครั้งที่นอนกับฉันแล้วก็มาปล่อยตัวเพื่อจะมีลูกกับเธอไงขนาดมันมีผัวแล้วนะมันยังมาเป็นชู้กับคุณได้เลยเขามาหากันบ่อยมากฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรคนติดใจอะไรมาทะ
1: แพทอย่ามาเล่นเกมแบบนี้อย่ามาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น
0: แคทจะได้ใส่ร้ายป้ายสีแคทเป็นภรรยาคุณแต่คุณมาวิ่งแย่งลูกอีผู้หญิงชั้นต่ำอย่างเงี้ยเหรอฮะผู้หญิงซ้ำซ้อนมากผัวภายนอกดูเป็นนางฟ้าแต่ข้างในอะแพทย์สยาทุกคนฟังไว้นะฉันจะฟ้องมันเป็นเมียน้อยชาวบ้านเนี่ยมันผิดกฎหมายวันนี้เป็นพยาบาลด้วยไม่ใช่เหรอฉันจะฟ้องให้แกออกจากงานเลยใครดูอีผู้ไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมเป็นมารสังคมแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชน
2: เดี๋ยวนะคะคุณว่าใครนะคะซ้ำสอนแพทย์สยามเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนน่ะจะพูดใหม่ไหมคะคุณแคทริยาคุณเคสาวสังคมไฮโซทำการกุศลเยอะมากๆท่าทางคุณก็ดูมีฐานะไปเมืองนอกสิคะไม่ต้องให้ใครรู้ให้โอกาสเด็กคนนึงเกิดมาการส่งเสียเด็กคนนึงไม่ได้ยากเลยนะคะไม่แน่นะเขาอาจจะโตขึ้นมาเป็นคนที่หน้าตาดีอย่างมากมีความสามารถ
3: ที่พูดเลยนะไม่ทำก็ไม่ต้องทำไม่ต้องวุ่นเวอร์ถ้าจะไม่ทำคลินิกถือแล้วฉันตกเลือดคุณรู้เลยว่าเป็นความผิดของคุณ
2: คุณคงไม่เคยทำอะไรที่ด่างพร้อยในชีวิตเลยใช่ไหมคะ

0: เยาวชนของเรานี่โชคดีจริงๆเลยที่มีคุณเป็นตัวอย่าง
1: เดี๋ยวแกเป็นใครมาพูดจากับฉันแบบนี
0: ้ยิ่งพูดป้าก็ยิ่งคุ้นหน้าเหมือนกับว่าเราเคยเจอกันมาก่อนคุณน่ะเคยมาทำ
1: แกมันแก่จะประสาทเลอะเลือนละฉันไปเจอคนอย่างแกได้ที่ไหนฮะอีประสาท
0: ก็ที่คลินิกไง
1: เอาละชวนกลับบ้านค่ะแล้วถามมันด้วยว่า30ล้านน่ะพอไหมถ้าไม่พอจะเอาเท่าไหร่เลือกเอาว่าจะเอาเงินหรือว่าจะเอาเฉาโช
0: เฉาโชเลือกเอาเฉาโชเลยการะเกดจะได้รู้กันไปว่าใครมันจะเฉาโชกว่ากัน

0: ลูกเข้าบ้านกัน
1: เดี๋ยวเก็บ
2: พอใจหรือยังคะหรือว่ายังไม่สนุกพอ
1: ผมขอโทษมาพ่อไปลูกมา
0: เข้าบ้านก่อนลูกฝากพาเข้าบ้านทีค่ะ
1: จ้ะ
3: มุงอะไรกันล่ะกลับบ้านกลับช่องตัวเองก็ได้แล้วไป
1: ก็ละเกดผมขอดีๆก็ได้อะผมรักลูกมากนะผมขาดเขาไม่ได้อะผมอยากให้ลูกมาอยู่กับผมหรือว่าคุณจะอนุญาตให้ผมมาดูแลลูกบ้างได้ไหมคุณอยากได้อะไรคุณมีเงื่อนไขอะไรคุณบอกผมผมยินดีทำให้คุณทุกอย่างนี่ผมขอรอคุณกันเลย
2: อย่าค่ะคุณน้องทุกชุด

เจ้าการะเกดเอ๋ยเคยดอมหอมติดหรือไทยคิดหวนแม่นู

0: เจ้าการเกตเอ่ยยามเฉยพี่วันปุราเคยเยาเจ้าการนาแสนไหลตาขออย่าเรรวน
1: ไม่เป็นไรหรอกลูกเนาะลูกคนเดียวแม่เลี้ยงได้ไม่เห็นต้องให้ใครมาเลี้ยงเราเลย

0: ชนทำไมมีอะไรไม่คุยที่บ้านคุณจะมาที่นี่เพื่ออะไรคะมาทำไม
1: อย่ายุ่งกับผมมากได้ไหมแล้วตามไปทำไมฮะอ๋อหรือว่าคุณรักและหึงหวงผมมากใช่ไหมจ๊ะที่รัก
0: นี่เลิกยุ่งกับอีกละเกดแล้วก็ห้ามแตะต้องตัวอีเด็กกาฝากคนนั้นได้แล้วไม่รู้ลูกใครกันแน
1: ่ทำไมจะไม่รู้เด็ดเป็นลูกผมใครๆก็รู้
0: อ๋อเหรอมั่นใจซะเหลือเกินนะ
1: มั่นใจสิผมเป็นผู้ชายปกติผมมีลูกได้แต่แปลกนะที่กลับไม่มีลูกกับคุณทำไมแล้วคุณหนีบ้านเมตตาทำไมบ้านเมตตาแกรู้อะไรฮะคุณหนีทำไมคุณบอกว่าดิอย่าทำอย่างนี้หยุดมิอย่าทำแบบนี้ปล่อย
2: อะไรอ่ะ
1: ปล่อย
2: หยุด
1: หย
2: ุ
1: ดหยุดหยุดหยุด
2: พอได้แล้วหนูแค
0: ทแม่ก็ไปคุยกับลูกแม่ดูแล้วกันว่าไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้คุณอาก็ด้วยถ้าเกิดเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้นะแคทจะทำให้เจ๊งให้หมดเลยเคยดูสิ
1: ท่านเย็นขอโทษแม่ผมเดี๋ยวนี้นะคุณต่ำกับผมได้แต่อย่ามาถอยต่อหน้าแม่ผม
2: พอได้แล้วนะอรชน
0: ทำไมทำไมคะท่านจะฟ้องพ่อฉันให้พ่อสนับให้ทีเจเคเนี่ยมันย่อยยับทำให้หุ้นมันพังให้หมดเลยใครดูให้มันพังให้หมดเลย
3: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนหนูแคปใจเย็นค่อยคุยกันโอ้ค่อย

0: ับ
1: เนี่ยน้องต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าอาการเนี่ยเมื่อภาวะคุณคัดน้ำคุณแม่ค่ะต้องให้น้องอ่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นภาวะเมื่อคุณคัดน้ำอะค่ะต้องให้คุณเติมน้ำเยอะๆนะคะมีอาการหลอนในค่ะนะคะ
2: ขอโทษนะครับ
1: ค่ะว่าปื้อคะ
2: ผมนายแพทย์นิพิษโภชนวิชัยมหาพอโรงพยาบาลนี้นะครับ
1: อ๋อเป็นหมอหมาไหมใช่ไหมคะพ่ออ๋อยังไม่มาที่ค่ะถ้าจะเดินไปห้องตัวหลวงเดินตรงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวฟ้าค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
3: ช่วยด้วยครับคนทุกข์ยิ่งครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับคนทุกข์ยิ่งครับคนทุกข์ยิ่งคนทุกข์ยิ่งครับพ่อพ่อคนทุกข์ยิ่งครับช่วยด้วยครับพ่อพ่อตู้หลบหมาเลยพ่อคนทุกข
1: ์
3: ย
1: ิ่
3: งคร
1: ับ พ่อขอโทษนะคะขอโทษหน่อยค่ะ
4: เพิ่งได้รู้ว่ารักสวยงามแค่ไหน
5: ก็เกลียวเขียวโปเต้
6: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
7: น่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
8: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
9: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพ

0: ทย
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
5: จากวันแรกที่เวกจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
6: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
13: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
14: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
15: ลุกค่ะเทวดา
16: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
14: อย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
19: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
19: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
22: ์ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
23: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
22: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
23: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
22: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
24: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
25: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
26: อยากพาน้ำเพชรหนีไปเออรู้แล้ว
27: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
28: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน่
29: Say something
27: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
28: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
30: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
31: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
30: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
31: ต้องพบ
25: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
31: คืนนี้
25: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
32: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
33: พี่เขาไข้ลงไปเหรอครับ

0: ชีพแล้วต้องซีพีอาร์ด่วนคุณช่วยโหลดสูตรจุก้าให้ผมหน่อย
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่แอมบูเลยค่ะ
2: ครับผม

0: คนไข้มีสัญญาชีพแล้วเตรียมรีเฟอร์ได
1: ้คุณหมอนิพิษใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: จริงๆวันนี้ผอ.แจ้งมาแล้วค่ะว่าจะมีหมอใหม่มาชื่อคุณหมอนิพิษพจนาวิชัยดิฉันปานันนะคะ
0: ปานันเทียนสุวรรณ

0: ้าวคุณ
1: สวัสดีครับผมขอเข้าไปหน่อยได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ค่ะเขาไม่อยากพบใคร
2: แต่ว่าฉันอยากเจอหลานนะคะขอฉันเข้าไปหาหลานหน่อยได้ไหมอ่ะนะนิดนึง
0: ไม่ได้จริงๆค่ะกาลเกตไม่อยากพบใคร
1: คือเด็กก็เป็นลูกของผมเหมือนกันนะครับ
0: ฉันทำไม่ได้ค่ะคุณสองคนกลับไปเถอะอย่าให้ต้องลำบากใจด้วยกันทุกฝ่ายเลยนะ
2: เดี๋ยว
1: กาลเกตกาลเกตกาลเกตมาคุยกับผมหน่อยกาลเกตกาลเกตกาลเกตกาลเกต

ก่อนเผื่อคุณยังไม่รู้

0: เราไม่เหมาะไม่ควรค่ะเราอยู่กันไม่ได้จริง
1: คุณกลับไปดูแลครอบครัวของคุณเถอะค่ะเกรงใจคุณคัทริยาบ้าง
2: ทุกคนตัดสินผมไปแล้วว่าผมทิ้งคุณไปยังไม่ใยดีแล้วไปแต่งงานกับคัทริยาเพื่ออำนาจหรือเหตุผลทางการเมืองไม่มีใครเชื่อผมเลยนะว่าผมต่างหากเป็นคนที่ถูกทิ้งยังกับหมาที่ถูกเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ตามข้างถนนน่ะคุณจะอนุญาตให้ผมมาดูแลลูกบ้างได้ไหมคุณอยากได้อะไรคุณมีเงื่อนไขเลยคุณบอกผมยินดีทำให้คุณทุกอย่าง

0: วันนี้ไว้ได้เท่าไหนครับไว้ไปไหนครับหูเลยเหรอ
1: เธอจะยังไงภูวดลเธอบอกฉันมาเลยว่าเธอจะเอายังไงไปทำงานเหรอฮะไปทำงานแล้วทำไมไม่บอกฉันอะอยู่ๆไปโผล่ที่ดูไบได้ยังไงแน่ใจเหรอว่าไปทำงานอย่าให้ฉันต้องเช็คกับท่านรัฐมนตรีนะเธอคิดว่าฉันไม่กล้าใช่ไหมคะพวกมาโดน

0: ไปส่งแม่กัน
1: ไอ้กิน
0: แม่ไปทำงานแล้วอ่ะส่งแม่ตรงนี้ลูก
1: ไปไปไปไป
2: ไป
3: คุณแม่ไปทำงานก่อนนะคะ
1: โอ้ย
3: ค
1: ุ
3: ณแม่คุณแม่หอมแก้มหน่อยกันอีกดีนะครับ
1: ค่ะ
0: นะก็ส่งแม่ก่อนไปไปคุณแม
1: ่บ๊ายบาย
3: บ๊ายบายครับ
2: ให้คุณแม่ดูถนนใหญ่เลย
4: เกิดไปทำงานแล้วเหรอ
0: เฮ้ยแม่ไม่ต้องก้มขนาดนั้นเข้าไปแล้ว
4: เอ้าว่าแต่พูดมากอยู่ได้ไปแล้วเราก็เข้าไปสิ
0: ไปเฮ้ยเดี๋ยวแม
4: ่โอ๊ยอะไรกันเกิดกลับมาเหรอ
0: เปล่าแม่ผมลืมของเล่นลูก
4: รีบเร็วๆเข้า

0: ยังไงต้องขอบคุณป้าเมตตามากนะครับที่ผมกับแม่ได้มาเจอน้องเด็ดบ้างเพราะว่าความจริงก็คือความจริงครับเด็ดเป็นลูกผมแล้วก็เป็นหลานของแม่ไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามนะครับความจริงเนี้ยไม่มีวันเปลี่ยนและในความคิดเห็นของผมนะครับตระเกตเนี่ยไม่มีสิทธิ์มากีดกันให้ผมได้ไปเจอลูก
1: เกตเขาไม่เชิงว่าจะกีดกันนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องทางสังคมให้ต้องนึกถึงไม่ว่าจะเป็นสถานะ

0: แม่ยังไม่ได้เหมือนเป๊ะเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าแทบจะโคลนนิ่งกันออกมาได้ซ้ำอี
1: กคำนึงอีกคำมานี่มานี่นี่คำมายาป้อนเอง
2: ค
0: ุ
2: ณย่าคะเด็กโตแล้วกินเองได้ค่ะไม่ต้องป้อน
1: หรอถ้าฉันอยากป้อนก็ป้อนไม่ได้น้องเด็กย่าชวนกลับบ้านนะกลับบ้านไปด้วยกันไหมลูกนี่ที่บ้านเราอะนะมีไดโนเสาร
0: ์
1: มีหนังสือนิทานเยอะแยะมากมายมีดวงดาวแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ด้วยแต่ลูก
3: ไปค่ะไปค่ะ
0: นี่ลูกตอบรับไปง่ายๆค่ะเนี่ยรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไร
3: ชื่อสี
2: แดดไม่ได้ลูกเรียกอย่างนั้นไม่ได้เรียกชื่อเฉยๆไม่ได้ต้องเรียกให้เต็มๆยายเคยสอนแล้วพูดว่าไงนะลูกเรียกว่า
1: ชื่อสีน่ารักที่สุดเลยไม่คนอะไร
0: เอ้ย
1: พี่
0: เทนเอ้ยเทนเหรอเอ้ย
1: ด้วย

0: เฮ้ยอะไรของคุณเนี่ย
1: คุณก็เห็นว่าฉันทำอะไรอยู่แล้วนี่คือไปไหนมาทำไมโทรไปไม่รับ
0: พาแม่ไปทำธุระมา
1: คำตอบเบสิกมากคุณคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าคุณไปไหนมา
0: อ้าวรู้ถามทำไม
1: โอ้มีความสุขได้อีกไม่นานหรอก

0: ขอบคุณนะคะที่มา
1: คุณจะให้ผมทำอะไรคุณจะให้ผมมาให้ผมไปผมก็ไม่ขัดคำสั่งคุณหรอกนะ
0: จริงเหรอคะคุณทำตามสั่งจริงเหรอคุณทำทุกอย่างตามใจตัวเองโดยไม่แยแสใครต่างหากคุณไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณกำลังละเมิดคุณกำลังล้ำเส้นป้าไม่ตาเล่าทุกอย่างฉันฟังหมดแล้วค่ะ
1: กาละเกดผมทำทุกอย่างตามความถูกต้องนะแต่คุณต่างหากที่ฝืนธรรมชาติคุณทำทุกอย่างไม่เหมาะสมกับความเป็นจริงคุณพากพ่อไปจากลูกแล้วคุณยังจะพากย่าไปจากหลานอีกเหรอ
0: คุณไม่สนโลกเลยเหรอคะคุณแคร์ภรรยาของคุณบ้างไหมว่าคุณแคทภรรยาเขาจะรู้สึกยังไงบ้างว่าชาวบ้านเขาจะมองฉันกับลูกเป็นอะไรว่าหมอนิติเขาจะถูกพูดยังไงบ้าง
1: กาละเกดพอเหอะคุณช่างหัวแคทภรรยาช่างหัวหมอนิติช่างหัวชาวบ้านช่างหัวสังคมช่างหัวชาวโลกเหอะเด็กคือลูกของเราคุณเป็นแม่ของคุณพ่อแม่ของผมก็เป็นย่าของเด็กมันไม่มีอะไรจะมาปฏิเสธความจริงเหล่านี้ได้อีกแล้วกาละเกดถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเกี่ยวข้องกับผมเพราะคุณอยากจะไปทำตามอุดมการณ์ความดีแล้วคุณก็ทำไปเถอะนะแต่อย่ามาออกกฎให้ลูกไม่รักพ่อให้พ่อไม่รักลูกให้ลูกไม่รักย่าให้ย่าไม่รักหลานมันเป็นไปไม่ได้คุณรู้ไหมตอนนี้เด็ดเป็นความสุขเดียวที่แม่ผมมีแล้วก็เป็นความสุขเดียว

0: ส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกค
3: ำยำๆสุดเด็ดลองเลย
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
8: ค่าใช้จ่ายเยอะ

0: ลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
10: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวะ
14: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
8: ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
19: โทรออก
20: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
21: ลุกค่ะ
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
22: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
23: ปากสะอาด
24: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
22: ดีต่อเหงือกและฟัน
23: รสดีใช้ง่าย
24: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
22: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
25: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
26: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
25: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
27: หอม
28: อะไร
27: ถั่วอยาก
28: ขั่ว
29: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
30: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสารตกค้างหรือเปล่า
31: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
32: ้ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
33: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
34: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
35: แกจะไปไหน
34: ไปหาคี
36: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
37: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
38: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
39: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
40: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
41: งาน Blind Date ว่ะชวนตอนเป็นงาน Blind Date ให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นเมคคิวปิดอีกหรอ
40: ปิดขนาดนี
41: ้สวัสดีครับ
42: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
40: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูป่ะเนี่ย
42: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
40: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
39: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
43: Max World Road Trip ซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
40: โอ้ยโอ้ยโ
27: อ้ยไม่ของเลย
43: กลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
40: ไป
43: เต้น
40: มือ
43: แ
40: ค่ไหมเดี๋ยวก่อน
43: ไหม
40: ทำไม
43: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
44: เรื่องนี้คือไปไหนมาทำไมโทรไปไม่รับ
45: พาแม่ไปทำธุระมา
44: คำตอบเบสิกมากคุณคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าคุณไปไหนมา
45: อ้าวรู้ถามทำไม
44: รู้มีความสุขได้อีกไม่นานหรอก

0: ขอบคุณนะคะที่มา
1: คุณจะให้ผมทำอะไรคุณจะให้ผมมาให้ผมไปผมก็ไม่ขัดคำสั่งคุณหรอกนะ
0: จริงเหรอคะคุณทำตามสั่งจริงเหรอคุณทำทุกอย่างตามใจตัวเองโดยไม่แยแสใครต่างหากคุณไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณกำลังละเมิดคุณกำลังล้ำเส้นป้าไม่ตาล็อกทุกอย่างฉันฟังหมดแล้วค่ะ
1: กาละเกดผมทำทุกอย่างตามความถูกต้องนะแต่คุณต่างหากที่ฝืนธรรมชาติคุณทำทุกอย่างไม่เหมาะสมกับความเป็นจริงคุณพากพ่อไปจากลูกแล้วคุณยังจะพากย่าไปจากหลานอีกเหรอ
0: คุณไม่สนโลกเลยเหรอคะคุณแคร์ภรรยาของคุณบ้างไหมว่าคุณแคทภรรยาเขาจะรู้สึกยังไงบ้างว่าชาวบ้านเขาจะมองฉันกับลูกเป็นอะไรว่าหมอนิติเขาจะถูกพูดยังไงบ้าง
1: กาละเกดพ่อเหอะคุณช่างหัวแคทภรรยาช่างหัวหมอนิติช่างหัวชาวบ้านช่างหัวสังคมช่างหัวชาวโลกเหอะแต่คือลูกของเราคุณเป็นแม่ผมเป็นพ่อแม่ของผมก็เป็นย่าของเด็กมันไม่มีอะไรจะมาปฏิเสธความจริงเหล่านี้ได้อีกแล้วกาละเกดถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเกี่ยวข้องกับผมเพราะคุณอยากจะไปทำตามอุดมการณ์ความดีเลยคุณก็ทำไปเถอะนะแต่อย่ามาออกกฎให้ลูกไม่รักพ่อให้พ่อไม่รักลูกให้ลูกไม่รักย่าให้ย่าไม่รักหลานมันเป็นไปไม่ได้คุณรู้ไหมตอนนี้เด็ดเป็นความสุขเดียวที่แม่ผมมีแล้วก็เป็นความสุขเดียว

0: ก่งทำงั้นครับ
1: เด็ดครับ
2: ฮัลโหล
3: ฮัลโหล
1: เย้ย่า
3: สุดยอด
2: น่ารักที่สุดนี่แ
4: น่สวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: เป็ดครับเจอผู้ใหญ่ต้องทำไงครับ
1: สวัสดีครับแจ่มเลยไอ้ชิว
4: คือเรากำลังจะทานข้าวเช้ากันนะคะถ้าคุณแม่ยังไม่ได้ทานจะทานด้วยกันไหมคะ
5: การเกียรติคืออ
1: ย่างนี้ครับคือผมจะมาขออนุญาตพาคุณกับลูกเที่ยวทะเลเด็ดครับ
3: ครับ
1: ไปเที่ยวทะเลไหมครับว่ายน้ำปุ้มปุ้มปุ้มไหมครับ
3: ได้ครับ
5: คือการเกียรติคือแม่รักหลานนะแล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดหลานแม่แก่แล้วก็อยากจะอุ้มเจ้าตัวเล็กเนี่ยบ่อยๆอ่ะเนาะ
4: คุณทำแบบนี้ฉันอึดอัดใจนะคะคุณแม่คะอย่าหาว่าเก๋ใจร้ายเลยนะคะแต่ว่ามันจะดูไม่สมควรแล้วก็ไม่ดีเลยค่ะค่ะ
5: กระเกดฉันรู้นะว่าเธอเข้มงวดทุกอย่างต้องถูกต้องไปหมดแต่เธอมีหัวใจหรือเปล่าไม่สงสารตาเด็ดเลยเหรอตาเด็ดต้องการพ่อต้องการญาติญาติแล้วก็ต้องการย่าด้วยเธอก็รู้นี่นาว่าฉันน่ะเหงามากแล้วฉันก็เพิ่งจะมีความสุขตอนที่ได้มาเจอตาเด็ดเนี่ยแหละนะช่วยเห็นใจฉันหน่อยเถอะนะนะกระเกด

0: ค่ะโอเคค่ะ
1: ขอบใจมากจ้ะขอบใจมาก
2: ขอบคุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวผมให้คุณกับลูกไปเตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยวผมรอ
3: ป่ะไ
0: ปอ๋อฉันขอตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวส่งติ๊กไปเป็นตัวแทนละกันค่ะติ๊ก
4: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วยไปเตรียมของไปทะเลให้น้องเด็ดหน่อยนะ
4: ได้ค่ะไปกันครับ
5: จ้าเอ๋ง
1: เอาห่วงยางไปด้วยไหมลูก
2: ลูกคงอยากให้คุณไปด้วยนะ
0: ฉันอยู่เป็นเพื่อนป้าเมตตาดีกว่าค่ะป้าแกไม่ค่อยสบาย

0: อย่างนี้เหรออ่ามามาน้ำอยู่นี้แล้วครบไปไปตักน้ำมารีบมานะได้ไหมล่ะมาเลยใหญ่หกใหญ่หกนะเอามามาเลยวิ่งมาเลยใหญ่หกใหญ่หก
1: ไม่ต้องช่วยหรอ
0: ไม่ต้องช่วยเหรอ
1: ใช่
0: ได้ใช่ไหมมาค่อยค่อยมาค่อยค่อยมา
1: ค่อย
0: ค่อยมาระวังน้ำหกมามา
2: เด็กตาอ้อพาลูกขึ้นมากินขนมกินน้ำก่อนลูกเดี๋ยวหิวแย่เดี๋ยวไม่สบายด้วยมามาหาย่ามาเลยเอาน้ำส้มหรือว่าน้ำเปล่าดีครับ
1: น้ำเปล่าคร
2: ับ เก่งมากมาเที่ยวอย่างนี้สนุกไหมลูก
1: สนุกครับ
2: แล้วลูกอยากมาอีกไหมครับ
1: อยากมาอีกครับเด็กอยากให้แม่มาด้วยครับ
0: ครั้งหน้าแม่มาด้วยแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ ไปเล่นกันไหม
1: ไปเล่นครับ
0: ไปมามาแล้วมาไป
3: คงที่เห็นแค่ตัวอย่างฉัน

0: ็ดเหรอคะ
1: ถึงเด็ดหลับอยู่อะปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นตรงสายแกคงจะเพลียมาก
0: ไม่ว่าปล่อยให้แกหลับไปก่อนนะสงสารอย่าไปปลุกเลย
1: ถ้ายังไงก็ให้เด็ดไปนอนบ้านผมก็ได้นะ
2: ครับตื่นได้แล้วครับ
3: มาแล้ว
2: ย่าช่วยอื้อลูก
4: สวัสดีครับคุณย่าครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
5: คุณสอนให้ลูกพูดแบบนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่นะกระเกดผมสาบานได้ผมไม่ได้สอนเลยนะ
0: แม่ว่าคุยไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแม่ไปรอในรถเนาะนะ

0: การะเกดการะเกดจะพอมีโอกาสบ้างไหมที่เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะการะเกด
1: ฉันไม่น่าให้ลูกไปเที่ยวกับคุณเลยอ่ะ
0: ทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราสองคนถึงกลับมาดีกันไม่ได้ไหมทุกอย่างมันดำเนินถึงขั้นนี้แล้วอ่ะ
1: ขั้นไหนคะตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมคุณก็ยังแต่งงานกับคุณแคทเธอรียาฉันเองก็ยังไม่ได้อยากกับหมอนิพิษแล้วฉันก็ไม่ได้อยากให้อะไรมันเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าตอนนี้มันดีอยู่แล้วค่ะแล้วมันก็ลงตัวแล้ว
0: อะไรดีอะไรลงตัวไม่เข้าใจการะเกดผมถามจริงๆนะความรักของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จริงๆหรือว่าคุณไม่พยายามทำให้มันเป็นไปได้
1: ณตอนนี้มันไม่ได้จริงๆค่ะแค่นั้นคุณเองก็มาเจอลูกเป็นครั้งคราวได้เหมือนเราเป็นญาติกันคุณมีหน้าที่ของคุณที่ต้องทำฉันเองก็มีบทบาทมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันค่ะ
0: โอเคเมื่อคุณยืนยันแล้วคุณต้องการแบบนี้ผมก็จะมาหาลูกทุกวันหรือมาหาลูกให้บ่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได
1: ้พยายามอย่ามาบ่อยจนมากเกินไปจะดีกว่าค่ะฉันไม่อยากให้ลูกฉันติดหรูรักสบายคนอื่นเห็นจะดูไม่ดีฉันมีวิธีเลี้ยงลูกของฉันค่ะฉันไม่อยากให้ลูกฉันเลี้ยงด้วยวัตถุเงินทองหรือว่าการเอาอกเอาใจจนมากเกินไปฉันอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะ

0: ีมือใครถ่ายนะครับมุมกล้องอาร์ตดี
1: ใครถ่ายก็ช่างมันนะคะเพราะว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น
0: แล้วคุณแค่ทำไมให้ผมดูทำไม
1: ผอ.ก็ไล่นางพยาบาลที่ทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียงออกสิคะนี่มันผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของคนที่ทำงานในโรงพยาบาลก็ไม่มีนี่มันคบชู้กันนี่ผอ.ยังจะไม่ทำอะไรอีกเหรอคะ
0: ภาพแค่นี้จะสรุปว่าคบชู้เนี่ยมันไม่พอนะ
1: ถ้าแค่นี้ไม่พอหมอรู้บนเตียงไหม

0: แต่อย่างนี้สิครับผมก็พูดไปตามที่เห็นเนี่ย
1: ได้ค่ะถ้าผอ.ไม่จัดการและเพิกเฉยแบบนี้แคทจัดให้แล้วถ้าเกิดมันเสื่อมเสียมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะ

0: อ้างเข้าใจนะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยากแต่ถ้าอรชุนรักกาลเกตจริงแล้วก็ต้องไม่ทำให้เขาเดือดร้อนสิคนเราเนี่ยไม่ได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองอยากได้หรอกเรามีสิทธิ์ได้เฉพาะแค่บางอย่างเท่านั้น
1: แต่ผมก็ไม่ได้อยากอยู่แบบนี้เหมือนกันนะผมอยากมีชีวิตอยู่แบบไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเหมือนกันน่ะ
0: ก็ตัดใจจากกาลเกตเขาซะสิ
1: ก็เด็กเป็นลูกผมนะอาไม่รู้เหรอว่าไม่มีพ่อคนไหนเนี่ยที่จะทิ้งลูกตัวเองได้ลงคอหรอก
0: เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้โดยที่ไม่ต้องมาพบมาเจอเขาเพราะเราจะต้องคำนึงถึงจิตใจของลูกแคทเขาด้วย
1: คืออาหมายความว่าผมทำได้แค่ส่งเสียลูกตัวเองแบบแอบๆอย่างเงี้ย
0: เราจะต้องหาทางตกลงกับลูกแคทเขาดีๆนะว่าเราจะดูแลรับผิดชอบลูกของเราได้แค่ไหนอย่างไรบ้างโดยที่เขายอมรับได้และอีกอย่างกาลเกตเขายังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของหมอนิพิษอยู่ไม่งั้นการกระทำของเราจะทำให้กาลเกตเขาตกเป็นจำเลยของสังคมทันทีจะผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งจรรยาผิดทุกอย่าง
1: แต่กาลเกตเขาไม่ได้อะไรกับผมเลยนะเขาไม่แม้แต่จะมีเยื่อใยกับผมเลยแม้แต่น้อย
0: แล้วข้อนี้ใครเขาจะมารู้ด้วยล่ะถ้ามองจากคนข้างนอกเข้ามาผู้หญิงไม่มีแต่เสียกับเสียเราเป็นผู้ชายเราเป็นสุภาพบุรุษเราเป็นผู้บริหารเรามีสติปัญญาเราเนี่ยเป็นพ่อคนแล้วต้องคิดแก้ปัญหาทุกอย่างให้ได้สิ

0: ผมถามจริงๆนะความรักของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จริงๆหรือว่าคุณไม่พยายามทำให้มันเป็นไปได
1: ้ณตอนนี้มันไม่ได้จริงๆค่ะแค่นั้นคุณมีหน้าที่ของคุณที่ต้องทำฉันเองก็มีบทบาทมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันค่ะ
0: การเกตเนี่ยไม่มีสิทธิ์มากีดกันให้ผมได้ไปเจอลูก
2: เกตเขาไม่เชิงว่าจะกีดกันนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องทางสังคมให้ต้องนึกถึงไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคมเรื่องกฎหมายหรือว่าเรื่องศีลธรรมทั้งคุณและทั้งเกตยังแต่งงานอยู่ทั้งคู่ต่างคนต่างก็ยังแต่งงานกับคนอื่นอยู่อย่าทำอะไรตามใจตัวเองนั่นเลยค่ะ
3: การละเกตเขายังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของหมอนิพิษอยู่การกระทำของเราจะทำให้การละเกตเขาตกเป็นจำเลยของสังคมทันทีผู้หญิงไม่มีแต่เสียกับเสียเราเป็นผู้ชายเราเป็นสุภาพบุรุษเราเป็นผู้บริหารเรามีสติปัญญาเราเนี่ยเป็นพ่อคนแล้วต้องคิดแก้ปัญหาทุกอย่างให้ได้สิ

ธอไม่ต้องสนใจว่าออกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าเธอต้องออกมาหาฉันเธอจะมาไม่ว่างทุกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นะฉันเองฉันก็ไม่ได้ว่างมากอะแต่ฉันก็หาเวลาไปเจอเธอแล้วทีเมื่อก่อนเธออยากเจอฉันฉันก็พุ่งตัวไปหาเธอแล้วตอนนี้มันอะไรผูฮะตอนนี้มันอะไรอย่าบอกนะว่าเธอไปคบใครอะถ้าฉันรู้ว่าเธอไปคบใครมันตายฉันกำลังจะออกจากบ้านฉันจะไปเจอเธอเธอต้องออกมาถ้าเธอไม่ออกมาฉันฆ่าเธอแน่เธออยากตายไหมผู้

ถอยไปสิ

0: ุณสำหรับทุกอย่างเลย
1: ด้วยความยินดีค่ะแล้วก็เรื่องหุ้นของคุณอรชุนดิฉันแจ้งคุณวิชัยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปพบคุณที่บ้านค่ะ
0: โอเคแล้วผมจะไม่ลืมนะสิ่งที่เราเคยทำงานร่วมกันมาถ้าเกิดว่าหน้าวันหลังคุณเบื่อบริษัทใหญ่ๆแล้วอยากจะมาทำงานกับเท่าแก่น้อยอย่างผมยินดีนะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณอรชุนเมื่อไหร่ที่คุณอรชุนต้องการแค่บอกมาค่ะดิฉันจะไปแน่นอน
2: อรชุนนี่มันอะไร
0: จดหมายลาออกนะคร
3: ับ เฮ้ยไม่เอานะไม่ยอมนะอรชุนจะลาออกไม่ได้นะและอาเชื่อว่าไม่มีกรรมการคนไหนจะอนุมัติใบลาออกของแกแน
0: ่ทำไมครับ
4: อรชุนถ้ากลุ่ม TJK เนี่ยต้องเดือดร้อนเพราะความบ้าบอของแกที่จู่ๆมาลาออกแบบนี้เนี่ยแกจะรับผิดชอบยังไงไม่ทราบ
0: ผมลาออกแล้วทำไมต้องรับผิดชอบด้วยครับ
2: ยังไงแกก็คือประธานของพวกเราแกจะลาออกแบบนี้ไม่ได
0: ้ลาออกได้ครับก็ไม่อยากทำงานก็ลาออก
2: แต่มันเป็นกฎ
0: กฎก็ยกเลิกได้นะครับผมขายหุ้นของตัวเองทิ้งหมดแล้วแล้วก็มีคนซื้อด้วยซึ่งคนซื้อเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านของบริษัทเราที่ต้องการเข้ามาบริหารนะครับ
3: ไม่นะไม่แกทำอย่างนี้ไม่ได้แน่แกอย่าลืมนะงานที่นี่เป็นงานของแกเริ่มมาด้วยมือของแกเองตั้งแต่แรกแกทิ้งไม่ได้ยังไงแล้วแกทิ้งไปแล้วใครจะทำแทน
0: ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้สักระยะหนึ่งนะครับคุณอาจจะจ้างผมพนักงานเพื่อสอนงานคนที่มาทำแทนสักระยะหนึ่งก็ได้หรือว่าจะจ้างมืออาชีพมาสวมแทนเลยก็ไม่มีปัญหานะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนฮะสถานการณ์การบ้านการเมืองนะครับรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกเราก็จะพูดถึงนะฮะคุณผู้ชมนั่งอยู่สตูดิโอถกไม่เถียงใจกลางอโศกนะฮะสุขุมวิทกรุงเทพมหานครฝนตกช่ำๆตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้นะฮะก็ยังตกอยู่แล้วผมเชื่อว่าหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักลงมาและแน่นอนสิ่งที่มันตามมาก็คือน้ำรอระบายสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างมากตอนนี้กระหน่ำจมบาดาลไปหลายพื้นที่โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวอยุธยาครับและพ่อแม่พี่น้องที่อยู่พัทยาเช่นเดียวกันที่ตอนนี้น้ำทะลักมิดหัวเข่ามิดหลังคาบ้านไปแล้วนะฮะหลังคารถนะฮะโดนนี่ๆหลังคารถแบบนี้ครึ่งคันนะฮะแต่ที่ระทึกและต้องจับตาแบบห้ามกระพริบตานอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วคุณผู้ชมก็คือเกมการเมืองนอกสภาหลังจากผ่านการเลือกตั้งนะฮะประมาณสักกุมภาใช่ไหมกุมภาต้นกุมภามาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วนะครับที่พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลคุณผู้ชมเป็นแกนนำและถูกมองว่านี่คือเสาหลักของกลุ่มอนุรักษ์นิยมแต่มาถึงวันนี้คุณผู้ชมครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมออกมาพูดนะครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมแท้ๆที่เขาบอกเขาเป็นกลุ่มแท้เนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์และเหมือนบอกว่าเฮ้ยภูมิใจไทยคุณน่ะผมว่าคุณเป็นอนุรักษ์นิยมเทียมนะเท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ชมวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญก็มีการนัดชี้ชะตาคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งซึ่งมันอาจมีโอกาสรุนแรงถึงขั้นให้เลือกตั้งเป็นโมฆะก็ได้นะฮะอาจจะโมฆะทั้งประเทศแล้วเราต้องมาเลือกตั้งกันใหม่ก็เป็นได้อาจจะนะครับแต่เกิดคำถามตัวโตๆว่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงพรรคภูมิใจไทยจะต้านกระแสลมนะซึ่งกระแสลมมันหลายทิศทางเหลือเกินนะแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านไหวไหมอ่ะวันนี้อยู่กับสองท่านขออนุญาตนะครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนซ้ายมือของผมครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับคุณตู่จตุพรพรมพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับว้าฟังดูหัวข้อโปรยมาเมื่อสักครู่นี้เครียดเหมือนกันนะเครียดไหม
1: หลายเรื่อง
0: มันหลายเรื่องไม่รู้จะเริ่มเรื่องไหนดีเอาเรื่องเบาๆก่อนนะวันนี้ผมก็เริ่มแบบเบาๆคุณผู้ชมก็รู้สึกผ่อนคลายตอนแรกพอเบาๆเสร็จปุ๊บเราจะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นเบาๆคือเรื่องเน่ๆนะก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่นะครับในสังคมออนไลน์คุณผู้ชมครับวันนี้เองที่สหรัฐอเมริกานะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะซึ่งท่านอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศนะครับก็มีการกล่าวแสดงความยินดีกับเน่ๆรอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอัมลอยนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21ได้สำเร็จนะครับอ้าวเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยนะว่าท่านผู้แสดงความยินดีอย่างไรนะครับซึ่งมีประโยคนึงท่านบอกว่าถ้าคนไทยนะพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งประเทศไทยไปไกลแน่นอนฟังครับ
3: ในฐานะรัฐบาลต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะครับคนไทยมีความสุขก็มีกำลังใจพวกเราทุกคนก็ส่งอยู่บนคนละซีกของประเทศนะสหรัฐเราอยู่นิวยอร์กน้องก็อยู่ LA ทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกผมเคยบอกถ้าวันหนึ่งคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งเนี่ยประเทศไทยเรานี่ไปได้ไกลแน่นอน
0: อ่ะอย่างที่บอกเอาเรื่องเบาๆก่อนนะคุณตู่เป็นคนใต
2: ้ครับ
0: น้องเนเน่มาจากภูเก็ต
2: ครับ
0: ใต้เหมือนกันถ้าถอดรหัสความสำเร็จของน้องเนเน่เอาแบบในมุมมองของคุณตู่ที่อาจจะที่คุณตู่บอกผมคุณเป็นคนการเมืองไม่ใช่เป็นคนดนตรี
2: ครับ
0: แต่แน่นอนคุณร้องเพลงผมเคยได้ยินคุณร้องเพลงนะเพราะเหมือนกันนะคุณมองปรากฏการณ์ของเนเน่นี้ยังไงครับ
2: คือชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีคนเก่งเป็นจำนวนมาก
0: ครับ
2: ในทุกสายงานวันนี้ก็พิสูจน์ในสายงานของศิลปินอย่างเนเน่เนี่ย ถ้าเราดูประวัติเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่าพรสวรรค์บวกพรแสวงและครอบครัวสนับสนุน
0: ครับ
2: จนกระทั่งนี่นะครับมายืนอยู่ในแถวหน้าในเวลาอันรวดเร็วความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเราได้เห็นคนเก่งๆระดับเยาวชนได้รับเหรียญทองโอลิมปิกนะครับในสาขาวิชาต่างๆมากมายและเราจะรู้จักเขาตอนเดียวคือตอนที่เขาได้รับรางวัลหลังจากนั้นเขาหายวับสมองไหลไปเอกชนไปต่างชาติแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลไกรัฐหรือกลไกทางการเมืองในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติปรากฏการณ์ของเนเน่ความเป็นจริงนะครับรัฐต้องคิดต่อว่าคนเก่งในแต่ละสาขาอาชีพในแต่ละช่วงวัยเนี่ยคุณถนัดเรื่องอะไรหนุนเลยนะครับคุณจะเป็นเจ้าเรื่องนี้เป็นมิสเตอร์มิสซิสในเวลาต่อมาเป็นมิสในเรื่องนี
1: ้
2: ก็คือหมายความเอาความถนัดแต่ละด้านซึ่งอาจจะมีเป็นพันถนัดนะครับในกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างถึงความพยายามที่เหนือกว่าพรสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี คนไทยเนี่ยครับก็ดีใจกันทั้งนั้นจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นลูกเฉพาะคนไทยเขาเป็นลูกของคนทั้งโลกไปแล้ว
1: ถูกต้องนะตอนนี้นี่คือเวทีระดับโลกแล้วแน่นอนฮะเนเน่ไปติดอยู่ข้างบนละคือเป็นลูกของคนทั่วโลกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะเห็นเนเน่คนที่2เนเน่คนที่3หรือแม้แต่โปรจีโน่คนที่2คนที่3ใช่มั้ยฮะมันก็ต้องสนับสนุนใช่มั้ยฮะหรือพราดอนศรีชาพันธ์คนที่2คนที่3ในมุมของนักการเมืองคนรุ่นใหม่อย่างคุณเนี่ยคุณคิดว่าเฮ้ยมันควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เราได้เห็นคนต่อๆไป
4: ครับคือผมว่าต้องก็เริ่มต้นในการแสดงความยินดีกับคุณเนเน่ก่อนผมคิดว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็คุณเนเน่ก็เป็นหนึ่งในหลายๆคนของคนไทยที่ได้มีโอกาสแสดงฝีมือให้ชาวโลกได้เห็นนะครับผมคิดว่าพอฟังเรื่องราวของคุณเนเน่เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องราวของการที่เด็กคนนึงเหมือนกับค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรหลงใหลกับสิ่งนั้นแล้วก็พยายามจะฝึกฝนในสิ่งนั้นแล้วก็หาพื้นที่ในการแสดงออกเข้าใจว่ามีบางช่วงบางตอนที่ได้มีโอกาสไปเล่นตามตลาดนัดแล้วก็มีเข้าใจว่ามีคนมาเห็นแล้วก็มีการแนะนำให้นำไปสู่การลงสมัครแข่งขันในรายการนี้ใช่ไหมครับแต่โจทย์ที่ผมคิดว่าทางฝ่ายการเมืองต้องคิดต่อคือเราจะสร้างระบบการศึกษากันอย่างไรนะครับที่พยายามจะปลดล็อกศักยภาพของเด็กในประเทศเราให้ดียิ่งขึ้นผมก็มองถึง 2-3 เรื่องเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทำยังไงให้สถานศึกษาของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แต่ละคนได้ค้นพบตัวเองว่าชอบไม่ชอบอะไรเพราะเด็กแต่ละคนย่อมมีความชอบที่ไม่เหมือนกันความถนัดที่ไม่เหมือนกันดังนั้นทำยังไงให้สถานศึกษาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้ค้นพบตนเองพื้นฐานเลยของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าก็คือความปลอดภัยทั้งทางสุขภาพกายสุขภาพใจที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเราเห็นเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรื่องความเครียดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานที่เราต้องเร่งแก้ไขนะครับเพราะว่าตราบใดที่เด็กมาเรียนที่โรงเรียนแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ยากที่เขาจะมีสมาธิหรือมีสภาวะทางจิตใจที่จะค้นพบได้ตัวเองชอบไม่ชอบอะไรนะครับอันนี้คือพื้นฐานอย่างที่สองที่ตามมาเนี่ยคือผมว่าเราต้องอย่าออกแบบระบบการศึกษาที่ตัดเสื้อไซส์เดียวให้กับคนทุกคนแต่ต้องพยายามจะมองว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดที่มันแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะชอบเลขบางคนชอบประวัติศาสตร์บางคนไม่ได้เน้นวิชาการชอบกีฬาชอบดนตรีเนี่ยดังนั้นเราต้องอย่าไปบังคับว่าทุกคนจะต้องเก่งในทุกๆเรื่องหรือเก่งในด้านวิชาการเหมือนกันหมดแต่ทำยังไงให้เราออกแบบระบบการศึกษาเนี่ยที่จะทำให้แต่ละคนได้ต่อยอดในด้านที่ตัวเองถนัดนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งนักเรียนหลายคนก็จะมาสะท้อนกับผมคือสมัยผมเป็นยังไงสมัยนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามีการสะท้อนกลับมาว่าเหมือนโรงเรียนจะเน้นเรื่องวิชาการเป็นหลักหรือเหมือนกับคาดหวังให้เด็กจะต้องเก่งในทุกๆเรื่องมากกว่าจะไปสอบถามเขาว่าเขาอยากจะเลือกเส้นทางไหนแล้วก็สนับสนุนเขาในเส้นทางนั้นส่วนอย่างที่3ที่ผมคิดว่าสำคัญคือเรื่องพื้นที่การทำกิจกรรมหรือพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน

0: ครับทำยังไงให้เนี่ยพอเด็กคนหนึ่งสมมติว่าอยากจะเดินสายกีฬาอยากจะเดินสายดนตรีเนี่ยเมืองหรือว่าพื้นที่ต่างๆในประเทศเราเนี่ยมันมีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมสิ่งเหล่านี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ได้มีพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สาธารณะเพียงพอเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้เด็กเขาได้ปล่อยของหรือได้เนี่ยฝึกเล่นดนตรีหรือว่ามาฝึกซ้อมกีฬาต่างๆอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมว่าทางในฐานะฝ่ายการเมืองหรือว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องคิดต่อครับ
1: เพราะจริงๆเอาจริงๆนะคุณผู้ชมครับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศระดับโลกหลายก็หลายคนนะในคนไทยเนี่ยคือมาจากตัวเอง
2: คร
1: อบครัวเกือบทั้งหมดเลยล้วนๆเลยใช่ไหมฮะอย่างคุณลีซ่าอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะขึ้นมาเป็นลีซ่านี่ได้คือเขาสู้ขนาดไหนน้องเทนนิสพาณิพักเทควันโดเนี่ยเขาต้องเจ็บขนาดไหนตัวเองต้องแบบสนับสนุนขนาดพ่อสนับสนุนขนาดไหน
2: ครับ
1: ถูกต้องไหมฮะมันกลายเป็นว่าได้ด้วยตัวเองจริงๆอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วอย่างที่คุณพลวิทย์บอกไงคุณตู่จริงๆการเมืองมันจะต้องสนับสนุนเรื่องของการศึกษาเรื่องของพื้นที่ที่จะสร้างคนต่อไป
2: คือใครถนัดอะไรเนี่ยนะครับรัฐต้องสนับสนุนนะหรือเมื่อรัฐสนับสนุนนะครับกลไกอื่นจะตามมาสนับสนุนนี่ก็ไม่เป็นไรและก็สร้างคนจากรุ่นสู่รุ่นเลยก็คือหมายความว่าใครถนัดเรื่องอะไรก็หนุนทางนั้นเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าไอ้พรสวรรค์มาแล้วเติมพรแสวงไม่มีพรสวรรค์ก็ใส่พรแสวงให้มีใจแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกฝนไม่มีอะไรที่ไม่สามารถเรียนรู้กันได้นะครับในเรื่องทุกทักษะผมว่าเนี่ยครับก็คือหมายความว่าเอาดูสายงานแต่ละกระทรวงทบวงกรมหรือว่าแต่ละสาขาอาชีพนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วเห็นแววนะปีนี้คนนี้ตัวแทนปีนี้คนนี้ตัวแทนและมันจะไม่ขาดในประเทศไทยแต่ของเราไม่เคยคิดอย่างนี้นะครับก็ต้องโกงข้อสอบเข้ามา
1: คืออย่างนี้ทุกวันเนี่ยพอใครดังขึ้นมาประสบความสำเร็จแล้วก็เฮ้เฮ้แล้วก็เงียบไปโอปอมิสเบิร์ลเนี่ยมิสเบิร์ลของคนแรกนะของคนไทยเนี่ยมิสเบิร์ลขึ้นมาเฮ้โอเคแต่เขาไปด้วยตัวเขาเองนะ
2: ถูกต้องแล้วในกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันคนก็ทำท่าจะลืมไปแล้วนะครับแล้วกลับมาจำใหม่เมื่อคราวนี้เน่แล้วก็จึงลากความจำมาใหม่ผมว่าคนไทยต้องตั้งหลักกันเรื่องนี้กันพอสมควร
1: สุดท้ายมันย้อนกลับมาผมเคยพูดเสมอว่าถ้าการเมืองดีประชาชนอยู่ดีกินดีแน่นอนถูกต้องไหมฮะถ้าการเมืองเสาหลักเนี่ยของประเทศการบริหารประเทศถ้ามันดีถ้ามันตรงไม่คดไม่เคี้ยวตรงผมว่าประเทศมันไปไกลกว่านี้เรื่องของน้ำก็เช่นเดียวกันถ้าการจัดการแก้ปัญหาหลักการของแก้ปัญหาเรื่องของน้ำได้ดีเนี่ยมันจะไม่เกิดภาพเหล่านี้หรอกครับคุณผู้ชมไปดูหน่อยไหมฮะภาพน้ำท่วมที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องชาวอยุธยานะครับและอีกหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับคือเราจะมาบอกว่าส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้อย่างเดียวมันไม่ใช่ไงฮะมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่หนักขนาดนี้ฮะดูเขาเครียดถึงขนาดกูไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาว่ากูมาถ่ายคอนเทนต์แล้วกันอย่างนี้คุณผู้ชมนี่คือบททดสอบสำคัญของรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณผู้ชมพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีที่เผชิญกับฝนตกหนักกว่า1ชั่วโมงจนน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรตามถนนสายหลักรถจักรยานยนต์ก็จมน้ำนะฮะแล้วก็ล้มระเนระนาดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกับบริเวณ Walking Street Walking Street นี่คือเป็นใช่ไหมเป็นถนนคนเดินที่ดังมากๆนะฮะของพัทยาใช่ไหมคุณไอติมคุณตู่แต่น้ำมันสูงท่วมสูงถึงระดับหัวเข่าซ้ำเติมพื้นที่เศรษฐกิจเป็นรอบที่3ของปีแล้วครับคุณผู้ชมส่วนกรุงเทพมหานครก็ฝนตกหนักตลอดทั้งวันเมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะฮะอยุธยานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณผู้ชมผมรายงานไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะระดับน้ำพุ่งเขาบอกวันละเมตรเนี่ยชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้เลยอ่ะซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นกระแสดราม่าทางการเมืองไปแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแกนนำชาวบ้านอยุธยาคุณปุ้ยแสงนาคท่านเดินทางบุกที่รัฐสภาระบายความรู้สึกทำนองว่าชะล่าใจแหละเพราะไปเชื่อสสประกาศบอกว่าปีนี้ไม่ท่วมสุดท้ายขนของหนีไม่ทันแต่หลายคนก็เอ๊ะพูดแบบตรงไปตรงมาคุณตูเนี่ยผมไม่ต้องถามคุณไอติมคุณไอติมรู้จักอยู่แล้วแหละขวามือน่ะขวามือหน้าจอนะอยู่ข้างหลังเนี่ยที่มีป้ายห้อยแล้วใส่สูทสีเทาๆเคยมารายการถกไม่เถียงด้วยเนี่ยคือใครเป็นอดีตสสครับคุณเต้ทวีวงฮะคนนี้อยู่ด้านหลังชาวบ้านจนฝ่ายรัฐบาลมองเฮ้ยคุณเอาความเดือดร้อนประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือเดินเกมการเมืองหรือไม่ก่อนที่จะไปฟังคุณตู่นะเอาคนที่พักประชาชนนี่แหละคุณมองตรงนี้ยังไงอ่ะ
0: คือผมคิดว่าพรรคเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาสร้างความแตกแยกทางการเมืองอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่พอประชาชนมีความเดือดร้อนเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่า

0: ่ายการเมืองก็มีความรับผิดชอบสำคัญในการจะทำให้แก้ไขปัญหาเขาไม่เดือดร้อนหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนของเขานะครับผมอาจจะไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัวทางพี่น้องประชาชนที่มาแต่ว่าผมเนี่ยเคยได้มีโอกาสไปที่อยุธยากับคุณเต้ทวีวงศ์นี่แหละน่าจะประมาณปีที่แล้วสมัยที่คุณเต้เป็นส.ส.ในช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วมที่อยุธยาท่านอยู่พอดีนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็สัมผัสได้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเดือดร้อนนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราพูดถึงปัญหาน้ำท่วมณเวลานี้เนี่ยแน่นอนมันจะมีบางส่วนที่มันมีฝนตกที่มันหนักขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่อย่างกรณีอยุธยาเนี่ยมันเป็นกรณีที่มันพอคาดการณ์ได้ในระดับหนึ่งว่าในช่วงเวลาไหนเนี่ยจะมีปัญหาฝนตกน้ำท่วมเข้ามาแล้วพี่น้องชาวอยุธยาเขาต้องอยู่กับปัญหานี้ทุกปีดังนั้นเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหรัฐบาลจะไปสามารถควบคุมลมฟ้าอากาศให้ฝนไม่ตกเลยได้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณเตือนภัยเข้ามาว่าปริมาณน้ำฝนจะสูงขึ้นน้ำจะท่วมเนี่ยอย่างน้อยสามารถมีมาตรการที่รองรับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้หรือไม่นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันมี 2-3 เรื่องที่สำคัญเรื่องที่1เนี่ยคือเรื่องของการรวบรวมข้อมูลและก็การแจ้งเตือนนะพี่น้องประชาชนนะครับคือที่ผ่านมาเราก็จะเห็นการถกเถียงกันใช่ไหมครับว่าหน่วยงานรัฐมองแบบนึงภาคประชาชนที่วิเคราะห์ข้อมูลมองอีกแบบนึงแต่ท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่ของภาครัฐคือการรวบรวมข้อมูลทุกทางและสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าสถานการณ์และความเสี่ยงมันเป็นอย่างไร
1: ค
0: ือสื่อสารตรงไปตรงมานะครับคือถ้าน้ำจะท่วมก็ต้องสื่อสารอย่างนั้นนะครับอย่าปกปิดความจริงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่อยุธยาที่พี่น้องประชาชนสะท้อนขึ้นมาก็คือว่าเหมือนกับมีส.ส.สื่อสารว่าจะไม่ท่วมและท้ายสุดมันท่วมอันนี้ก็เป็นปัญหาน
1: ี่คือเรื่องเตือน2
0: อันที่2ก็คือผมว่าตอนนี้ต้องเร่งวางแผนในการช่วยเหลือหรือว่าไม่ใช่วางแผนหรอกเร่งเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะพอน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยผมว่ารัฐมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยการพยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวไม่ให้เจอความอันตรายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญส่วนเรื่องที่3คือเรื่องศูนย์อพยพนะว่าอย่างพื้นที่ที่มันน้ำท่วมหนักและอาจจะจำเป็นต้องมีการย้ายคนเนี่ยไปที่ศูนย์อพยพเนี่ยต้องถามว่าตอนนี้ความพร้อมของศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้คือผมว่าเป็น3เรื่องที่เร่งด่วนครับ
1: ถ้ามีการวางแผนและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกบรรเทาได้อย่างเยอะมากนะคุณตู่แต่ผมขอเนี่ยพักสั้นๆนิดเดียวคุณตู่คิดเห็นอย่างไรเรื่องประเด็นน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะแต่นอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับม็อบสนธิลิ้มทองกุลครับคุณผู้ชมก็ไปที่กกต.ไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปลุยกันฮะที่กกต.แล้วรวมถึงคุณไอติมเนี่ยก็ไปที่ปปช.ด้วยวันนี้ถูกต้องไหมฮะกับคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับคุณผู้ชมยังมีประเด็นนี้อีกฮะอนุรักษ์นิยมที่เป็นอนุรักษ์นิยมแท้บอกอย่างนี้นะเขาไม่ไหวกับอนุรักษ์นิยมที่เขาบอกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมเทียมของภูมิใจไทยตรงนี้มันจะเขย่านะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้หรือไม่อย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วกล้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแบคทีเรียแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
3: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.financeด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ทิมที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ้ ผมอย่างเดียวเลย
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที

0: 10% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
1: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
2: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
3: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: ไม่มี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: กลับกันต่อนะครับอยู่กับ2ท่านนะฮะคุณไอติมพริษนะฮะและแน่นอนคุณตู่จตุพรนะครับคุณตู่พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนิดนึงนะฮะในฐานะก็เป็นอดีตนักการเมืองประสบการณ์เยอะทำไมมันแก้ไม่หายสักทีเนี่ยมันอยู่ที่โครงสร้างมันอยู่ที่การวางแผนหรือเปล่า
10: คือถ้าไม่คิดเป็นเมกะโปรเจกต์แก้ไขทั้งระบบอะนะครับมันไม่มีทางจะแก้ไขได
9: ้ต้องคิดเป็นภาพใหญ่เลยเหรอฮะ
10: เพราะว่าอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองรวมกระทั่งจังหวัดอื่นๆในบางครั้งด้วยเนี่ยนะครับเป็นที่พักน้ำเป็นที่เก็บน้ำให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพที่ไม่ต้องรับภาระเรื่องน้ำท่วมคนเหล่านี้เสียสละกันทุกปีคือถ้าปล่อยพรวดพราดกันมานี่นะครับที่เขาไม่เก็บน้ำเอาไว้กรุงเทพนี่ก็เดือดร้อนความจริงคนกรุงเทพต้องขอบคุณเขาเหล่านี
9: ้
10: นะครับไม่ว่าการท่วมครั้งไหนไม่มีปีใดเนี่ยนะครับที่น้ำจะไม่ท่วมผมไม่แน่ใจว่าผู้แทนคนไหนไปพูดว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมคือประหลาดผมไม่ได้ยินเสียงเขาทีนะแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงเนี่ยนะครับผมก็จะได้ถามว่าคุณเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่ว่ายังไม่ได้ยินว่าเขาไปพูดอย่างนั้นเพราะเนี่ยนะครับมันไปพูดไม่ได้เลยในพื้นที่อยุธยานะครับคนภาคกลางเนี่ยนะครับจะเป็นบ้านใต้ถุนสูงเป็นหลักแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเคยคิดเรื่องเจ้าพญาสองเคยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดที่จะระบายแต่ว่าเมื่อมันไม่มีมันทำได้เพียงแค่นี่ครับเขื่อนกั้นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
9: ครับ
10: พอจำนวนฝนทุกปีมาตามเวลานี่ครับบางปีมาเร็วบางปีมาช้าแต่ยังไงน้ำท่วมยกเว้นว่าม าตั้งหลักแล้วคิดแก้ไขกันทั้งระบบกันทั้งรอบนะ
9: มันถึงจะไปรอด
10: ถูกต้องนะครับไอ้ประเภทถุงทรายประเภทถุงยังชีพแก้ให้ตายมันก็แก้ไม่ได
9: ้
10: นะครับสภาพมันก็ต้องเจอกันแบบนี
9: ้
10: นะครับก็คือว่าหน้าฝนก็รอน้ำท่วมนะครับพอฤดูร้อนก็รอภัยแล้งสมัยก่อนมันทุเรศกว่านี้อีกนะเงินชดเชยตอนน้ำท่วมมาให้ตอนภัยแล้งเงินชดเชยภัยแล้งไปให้ตอนน้ำท่วมระบบมันล่าช้ากันถึงขนาดนั้นในบ้านเมืองเราอะ
9: ดีเลย์ขนาดนั้น
10: ถูกต้องเราไม่ได้กันดูไม่อย่างนั้นเราจะเจริญมาถึงทุกวันนี
9: ้แล้วเราจะเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าการเมืองไม่ดีหรอ
10: ก็
9: การบริหารงานไม่ดีหรอ
10: มากันแบบปุบปับเป็นส่วนใหญ
9: ่โอเค
10: นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเวลาคิดอ่านว่าเรื่องนี้จะมีการแก้ไขระยะ1 2 3 4กันยังไงเห็นไหมโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาเดิมนะครับหน้าน้ำก็น้ำท่วมหน้าแล้งก็หาน้ำหน้าน้ำก็เอาน้ำออกเป็นอย่างนี้กันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคนอยุธยาหรือคนบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนั้นเขารู้ชะตาของเขาดีเพียงแต่ว่าเขาไม่ควรจะรับชะตานี้กันทุกปีเท่านั้นเองนะครับมันควรที่จะมีรัฐที่คิดวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบให้กับเขา
9: บรรเทาให้เขาหน่อยก็ดีนะครับอันนี้คือคุณตู่แนะนำว่าถ้าจะทำจริงๆคือต้องทำทั้งระบบแล้วคนที่จะทำทั้งระบบได้คือใครฮะ
11: คือมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว
9: นี่ไง
11: ครับซึ่งมันก็ต้องผสมผสานกันในเวลานี้กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับการวางแผนระยะยาวด้วยนะครับซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่อย่างวันก่อนคุณทวีวงศ์กับคุณพระดอนก็มีการแลกเปลี่ยนกันว่าในระยะยาวเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้อยุธยาไม่เป็นจังหวัด

ที่จะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ไปอย่างต่อเนื่องก็เข้าใจว่ามันคงในการแก้ไขปัญหาให้มันยั่งยืนเนี่ยมันคงไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีทันใดแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังเฉพาะหน้าเนี่ยคืออย่างน้อยคือความแม่นยำของข้อมูลในการแจ้งเตือนรวมไปถึงการเนี่ยการเผชิญแผนในการเผชิญเหตุ

0: ออยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปโฟกัสอะไรที่จะไปช่วยปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรอกเพราะเขารับแต่เรื่องใหญ่ๆนะหนึ่งในเรื่องนั้นนะตอนนี้นะครับก็คือคุณสนธินะที่ออกมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายกกต.คุณทำเรื่องโหสว.ยังไงนะครับวันนี้บรรยากาศแรงกดดันนอกสภาก็เริ่มต้นเริ่มก่อตัวขึ้นนะครับเวลา 9:30 นนะครับมวลชนกลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นแกนนำรวมถึงกลุ่มของทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือซึ่งก็ได้เดินทางไปชุมนุมนะฮะปราศัยกดดันหน้าสำนักงานกกต.นะครับคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกผมนึกว่าจะไปตรงนั้นด้วยนะฮะนั่งอยู่ข้างๆผมตรงนี้คุณจตุพรแต่ไม่ได้ไปคืออย่างนี้เขาไปเพื่อที่จะเรียกร้องให้กกต.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับมติกกต.ที่เกิดขึ้นในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยคุณสนธิถึงกับลั่นวาจากลางชุมนุมเลยว่าผมให้สัจจะวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนท่านพูดอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ผมพูดประโยคนี้ไปฟังท่านเองดีกว่าครับ
1: กกต. 5คนผมให้สัจวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินให้สัจวาจาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งผมเคารพนับถือเป็นอย่างสูงว่าผมจะต้องใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของผมเอาพวกมึงเข้าคุกให้ได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนกูก็จะรอจดบันทึกอันนี้ผมเอาไว้เปิดให้ไอ้กกต. 5ตัวฟังถึงมึงจะพ้นตำแหน่งไปแล้วตราบใดที่สนธิลิ้มทองกุลยังมีลมหายใจอยู่จะทำทุกวิถีทางจะลากพวกมึงเข้าคุกให้ได
0: ้คุณผู้ชมครับคุณตู่จตุพรก็ถือว่าเป็นหนึ่งท่านที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมมานับครั้งไม่ถ้วนเอาแบบถ้าประเมินการเคลื่อนไหวของคุณสนธิกับกลุ่มเพื่อนพ้องที่ออกมาครั้งนี้ประเมินอย่างไรครับว่าเอ๊ะประชาชาวบ้านเขาอาจจะบอกให้จุดติดหรือภาษาข่าวบอกให้จุดติดจุดไม่ติดยังไงคุณวิเคราะห์ไง
2: เป็นลักษณะการโหมโรงเสียมากกว่า
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้าจะเป็นการนัดชุมนุมกันเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็คงจะไม่ใช
0: ่
2: นะครับเป็นประเด็นก็คือไปยื่นหนังสือประกาศจุดยืนนะครับว่าทำอะไรไม่ทำอะไรจะดำเนินคดีอย่างไรคือเป็นการไปแจ้งเพื่อทราบมากกว่าที่จะเป็นลักษณะการชุมนุมมันจึงไม่เกี่ยวกับคำว่าจุดติดหรือไม่ติดเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะต้องไปจุดนะครับเพราะว่าในกระบวนการต่างๆถัดจากนี้ไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมแล้วในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งคือวันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเราอเนจอนาถมากนี่ผมยกตัวอย่างนะครับต่อเนื่องจากกรณีคุณสนธิกรณีพรรคประชาชนไอติมข้าวชื่อร้องไปยังประธานสภาเพื่อส่งให้ศาลฎีกาเพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระจัดการปปช.ทุกคนปรากฏว่าเนี่ยนะครับก็เรื่องก็ค้างคาอยู่ที่ประธานสภา
0: ครับ
2: วันนี้เดินทางไปปปช. ที่เคยยื่นจะส่งให้ศาลเพื่อจะจัดการทุกคนเนี่ยมาให้ปปช.ที่เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยจะให้ถูกจัดการเนี่ยมาร้องขอกับบุคคลเดิมเนี่ยว่าไปจัดการกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: แล้วปปช.ก็จะรู้สึกไงอ้าวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนคุณเล่นผมเนี่ย
2: คือไม่ทำเรื่องก็ยังไม่เห็นไหมเพราะว่ากลไกมันถูกออกแบบไว้
0: มาเป็นอย่าง
2: น
0: ี
2: ้มันเป็นอย่างนี้ไงนะครับเพราะฉะนั้นประเทศมันเดินมาถึงจุดเนี่ยนะครับที่ว่ามันต้องคิดอ่านกันเหมือนกันมันความจริงความแล้วมันตลกเหมือนกันนะนี่ก็เพิ่งยื่นจัดการปปช.วันนี้ไปหาปปช.ผู้จัดการกกต.แล้ววันต่อไปจะไปที่ไหนอีกอ่ะ
0: ไม่รู
2: ้แล้วก็ไม่มีความหวังตรงไหนเลยนั่นมีตรงไหนจะมีความหวังได้บ้าง
0: แต่ระบบมันถูกออกแบบมาแบบนี
2: ้ถูกต้อง
0: มันให้คือเขาก็ต้องเดินตามกฎหมาย
2: คือหมายความว่า
0: ช่องทางที่คุณจะต้องเดิน
2: หมายความว่าไอ้คนออกแบบเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไอ้คนที่ใช้ก็ไม่ได้ออกแบบคุณมีใครไปนอนอยู่แถวไหนก็ไม่รู
0: ้
2: ที่คิดออกแบบประหลาดตั้งแต่เรื่องที่มาของสว.อำนาจของสว.แล้วจนกระทั่งบ้านเมืองเป็นแบบเนี้ยตอนแรกก็พิสดารตั้งแต่เรื่องการเลือกตั้งส.ส.

0: นะครับซึ่งวันที่28นี่ก็ต้องไปว่ากันอีกท
1: ีดูกันอีกทีนึง
0: ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ผมมองว่านะครับสิ่งที่ภาคประชาชนเดินนะครับซึ่งก็ไม่ได้จุดชี้ขาดนะคือบ้านเราเนี่ยนะครับมีเฉพาะนี่นะครับไม่ตุลาการพิวัตรก็ทหารปฏิวัติไอ้ปฏิวัติประชาชนเนี่ยนะครับพูดกันมาเป็นชาติมันก็ไม่เกิด
1: ไม่เกิด
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ดูทีละตอน
1: โอเคว
0: ันนี้บ้านเมืองมันก็แปลกนะครับไม่ดูวันที่28
1: อ
0: ่ะแต่ว่าเอาว่าระหว่างนี้มั้ยกติกาที่มันฝ่ายกันไปฝ่ายกันม
1: า
0: จนกระทั่งเป็นเหมือนประเทศเป็นคณะตลกคณะหนึ่งกันไปแล้วว
1: ันที่28คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะท่านนัดที่จะแถลงว่าตกลงยังไงกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดอยู่เดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวคุณไอติมถูกพาดพิงตรงนี้ในเรื่องของวันนี้คุณไปที
2: ่
1: ปปช.เพื่อที่จะรอให้ปปช.มาตรวจสอบกกต.
2: ครับ
1: ถูกต้องมั้ย
0: วันก่อนได้จัดการปปช.
1: วันก่อนคุณบอกเฮ้ยต้องจัดการกับปปช.แต่กลายเป็นว่าคุณไปร้องขอปปช.ให้จัดการกกต.มันก็เลยกลายเป็นวงจรแบบนี้คุณคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ผมขออนุญาตพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดโอกาสให้คุณอธิบายได้เต็มที่นะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับวันนี้กลุ่มอนุรักษ์นิยมออกมาขย่มภูมิใจไทยแล้วฮะคืออย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้อาจารย์แต่ละท่านที่เป็นแถวหน้าของเมืองไทยออกมาก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมชนชั้นสูงเนี่ยบอกเฮ้ยไอ้หัวสวมันไม่ใช่แล้วนะมันกลายเป็นเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีสั่นคลอนหรือไม่อย่างไรมองทิศทางตรงนี้ไปอย่างไรรวมถึงกล้าทำคุณธรรมนัสพรหมเผ่ากับนาฬิกาคาซิโอคุณตู่มองไงคุณไอติมมองไงพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าว
2: เที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
7: ้ ผมอย่างเดียวเลย
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
8: มิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
10: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
11: แต่พลาไม่รีบพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
12: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
13: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
14: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
13: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
12: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
13: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
12: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
15: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
12: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยช

0: ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
1: กลับมาคุยกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับคุณตู่จตุพรแน่นอนคุณไอติมพริษนั่งอยู่ข้างๆนะครับนี่คุณเขาพาดพิงถึงคุณน่ะ
2: ครับ
1: ว่าตอนนั้นน่ะคุณไปร้องศาลใช่ไหมให้จัดการ
3: ร้องผ่านประธานสภาเพื่อจะส่งศาลฎีกา
1: เพื่อให้ส่งศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องของปปช.แต่วันนี้คุณไปปปช.เองเพื่อที่ให้กปปช.จัดการกกต.แล้วตกลงมันยังไงวงจรนี่ทำไม
2: ก็คือข้อสังเกตทั้งหมดเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงปัญหาของระบบการเมืองไทยณเวลานี
1: ้
2: ก็คือว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยแม้ตอนนั้นจะโฆษณากันว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยแต่ความจริงมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไปเปิดช่องโหว่มหาศาลที่ทำให้กลุ่มการเมืองกลุ่มนึงเนี่ยสามารถยึดกลุ่มประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องยึดโยงประชาชนแล้ววันนี้คือสิ่งที่ระบอบสีน้ำเงินได้กระทำไปเพราะว่าหากเขาสามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้และสามารถกุมทิศทางการลงมติของสวได้และในเมื่อสวมีอำนาจชี้ขาดว่าใครจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญใครจะเป็นกกต.ใครจะเป็นปปช.เนี่ยหากเขาทำสำเร็จเนี่ยมันหมายความว่าเขาสามารถควบคุมทิศทางการทำงานของกลไกตรวจสอบได้หมดเลยแล้วก็ทำให้กลไกตรวจสอบต่างๆเนี่ยอ่อนแอแล้วมันก็เกิดปัญหาว่าพอจะตรวจสอบส่วนนึงเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็พัวพันกับส่วนอื่นยกตัวอย่างเช่นพอเราจะไปร้องปปช.ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการยกคำร้องคดีคุณศักดิ์สยามก็ต้องยื่นเรื่องผ่านประธานสภาสมมติประธานสภาบอกไม่ส่งต่อแล้วเราเห็นว่าประธานสภาทำผิดจะเอาผิดประธานสภาไงครับก็ต้องไปปปช.ครับหรือก่อนหน้านี้คดีโกงสว.เนี่ยเราก็คาดหวังให้กกต.ต้องสั่งฟ้องสว.ที่กระทำการทุจริตแต่หากกกต.ไม่ดำเนินการแล้วเราเห็นว่าควรจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดช่องให้ประชาชนถอดถอนกกต.ได
1: ้
2: ต้องได้เสียงใครครับก็ต้องได้เสียงสว.แต่นั้นอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ60นะครับสิ่งเดียวที่อาจจะยังพอเป็นแสงสว่างได้บ้างคืออย่างน้อยเรามีเสียงของประชาชน21ล้านคนที่ลงมติเห็นชอบให้มีการเดินหน้าสู่การจัดทำฉบับใหม่แน่นอนอันนั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนที่เราต้องไปต่อสู้กันในเชิงรายละเอียดแต่อย่างน้อยมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่ในประเทศนี้เนี่ยไม่พอใจกับระบบการเมืองแบบนี้ที่กลไกตรวจสอบมันอ่อนแอและทำให้กลุ่มการเมืองนึงยึดกลุ่มประเทศได้โดยไม่ต้องยึดโยงกับประชาชนแต่ประเด็นที่2คือถ้ามาในกรณีการโกงสว.เนี่ยผมคิดว่าแน่นอนมติวันที่14กันยาเนี่ยเป็นมติที่เราไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเร็วแน่นอนนะครับณเวลานี้เรามี2เป้าหมาย
1: 1
2: เอาผิดกกต. 2คือเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่นอกเหนือจาก77คนที่กกต.สั่งฟ้องในฝั่งการเอาผิดกกต.เนี่ยความจริงมันมี2ช่องทางหลักช่องทางที่1เนี่ยคือการที่ผู้เสียหายไปฟ้องศาลโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าพอไปนิยามผู้เสียหายเนี่ยพรรคการเมืองอาจจะไม่สามารถดำเนินการเองได้มันก็ต้องเป็นสว.สำรองผู้สมัครสว.
1: ซึ่งเขาเดินแล้วนี
2: ่ซึ่งเขาเดินอยู่แล้วพรรคก็บอกว่าเราพร้อมจะสนับสนุนเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงเต็มที
1: ่
2: นะครับเท่าที่ทำได
1: ้ครับ
2: แต่กลไกที่ในฐานะพรรคการเมืองสามารถดำเนินการได้เองเนี่ยคือต้องไปผ่านปปช.ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วครับ
1: ละอายไหมเขินไหม
2: ก็
1: ไปบอกว่าถามตรงๆครับ
2: คือผมคิดว่าเราก็มีหน้าที่ในการใช้ทุกกลไกอย่างตรงไปตรงมา
1: แล้วเขาจะ
2: แล้วถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาก็ให้มันเห็นเลยว่าเขาไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเดินทุกกลไกเท่าที่จะเป็นไปได้ในฝั่งของเป้าหมายที่สองคือการเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่นอกเหนือ77คนที่กกต.สั่งฟ้องเนี่ยผมคิดว่ามันมี2กลไกหลักกลไกที่1ตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้ที่ศาลฎีกาเพราะว่าแม้กกต.สั่งฟ้องแค่77คนแต่ศาลฎีกามีอำนาจในการไต่สวนหากไต่สวนไปแล้วค้นพบหลักฐานข้อเท็จจริงที่มันเชื่อมโยงคนอื่นเนี่ยมันถือว่าความปรากฏแล้วและกกต.มีหน้าที่ต้องสั่งฟ้องคนเหล่านั้นเพิ่มเติมเข้ามาที่ศาลฎีกานะครับดังนั้นนี่คือกลไกที่1ส่วนกลไกที่2แน่นอนก็คือกลไกทางการเมืองคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ถูกกล่าวหาที่เราเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้และนั่งอยู่ในครม.เนี่ยอันนี้เราก็จะใช้กลไกอภิปรายไม่ไว้วางใจในการชำแหละแล้วก็เรียกร้องความรับผิดรับชอบจากฝ่ายการเมืองดังนั้นผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าพอรัฐมนุนเป็นแบบนี
1: ้พ
2: อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยกลไกตรวจสอบมันอ่อนแอนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราก็ต้องใช้ทุกกลไกแหละครับเท่าที่มีอยู่ในระบบรวมไปถึงการรณรงค์ทางความคิดกับสังคมด้วยในการพยายามจะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลชุดนี
1: ้อภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้คุณไปติมพูดโอเคอธิบายทั้งหมดแล้วนะแต่ผมพอประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าสนใจนะคุณตู่ได้ด้วยความเคารพฮะในอดีตการจนถึงวันนี้อภิปรายไม่วางใจเคยประสบความสำเร็จในการที่จะคว่ำรัฐบาลมั้งไม่ฮะณตอนนั้นยกมือก็สนับสนุนหมดได้เสียงครบถ้วนโอเคผ่านฉลุย
4: มีอยู่ครั้งเดียวก็คือพลังธรรมถอนตัวตอนสมัยคุณชวนเป็นนายกพลังธรรมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถูกอภิปรายเรื่องสปก.4/01วันนั้นผู้สรุปในการอภิปรายชื่อเนวินชิดชอบในฐานะพรรคฝ่ายค้านทีนี้นั่นก็เป็นปรากฏการณ์เดียว
1: okay.
4: ส่วนที่เหลือก็เป็นการต่อรองนะครับเช่นนะครับยกมือให้ผ่านก่อนแล้วก็จะลาออกก็มีหรือนะครับรับปากว่าจะลาออกปรากฏไม่ลา

0: ออกไปยุบสภาก็มีก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนั้น
1: เอางี้
0: ทีนี้สาระใหญ่ก็คือว่าการชนะด้วยเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนานๆปรากฏการณ์สักครั้งนึง
1: ครับ
0: ซึ่งเนี่ยนะครับอำนาจของนายกรัฐมนตรีเขาไม่ยอมให้สถานการณ์มันเกิดแบบนี
1: ้
0: คือถ้าปรากฏว่านี่นะครับในพรรครัฐบาลมันเกิดรวนขึ้นมาเขาต้องชิงลงมือยุบสภาซึ่งในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยคือหมายความว่าถ้าบรรจุระเบียบวาระแล้วเนี่ยยุบสภา
1: ไม่ได้
0: นะครับบางฉบับมันได้
1: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: อย่างนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตคุณตู่นิดนึงนะฮะสแกนQR Codeหน้าจอตอนนี้ครับไปต่อกันที่ YouTube นะฮะ Terror Digital Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยประเด็นนี้กันต่อนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีเกมของพรรคกล้าทำเข้ามาอยู่ในสมการแล้วว่าตกลงกล้าทำท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะไปทางไหนยังไงนาฬิกาออกมาโชว์กำลังจะบอกอะไรหรือเปล่าถึงท่านนายกอนุทินซึ่งตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์วิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับว่าการเมืองไทยจะไปถึงไหนอย่างไรอันนี้น่าสนใจแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทางทีวีก่อนนะฮะเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณครับคุณเต็มครับขอบคุณครับคุณตู่ครับเจอกันในออนไลน์ทกไม่เถียงสวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งสุขแห่งชาติ
4: โอ้โห
3: ทุกคนใช้คำนี้เลย
4: โอ้โห
3: ย้อนนี่มาจากไหนนะ
4: ย้อนมาจากแถวเส้นคลองตันเพชรบุรี
3: น้ำเป็นยังไง
4: ท่วมทั้งเส้นที่มาทันนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะต้องจอดรถทิ้งไว้แล้ววิ่งมานะ
3: เดิน
5: มาน
3: ะ
5: พี่ปิยศจอดรถแล้วเดินมานะ
4: ลุยน้ำมาน
3: ี่นี่คือภาพที่ยศถ่ายมาถูกไหม
4: ใช่ฮะเนี่ยตลอดทั้งเส้นเลย
3: จะบอกว่าวันนี้คือสุขแห่งชาติและคุณผู้ชมหลายคนอาจจะดูแหกโค้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือดูอยู่ที่บ้านหรือดูอยู่ที่ทำงานเพราะไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้
5: ครับ
3: คุณชมพู่จริงๆเนี่ยเดินเท้าเปล่านะฮะก่อนหน้านี้คือเดินเท้าเปล่าตอนนี้คือใส่รองเท้าแล้ว
5: ใส่รองเท้าตอนนี้จะบอกว่าโหก่อนขึ้นทางด่วนจากบ้านเนี่ย45นาทีเกือบมาไม่ทันเหมือนก
4: ันตลอดทางเลยนะ
3: เอาบอกเลยแล้วถนนหลายสายเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะเต็มไปด้วยน้ํานะเอาผมยกตัวอย่างอันนี้ภาพจากคุณยศถ่ายมาเหมือนกันนะเพชรบุรีก่อนเพชรบุรีช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกน้ำท่วมฮะไม่จะใช้คำว่าน้ำท่วม
5: น้ำขัง
3: น้ำรอการระบายแล้วกันนะ
4: รอเยอะมากเลยนะ
3: รอการระบายแล้วรถจะชะลอตัวแล้วบางเลนน่ะมันไปไม่ได้เพราะว่าด้านข้างมันน้ำท่วมสูงนะไปดูแถวรามคำแหงหน่อยรามคำแหงใครผ่านถนนทั้ง2เส้นทั้ง2ฝั่งของรามคำแหงต้นหอมดีเจต้นหอมบอกว่าอย่าผ่านรามคำแหงนะคะ
5: ไปไม่ได้เพราะว่าต้นหอมกับรถเหมือนกัน
3: ถูกรถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมล้มระเนระนาดแบบนี้เลยนะครับคือสงสารนะโอ้โหวันนี้กรุงเทพจริงๆอ่ะคลองตันบ้างคลองตันน้ำท่วมสูงนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หลายคันบางคันอันนี้มันไปได้แค่เลนเดียวอ่ะ
5: อ
3: ีกเลนนึงคือน้ำมันสูงมันลึกรถก็ไม่กล้าไปอ่ะนี่มอเตอร์ไซค์เข็นนะพี
4: ่แล้วไม่แค่นี้คันเดียวนะที่ผมขับผ่านมาเจอตลอดทั้งเส้น
3: จริงนี่ไงค่อยๆเข็นนะเป็นกำลังใจให้กับคน

0: ที่ใช้รถใช้ถนนก็อยู่ในตอนนี้นะครับใครที่อาจจะเปลี่ยนใจไปใช้รถไฟฟ้า
1: ครับ
0: คุณลองเข้าไปเพจของรถไฟฟ้าให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีนะบางเส้นที่ติดขัดหรือขัดข้องอันนี้ขอบคุณจสร้อยนะครับจสร้อยบอกอย่าง
2: น
0: ี้ครับ BTS ขัดข้องสถานี5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตแต่ว่าถ้าไปตรวจสอบล่าสุดเขาบอกว่าใช้การได้แล้วนะครับเขามีการปรับรูปแบบการเดินรถนะจัดขบวนรถให้บริการได้ตามปกติในช่วงสถานีคูคตสถานี5แยกลาดพร้าวสถานีหมอชิตสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่อาจจะช้าหน่อย
1: ครับ
0: แต่ก็ยังไปได้แต่ทีเนี้ยมีเพื่อนผมเนี่ยอยู่ทั้งรถไฟรถ BTS แล้วก็ MRT คนแน
1: ่
0: น
1: เนาะ
0: คนแน่นมันคนมันเป็นกระจุกตัวออยู่อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วบางคนต้องใช้บริการจริงๆเวลากลับบ้านกลับจากที่ทำงานอย่างเงี้ย
0: มิฉะนั้นวันนี้คือสุขแห่งชาติคุณผู้ชมครับเอาเขาบอกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะกรุงเทพปริมณฑลเจอปัญหาน้ำท่วมอันนี้คือภาพเมื่อเช้านะครับ
2: ครับ
0: เอาจริงๆเนี่ยบางถนนบางเส้นเนี่ยคือแห้งไปแล้วเอาเช้าระบายไปพอตกบ่ายฝนตกหนักมากกลับมาท่วมอีกรอบนึงมิฉะนั้นตอนนี้วางแผนการเดินทางนี
2: ่ครับ
0: พ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะไปส่งลูกที่โรงเรียนอ่ะ
2: เช้าวันศุกร
0: ์น่าเห็นใจนะฮะเพราะว่ายังไงลูกก็ต้องไปเรียน
1: สายกันเยอะวันนี้อย่างเช่นวันนี้มันปิดเทอมสุดท้ายลูกมีการแสดงอ่ะบางคนก็มาขึ้นเวทีไม่ทัน
0: เพราะว่าม
1: าไม่ทันใช่
0: มิฉะนั้นแล้วเอาวางแผนนิดนึงแล้วกันจะกลับบ้านนะคุณผู้ชมนะ
2: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าหลายพื้นที่เจอกับฝนที่มันตกหนักต่อเนื่องจริงๆถนนมันลื่นสิ่งที่มันตามมาคืออุบัติเหตุนะฮะพออุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้
0: ซ้ายมือเห็นรถ
2: ล้มลงไปแบบนี้อ่ะลองดูคลิปบางช่วงบางตอนหน่อยฮะ
3: เปิดไฟดิ
4: แม่ไปช่วยเขาได้เปล่า
3: ได้มันเกี่ยวกัน3คันเลย
0: โอ้โหอ๋อมันคืออุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุ
2: เลนซ้ายก็เกิดอุบัติเหตุเลนขวาก็เกิดขึ้นสดๆร้อนๆอีก
0: ถนนมันลื่นอย่างที่ฉะนั้นเย็นๆแบบนี้มาเตือนกันไว้นะว่าขับรถขับราระวังกันด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วนะฮะอ่ะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่กันหน่อยละกันเพราะว่าแถวๆเขตบางเขนอ
0: ัน
2: นี้ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าเจอกับคลองบางบัวเนี่ยมันล้นตลิ่งครับก็ไปท่วมชุมชนสามัคคีร่วมใจนะฮะทำให้ทางเจ้าหน้าที่เขตก็ต้องหาทางในการระบายน้ำและน้ำจากคลองนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับมันยังมีคลองแสนแสบเองที่ล้นตลิ่งอีกเหมือนกันทำเอาไปท่วมบ้านที่อยู่ริมคลองนะฮะและที่สำคัญเขาบอกว่าแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยจนกระทั่งล่าสุดเห็นบอกว่าเรือโดยสารแจ้งหยุดเดินเรือนะฮะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ช่วง 11:45 ที่ผ่านมา
0: โอ้โห
2: คือเอาตั้งแต่สายๆเลยอ่ะส่วนที่วัดนะฮะวัดบึงทองหลังเขตบางกะปิคุณผู้ชมครับก็ต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายนะฮะ
1: พระก็ต้องมาช่วยกัน
2: พระเนนชาวบงชาวบ้านครับทำแนวกันน้ำก่อนเลยนะฮะเพราะว่าน้ำในคลองจันเนี่ยมันเอ่อล้นเข้ามาท่วมภายในวัดแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำเพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยนะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องของน้ำแล้วคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นกันหน่อยโดยมีคุณแม่ของนายสุภกรวัย20ปีกับลูกคนเล็กวัย17ปีร้องไห้เลยครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือลูกชายทั้ง2คนจมน้ำเสียชีวิตอยู่ที่คลองสำโรงสมุทรปราการ
0: โอ้เด็กกับน้ำนี่ต้องระวังให้ดีครับ
2: ก็เลยต้องถามคุณแม่หน่อยนะฮะว่าคุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกว่าลูกชาย2คนเนี่ยออกจากบ้านไปก
0: ็
2: จะไปซื้อกระสอบทรายเห็นบอกว่ามีการไปนั่งเรือนี่แหละใช้เรือเนี่ยในการที่จะเดินทางไปซื้อโดยชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเห็นทั้งคู่ขับเรือท้องแบนมาเพื่อที่จะมาซื้อทรายแล้วหลังจากนั้นก็ขับเรือออกไปช่วงแรกๆเนี่ยเห็นบอกว่าหัวเรือมันมีลักษณะแบบเชิดขึ้นอ่ะตามแรงกระแสน้ำของน้ำด้วยแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยแต่พอมาถึงจุดใต้สะพานเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเครื่องมันเบาพอเครื่องมันเบาทำให้น้ำหนักของทรายที่บรรทุกอยู่บนเรือเนี่ยมันก็ทับก็เลยทำให้หัวเรือเนี่ยมันมุดลงน้ำแล้วก็จมลงน้ำไปเลยซึ่งณตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนะฮะเพื่อที่จะหาสาเหตุของการเกิดเรือร่มในครั้งนี้ครับและเดี๋ยวก็จะมีการส่งร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยไปชันสูตรด้วยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ครับ
2: แต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับแต่ละพื้นที่ต้องบอกว่าหนักมาก
0: ๆรอบๆกรุงเทพฯอ่ะนนทบุรีก็หนักนะ
2: นนแจ้งวัฒนะ
1: โอ้
2: ตั้งแต่ฟ้ายังสว่างอยู่เลยคุณผู้ชมไม่รู้แล้วเนี่ยว่ามันคือคลองหรือถนนกันแน
0: ่เลนมันรถใช้แค่ดึงเดียวอ่ะ
5: คือโอ้โหน้ำท่วมประมาณสัก30เซนนะฮะ
2: ก็อย่างที่เราเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์บางคันไปไม่ได
1: ้
2: ก็ต้องเข็นอีกเหมือนกันนอกจากถนนแจ้งวัฒนะแล้วไปดูงามวงวานกันหน่อยละกันโดยเฉพาะใต้ทางด่วนงามวงวานมุ่งหน้าแยกแครราย น้ำท่วมสูงอีกเช่นเดียวกัน

0: มาวงวานแคลายเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยคือเวลาฝนตกทีไรท่วมทุกทีเน
1: า
0: ะ
1: ประจำเนาะมันระบายไม่ทัน
2: นอกจากนนท์แล้วไปดูปทุมต่อเลยครับเพราะว่าเจอลักษณะเลนบอมเหมือนกันฝนตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะฮะก็เพิ่มสูงขึ้นนะฮะทำให้มันก็ดันขึ้นมาตามท่อระบายน้ำแล้วมันก็ท่วมถนนไปหมดเลย
0: ครับ
2: โอ้โหจนทางเทศบาลนครรังสิตเองก็ต้องมีการประกาศเตือนภัยเนี่ยจากสีเหลืองส้มเป็นสีแดงแล้วนะ
0: ตอนนี้เป็นสีแดงแล้วนะ
2: เออประกาศเลยนะแล้วก็มีประกาศจุดจอดรถเลยเพราะว่าอย่าเสี่ยงขับรถเข้าไปจอดรถเพื่อความปลอดภัยกันดีกว่า
0: เย็นๆบางพื้นที่เป็นหมู่บ้าน
1: ใช่
0: แล้วหมู่บ้านชอบไปตามคลองอ
1: ่ะ
0: อันนี้ก็ต้องระวังนะครับ
2: ครับผมนะฮะอ่ะไปดูอีกจุดนึงละกันแถวๆหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติถนนพหลโยธินคุณผู้ชมน้ำท่วมสูงอีกเหมือนกัน
0: จุดนี้มันต่ำอยู่แล้วเน
2: า
0: ะ
2: เนี่ยแล้วดูดิทุกช่องการจราจร
1: ก่อนขึ้นสะพานดูสิมุดน้ำมาเลยอ่ะ
2: อุ้ยดูรถบางคันสูงหน่อยก็ยังพอไปได้บางคันก็ลุ้นกันไปนะ
0: ส
2: ี
0: แดงไม่น่าจะไปได้แล้วล่ะ
1: ดับแล้วนะ
0: ดับแล้ว
2: น่าจะดับไปแล้วแล้วคันที่ตามมาก็ดับตามกันอีกเหมือนกัน
0: ดับกันหมดเลย
2: สัญจรลำบากมากๆจริงๆคุณผู้ชมส่วนอีกจุดนึงที่หนักไม่แพ้กันก็คือหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะฮะที่ฝนตกหนักต่อเนื่องก็น้ำท่วมขังจนถึงฟุตบาทเลย
1: ค่ะ
2: พอฟุตบาทแบบนี้ทำให้การเดินทางของทั้งประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นนักศึกษงนักศึกษาเองตอนนี้ก็เดือดร้อนนะฮะสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีนี้ถอดรองเท้าเดินเลย
1: เวลาเดินลุยน้ำเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องไฟเนาะ
2: ใช่คือบางทีนอกจากไฟแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมองไม่เห็นของมีคมหร
1: ือ
2: ว่าอะไรอันตรายอันตรายอย่างเงี้ย
0: จริงๆต้องเตรียมรองเท้าแตะไว้ด้วยนะ
1: เนาะ
0: ถูกไหมหรือบูทหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้ว่าเรา
2: ฝ่าท่อระบายน้ำ
0: ฝ่าท่อเราโอ้ย
2: ระ
0: วังนะคุณผู้ชม
1: นอกจากนี้เรื่องของน้ำท่วมขังนะคะและฝนตกหนักก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเกิดเหตุมิเตอร์ไฟฟ้าช็อตคุณผู้ชมในตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีนะคะช็อตจนไฟลุกลามเข้าบ้านเลยคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันแต่ว่าโชคดีนะเห็นควันไม่เห็นควันไหมเนี่ยไฟมันช็อตอะฝนมันตกหนักน่าจะมีความชื้นแล้วก็มีไฟฟ้าลัดวงจรนะคะมันก็เลยไฟเนี่ยลามลุกลามเข้าบ้านแต่ว่าโชคดีเจ้าของบ้านเนี่ยค่ะเขาแจ้งให้เทศบาลเข้ามาตรวจสอบได้ทัน
0: อันตรายอยู่รอบตัว
1: แล้วคิดดูถ้าคนรอบบ้านไม่เห็นหรือเจ้าของบ้านแจ้งไม่ทันล่ะ
0: หรือว่าที่เกิดกลางคืนอย่างเงี้ย
1: โอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นต้องดูแลกันด้วยนะคะแต่ที่ปทุมธานีคุณผู้ชมมีอีกเรื่องนึงให้ลุ้นระทึกค่ะเกิดเหตุพายุหมุนคุณผู้ชมดูหลังคาสิมันไม่ได้ปลิวไปไหนนะบางส่วนปลิวข้ามถนนมาแต่บางส่วนก็ยังปลิววนอยู่บนท้องฟ้าเห็นไหมคะ
0: ไม่อันนี้มันคืออะไรเมทัลชีทหรอ
1: เมทัลชีท
0: อันนี้อันตรายนะ
1: หลังคาโรงงานมันคมนะ
0: ใช่มันคมอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมดูสิอยู่ที่ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงนะคะหลังคาเมทัลชีทเนี่ยปลิวหมุนคว้างกลางอากาศอย่างน่ากลัวเลยสร้างความหวาดเสียวนะเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกบางชิ้นน่ะมันปลิวลงมาบนถนนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่มีการแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางแล้วค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าเกรงว่าเศษวัสดุเนี่ยเดี๋ยวจะปลิวมาใส่คนหรือว่าใส่รถยนต์จนอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้นะคะโอ้ภาพน่ากลัวมากนี่เมืองไทยนะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: โอ้เอาอย่างไรก็ตามสิ่งที่กทมแล้วก็ย่านปริมณฑลต้องจับตานะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะไม่ใช่แค่เพียงสถานการณ์น้ำท่วมขังหรือว่าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือแล้วค่ะแต่เป็นเรื่องของฝนตกหนักแบบฉับพลันหรือว่าเรนบอมนี่แหละจากร่องมรสุมซึ่งทำให้บางพื้นที่นะคะฝนตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆแล้วน้ำเนี่ยมันก็ระบายไม่ทันอย่างเช่นหลายๆจุดที่เจออยู่ตอนนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำคุณผู้ชมหรือว่าจุดที่มันเป็นแอ่งกระทะก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำรอการระบายดังนั้นแม้ปีนี้ยังไม่ใช่ภาพซ้ำรอยมหาอุทกภัยในปี54นะคะแต่กทมค่ะก็ยังต้องระวังฝนหนักเฉพาะจุดที่อาจจะสร้างน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะ
0: ครับ
2: หลายพื้นที่หนักหน่วงจริงนะ
0: ใช่
1: นะคะอาจารย์ด้านท่านผู้ว่าของเราในชาติชาติก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหมือนกันนะคะเรื่องของการสูบน้ำนะก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อเขตบางนาไปดูปริมาณฝนกัน
0: บางนานี่ก็หนัก
1: บางนาหนักแล้วหนักทุกปีนะเพราะน้ำขังบ่อยมากเลยนะคะเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยปริมาณน้ำฝนสูงนะถึงบ่ายเนี่ยปริมาณฝนเพิ่มมา30มิลลิเมตรนะคะตอนนี้คลองระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างเต็มแล้ว
0: บางนาอาชาบางนาฟังไว้ครับ
1: ฟังไว้นะตอนนี้เร่งระบายน้ำออกจากคลองค่ะโดยใช้อุโมงค์ยักษ์ผลักดันน้ำนะคะซึ่งสถานการณ์ขณะนี้นะคุณผู้ชมยังไม่ปลอดภัยเร่งระบายน้ำลงจากคลองเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเขาบอกว่าคือฝั่งตะวันออกเพราะตอนนี้น้ำชุ่มไปหมดแล้ว
0: มีบุรีหนองจอกลาดกระบัง
1: ใช่แล้ว
0: แถวบางนาสมุทรปราการก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ถูกต้องค่ะทั้งนี้นะคะทางท่านผู้ว่าก็บอกจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังดูแลตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบ้านอยู่ริมคลองให้ยกของขึ้นที่สูงอันนี้ขอเสริมหน่อยคนขับรถดิฉันเมื่อกี้อัปเดตปกติมาแค่ตะตุ่มเมื่อกี้อัปเดตมาครึ่งหน้าแข้ง
2: ถูก
1: เขาบอกไม่เคยมาสูงขนาดนี้เนี่ย

0: ย้ายของไม่ทันละ
1: คือปริมาณฝนมันมากกว่าเดิม
0: ถูกต้อง
2: แล้วมันหนักด้วยไง
0: เนี่ยต้องเตือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มปิ่มแต่ยังไม่มีปัญหายังสามารถใช้เครื่องสูบน้ำช่วยระบายได้แต่ต้องเฝ้าระวังไปจนถึง27กันยายนที่เพิ่งวันแรก
2: ครับ
0: นะคะไปดูกรมอุตุกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่ไหนบ้างคุณผู้ชมดูทางหน้าจอได้เลยแดงหลายจุดเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีทั้งกรุงเทพฝั่งตะวันออกใจกลางเมืองฝั่งธนบุรีระวังน้ำท่วมขังผิวจราจรด้วยเพราะมันระบายไม่ทัน
1: นี่เป็นแค่ฝนธรรมดานะเรายังไม่มีพายุเข้าสักลูกเลยเราเจอขนาดนี้แล้วนี่นึกสภาพถ้าพายุเข้าแล้วก็จะขนาดไหนล่
0: ะ
1: เดี๋ยวจังหวัดอื่นนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตด้วยนะเพราะจังหวัดอื่นก็หนักเหมือนกันนะครับ
3: หนักมากๆนะอ่ะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับขอสลับอารมณ์ไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าครับในการคว้าเหรียญรางวัลมานะฮะในงานมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026อย่างต่อเนื่องและ1ทีมที่คว้ามาได้หลายรางวัลเลยนั่นก็คือทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: เรามาเริ่มกันที่ออยสุรจนาคำเบ้าครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงนะฮะที่สุดท้ายแล้วคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จครับเมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมาส่วนเมื่อวานนี้ก็เป็นคิวของฝ้างธีรพงษ์ศิราชัยนะฮะที่คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น60กิโลกรัมชายมาได้เช่นเดียวกันครับและในวันนี้เลยสดๆร้อนๆครับหงสุรัสวดียอดสารนะฮะก็สามารถคว้าเหรียญเงินในรุ่น57กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญที่3ในรอบ3วันของทัพยกน้ำหนักทีมชาติไทยครับทำให้ณตอนนี้นะทัพนักกีฬาทีมชาติไทยครับคว้ามาแล้ว6เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงแล้วหลังจากนี้ครับเรามาลุ้นกันต่อนะฮะว่าทัพนักกีฬาไทยจะได้เพิ่มอีกกี่เหรียญกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
5: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
1: ติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับหลายคนส่งข้อความมานะหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมนะครับยกตัวอย่างจู่ๆตลาดลงเกลือน้ำไหลบ่ามาแบบนี้คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาเก็บของไม่ทันแล้วว่าตอนนี้ล่าสุดมันมีนาทีชีวิตในการช่วยเหลือหลายคนนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25
7: อย่าสนุกอ่ะ
8: มันต้องมีตัวเปิด
9: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบาเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
10: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
11: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
12: ่นมแม่ช่วยประหยัด
13: ซื้ออะไรมาพี
14: ่ซื้อนมมาให้ลูก
13: นมอะไรอีก
14: นมแม่
15: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
16: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
17: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
18: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
19: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
20: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
21: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
20: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
22: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
23: ้เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
24: หมดแก้วหมดค่ะ
23: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
25: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
26: ่อัปเปอร์เช
0: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: ฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
6: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไ
5: ห
7: ม
5: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
10: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
9: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
10: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
11: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับอีกหลายจังหวัดเลยที่ถูกน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะผมยกตัวอย่างสระแก้วเนี่ยปีนี้ชาวบ้านบอกเลยนะครับว่าเป็นปีที่หนักอีก1ปีของสระแก้วนะครับตลาดอรัญญประเทศปรากฏว่าน้ำไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วครับชาวบ้านเก็บของไม่ทันเลยโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าคุณผู้ชมดู
12: ดูสิ
11: ปกติอะไรประเทศที่เราไปเดินช้อปปิ้งก็ได้นะ
12: ใช่
11: ค่ะถูกไหมครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเต็มไปด้วยน้ำนะครับเพราะว่ามันมาเร็วมากตลาดลงเกลือครับฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่กลางคืนน้ำท่วมถนนสีเพนตลาดอินโดจีนเขาบอกระดับน้ำได้อยู่ที่ประมาณถ้าเขาเดินเนี่ยก็อยู่ที่หัวเข่านะครับรถเล็กผ่านไม่ได้น
12: ะ
11: แต่บางจุดเนี่ยเขาบอกเชี่ยวเลยนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกมันมาเร็วมากเก็บของไม่ทันครับคือพยายามจะเอาของบางส่วนขึ้นที่สูงแล้วแต่บางส่วนก็มันก็ไม่ทันอ่ะนะเขาก็กังวลอ่ะเดี๋ยวถ้าน้ำมาเยอะขึ้นกว่านี้มันจะสร้างความเสียหายนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่อรัญญประเทศตอนนี้น่าห่วงครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหคุณดูฮะ
12: จุดเนี้ย
11: เขาบอกมันไม่เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนมันมาเร็วมาแรงมากนะครับและโดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้ๆคลองพรมโหดนะครับชื่อเลยพรมโหดก็โหดสมชื
13: ่
11: อมันทะลักผ่านท่อระบายน้ำแล้วไปเข้าตัวเมืองหลายจุดโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมในพื้นที่อรัญญประเทศประกาศหยุดเรียนหลายพื้นที่แล้วนะครับเขาบอกเดี๋ยวจะมาเปิดหลังจากสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่ที่ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันนะครับน้ำเนี่ยมันจู่ๆมันก็มาแล้วมันก็ไหลบ่าเข้าไปท่วมบ้านของชาวบ้านเก็บของไม่ทันครับแล้วนี่เป็นภาพวินาทีที่พวกบรรดาพี่ๆชรบ.จิตอาสาผู้นำชุมชนแล้วก็ทีมหมูหลุมเขาต้องเร่งไปช่วยอพยพชาวบ้านช่วยอพยพขนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ในจุดปลอดภัยแล้วจุดนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกเลยพี่ปกติอะน้ำมันมาก็จริงแต่มันไม่เร็วไม่แรงแล้วไม่เสริมขนาดนี
12: ้เนี่ยทุกคนพูดคำนี้หมดเลยนะปกติไม่มาแรงเร็วขนาดนี้แล้วเยอะ
11: แต่ปีนี้แรงแล้วเยอะมากคุณผู้ชมครับที่น่าห่วงก็คือหมู่9หมู่7หมู่8หมู่17ตำบลพระเพิงนะครับตอนนี้นะสัญจรไม่ได้นะในพื้นที่ที่ผมบอกนะครับรถกระบะก็ผ่านไม่ได้ด้วยคันกระบะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไห
12: ม
11: อยู่ไปไม่ได้อ
12: ะ
11: เพราะว่าอะไรกำลังจะไปแล้วผลปรากฏน้ำมันมาแรงมากขนาดที่บางจุดชาวบ้านติดอยู่ในบ้านครับนี่โอ่งไหลออกมาโอ่งมันไหลมาแล้วมาติดอยู่กลางถนนมันมาจากบ้านอื่น
12: แล้วคิดดูแรง
14: โอ่งมันเริ่มอ่ะ
11: โอ่งมันเริ่มอ่ะแล้วมันไหลมาได้อ่ะคุณผู้ชมดูแรงน้ำแล้วกันบางบ้านชาวบ้านออกไม่ได้คือเขาบอกออกไม่ได้จริงๆเพราะว่าอะไรน้ำมันอยู่ระดับอกแล้วกระแสมันแรงมากพี่ๆทีมกู้ภัยเนี่ยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยใช้วิธีการก็คือขึงเชือกให้อยู่ตามน้ำใช้เจ็ตสกีอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำมันมาแรงแล้วชาวบ้านไม่สามารถฝ่าออกมาได้เหมือนกันสถานการณ์ในหน้าห่วงเหมือนกันตอนนี้สิ่งที่เขาทำก็คือนี่ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดเลยนะไปอพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะครับอีกภาพนึงคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่ระยองบ้างระยองเนี่ยมันจะมีภาพเนี่ยน้ำทะลักเห็นไหมครับเขาชะเมาเวลาใครไปเที่ยวเนาะ
12: ต้องไปเที่ยวตรงนั้น
11: เขาชะเมาเขาบอกฝนมันตกหนักเลยพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจังหวัดระยองน้ำมันไหลแรงมากจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดอุทยาน3วันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจุดที่น่าจับตาก็คือน้ำตกห้วยปักกั้งครับ
13: ครับ
11: คือมีนักท่องเที่ยว2คนติดอยู
12: ่
11: ด้านหลังฮะแต่เจ้าหน้าที่ก็จะไปช่วยกับไปไม่ได้ใครจะกล้าฝ่าเข้าไปน้ำมันแรงแบบนี้

0: ู้ชมครับแต่2คนนั้นอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่รอเพียงให้น้ำมันลดความแรงลงแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยนะคุณผู้ชมนะ
1: ผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งในพื้นที่ที่บอกว่าถูกน้ำท่วมบ่อยๆเลยหนีไม่พ้นอยุธยาชาวบ้านบอกเอาจริงๆนะสิ่งที่กังวลเนี่ยไม่แพ้จากเรื่องน้ำเลยคือก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นอีกขนาดไหนแล้วจะขึ้นตอนไหนด้วย
0: ไม่บางทีเมื่อวานชาวบ้านเล่าให้ฟังไงรู้ไหมคือปกติอ่ะจุดเนี้ยมันท่วมอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยมันท่วมเพชรเม็ดนึงเลย
2: มันมาถึงเร็วเลย
1: มันมาแบบตุ้มเดียวเลย
0: ตุ้มเ
1: ดียวคือเม็ดนึงเลยชั้นล่างนี่คืออยู่กันไม่ได้แล้วอ่ะคือเขาบอกว่าณตอนเนี้ยถามว่าไอ้ข้อมูลที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะรู้ได้บางคนก็รู้ผ่านกลุ่มใน Facebook บ้
0: าง
1: กลุ่ม LINE บ้างแต่ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุผู้ใหญ่ไม่มีสมาร์ทโฟนไง
0: เขาเล่น Facebook ไม่เป็นหรือบางทีไม่มีโทรศัพท์
1: เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลล่วงหน้าที่มันชัดเจนเพียงพอคือเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการอยากจะรู้เลยคือเรื่องของแนวโน้มระดับน้ำว่ามันจะมาอีกขนาดไหนแผนการระบายน้ำการช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งว่าประชาชนจะต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงตอนไหนเขาบอกเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำคือเขาอยากจะเรียกร้องนะฮะให้แบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวางแผนดีๆได้ไหมอ่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ารอน้ำมาแล้วก็ค่อยมาเร่งระบายทีหลังสุดท้ายคนที่รับความเสี่ยงทั้งหมดก็คือประชาชนครับ
3: การแจ้งเตือนข้อมูลเนี่ยแม่ดูจากทางไหน
4: ก็นี่ไงเสี่ยงตามสาย
3: หลักๆคือเสี่ยงตามสาย
4: บางทีก็เทศบาลประกาศ
3: แล้วพวกในไลน์ในโทรศัพท์ได้ดูบ้างไหม
4: ก็มีมั่งแต่แม่ดูไม่ค่อยเป็น
3: มันข้อมูลมันเยอะแม่สด
4: เล่นโทรศัพท์ไม่เป็น
3: ไอ้พวกข่าวสารในพวกที่เขามาบอกว่าไม่ท่วมหรอกปีนี้จะแล้งอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชาวบ้านไม่ได้เก็บ
4: ใช่ไม่ได้เก็บอะไรก็ตายใจยังไม่ท่วม
3: ก็หลายคนพูดแบบนั้น
4: จ้ะไม่ท่วมไม่มีน้ำปีนี้ไม่มีน้ำ
1: ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงสงสัยว่าทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมสูงทำไมชาวบ้านถึงไม่เคยตั้งรับหรือว่าตั้งรับไม่ทันกันเลยทั้งที่ก็มีข้อมูลเรื่องของฝนบ้างสถานการณ์น้ำจากส่วนกลางกันบ้างเรื่องนี้มีคำตอบเพราะว
0: ่
1: าทีมข่าวเนี่ยไปถามอาจารย์เสรีสุภราทิตนะฮะผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมรังสิตเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสำคัญมันไม่ใช่อยู่ที่ข้อมูลคือข้อมูลเนี่ยมันมีแต่ข้อมูลไปไม่ถึงประชาชนอันนี้คือปัญหาหลักเลยคือการสื่อสารจากส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแค่ภาพกว้างเรื่องของปริมาณฝนสะสมพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยอยากรู้มากกว่านั้นเนี่ยอาจารย์เสรีบอกเลยบอกว่าชาวบ้านอยากรู้คือน้ำมันจะถึงบ้านชั้นตอนไหนน้ำมันจะเยอะขนาดไหนมันจะสูงหรือเปล่าและที่สำคัญคือชั้นต้องย้ายของหรืออพยพออกจากบ้านของตัวเองตอนไหนกันแน
2: ่
1: นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู
0: ้
1: ไม่ได้อยากรู้หรอกปริมาณฝนสะสมจะตกหนักในพื้นที่ยังไงคือเขาอยากรู้แบบชัวร์ไปเลยในขณะที่การแจ้งเตือนเนี่ยระดับท้องถิ่นมันก็มีข้อจำกัดครับไม่ว่าจะเป็นระบบผ่านเสียงตามสายบ้างแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์บ้างและการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนอันนี้สำคัญ
2: เมื่อกี้เนี่ยป้าเขาบอกเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท
1: ์ก็จะไปรู้ได้ยัง
0: ไงถูกไหม
1: ถูกต้องไหมล่ะทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งปัญหาที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันก็คือบางหน่วยงานใช้ความระมัดระวังในการแจ้งเตือนเพราะอะไรเพราะว่ากังวลหากเตือนไปแล้วเกิดมันไม่เป็นไปตามที่เตือนล่ะ
2: จะโดนดราม่าอีก
0: ดราม่าแล้วเขาต้องรับผิดชอบ
1: ถูกต้อง
0: สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นหน่วยงานส่วนใหญ่เขาก็เลยมีการออกมาประกาศเตือนแบบปลอดภัยเอาไว้ก่อน
0: เซฟ
1: เซฟเซฟจะมีฝนตกหนักบางแห่งหรือตกฝนตกสะสม 80% ของพื้นที่อะไรแบบนี้นะฮะก็เลยทำให้ประชาชนเขาไม่รู้ว่าตกลงแล้วตัวเขาเนี่ยต้องจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะฮะพอภาครัฐไม่ฟันธงประชาชนส่วนใหญ่เขาก็เลยหันไปพึ่งทางไหนทางเพจทางโซเชียลถูกต้องไหมเพราะว่าเขาได้ข้อมูลที่มันเร็วกว่าแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้หมายความว่าข้อมูลตามเพจตามโซเชียลมันจะถูกต้องเสมอไปนะก็ต้องฟังหูเอาไว้หูเหมือนกันนะฮะและตอนนี้ถามว่าแล้วจะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านรอดจากน้ำท่วมจริงๆเนี่ยจะต้องทำยังไงอาจารย์บอกเลยว่าก็ต้องกระทุ้งไปที่หน่วยงานท้องถิ่นครับเพราะว่าเขารู้สถานการณ์มากกว่าส่วนกลางแต่กลับไม่มีการตื่นตัวโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนครับ
5: แรกเลยคือเนื่องจากว่าประชาสัมพันธ์ในเชิงท้องถิ่นเนี่ยเชิงลุกเนี่ยคือมันอาจจะอ่อนไปหน่อยนึงเช่นยกตัวอย่างเรื่องของเรารู้ว่าล่องจะพาดเรารู้ว่าหย่อมจะมาเนี่ยมันฝนตกรุนแรง

0: ตกหนักเนี่ยความหมายของประชาชนเนี่ยคืออะไรผมบอกว่าท้องถิ่นพอได้รับข้อมูลไปแล้วคุณได้ใช้ไหมตัวเนี้ยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือแม้แต่เซลล์บอร์ดคาสต์ก็ตามท้องถิ่นเนี่ยถ้ารู้ดีรู้จริงท้องถิ่นสามารถใช้เซลล์บอร์ดคาสต์ได้นะไม่ใช่ว่าส่วนกลางใช้ได้อย่างเดียวนะ
1: ทีนี้มาคุยกันต่อเลยเรื่องของการแจ้งเตือนนี่แหละที่บอกว่ามีการประกาศแบบระมัดระวังเมื่อเช้านี้หมาดๆแล้วก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาค่ะกับการประกาศแจ้งเตือนเพราะทุกคนบอกว่ามีความสำคัญมากจริงๆชาวบ้านเนี่ยจะได้ตื่นตัวและตั้งรับทันเพราะว่าเมื่อเช้านี้ค่ะมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันแต่เขาประกาศช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี
2: ่หลับแล้ว
1: เช้าวันนี้25กันยายน
3: ก็เช้ามืดยังนอนอยู่เลยอะ
1: แล้วครอบคลุมหลายจังหวัดเลยก็คือกรุงเทพและปริมณฑลชาวเน็ตก็ตั้งคำถามทันทีเลยคุณไปเตือนตอนตีหนึ่งอะส่วนใหญ่เป็นเวลาที่ชาวบ้านหลับแล้วแล้วคนจะรู้ได้ยังไงแล้วเขาจะอพยพทันหรือไม
3: ่
1: โดยประกาศนี้นะคะถูกโพสต์เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งหลายคนก็เลยมองว่าก็เขาหลับอยู่แล้วก็พลาดการแจ้งเตือนบางคนเนาะไม่ได้นอนดึกเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
3: จริงแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันมาตอนช่วงเวลาตีหนึ่งจริงๆอะแล้วจะมีวิธีการแจ้งเตือนยังไงให้ชาวบ้านเขารู้ข้อมูลล่ะ
1: ก็เนี่ยอย่างที่คุณยศบอกไปเมื่อกี้เนี้ยคือทางหน่วยงานบางทีอ่ะก็ไม่กล้าประกาศฉับพลันประกาศแบบระมัดระวังว่าปลอดภัยระดับ1ระดับ2อะไรอย่างเงี้ย
3: หรือว่าใช้วิธีคือเซลล์บอร์ดแคสต์ไปเลยได้ไหม
2: จริงๆอาจ
3: จะมือถือมันดังขึ้นมาเลยอย่าง
2: ไม่มันมีเซลล์บอร์ดแคสต์ดังนะแต่บางทีมันหลับไปแล้ว
1: แล้วบางคนไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนไงอย่างที่บอกชาวบ้านเนี่ยค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ชาวเน็ตนะที่ตั้งคำถามเรื่องนี้เป็นดราม่านะชาวบ้านในพื้นที่เขาก็บอกเหมือนกันคุณจริงๆมันเป็นช่วงเวลานอนหลับพักผ่อนจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายบ้านตั้งรับไม่ทันนะบางคนตื่นมาตอนเช้าน้ำท่วมบ้านไปแล้ว
3: ใช
1: ่ไม่ทันจริงๆนะคะแต่ว่าโชคดีเขาบอกว่าครั้งนี้ระดับน้ำยังไม่สูงมากอยากให้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีช่วยแก้ไขตรงนี้ให้ชาวบ้านหน่อยได้ไหมคะ
4: เราไม่รู้ว่าเขาแจ้งตอนตีหนึ่งตอนไหนไม่รู้ว่าเขาแจ้งด้วยแต่เรานอนแล้วว่ะตีหนึ่งอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ก็เรียบร้อยฮะ
5: น้ำเข้าท่วมเยอะไหม
4: เยอะรู้อ่ะรู้ไปทำอะไรอ่ะไม่ได้ประกาศล่วงหน้าสักนิดหน่อยก็ยังดีใช่ไหมตีหนึ่งใครไม่รู้นี่ไม่รู้เรื่องหรอกตีหนึ่ง
6: แล้วบางบ้านสัญญาณก็ไม่ค่อยดี
7: ครับ
6: ก็คืออยากให้แบบคือแจ้งไปทางที่ผู้นำชุมชนโดยตรงจะดีกว่านะครับเผื่อจะได้ประกาศเสียงตามสายเพื่อจะให้ได้ทันท่วงที
1: เนี่ยก็เป็นหัวอกของชาวบ้านที่เขาย้ายของไม่ทันจริงๆเขาบอกว่าบางบ้านน่ะสัญญาณก็ไม่ดีโทรศัพท์บางทีก็ไม่ได้ใช้เขาก็แนะนำดีสมมติว่าถ้ามันยังแก้ไขไม่ได้ทันทุกทีอย่างนี้แจ้งไปที่หัวหน้าหมู่บ้านก่อนได้ไหมล่ะ
3: คือศูนย์รวมของชุมชนก่อนได้ไหม
1: พอหัวหน้ารู้เขาก็แจ้งเสียงตามสายก็ยังมีลำโพงได้ยินแต่ว่าตีหนึ่ง
3: ก็ตีหนึ่งจริ
2: งๆนะอันนี้นะครับเข้าใจทั้งหน่วยงานที่เตือนด้วยนะและเข้าใจชาวบ้านด้วยนะเพราะว่าเหตุการณ์มันดึกไง
1: ค่ะ
2: ถูกไหมถ้าไม่แจ้งเตือนก็ถูกด่าอีก
1: ถูกต้อง
2: ถ้ามาแจ้งเตือนตอนเช้าบอกเฮ้ยเหตุการณ์เกิด
3: ก็ไม่ทันแล้ว
2: แจ้งเตือนแต่พอมันกำลังจะเกิดเหตุการณ์แต่มันคือตีหนึ่งไง
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งแจ้งเตือนไปก่อนแบบอ๋อชาวบ้านหลับแล้วอย่างเงี้ย
1: ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะมาฟังฝั่งอุตุบ้างไหมล่ะทางกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เพิ่งมาเตือนวันนี้ตอนตีหนึ่งเท่านั้นนะก่อนหน้านี้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากมาแล้วถึง7ฉบับเนี่ยมีฉบับที่7ด้วยตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่24กันยายนละ
2: คือจริงๆถ้าใครเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาทุกๆเช้าเนี่ยเขาจะประกาศเลยนะว่าจังหวัดไหนมีฝนตกแล้วจะบอกเป็นสีเลยสีไหนสีเหลืองสีส้มอาจจะตกหนักเฝ้าระวังนะเขาจะมี
3: แต่ก็อีกอ่ะคือผู้ใหญ่ไม่มีสมาร์ทโฟน
1: แล้วบางคนไม่
3: มีแอปพลิเคชันของกรมอุตุอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้อีก
2: บางทีภาษามันอาจจะเป็นภาษาทางการไปเนาะ
1: ถูกต้องบางทีคนก็อ่านไม่เข้าใจทีนี้แหละเลยกลายเป็นคำถามสำคัญต่อไปอีกว่าปัญหามันอยู่ที่เตือนช้าหรือเตือนแล้วแต่ประชาชนเข้าถึงไม่ทันต้องมาดูกันเพราะว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยบางทีแค่ประกาศมันอาจจะไม่เพียงพอต้องทำให้คนในพื้นที่เนี่ยรู้ตัวและลงมือรับได้ทันด้วยนะคะมันก็ย้อนไปในเรื่องของส่วนท้องถิ่นเหมือนเดิมแหละขณะเดียวกันระบบเตือนภัยจากส่วนกลางนะคะก็ยังถูกตั้งคำถามว่าช้าไปไหมเมื่อ3หน่วยงานอันนี้มาดูการทำงานของเขานะ3หน่วยงานหลักอ่ะเขาทำงานแยกกัน
2: อ๋อมันไม่ได้หรออ
1: ่ะมาฟังขั้นตอนนะคือกว่าคำเตือนจะถึงชาวบ้านเวลารับมืออาจจะเหลือไม่กี่ชั่วโมงคืออย่างนี้ต้นทาง1เลยก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาและสทนชตรงนี้เขาจะทำหน้าที่พยากรณ์ฝนติดตามสถานการณ์อากาศและประเมินภาพรวมทรัพยากรน้ำก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานบริหารจัดการน้ำอันนี้มาอันดับแรกนะจากนั้นต่อไปคุณผู้ชมเป็นหน้าที่กรมชลประทานค่ะ ประเมินมวลน้ำแล้วตัดสินใจว่าจะระบายน้ำออกจากเขื่อนในอัตราเท่าไหร
3: ่
1: เมื่อเพิ่มการระบายก็จะมีการประสานข้อมูลมายังปพ มาปพแล้วนะกรมอุตุต่อมากรมชลประทาน
3: กรม
1: ชลส
3: ่
1: งมาปพปพเนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการแจ้งเตือนส่งหนังสือถึงจังหวัด SMS ถึงผู้ว่าและนายอำเภอก่อนจะมีการกระจายต่อผ่านหอเตือนภัยเสียงตามสายรวมถึงเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยที่เราคุยกันและช่องทางออนไลน์เนี่ย3ขั้นตอนละ
3: คือประเด็นน่ะคือเข้าใจแหละว่าสเต็ปมันเป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เวลามากน้อยแค่ไหนจากกรมอุตุส่งข้อมูลไปถึงกรมชลแล้วกรมชลจะใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนในการประมวลผลก่อนจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยังปภ
2: แต่เห็นเค้าทําเป็นวอลลุ่มอยู่นะ
1: ประชุมร่วมกัน
2: ประชุมร่วมกันมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานร่วมกันอยู
3: ่ถ้าอย่างนั้นมันก็คือน่าจะต้องประชุมร่วมกันมันก็น่าสามารถตัดสินใจได้เร็วที่สุดหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ
1: แต่เนี่ยเขาบอกปัญหาคือทุกขั้นตอนมันต้องรอข้อมูลเป็นทอดๆถึงแม้จะประชุมวอร์รูมก็ตามขั้นตอนแรกก็ต้องประเมินก่อนฝนมาเยอะขนาดไหนช่วงนี้แล้วสถานการณ์น้ำเป็นยังไงระบายน้ำกรมชลประทานระบายเยอะเท่าไหร่
3: เพิ่มไหม
1: ปภ.จะต้องประกาศยังไงอันเนี้ยเขาก็ต้องเป็นขั้นตอนทีนี้ส่งต่อเป็นทอดๆแบบนี้ค่ะจากอย่างเช่นจากน้ำระบาย690เป็น 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาบอกว่ากว่าคำเตือนจะถึงประชาชนอาจเหลือเวลาเตรียมตัวแค่ 3-4 ชั่วโมง
3: อุ้ยมันไม่พอ
1: แค่นั้นไม่ถึงวันน่ะ
3: มันไม่เพียงพอ
1: ไม่พอย้ายของแน่นอนแล้วก็การย้ายผู้ป่วยติดเตียงเอ่ยกลุ่มเปราะบางเอ่ยยังไงก็ไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่แบบว่าอยู่ไกลๆเนาะแบบชาวบ้านที่อยู่แบบตามชนบทอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่มีกำลังคนอย่างเงี้ยผู้สูงอายุอยู่ในบ้านอย่างเง
1: ี
3: ้ย
1: ทีนี้ก็มาเกิดการตั้งคำถามในกลุ่มชาวบ้านหรือว่าชาวเน็ตหรือว่าประชาชนอย่างเราๆเนี่ยค่ะว่าระบบเตือนภัยเนี่ยมันจะเร็วพอได้ขึ้นอีกไห
3: ม
1: มันจะแก้ไขอย่างไรดีหากคนพยากรณ์คนบริหารน้ำและคนแจ้งเตือนทำงานแยกกันเป็นขั้นตอนแบบนี
2: ้ครับมันอาจจะช้าไปหรือเปล่า
1: เขาก็กลัวว่าจะช้าไป
2: เอาอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเราเป็นนักข่าวเนาะจะถามปีนี้ท่วมไหมอ่ะปีนี้บ้านจะท่วมไหม
3: โดนคำถามนี้ตลอดเลย
2: ถูกไหมเขาจะถามอย่างนี้ตลอดเลยเราก็เอาข้อมูลมาบอกคุณผู้ชมนะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยยังติดกับภาพมหาอุทกภัยนี้ใช้ได้น
1: ะ
2: มหาอุทกภัยน้ำท่วมในปี2554
1: ยังภาพติดตาอยู่เลย
2: ภาพติดตาถูกไหมอ่ะมันเป็นอันนี้แฟ้มภาพนะคุณผู้ชมครับแล้วก็หลายๆพื้นที่จะเป็นยังไงบ้างคือมหาอุทกภัยครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหกินเวลาหลายเดือนมากเอาอย่างนี้ละกันอาจารย์ธรอาจารย์ธรอธิบายแบบนี้นะครับอาจารย์ธรบอกว่าถ้าเอาข้อมูลตัวเลขนะของน้ำท่วมปี2554มาเทียบกับน้ำท่วมณตอนนี้ปีปัจจุบันนี้นะ2569อาจารย์ธรบอกว่าไม่มีทางท่วมเท่าปี54
1: ไม่มีทางนะ
2: ไม่มีทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเอาเหตุผลก่อนปี54ไทยของเราเจอกับอะไรลานีญาถูกไหมแต่ตอนนี้เราไม่มีนะปี54เนี่ยมีลานีญาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกฝนมันจะมาเร็วแล้วเวลามันมาเนี่ยโอ้โหมันมาเยอะมันมามากขณะที่ปีนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะเอลนีโญยังไม่มีพายุเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าจำได้ปี54อ่ะที่เราจำได้ประโยคฮิตเลยเอาอยู่ไหมเอาอยู
3: ่โอ้โห
2: ประโยคฮิตอ่ะคำว่าเอาอยู
1: ่ยังใช้ถึงทุกวันนี้เลยเนี่ย
2: พายุเข้ามา5ลูกนะครับในปี54
1: ค่ะ
2: แต่ปีนี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเรายังไม่มีพายุเข้ามาเลยนะ
1: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าเราเจอฝนที่มันแบบเป็นฝนที่มีปริมาณเยอะแล้วมันเยอะมากอ่ะ
1: คือเรนบอมเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงนี้
2: ถูกไหมและถ้าไปดูข้อมูลก่อนนะข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยข้อมูลของจิสด้านะครับเป็นข้อมูลดาวเทียมสิงหาคมปี54มีพื้นที่น้ำท่วม5,700,000ไร
1: ่ค่ะ
2: แต่ปีนี้ณปัจจุบันนี้ท่วมยังไม่ถึง400,000ไร่เลยนี่คือการเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันก่อนนะณวันนี้นะเพราะไม่ใช่ว่าอีกสักพักนึงหรือว่าอีกประมาณเดือนนึงพายุมา
1: อ
2: ันนั้นต้องมาว่ากันใหม่เหมือนกันและที่สำคัญจุดต่างก็คือปี54มันมีน้ำอะไรน้ำสะสมมาจากทางภาคเหนือจำได้ไหมที่เราเคยไปสัมภาษณ์พวกนักการเมืองต่างๆอ่ะน้ำมาน้ำเหนือมาแล้วน้ำเหนือมาแล้วจะเอาอยู่ไหมเอาอยู่แต่เราบอกเฮ้ยปริมาณน้ำในเขื่อนอ่ะมันเต็มความจุแล้วน้ำมันต้องระบายนะถูกไหมล่ะ
1: ถูกค่ะ
2: อันนั้นน่ะมันเป็นน้ำเหนือมาแล้วพอปี54คือน้ำเหนือน้ำหนุนและน้ำฝนสามน้ำที่มาเจอกันส่วนปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับน้ำเหนือยังไม่มา
1: คร
2: ับเราเจอกับน้ำฝนและน้ำหนุนเท่านั้นเองอ่ะฟังเสียงอาจารย์ธรครับ
5: อ อุทกภัยหนักขนาดปี54หรือเปล่าคำตอบนะฮะก็คือแทบเป็นไปไม่ได้อย่างแรก

0: ุดก็คือปี54เนี่ยครึ่งปีแรกเป็นปรากฏการณ์ลานีญาทำให้มีฝนตกมากกว่าปกติปีนี้เป็นเอลนีโญแล้วก็มันเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญข้อที่2ปี54เนี่ยผลกระทบของลานีญาทำให้มีพายุหมุนเขตร้อนขณะที่ปีนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่ายังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนที่ส่งผลกระทบตรงๆกับประเทศไทยสักลูกเรียกว่าศูนย์เลยอ่ะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมเราเอาข้อมูลก่อนนะณวันนี้คือวันที่25กันยายนนะ
2: ครับ
1: คุณอย่าเอาคลิปนี้ไปแชร์กันต่อในวันที่มันผ่านไปเดือน2เดือนแล้วเกิดน้ำท่วมนะอย่าทัวร์จะรวมพวกเราอันนี้มองด้วยวิทยาศาสตร์และข้อมูลณวันนี้นะครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยมาดูอีกหนึ่งข้อมูลและการเกี่ยวกับเรื่องของฝนคุณผู้ชมคือฝนเนี่ยพัดถล่มภาคตะวันออกในช่วงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำพัดมาจากกัมพูชารวมกับมรสุมนะฮะตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอันดามันพอทั้งสองอย่างมันเจอกันมันก็เลยทำให้เจอฝนตกหนักถล่มมากกว่าปกติจุดแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตามองเลยนะฮะก็คือพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเนี่ยดูตามกราฟิกกันไปพร้อมๆกันนะแล้วก็จังหวัดชายแดนกัมพูชาครับอย่างที่สระแก้วก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ด่านแรกที่รับอิทธิพลของฝนก่อนที่แนวฝนนะฮะก็จะขยับมาที่ปราจีนบุรีมาที่นครนายกนะฮะฉะเชิงเทราแล้วหลังจากนั้นก็กระจายสู่พื้นที่ภาคตะวันออกมุ่งหน้าสู่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยขณะเดียวกันเนี่ยอีกหนึ่งแนวตามแนวชายฝั่งก็คือจังหวัดตราดจันทบุรีแล้วก็ระยองไปถึงชลบุรีก็ต้องคอยจับตาดูเรื่องของฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ที่เจอฝนก่อนเลยเอาง่ายๆนะไล่มาตั้งแต่สระแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราก่อนที่กลุ่มฝนจะกระจายตัวต่อไปยังพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงภาคกลางแล้วก็มาที่กรุงเทพปริมณฑลด้วย
1: มาเตือนกันไว้นะวันนี้เราดูสถานการณ์น้ำท่วมกับข่าวแหกโค้งทั้งวันนะครับมีสถานการณ์อัปเดตมาตลอดนะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมผมดูคลิปหลายคลิปเป็นนาทีชีวิตที่เข้าไปช่วยเหลือคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะเพราะยังมีพื้นที่อื่นที่ถูกน้ำท่วมเหมือนกันโคราชนครราชสีมาคุณผู้ชมครับนี่เป็นการไปช่วยชีวิตกลางดึกเลยนะครับก็จู่ๆเหมือนที่เราบอกน้ำมันก็มาแล้วครอบครัวนี้มีเด็กเล็กด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
3: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great talk
3: ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
8: มาคิดแล้วมาฝึก
9: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
10: ้จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
11: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื้อนิ่งแบบนี้ต้อง
12: เลือกค่ะ KOL

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
2: ทันหรือเปล่า
3: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
2: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
4: เครมิล
5: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
6: และกรดไหลย้อนจากกรดเกิน
5: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
4: เคไหมอ
5: ัจฉริยะใช่ยา
7: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
8: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
9: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
8: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลย

0: นานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์ยกระดับเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
3: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
4: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925
3: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
5: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
6: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
7: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
8: ดื่มง่ายมาก
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
9: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
11: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHi QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS Cool
15: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
17: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: ติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับ
19: ใช่นะฮะหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าในเบรกนี้เนี่ยพาไปดูที่นครราชสีมากันหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นจังหวัดเดียวในอีสานที่กรมอุตุเนี่ยบอกว่าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆน้ำป่าไหลลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวจนกู้ภัยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือกันแบบนี้เลยครับเนี่ยเสียงเด็กยังร้องไห้อยู่เลยและทีมกู้ภัยก็ต้องปีนข้ามโอ่ง
18: ปีนข้ามโอ่งอ่ะแต่ข้างล่างมันเป็นน้ำนะอันตรายอยู่นะ
19: เนี่ยคือในคลิปเราจะได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยความหวาดกลัวในขณะที่เสียงน้ำก็ดังอยู่เหมือนเดิม
18: ค
19: ือเหตุการณ์นี้กู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือครับในพื้นที่ตำบลพญาเย็นนะฮะบ้านหลังนี้ติดอยู่กับคลองคุณผู้ชมน้ำมันมาเชี่ยวมากๆนะฮะในบ้านมีเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้หญิงด้วยก็ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้และทันทีที่กู้ภัยมาถึงคุณแม่เห็นคุณแม่รีบส่งเด็กให้กับกู้ภัยก่อนเลยช่วยลูกก่
18: อ
19: นเดี๋ยวฉันค่อยๆปีนตามมานะฮะซึ่งก็ค่อยๆ ออกมากันแบบระมัดระวังคุณผู้ชมครับค่อนข้างจะทุลักทุเลปีนข้ามโอ่งกันไปนะฮะ หลังจากช่วยเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วครับ

0: ลยต้องไปช่วยแม่เด็กต่อนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุคนอื่นๆภายในบ้านก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยทั้งหมดไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีโดยหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการเตือนประชาชนนะฮะโดยเฉพาะบ้านหลังไหนก็ตามอยู่ริมตลิ่งลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ระวังระดับน้ำด้วยนะฮะถ
1: ้
0: าเป็นไปได้บ้านไหนน้ำยังไม่ท่วมถึงตัวบ้านนะยกของขึ้นสู่ที่สูงเทินขึ้นไปอีกเลยเพราะว่าในพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำก็อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะ
2: นอกจากเรื่องของน้ำที่มาเร็วมาแรงแล้วเนี่ยนะคะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอเลยค่ะไปที่อำเภอสีคิ้วนะคะต้นตาลขนาดใหญ่คุณผู้ชมนี่ตามภาพนี้เลยนะคะหักโค่นลงมาทับหญิงวัย23ปีเธอกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านล้มมาทับเธอจนหมดสติคารถไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวก่อนใช้มีดและเลื่อยยนต์เร่งตัดกิ่งไม้เพื่อนำต้นไม้ออกจากร่างผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะช่วยกันเอามีดฟันใหญ่เลยหลังใช้เวลาช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ยังตกต่อเนื่องเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างออกมาได้รีบนำขึ้นรถกู้ภัยและทำ CPR เนื่องจากผู้บาดเจ็บหมดสตินะคะจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลสีคิ้วอย่างเร่งตรวจตอนนี้อัปเดตอาการอยู่ในขั้นสาหัสอยู่นะคะไปต่อกันที่หมู่บ้านดงเคงตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วค่ะต้องบอกว่าจุดนี้มวลน้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่โรงสีข้าวของหมู่บ้านค่ะก่อนจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโอ้โหชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆยกไว้บนที่สูงหวั่นว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและจะสร้างความเสียหายนอกจากรีบขนน้ำแล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านยังต้องระวังสัตว์มีพิษที่จะหนีน้ำเข้ามาในบ้านทั้งพวกงูเอ่ยตะขาบเอ่ย
1: ทำ
2: อ๋อมีหลายอย่างเลยใช่ไหม
1: เจองูเจอแมงป่อง
0: ตะขาบอย่างเงี้ย
1: เออตะขาบอ่ะ
2: มันหนีน้ำมาเนี่ยต้องใช้การระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ
3: โอ้โหน้ำท่วมสูงมากดูเสื้อผ้าโอ้
4: เต็มไปหมดเลย
3: เต็มไปหมดเลย
4: เต็มไปหมดกระน้ำ
3: บ้านนี้เสียหายหนักครับนี่ท่วมสูงสุดเลยครับนี่หลังนี
1: ้คุณผู้ชมไปดูสะพานบ้านหมู่สีกันหน่อยนะครับสะพานเนี้ยมันเป็นจุดเชื่อมในพื้นที่เขาใหญ่ปรากฏว่ามันมีมวลน้ำน่ะไหลหลากเข้ามาท่วมผิวการจราจรฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยอันนี้ก็ระวังนะกลัวน้ำมันซัดอย่าฝ่ากระแสน้ำไปดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: อย่าฝืนนะเพราะตกลงไปนี่ก็คือไม่รู้จะได้ช่วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถไม่สามารถผ่านได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมอพยพชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเขาใหญ่ดูรีสอร์ทหน่อยไหม
2: ดีค
1: ่ะรีสอร์ทต่างๆคุณผู้ชมครับแต่ย้ำนะมันเป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดตามลำน้ำนะไม่ใช่รีสอร์ททั้งหมดของเขาใหญ่น
2: ะ
1: เนี่ยอยู่ตามลำน้ำอ่วมเลยครับเพราะว่าเจอทั้งน้ำเจอทั้งโคลนแล้วมันไหลเข้าไปท่วมเนี่ย
2: ในบ้านพัก
1: ในบ้านพักเขามี5ห้องรีสอร์ทแห่งนี้เขามี5ห้องที่นอนเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ภายในได้รับความเสียหายนะครับแล้วสงสารผู้ประกอบการยังไงรู้ไหมคือผู้ประกอบการเขาบอกว่าน้ำป่ามาไวครับผมปิดปรับปรุงได้ไม่ถึง2วันก็โดนน้ำท่วมซ้ำอีกปกติหากน้ำมาฉับพลัน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มลดระดับลงแต่วันนี้มันไม่ได้ลดมันหนักจริงๆที่เขาว่าอย่างนี้นะอำเภอพิมายของโคราชฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันกระทบชาวบ้านแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาทำทางสะพานข้ามลำน้ำเค็มอยู่ที่บ้านกล้วยตำบลดงใหญ่สะพานเนี่ยเขาทำทางเบี่ยงถูกไหมครับเพราะสะพานจริงมันยังใช้ไม่ได
0: ้
1: ผู้รับเหมาเขาเลยทำทางเบี่ยงให้แล้วพอทำทางเบี่ยงอ่ะฝนมันตกลงมามันเป็นแบบนี้สภาพ
0: ครับ
1: คือมันไปไม่ได้อ่ะใช้คำนี้แล้วกันทางผู้รับเหมาเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็บอกอย่างนี้มันเจอน้ำกัดเซาะมันเจอฝนตกลงมารถผ่านไม่ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะพยายามนะหาอะไรมาถมก่
0: อ
1: นหาอะไรมาถมเอาลูกรังเอาอะไรมาถมเนี่ยให้ดินมันแข็งมันแน่นแล้วก็เพื่อจะบดอัดให้มันป่าไปได้ก่อนแต่ถ้าสมมุตินะสมมุติถ้าฝนตกลงมาอีกไปไม่ได้อีกอาจจะต้องปิดชั่วคราวนะครับ
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันในพื้นที่ปากช่องเนี่ยทางปภ.ก็ต้องมีการออกมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของมวลน้ำ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะตรงบริเวณหลังวัดหลังเหวนะฮะที่กำลังไหลเข้าสู่ตัวเทศบาลคุณผู้ชมเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยมันเข้าไปในบ้านประชาชนนะฮะบริเวณริมคลองอุบากันแล้วก็ถนนคุรุสามัคคีนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งติดตามทั้งระดับน้ำครับแล้วก็เตรียมแนวทางในการช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นกว่านี้โดยอุตุเนี่ยเตือนคุณผู้ชมครับ25-26ก็คือวันนี้พรุ่งนี้นะฮะที่นครราชสีมาเนี่ยต้องเฝ้าระวังสูงสุดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวปักธงชัยคอคุระคอนบุรีเสริงสาง เพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์ด้วยนะฮะ
1: เอาจริงๆโคราชคุณผู้ชมดูนะโคราชเป็นจังหวัดที่มีอำเภอเยอะมากแต่สีแดงนะก็เยอะเหมือนกัน
0: ก็กระจายเกือบทั้งจังหวัดแล้วนะต้องระวังกันหน่อยพื้นที่ใกล้เคียงเองก็ต้องระวังด้วยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลาบลุ่มครับเสี่ยงน้ำท่วมขังนะฮะทั้งอำเภอเมืองโนนสูงพี่มายจักรราชนะฮะจักรราชแล้วก็อำเภอชุมพวงด้วยในขณะที่พื้นที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำหลากนะฮะก็คือที่ปากช่องแล้วก็อำเภอสี่คิ้วขณะที่ประชาชนเองที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือนนะฮะโดยเฉพาะติดลำน้ำเนี่ยก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงได้เลยเคลื่อนย้ายรถนะฮะไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกับออกจากพื้นที่ทันทีหากได้รับแจ้งจากทางปภ.นะฮะ
2: ค่ะอีกจังหวัดไม่แพ้กันเลยคือที่บุรีรัมย์คุณผู้ชมมีมวลน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักค่ะไหลทะลักเข้าท่วม4อำเภอบ้านกรวดประคำละหานทรายและโนนดินแดงค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะคือทางเข้าวัดประสาททองอำเภอบ้านกรวดถนนคอนกรีตเนี่ยพังทำถนนขาดไปเลยค่ะเนี่ยผู้นำชุมชนบอกว่าจุดนี้มีท่อขนาดใหญ่2ช่องแล้วนะแต่ก็ยังระบายไม่ทันจนถนนขาดค่ะ
5: ถนนทางเข้าวัดประสาททองหักนะคะเสียหายนะคะแต่เราผู้นำได้แจ้งเทศบาลแล้วนะคะเดี๋ยวเทศบาลจะมาซ่อมให้นะคะตอนนี้วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ฝนตกนะคะก็สภาพประมาณนี้นะคะน้ำก็ยังเยอะยังแรงอยู่นะคะฝนตก
2: คุณคลิปกับการรายงานด้วยนะคะส่วนที่นี่ค่ะเป็นถนนอีกจุดที่ถูกน้ำซ้อจนถนนขาดในพื้นที่ตำบลหนองไม้งาอำเภอบ้านกรวดเช่นเดียวกันเนี่ยชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะคะขณะที่ถนนซุดลงไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยคุณผู้ชมเหมือนภาพ AI มากแต่นี่คือเรื่องจริงนะคะส่วนอีกจุดค่ะที่ตำบลหนองไม้งามถนนขาดจนเจ้าหน้าที่ประกาศปิดการจราจรถนนสายประคนชัยบ้านกรวดบริเวณสะพานห้วยเสบ้านโคกยางหลังมีน้ำท่วมเส้นทางแล้วก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในจุดนี้ค่ะ
1: ไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติคุณผู้ชมครับ ชาวบ้านเดือดร้อนนะผู้ประกอบการก็เดือดร้อนเหมือนกันจุดนี้เขาบอกว่ามันมีน้ำไหลมาจากเทือกเขาพนมรุ้งแล้วมันก็ไปท่วมพื้นที่นะครับพอมันท่วมแบบนี้เขาบอกว่าก็ต้องเตือนชาวบ้านนี่ทำไงอ่ะลุยน้ำกันมาแบบนี้ขนข้าวของอพยพกันออกมาก่อนมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าจะเข้าไปก็ลำบากจะออกก็ลำบากผู้สูงอายุแล้วนี่คืออะไรอ่ะข้างหลังหมู
2: หมูเหรออ๋อย้ายสัตว
1: ์ย้ายพวกสัตว์ไงคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นจะมีปัญหานะคุณผู้ชมส่วนที่ชัยภูมิเองฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกผาเอียงนะครับอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติตาดโตนโหดูสีน้ำก็รู้นะครับกระแสน้ำแรงนะคุณผู้ชมทางอุทยานตอนนี้แจ้งเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำบริเวณน้ำตกโดยเด็ดขาดป้องกันอันตรายเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่ในหลายพื้นที่นะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากสถานการณ์ฝนฟ้าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะด้วยความห่วงใยค่ะสำนักข่าววันนิวค่ะชวนแฟนข่าวทั่วประเทศมาร่วมเป็นหูเป็นตากันคุณผู้ชมส่งต่อข้อมูลสภาพอากาศนี่เดี๋ยวจะมีของให้ด้วยและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของคุณนะคะผ่านเพจ Facebook ข่าวช่องวันนิวส์ระหว่างวันที่25ถึง27กันยายน2569นะคะ
1: ทำยังไง
2: ร่วมกิจกรรมง่ายๆค่ะเพียงถ่ายภาพหรือคลิปรายงานสภาพอากาศหรือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของคุณค่ะแล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook วันนิวพร้อมระบุพื้นที่วันและเวลาที่ถ่ายและอย่าลืมแชร์โพสต์เป็นกิจกรรมสาธารณะด้วยนะคะผู้ร่วมกิจกรรมร่วมรับร่มวันนิวจำนวน20รางวัลโดยทีมงานค่ะจะคัดเลือกจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งต่อความห่วงใยรายงานสถานการณ์ข้อมูลได้ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะจะประกาศผลวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ทาง Facebook วันนิวส์ค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกติกาครบถ้วนนะและยินยอมให้สำนักข่าวนำภาพหรือคลิปไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยค่ะทั้งนี้การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะ
1: 20รางวัล นะครับบอกเลยนะถ่ายภาพรายงานส่งคลิปมาส่งมาทางเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์ของเรานะครับ25ถึง27นี้คุณก็จะได้ล่มที่พนักงานหลายๆคนไม่เคยได้
2: เรายังไม่ได้เลยนะ
1: เอ็กซ์คลูซีฟมากๆพิเศษสำหรับนะอดุริยศยศ
0: แบบนี้เลยนี่มีโลโก้วันนิวส์
2: เนี่ยถือไปไหนคนก็เห็นว่าโอ้ยนี่ร่มจากวันนิวส์นี่นาวันนิวห่วงใยคนไทยช่วยแชร์นะคะร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยและส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยทั่วประเทศเลยค่ะ
1: เป็นของใหม่ด้วยนะ
2: ที่ฉันจะซ่อนไว้คุณน่ะ
1: คุณจะเอากลับบ้านไม่ได้คุณจะเอากลับบ้านไม่ได้
0: ประเด็นคือผมสิ่งที่ผมชอบคืออะไรรู้ป่ะมันเป็นระบบแบบนี้ นี่กดปุ่มแล้วเวลาใช้งานไม่ต้องดึง
2: ทำไง
0: กดปุ่มปุ๊บนี่กลาง
1: ไม่ใช่กะโหลกกะลาทั่วไปบอกว่าใครๆก็อยากได้มิฉะนั้นแล้วคุณถ่ายคลิปทำคลิปแล้วส่งเข้ามาในเพจของเรานะครับ
0: ครับ
2: ด้วยนะคะและอย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะกับกิจกรรมที่โพสต์มานะคะ
1: ขอบคุณนะครับอันนี้ขอบคุณมาก
2: เอาไปไหนละ
1: อ๋ออุ๊ยขอโทษนะ
2: นึกว่ามีโล่มอุตส่าห์รีบหยิบ
1: เฮ้ยอย่าใจด้วยจ้า
2: ค่ะไม่ทัน
1: พี่เอาเองอันนี
0: ้
1: มาดูเรื่องของกสทช.กันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่า

0: ประชุมบอร์ดทีไรก็ล่มทุกที10กว่าครั้งแล้วเนา
1: ะ
0: แล้วหลายคนจับตาไปที่คำสั่งของศาลปกครองกลางวันนี้คำสั่งยกฟ้องคดีที่คุณหมอสรณบุญไปชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นฟ้องกรรมการทั้งหมดนะครับเพื่อขอเพิกถอนมตินะดูเหตุผลหน่อยว่าทำไมศาลเขายกฟ้องมันแบ่งออกเป็น2ประเด็นคุณผู้ชมประเด็นแรกศาลพิจารณาในวันที่คณะกรรมการสรรหา7คนประชุมลงมติแม้มีคนประชุม4คนแต่ก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งจึงครบองค์ประชุมและมติดังกล่าวมันมีผลตามกฎหมายประเด็นที่2คือประเด็นนี้ครับประเด็นการขาดคุณสมบัติศาลท่านพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานของนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลที่กล่าวอ้างในคดีโดยพบว่าหมอเองเนี่ยยังมีการรับค่าตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพเป็นรายชั่วโมงรวมถึงมีการใช้เครื่องมือและทรัพยากรของโรงพยาบาลและมีการแบ่งค่ารักษาพยาบาลด้วยศาลท่านเห็นว่าแม้ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ใช่เงินเดือนนะแต่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลจึงเข้าข่ายเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณสมบัติตามที่ร้องนั่นหมายความว่าคำพิพากษานี้ทำให้ในแพทย์สรณะเป็นฝ่ายแพ้คดีในศาลปกครองกลางนะครับ
2: ครับ
0: แต่ฟังก่อนนะคุณหมอสรณะเองก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในระยะเวลา30วันแล้วหากจะขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อก็ต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ล่มไปประมาณ 11-12 รอบแล้วถ้าสมมติไปยื่นต่ออีก1เดือนก็
1: ก็ร
0: อก็คงจะล่มต
1: ่อ
0: สูญญากาศแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ
2: ครับผมนะฮะ
0: ส่วนเรื่องของน้ำเราตามกันต่อเรามีนาทีชีวิตเกิดขึ้นเยอะมากคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพื้นที่อีกหลายพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีคนหนึ่งนี่ฮะเป็นผู้หญิงนะจู่ๆขับรถมาแล้วมันมีน้ำป่าซัดมาที่รถพอดีเธอร้องเลยอ่ะเธอจะทำยังไงฉันจะไปยังไงต
2: ่
0: อชีวิตฉันจะยังไงแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ฟังครับ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
5: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
6: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
7: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
8: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
9: ดาวนี่ลักซ์
10: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
11: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
13: ้หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
15: ฟันผุเยอะเลย
16: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
17: มีนิดเดียว
16: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
18: ต้องบีบเต็มแปลง
19: เพื่อฟูลายที่มากกว่า
20: เพื่อโฟเกส
21: เก่าเหรอ
22: ไม่เก่าซาดินครับ
21: เปิดซะดีไหม
22: มาดิ
23: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
24: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
25: เสร็จแล้วครับ
24: เร็วจังไม่แพงด้วย
26: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
27: ้เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
28: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
27: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัย

0: เก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดอร์ม 10% และไดอะบิเดอร์ม 20%
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไ
3: หม My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
9: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
10: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
11: ไม่ทันแล้วค่ะ
9: ต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
13: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
15: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
16: มองเฟลอร์โอมิรอล

0: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: เครมิล
3: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
4: อ
3: ันสลักใช้ยา
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
6: เทวดา

0: ลื่น
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอิลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
4: หนึบแดงหนัวแดง
5: แดงมันเด็ดทุกทอด
3: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
6: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
7: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
6: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
7: ก้องพบ
8: ติดตามโชคโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
7: คืนนี้
8: เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
9: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
0: คุณผู้ชมครับเราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเย็นๆแบบนี้หลายคนตัดสินใจเดินทางกลับบ้านท่ามกลางที่มันมีกระแสน้ำแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำป่าเกิดขึ้นเมื่อไหร
9: ่
0: ผู้หญิงคนนึงคุณผู้ชมต้องเข้าใจผู้หญิงนะเวลาเขาปรับขับรถไปอ่ะขับคนเดียวแล้วเจอน้ำป่าพอดีเธอจะแก้ปัญหานี้ยังไงลองดูครับ
10: โอ้น้ำน่ากลัวมาก
0: คือจะถอยเอาจริงๆจะถอยก็ไม่ได้
10: กลับตัวก็ไม่ได้
0: ถูกไหม
10: ค่ะ
0: กลับตัวก็ไม่ได้แต่ถ้าไปก็ฉันก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยเธอร้องเลยอ่ะเธอโอ้ยทำไงอะติดแต่ก็ต้องฝืนไปแล้วไม่ได้เธอคันเดียวนะคันอื่นเธอเห็นว่าคันอื่น

0: ไปเธอไปตามคนอื่นถูกไหมคุณผู้ชมเธอกลับขับรถไปมวกเหล็กสระบุรีฮะแล้วไปเจอน้ำป่าหลากขวางถนนพอดีโอ้ยเธอก็เอาจะโหเธอยังไงดีอ่ะเราก็เอาใจช่วยเธอไปด้วยนะดูคลิปไปด้วยลุ้นไปด้วยผลปรากฏว่าเธอผ่านจุดนี้ไปได้ไปเจออีกจุดนึงอีก
1: เอ้า
0: แต่อีกจุดนึงคืออะไรรู้ไหมนี
1: ่ต้นไม้ล้ม
0: ต้นไม้มันขวางถนนอยู
1: ่โอ้ย
0: ชีวิตทำไมชีวิตเธอต้องเจอเรื่องแบบนี้เธอก็คิดอยู่ในใจ
2: ยังไม่ล้มใส่รถเธอนะ
0: แต่ก็ยังมีโชคดีเพราะจุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือชีวิตเธอนะแต่เราก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมเพราะถ้าไปดูโมกเหล็กจริงๆเนี่ยโมกเหล็กเจอเกิดน้ำป่าไหลหลากกันหลายพื้นที่มากโดยเฉพาะที่บ้านท่าเสาหมู่13ตำบลโมกเหล็กน้ำเชี่ยวมากและถนนแถวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมบางคนบอกนี่คือถนนแต่ดูไม่รู้ว่าเป็นถนนเลย
1: จริง
0: ถูกไหมเอานอกจากนี้ไปดูวัดหน่อยได้ไหมวัดน้ำป่าก็หลากมาเหมือนกันและอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่ชาวบ้านช่วยกันนะครับขนข้าวขนของนะเพื่อจะช่วยวัดผมยกตัวอย่างและการวัดท่าเสาพระลูกวัดทำยังไงนี่คุณผู้ชมผมเห็นคลิปตอนแรกผมตกใจนึกว่าหลวงพ่ออุ้มหลวงพ่อไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่
2: เป็นหุ่นขี้ผึ้ง
0: เป็นหุ่นขี้ผึ้ง
2: อุ้มหลวงพ่อเหมือนกัน
0: ใช่
2: แต่เป็นหุ่นขี้ผึ้ง
0: ก็คือว่าเคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อถูกไหมครับเป็นเกจิชื่อดังแล้วน้ำเนี่ยมันขึ้นมาสูงทำไงอ่ะต้องย้ายไงแล้วพอเอิร์ธถ่ายคลิปเป็นหลวงพ่ออุ้มหลวงพ่อพอดี
2: อ
0: ีกวัดนึงคุณผู้ชมครับวัดถ้ำธรรมโอสถวัดถ้ำธรรมโอสถก็มีน้ำป่าไหลหลากมาเหมือนกันนะไปถึงกุฏิแน่คุณผู้ชม
2: มาในกลางคืนด้วย
0: มากลางคืนเขาบอกมันมากลางคืนแทบจะไม่ได้ขนข้าวขนของหนีน้ำเลยนะครับนี่มันไหลมาตามเขาแบบนี้อันนี้มาเตือนกันไว้นะ
2: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยระดับน้ำมันก็ค่อยๆลดลงตอนประมาณตีสามมีรายงานเกิดเหตุสลดขึ้นคุณผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งมาจากญาติของนายปารัชภูมิอายุ18ปีบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยขาดการติดต่อไปคือตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุยกันครั้งสุดท้ายคือเจ้าตัวกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วมันเป็นช่วงน้ำหลากมาพอดีด้วยล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นะฮะก็ไปพบร่างของนายปารัชภูมิเสียชีวิตหลังถูกกระแสน้ำป่าเนี่ยพัดนะฮะจนรถเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางโดยเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กในครั้งนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำป่าครั้งที่2ในรอบเดือนที่ผ่านมา
0: คือ
2: บอกว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเกิดเหตุเยอะค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันแสดงความเสียใจด้วยแต่อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับมีคุณลุงรายหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำป่าถูกซัดตกน้ำเพราะดีนะฮะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยจากแม่โจ้เชียงใหม
0: ่
2: มีการกำลังเตรียมเรือท้องแบนช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอยู่พอดีจังหวะนั้นเขาได้ยินเสียงเนี่ยคนร้องขอความช่วยเหลือนี่จังหวะนี้ตัดสินใจกระโดดเลย
0: กู้ภัยนี่ใจสู้จริงนะ
2: กระโดดลงไปช่วยนะฮะกลางน้ำเชี่ยวทันทีอ่ะลองดูจังหวะนี้กันหน่อยครับ
3: คนเดียว
4: คนเดียวนะ
5: เตรียมตัวไหนบ้าง
3: อ่ะดึง
5: หนึ่งคนขึ้นเลยหนึ่งคนขึ้น
3: หันหลัง
6: เขาเร
7: ือ ไอ้รถโทแบกติดด้วย
8: ไอ้รถโทแบกติดด้วย
9: รถหนึ่งสองคน
3: โดย
1: โอ้ยอันตรายจังเลย
0: เป็นกู้ภัยเนี่ยตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากเลยเนา
1: ะ
0: เป็นเราเอ๊ะเราจะโดดดีหรือไม่โดดดีแต่พี่เขาไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะ
1: ช่วยคนก่อน
2: ก็โดดเลยทันทีเนี่ยแล้วสามารถนำตัวคุณลุงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยโอ้โหขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยแล้วก็เอาเคสนี้เป็นอุทาหรณ์อย่าขี่รถฝ่ากระแสน้ำเด็ดขาดนะฮะมาต่อกันที่อยุธยาครับเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางบานเจอกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นแบบรวดเร็วด้วยโดยเฉพาะช่วงกลางดึกนะฮะก็ทำให้น้ำเนี่ยมันก็ทะลักเข้าบ้านจนเก็บของขึ้นสู่ที่สูงกันแทบไม่ทันเดือดร้อนเสียหายกันไปเช่นเดียวกับที่อำเภอผักไห่ครับก็ยอมรับเหมือนกันนะบอกว่าประกาศของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่บอกว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมก็เลยไม่เตรียมการอะไรไงก็บอกไม่ท่วมไงพอสุดท้ายน้ำมาทีเดียวเกือบ1เมตรเข้าท่วมบ้านข้าวของเสียหายหมดเลยครับ
10: ไวมากเลยค่ะวันนี้
11: อ๋อ
10: ค่ะไวมากเลยเวอร์เลยโอ้เก็บแทบจะไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าเครื่องครัวอยู่บนบ้านหมดเลย
11: เราย้ายเคร
10: ื่อง
11: คร
10: ั
11: ว
10: น่ะเต็มเลยเครื่องครัวอยู่บนบ้าน
11: น่ะ
10: วานค่ะเก็บขึ้นบนบ้านหมดเลยค่ะ
12: ปีนี้เราเตรียมตัวมั้ยหรือว่ายัง
10: ไม่เตรียมเพราะว่ารัฐบาลบอกว่ายังไม่ปล่อยน้ำอะไรมามากพอเขื่อนชัยนาทบอกปล่อย 1,500 โอ้โหมาถึงแล้วเก็บไม่ทันเลยจ้างเขาค่ะต้องจ้างเขาค่ะ
1: ไม่ทันจริงๆนะคะ
0: เส
1: ีย
0: งสะท้อนจากชาวบ้านไหนบอกไม่ปล่อยไงปล่อยช้าๆ
1: แล้วมาทีเมตรเลย
0: โอ้โห
1: นะคะเตรียมไม่ทันนอกจากเรื่องของน้ำนะคะมีประเด็นดราม่าเรื่องของการแจกของด้วยคุณผู้ชมประเด็นของนายทรงพลหรือว่าสสเบียร์สสพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยม
0: ี
1: การโพสต์ภาพโฟมค่ะคุณลงพื้นที่แจกโฟมแบบนี้ค่ะแผ่นหนาๆใหญ่ๆเนี่ยช่วยคนน้ำท่วมก็กลายเป็นดราม่าเพราะประชาชนบอกว่าแก้ปัญหาถูกจุดไหมเนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือแก้ที่ปลายเหตุแล้วนะคือมาแจกโฟมนะคะก็คือแจกโฟมเท่ากับปล่อยจมหรือเปล่าซึ่งทางนายทวิวงศ์ สส พระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคประชาชนมีการโพสต์ตั้งคำถามเนี่ยแจกโฟมเท่ากับปล่อยจมมีวิธีอื่นจะดูแลความเดือดร้อนบริหารน้ำได้ดีกว่านี้ไหมคนก็มองว่าทำไมไม่ช่วยแบบอื่นแล้วทำไมมาแจกโฟมให้คนลอยคอหรอ
0: เอานี้พูดในฐานะนักข่าวนะ
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะเขาใช้โฟมนะครับ
2: ถูก
0: เขาใช้โฟม
2: เอาของเคินไง
1: ใช่แล
0: ้วก็ใช้โฟมเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเรือ เข้าออกหมู่บ้านนะ
1: ค่ะเนี่ย
0: มีมองได้หลายมุมไง
1: มีการชี้แจงกลับเหมือนกัน
2: บางคนใช้ขวดน้ำด้วยซ้ำ
0: เออ
1: แล้วลอยใช่ไหม
0: ช
1: ี้
0: แจงว่า
1: ในสมองเขาชี้แจงแล้วบอกว่าที่เขาเอาไปแจกเพราะอะไรเขาไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าไปแจกชาวบ้านในพื้นที่เราร้องขอมา
0: ใช
1: ่เขาขอเพราะว่ากลัวที่น้ำจะท่วมมิดเหมือนปี68แผ่นโฟมที่เห็นเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ไปลอยคอเล่นๆนะคะอย่างที่บอกเลยเอาไปหนุนต้นไม้ข้าวของเครื่องมือการเกษตรเคยแจกไปแล้วเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติในการดูแลคนในพื้นที
2: ่ครับ
1: ก็เอาไปหนุน
2: เขาเรียกร้องมา
1: ใช่ค
0: ่ะไม่เป็นไรหรอกก็ไปช่วยๆกันแหละ
1: ก็ถือว่าช่วยนะ
0: ครับ
2: เตรียมการไว้ก่อน
1: นะคะไปต่อที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดเลยนี่ดูภาพไปด้วยนะเจ้าหน้าที่ต้องมีการเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ในชุมชนวัดอ่างทองต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อความปลอดภัยค่ะพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายและคาดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ
0: เอาอุทัยธานีกันหน่อยคุณผู้ชมครับเตือนหน่อยนะเฝ้าระวังเพราะว่ามวลน้ำจากแม่วงเนี่ยมันไหลมาแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังนะขณะเดียวกันขอพาไปนครสวรรค์ด้วยนะภัยสารีท่าตะโกตาครีนะครับฝนตกหนักสะสมนี่มืดฟ้ามัวดินเลยเลยเอามาเตือนกันไว้ว่าภัยสารีนครสวรรค์อุทัยเนี่ยก็มีปัญหานะอย่าชะล่าใจเหมือนกันนะแล้วรถเล็กเนี่ยบางพื้นที่ระดับน้ำสูงรถเล็กระวังด้วยคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันไปดูพิจิตรกันหน่
2: อ
0: ยพิจิตรเองเนี่ยน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับหลากเข้าไปท่วมพื้นที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านวังหินเพลิงวัดวังหินเพลิงชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยกันนะครับกระสอบมาแล้วกระสอบทรายต้องเข้านะเอากระสอบทรายเนี่ยไปกั้นแล้วก็สูบน้ำไม่ให้เข้าโรงเรียนนะครับคุณผู้ชม
1: ซึ่งทางโรงเรียนก็เปิดสอนตามปกติด้วยนะเพราะประเมินว่านักเรียนยังเดินทางได้ส่วนในวัดตอนนี้มีน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่แต่ระดับน้ำยังไม่สูงมากนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมนอกจากคนแล้วเนี่ยโอ้โหสัตว์เองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะเพจ Facebook บ้านพักพิงแก้วตาเพื่อหมาจรอยู่ที่จังหวัดราชบุ
0: ร
1: ีถ่ายไว้หลังฝนตกนานต่อเนื่องทั้งคืนนะคะน้ำท่วมเข้าไปตรงที่เลี้ยงสุนัขหลายตัวคือถ้ามองนะอยู่ในกรงเนี่ยนะโอ้จะมีน้องหมาหนีขึ้นอยู่บนโต๊ะหนีน้ำท่วมบางตัวก็เห่าเสียงดังบางตัวก็ดูหงอยๆน่าสงสารไปที่เพจ Facebook ที่นี่สมุทรปราการก็มีสุนัข9ตัวเหมือนกันคุณผู้ชมก็หนีน้ำขึ้นไปอยู่บนโต๊ะนี่ตามภาพเลย
0: จำกัดช่วยๆกันอยู่หน่อย
1: ใช่ค่ะเอาไปดูอุตุเขาเตือนกันหน่อยนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้25 26เนี่ยเป็นช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมทุกภาคเลยนะคะก็ดูตามหน้าจอได้เลยนะคะ
0: ครับนอกจากเรื่องของฝนแล้วคุณผู้ชมครับอีก1คนที่เราภาคภูมิใจมาเสมอสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราน้องเนเน่นะครับหลายคนอยากรู้ว่าพอเนเน่ได้รางวัลแล้วเนี่ยเนเน่จะทำอะไรเนเน่จะไปไหนเนเน่คิดอะไรอยู่เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับสำหรับน้องเนเน่นะแต่ช่วงนี้คุณผู้ชมบอกเลยฮะพิเศษสุดๆสำหรับข่าวแหกโค้งน
1: ะ
0: มาแล้วหลายคนถามถึงสบู่แดงตัวดังของดร.มาริกาแล้วตัวดังก็มาด้วยนะสวัสดีครับดร.มาริกา
4: สวัสดีครับ
2: สว
4: ั
2: สดีครับ
4: สวัสดีครับข
0: อโปร
4: ดีโอมาเอง
2: นี
4: ่แล้วก็บอกได้เลยว่าไม่หมดนะตักไม่กลับแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะทุกคนฝนตกรถติดน้ำท่วมแล้วก็หึงยังไม่นับไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะแล้วก็เธอดูดิฉันแฉไปหมดแล้วเนี่ยช้ำไปหมดเลย
2: เพื่อยืนยันว่าฝนตกน้ำท่วมจริง
4: เปียกไปหมดเลยเอาล่ะวันนี้นะคะหนุ่มแล้วก็ทุกคนเรายังมีโปรนะคะสบู่แดงดร.มาริกาตัวดังซึ่งเป็นตัวฮีโร่โปรดักต์ของดร.มาริกาสกินแ
2: คร
4: ์ปกติขายนะคะ1ก้อน289บาทซึ่งเป็นสบู่จากการฟ้องฟ้ากระจุดดังดำซึ่งตัวนี้หน้าใสด้วยสบู่แดงของดร.มาริกานี่แหละและตัวนี้จะมีน้ำแร่ธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวนะคะสารสกัดจาก บูตินแล้วก็ตัวหัวไชเท้ามันจะมันก็เลยขาวแล้วน้ำหมักจากดอกกุหลาบแดงทีนี้ตัวนี้พี่ขายดีมากวันนี้พี่จะจัดโปรปกติเนี่ยแฟลตเซลล์เต็มที่ก็ซื้อ1แถม199บาทวันนี้ซื้อ4แถมอีก4แล้วแถมให้อีก4
0: โ
4: หซื้อ4แถม4แถม4
1: เป็นเท่าไหร่
4: เอาไปเลย12ก้อนโหลนึง
2: โหลนึง
4: โหลนึงโหลนึงเฉลี่ยเหลือก้อนละ83บาทเอาไปเลยก้อนใหญ่ประมาณเป็นก้อนกีซาลินใช่ไหมเป็นสบู่แบบอังกฤษอ่ะตัวนี้จะเป็นฟงฟ้ากระจุดดังดำ
2: ก้อนร้อยกรัมอ่ะ
4: ใช่ค่ะร้อยกรัม
2: เพราะฉะนั้นอ่ะใครที่โหบอกเลยว่าโปรดีๆแบบนี้โทรมาก่อนเลย02-817-9925หรือว่า LINE แอดก็ได้นะฮะช็อป GMM25 หรือ
4: โหลนึงเอาไปเลย999แค่นั้น
0: โอ้โหราคาดีมาก
4: เก็บตังค์แค่นั้น100เขาเรียกว่าอะไรปกติตัวก้อนเดียวเนี่ยมันคือ100 289วันนี้พี่จัดให้1โหล12ก้อนเหลือเฉลี่ยก้อนละ83บาท
0: โอ้โหถูกมาก
2: เกินครึ่งนะถูกเกินครึ่งเลยนะ
4: ใช่ค่ะจัดไปแล้วก็โหลนึงเอาไปเลย999บาทจัดโปรโมชั่นที่นี่ได้เลยนะคะทุกคน GMM Gammy และตัวนี้นะคะถือว่าซัพพอร์ตอากูด้วย
2: นี่โชว์กันเข้ามาก่อนเลยนี่โชว์เข้ามาก่อนเลย
0: มาจากดูคุณสมบัติพี่ติ๋ง
4: คือตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยจัดการเรื่องฟงฝ้ากระจุดดังดำปกติพี่เนี่ยอายุเยอะฝ้ามันก็ขึ้นแล้วก็ผิวมันจะติดหมองติดเหลืองปกติแล้วมันก็ต้องไปใช้สกินแคร์เครื่องสำอางเวลาปะปะปะอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกเลยว่าตัวนี้สมมติว่าสมมติว่าหน้าเราเปื้อนหรือสมมติมีฝ้าม
0: ี
4: อะไรก็ตาม เ
0: ล
4: ย
0: อ
4: ันนี้พูดตรง
0: ๆ
4: ตุ่มอันนี้พี่บอกเลยว่าหน้าพี่ปกติอายุ53แล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องไงยังไงล่ะ
2: นี่
4: พ
2: ี่
4: ก
2: ็ดู
0: ล้างสดๆกันในรายการ
2: ถูถูแรง
0: พี่หอมอ่ะ
4: ถูแรงได
0: ้พี่ติ่งหอมว่ะพี
4: ่มันจะเป็นหอมดอกกุหลาบดามัส
0: นี่ล้างเองเลยอ่ะ
4: เช้าเย็นเช้าเย็นนะน้อง
2: แล้ว
4: น้องเช้าเย็นเช้าเย็นตัวนี้มันจะสร้างความกระจ่างใส
2: ล้างไม่แห้งไม่ตึงด้วย
4: ไม่ตึงเพราะมันมีตัวสารสกัดจากตัวเซรั่มต่าง
0: ๆพี่สาวล้างแล้วน้อง
2: นี่พี่หนุ่มล้างโชว์
0: ไ
2: ง
0: โอ้โหนี่มันเป็นสูตรอ่ะ
2: เดี๋ยว
0: เอามือก่อนเอามือก่อนเอามือก่อน
4: เอามือก่อนเอามือก่อน
0: เอามือก่อนเอามือก่อน
2: ระหว่างที่พี่หนุ่มล้างไปเนี่ย
4: มันหอมมาก
0: หอม
2: สบู่นี้มันแล้วฝ้ากระด้างด้วยนะ
0: เออนี่
4: คือปกติแล้วใครก็ตามแต่อายุน้อยอายุมากนักฟุตบอลนักกีฬาหรือคนทำงานอย่างเรา
2: ออกแดดเจอไฟเยอะอย่างเงี้ย
4: สำคัญที่สุดก็คือเวลาเธอแต่งหน้าอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีรองพื้นเดี๋ยวมีกันแดดเดี๋ยวมีลิปสติกล้างแล้วบางทีออกไม่หมดเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยจัดการความหมองคล้ำหน้าหมองเหมือนผีเขมรเข้าอย่างเงี้ยจัดเลย
2: ล้างแล้วหน้ากระจ่างใสทันที
0: เราจะล้างมือเดียวก็ไม่ได้มันต้องล้างสองมือนะจริงๆจะเอาเปรียบเทียบเน
2: า
0: ะ
2: แต่กลิ่นหอมมากเลยนะ
4: อันนี้อ่ะ
0: นี่
4: เห็นไหมความ
0: ที่จะบอกว่าเอาอย่างนี้เอามือเทียบกับหน้า
4: ใช่
0: นี่เอามือเทียบกับหน้ามือขาวกว่าหน้าอีกเห็นเปล่า
2: ดูกระจ่างใสขึ้นมาทันท
0: ีดูกระจ่างใส
4: อนุมัติเฟื่องทองแดง
2: คือสบู่เนี่ยมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้น้ำมันมะพร้าววิตามินอีแล้วก็วิตามินซีด้วย
4: ใช่ค่ะและตัวนี้นะคะแอดช็อปGMM 25กดมาได้เลยคุณจะได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์02-817-9925และแคปหน้าจอไว้อันนี้ดร.กฤษฎาจัดให
2: ้50เซต
4: มันไปไวมากดู
0: ไม่ได้
4: ดูมันไปไวมากดูมันต้องกดไหมล่ะ
2: 3บาทต่อก้อนอ่ะ
4: เออมันไปไวมาก
0: ไม่แต่นี่คือโปรพิเศษนะพี่ติ๋งไม่เคยให้โปรนี้กับใครนะ
4: ไม่เคย
2: เนี่ยก้อนใหญ่100กรัมปกติก้อนนึง289
4: ถูกต้องถ้าขายเป็นก้อนพี่จะได้กำไรมากกว่าพี่จะเป็นมาดามคนรวยแต่ว่าอันเนี้ยพี่ขายเนี่ยเฉลี่ยความรวยให้กับทุกคนแต่ว่าคุณลงทุนแค่12ก้อนแล้วใช้คนละ2ก้อน2ก้อน2ก้อนสมมติพ่อ2ก้อนแม่2ก้อน
2: แบ่งทั้งครอบครัว
4: แบ่งกันทั้งครอบครัว
0: แต่12ก้อนที่ใช้ได้หลายเดือนเลยนะ
4: มากเลยเป็นปีอ
0: ่
4: ะ
0: ไม่แล้วขอโทษนะเราไม่ได้แค่สบู่อย่างเดียวนะ
2: พี่ติ๋ง
0: ถุงด้วยไม่ใช่หรอใช่ไหม
4: ถุงตีฟองไม่ใช่ถุงใส่ทองนะคะถุงตีฟองแถมให้ก้อนละ1ถุงและสามารถเอาไปตีฟองได้เลยอาบน้ำในอ่างจักรุชี่ล้างหน้าฟองมาก
0: ขัดตัวอย่างนี้ได
2: ้ว่าอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ได้
4: ใช่รีวิวเนี่ยตัวเนี่ยอันนี้คุณพี่เขาเนี่ยเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะเขาอยู่หน้าเตาอันนี้หน้าจะหมองจะเศร้าหน้าจะหมองตลอดเพราะฉะนั้นสบู่แดงช่วยได้สมมติว่าไปอ่ะหน้าเลียแดดประมาณ 2-3 วันแล้วหน้าฟาดแดดอ่ะฟืดล้างหน้าด้วยสบู่แดงแล้วฝ้ามันจะไม่ขึ้น
2: นี่ลองดูภาพลองดูภาพ
4: มันดีมากพี่หนุ่มเลิศมากพี่หนุ่มเลิศ
2: คือต้องบอกว่า
0: ลองนะอันนี้เกรงใจสูตรเขาก็เลยลองไกลๆลองข้างเดียวพอแม
4: ่เฮ้ย
0: มันออกอ่ะพี
4: ่มันออกสิแป้งจะออกหมดเลย
2: ลองพื้นหลุดเลยอ่ะ
4: ลองพื้นหลุดเลย
0: ลองพื้นหลุดเลยเออเราช่วยกันพี่น้อง
4: พี่น้อง
2: เพราะฉะนั้น
4: ไม่เคยรูปหน้าไม
2: ่
4: เคยรูปหน้าผู้ใด
2: คนไหนในนี้ก็ล่างแล้วนะคุณผู้ชมนะ02-817-9925
4: นี่ดูดิ
2: ช็อปจิ๊บ25
4: น้องดูดิ
0: แม่ดู2ข้าง2ข้างให้เทียบ2ข้างข้างนี้คือล้างแล้วข้างนี้คือหมอง
4: หมอง มันเห็นชัดมากเลยอ่ะโดม
0: เฮ้ยโอเคอันนี้ดี
2: โอ้โหโปรโปร
0: ดีอุตส่าห์ลงทุนล้างข้างเดียวนะเพื่อให้เห็นว่าม
4: ัน
0: มีความแตกต่างมันมีความแตก
2: ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได
4: ้วัยรุ่นวัยเรียนนักฟุตบอลนักกีฬาได้หมดโดยเฉพาะใครที่มีรอยดำจากสิวอ่ะได้หมดเลยมันจะหายไปประมาณ7วัน8วันเนี่ยความหมองมันจะหายไปใช้1ก้อนเห็นผลชัดไซส์2ก้อนเห็นผลชัดไม่มีกลิเซอรินไม่มีตัวสเตน

0: ายไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเฉพาะความกระจ่างใส
1: ไม่ครับหอมด้วย
0: มันจะมีน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสพี่ลงทุนมากลงทุนมาก
2: คือคัดสรรสิ่งดีๆใส่ลงไปในก้อนนี้หมด
0: แน่นอนที่สุดแล้วโดนกลัวโดนคนด่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไง
1: มัน
0: ระดับดร.บริการมันยังไงล่ะเสียหน้าไม่ได้เสียเงินไม่ว่า
2: เสียหน้าไม่ได้
0: เสียหน้าไม่ได้ไปเลยค่ะ
2: 37
0: สุดท้ายเร็วๆทุกคน
2: 999บาท
1: จริงๆอ่ะอยากจะให้ทุกสายที่โชว์เข้ามาเลยได้ไหมอ่ะดูพี่เตรียมสต็อกไว้เยอะไหม
0: จัดไปจัดไป
1: เออจัดไปให้แล้ว
2: พี่หนุ่มขอแล้ว
0: จัดไปจัดไปต
1: ั
0: วนี้เป็นตัวขายดีหมดไปเป็นล้านก้อนแล้วตัวนี้บอกได้เลยอันนี้จริงสบู่มันเป็นสบู่เซรั่
2: ม
0: มันจะมีคุณสมบัติของความเป็นเซรั่มสก
2: ิน
0: ไวท์เทนนิ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวที่มีออร่ามากๆ
1: เออจริง
2: หลายคนกลัว
1: โทรก่อนโทรก่อน02-817-9925หร
0: ือ
1: แอดก่อนนะก็แอดช็อป GMM 25ถูกไหม
2: ครับ
1: นี่แหละ
0: ใช่
1: ก่อนสแกน QR code ก็ได้
0: จะใช่สแกน
1: เราโพสแม่ง่ายกว่า
2: หน้าจอหน้าจอโปรเอาไว้ก่อนได้เลยคือหลายคนบอกว่า
0: จองโปรจองโปร
2: ผู้หญิงใช้แล้วผู้ชายใช้ได้ใช่ไหมนี่ไงพี่หนุ่มโชว
1: ์ใช้ได้ใช้ได
0: ้
1: ดูดิผิวกระจ่างใส
2: แล้วคือไม่เอียดด้วยผิวไม่เอียดด้วย
0: ไม่เอียด
1: ไม่เอียดนุ่มดีหอม
0: หน้าน้องต้องระวังนะบางทีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาอโศกกับรถติดอ่ะแล
2: ้
0: วทีนี้ไอ้มอเตอร์ไซค์นั้นเนี่ยบางทีฝ้ามันขึ้นหรือหมองความหมองมันขึ้น
2: ผมเริ่มมีฝ้าด้วย
0: ล้างด้วยสบู่แดงว่าฟุ้งๆก่อนจากนั้นที่เหลือก็ไปใช้อย่างอื่น
2: ครับ
0: เพราะสบู่แดงอย่างน้อยที่สุดเราฟาดฝ้าออกไปเลย
2: จัดการฝ้าไปก่อนเลย
1: ว่าอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าอะไร
0: ไ
1: ผิวหมองคล้ำออกแดดถ่ายรายการเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ได้เลยนะเจอแดดเจอฝ้าเจอนู่นเจอนี่เจอ
0: ไอเราไม่ใช่เป็นคนดังอยู่คนก็คาดหวังค่อนข้างเยอะว่าเราจะต้องหล่อ
1: จริงจริง
2: นี่ไง
1: เราก็อยากให้ชาวบ้านเห็นเราแล้วบอกว่าอ๋อมันก
0: ็ว้าวจัดไปเลยนะคะดร.บริการให้เลยที่นี่เท่านั้น12ก้อน1โหลแปลว่าซื้อ4แถม4แถมอีก4 999บาทเอาไปเลย
1: เย้028179925แอดก็ได้นะครับแอดอะไรนะ
2: GMM ชอบ GMM
1: 25
0: ไปเลย
1: โปรพิเศษสำหรับพี่สาวผมนะจะบอกให้นะยาวนานนะ
0: รักกัน
1: โอเครักกัน
0: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับเอาเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็น
2: เพราะฉะนั้น
1: เดินกลับไปถู
0: กกดเลยนะคะทุกคนสั่งซื้อเลย
3: ขอบคุณมากนะคะนี่ถ้าไม่กลัวคุณผู้ชมตกใจจะเดินไปล้างหน้าด้วยนะเนี่ยเอามาเรื่องข่าวดีกันบ้างน้องเนเน่ของเรานะคะเปิดใจกับสื่อต่างประเทศหลังคว้าแชมป์ค่ะบอกว่ายังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยคุณผู้ชมและแทบไม่เชื่อเลยว่าตัวเองเป็นผู้ชนะนะคะเพราะว่าตอนได้ยินคนตะโกนบอกว่าเนเน่เนเน่โอ้โหตะโกนกันลั่นฮอเลยเนเน่บอกว่าภูมิใจในตัวเองมากเพราะกว่าจะไปถึงจุดนี้นะต้องทำงานหนักฝันสำคัญเลยคือการก้าวไปเป็นร็อกสไตล์อย่างเต็มตัวค่ะตอนนี้เตรียมเดินหน้าทำเพลงเขียนเพลงเลือกผลงานใหม่ๆสร้างเส้นทางดนตรีของตัวเองค่ะ
1: นี่แล้วเขาบอกสิ่งแรกหลายๆคนอยากรู้ว่าเน่เน่ชนะแล้วเน่เน่ไปไหนต
0: ่อ
1: เน่เน่ก็อยากจะประสบความฉลองความประสบความสำเร็จกับครอบครัวถูกไหมเน่เน่บอกว่าซ้อมมานานแล้วขอเน่เน่เที่ยวได้ไหม
3: ไปเที่ยวไหนล่ะ
1: ไป Universal Studio Disneyland คือมันต้องผ่อนคลายก่อนคุณผู้ชมเอาหลังจากเธอก็ทุ่มเทฝึกฝนพยายามอย่างหนักมาหลายเดือนนะ
3: กับซี
1: ถูกไหมกับซีซั่นนี้คุณผู้ชมครับและรอดูผลงานน
3: ี่
1: เดินหน้าสู่ผลงานเพลงใหม่ในอนาคตนะครับน้องเราไปโกอินเตอร์มากๆอ่ะเพราะว่าล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าเนเน่ของเราเตรียมขึ้นเวทีในฐานะศิลปินเปิด
3: อุ้ย
1: ศิลปินเปิดของใคร
3: Avenged Sevenfold
1: เออ
3: วง Heavy Metal ชื่อดังเลยค่ะ
1: สุดยอดนะค
3: ุ
1: ณลุกเอาจริงๆเนี่ยได้ร่วมงานกับคนเยอะมากเลยนะแล้วก็จะมีเค้าเรียกว่างานนี้จะอยู่ที่ไหนสิงคโปร์เหรอ
3: ใช่
1: จากสหรัฐคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์จะจัดขึ้น13ตุลาคมนี
3: ้โอ้ยเก่งมากน้องเข้ามาสายร็อกจริงๆอ่ะต้องยอมรับเนาะ
2: นี่แหละร็อกสตาร์ที่ไม่ใช่ร็อกสตาร์ของประเทศไทยอย่างเดียวแล้วของคนทั้งโลก
1: เป็น
2: โอ้โหสุด
1: สาวน้อยมหัศจรรย์ของเรา
2: ความสามารถขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะฮะเราสลับอารมณ์มาต่อกันที่ซีรีส์เลยดีกว่าคุณผู้ชมครับจาก JMNTV เรื่องนี้รับรองว่าถูกใจแฟนๆแน่นอนกับยูมานิแอคเดี๋ยวจะรักไซบ้าครับจากเกมจีบนะฮะที่เริ่มต้นด้วยการเดิมพัน21วันความสัมพันธ์ของดีนกับมอสนะฮะก็เริ่มขยับไปไกลกว่าที่คิดเพราะว่ายิ่งได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันความรู้สึกบางอย่างมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นขณะที่ดีนครับเดินหน้าทำคะแนนแบบไม่มีกั๊กเลยนะฮะมอสเองก็ยังมีความกังวลและคำถามในใจครับว่าครั้งนี้เขากำลังเปิดใจกับคนที่จริงใจกับเขาหรือกำลังเดินเข้าไปในเกมที่ตัวเองต้องบาดเจ็บหรือไม่และเมื่อเกมจีบเดินหน้ามาถึงจุดนี้นะฮะดีนจะทำให้มอสหวั่นไหวได้ขนาดไหนและความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนไปอีกขั้นหรือเปล่าติดตามกันได้ครับกับยูมันแอกเดี๋ยวจะรักไซบ้า EP 5ใครยังตามไม่ทันนะฮะเปิดแอปวันดีกันก่อนเลยครับและไปดูย้อนหลัง

0: เก็บ EP 1ถึง EP 4ก่อนแล้วมาลุ้นตอนใหม่ไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นแอปวันดีนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะนี่คือโปรพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ประจำเดือนกันยายนนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนง่ายๆเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเราไปเจอกับรถติดกันต่อดีกว่า พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยยังตก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรพันเทศการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland
2: เวลา 13:17 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคร์รอลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษถูกนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆมากมายสำหรับการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จะแสดงโดยคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงฟอร์ทูนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายและในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดง
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568เวลา 13:26 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,776 คนในการนี้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน50คน โล่รางวัลศิษย์ศึกศิษย์แห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3คนโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยจำนวน3คนเข็มรางวัลจอพอทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3คนและเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน4คนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนเช่นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกลำดับที่77ของทั่วโลกและอันดับ1ของภาคใต้7ปีซ้อนจาก UI Green Matrix Sustainable University Ranking 2026รางวัล Outstanding Research Organization 2026จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นปีที่2มหาวิทยาลัยยังร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกเครือรัฐออสเตรเลียพัฒนานวัตกรรมพอร์ตปลูกหญ้าทะเลพิมพ์3มิติผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของพยูนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

ันที่25กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:48 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

0: สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนายฮารันลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยกีฬาประเภทนี้มีนักกีฬาขี่ม้าจาก9ชาติได้แก่ฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมซึ่งนักกีฬาแต่ละชาติจะลงแข่งขันตามลำดับของการจับสลากและเรียงลำดับตามที่แต่ละชาติส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันเริ่มลำดับที่1ของทุกชาติและหมุนเวียนการลงแข่งขันทีละลำดับจนครบลำดับสุดท้ายเวลา 12:01 ทรงม้าชื่อบูลวาดม้าสวนพระองค์เพศผู้อายุ15ปีลงแข่งขันเป็นลำดับที่2ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่18ของการแข่งขันที่ใช้ระบบ Own Horses คือการใช้ม้าของนักกีฬาเองโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Prix Saint George ที่มีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีท่าพื้นฐานได้แก่การเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extendedแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ที่ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมส่วนท่าบังคับอธิทราแวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น Extended Trot การวิ่งเรียบเตะขาไปสุดก้าว Collected Canter การวิ่งขยกก้าวสั้น Half Pass การให้ม้าวิ่งไขว้ขาไปข้างๆโดยที่ม้ายังก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปอีกมุมหนึ่งของสนามซึ่งเป็นศาสตร์ในศิลปะการบังคับชั้นสูงที่ผู้ขี่ม้าและม้าจะต้องสื่อสารถึงกันอย่างทุกย่างก้าว Half Pirouette การทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจและ Flying Change การวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางซึ่งจัดเป็นท่าที่ยากที่สุดในแบบทดสอบศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่ม้าจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ม้ารวมทั้งม้าต้องยอมรับในการบังคับของผู้ขี่ม้าโดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ม้าผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดยังมีนายเฉลิมฌานยศวิริยะพานิชนางสาวชันชนกคาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติร่วมลงแข่งขันประเภททีมด้วยเมื่อจบการแข่งขันทรงทำคะแนนได้ 60.265 คะแนนโอกาสนี้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในวันนี้
1: ก่อนแข่งขันก็โฟกัสนะคะ relax โฟกัสแล้วก็มีกดดันนิดนึงเพราะว่า first rider เกิดปัญหานะ technical technique นะคะมันก็เลยอารมณ์แบบตายละฉันต้องจะนั่งทำแบก pressure นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงดีล่ะโฟกัสแล้วก็ค่อยๆลำดับว่าต้องทำอะไรวันนี้อาจจะมีมิสเทคนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการเค้นมีการคุยมีการระวังแต่ว่าก็วันนี้มันมีเหตุหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคนะคะตั้งแต่เรื่องของการสั่นกระดิ่งไวมากแล้วก็การ การวางแผนอะไรนิดๆหน่อยๆก็เลยมีการเร่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันก็มีอาจจะมีการระวังมากขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็เลยมีการหลุดมากนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็

0: ทีมที่ชนะโดยผลการแข่งขันเหรียญทองได้แก่จีนเหรียญเงินได้แก่เกาหลีใต้และเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นสักขีพยานกิติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นสักขีพยานกิติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์พร้อมยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำมหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดแข็งสำคัญจากการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและมีภารกิจเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรงจึงมีศักยภาพในการเป็นกลไกเชื่อมโยงนโยบายระดับประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษานอกจากนี้จะได้พัฒนาศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์เซอร์วิสเซ็นเตอร์เพื่อให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือหน่วยงานชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกความร่วมมือยังมุ่งสร้างคาร์บอนเวิร์กฟอร์สอีโคซิสเต็มเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานเครื่องมือและศูนย์บริการในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกลไกสำคัญในการนำองค์ความรู้และนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และสนับสนุนประเทศไทยสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้และเนสซีโร่อิมิชชั่นบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา5ปีโดยทั้ง3ฝ่ายจะร่วมกันติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2: สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568นายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานณบ้านเลขที่16ทับ6หมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารปีรทัศน์สุขประเสริฐณบ้านเลขที่345ทับ1หมู่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารปีรทัศน์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: เวลา10นาฬิกาชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC ไทยแลนด์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยและบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใน

0: พระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายปาฐาหาริย์เพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามถวายพระธรรมเทศนาอัปปมาทกถาว่าด้วยความไม่ประมาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยาที่ทรงฝึกฝนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เป็นต้นว่าความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเมตตากรุณาและความเสียสละนับว่าทรงดำรงพระองค์ในอัปปมาทธรรมไม่ทรงประมาทในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจจึงยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประสบนิกรนานัปปการแม้ในส่วนของทางธรรมแต่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นพุทธมามิกชนเป็นแบบอย่างให้ประสบนิกรได้ทำตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนเราทั้งหลายควรสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริต่างๆเพื่อสนองพระเดชพระคุณตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรับพระราชภาระต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมพระราชชนนีอันจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมในส่วนกตัญญูกตเวทิตาธรรมเวลา 14:30 นบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจและบริษัท MWF จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดนิมมานตรดีและวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งวัดพัฒนาวนารามและวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นเวลา 17:00 นพักทางเลือกใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเพชรสมุทรวัดบางน้อยและวัดตนดรายเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปแล้ววันนี้มีคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม้บางช่วงมีฝนตกลงมาอย่างหนักอาทิโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาติศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานี
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 10:00 นบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดและบริษัท WFSPG Cargo จำกัดบริษัทครัวการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดบริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บอร์ดคาสติ้งจำกัดบริษัทแบ็คบริการภาคพื้นจำกัดบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เอวิชันเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัต

0: ยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบอพิษพิมุกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดศรีสุดารามวัดพรมวงศารามวัดกระทุ่มเสือปลาและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งวัดมงคลภูการามและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 น.บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดสะเกดและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์เวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท King Power ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.กระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปและ วันนี้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณแม้มีฝนตกลงมาตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนนักศึกษาวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาตะศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

0: นี่มันก็ใกล้วันชิงธงแล้วนะแล้วหลังจากวันชิงธงเสร็จอ่ะเราก็ต้องไปรับน้องที่ทะเลปะ
1: เหมือนด้วยน็อตนะเว้ยว่าทางที่ดีที่สุดควรจะบอกมหาลัยให้พาไปได
2: ้ป่าที่แพ้ชิบหาย
3: เป็นไงบ้าง
4: พี่เปิ้ลครับจริงๆแล้วผมอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนนี้ผมเลยไม่แน่ใจกับตัวเองว่าตัวเองเหมาะกับที่นี่ไหม
5: ใครสั่งให้คุณเรียกผมชื่อนี
4: ้ทำไมล่ะครับชื่อไออุ่นก็พอเดียว
5: ถ้าคุณเรียกชื่อนี้ผมจะสั่งคุณลุกนั่งกลางร้าน
1: โอ้ยบ้ารุ่นเดียวกัน
6: พี่อยากรู้ว่าปีหนึ่งสองคนน่ะทำไมถึงเลือกเรียนวิศวะที่นี
7: ่อ่ะใกล้บ้านค่ะเป็นเหตุผลที่น่าสนใจมาก
6: แล้วกล้องพบอ่ะอย่าบอกนะว่าใกล้บ้านเหมือนกัน
4: ไม่ใช่ครับพอดีจริงๆแล้วผมอยากเรียนเศรษฐศาสตร์แต่ว่าแม่อยากให้เรียนวิศวะผมเลยแอดเข้าที่นี
7: ่อ้าวแล้วทำไมไม่เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะรู้ป่ะการเรียนอะไรที่มันฝืนตัวเองตั้ง4ปีเนี่ยมันอึดอัดมากเลยนะและอีกอย่างอ่ะเสียดายโอกาสของเราด้วย
4: ก็เคยมีคนบอกไว้เหมือนกันครับ
6: แต่ถ้าเราไม่อยากเรียนปีนี้อ่ะเราซิ่วไปเรียนปีหน้าก็ได้นะแต่ปีนี้อ่ะพี่ถือว่าเราเป็นน้องของพี่พี่จะเลี้ยงเราให้เต็มที่ไม่ต้องห่วง
4: ขอบคุณครับ
6: เต็มที่เต็มที
4: ่ขอบคุณครับ

0: ซื้อยาแก้ปวดหรอ
1: ครับ
0: ก็ถ้าไม่หายดีก็ไปหาหมอละกัน
1: ครับแล้วผมพี่เป็นไงบ้างครับ
0: โอเคพี่ไม่ได้เป็นอะไรมาก
1: งั้นไปก่อน
0: เดี๋ยวจะมีการชิงทองรุ่นอ่ะยังไงก็ไปด้วยนะ

0: ลับกับพี่ไหม
1: งั้นกลับไปกัน
0: กลับไปไหนก็ได้
2: ไม่เป็นไรค่ะเราไป
0: สวัสดีครับ
3: เจอกันเจอกันครับ
0: พี่อาทิตย์กลับไงครับ
4: เรื่องผม
0: พี่อาทิตย์โกรธอะไรผมหรือเปล่าครับ
4: แล้วทำไมผมต้องโกรธอะไรคุณด้วยฮะคุณกับผมก็ไม่ได้เป็นอะไรกันรุ่นคุณก็ยังไม่ได้ใจคุณอยากเรียนคณะนี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: แต่ตอนนี้ผมก็เป็นเด็กวิศวะคนหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับ
4: แน่ใจเหรอคุณอยากเป็นจริงอ่ะถ้าคุณไม่ได้อยากจะเรียนที่นี่ตั้งแต่แรกคุณจะเข้ามากักที่เขาทำไมวะคุณไม่รู้เหรอว่าคณะนี้คนอยากเรียนเยอะขนาดไหนแล้วคุณก็เข้ามาเรียนสุดท้ายคุณก็ซิ่วไปอย่างเงี้ยเหรอโคตรเห็นแก่ตัวเลย
0: ผมก็มีเหตุผลของผมไม่ได้มาเรียนเล่นๆทุกกิจกรรมของวิศวะผมก็เข้าหมดแล้วผมก็ตั้งใจจะชิงธงไม้ได้เหมือนกันครับ
4: คุณจะทำมาปากดีหน่อยเลยชิงธงมันไม่ง่ายนี่คุณคิด
0: ผมทำได้แน่ครับ
4: ทำไรมาวะโคตรช้าเลย
3: กูไปซื้อของมา
4: เออไปกลับ
0: พี่น้องดิครับ
3: แล้วน้องนี่กลับไงเนี่ย
4: โตแล้วมันกลับเองไป

0: มึงพรุ่งนี้มึงเรียกประชุมด้วยกูจะเปลี่ยนวิธีการชิงธงใหม่แล้วกูจะเล่นไม่ให้หนักเลย
1: พี่หนึ่งมึงทำอะไรให้มึงอีกวะ
0: มึงรู้ป่ะไอ้0062แม่อยากเรียนเศรษฐศาสตร์เว้ยแต่แม่งมาเข้าวิทย์วาเพราะแม่บังคับ
1: เอ้าแล้วไงอ่ะ
0: ก็มันบอกมันจะซิ่วอ่ะ
1: เฮ้ยน้องไม่ชอบมันซิ่วไปก็ถูกแล้วมึงจำไอวินได้ป่ะไอวินอ่ะก็ซิ่วไปเรียนนิเทศแล้วมึงเป็นไรวะมึงหงุดหงิดอะไรของมึงไม่บอกนะว่าเรื่องแค่นี้
0: เปล่าอ่ะกูกินหมูกระทะไม่อร่อยไปแล้วมึงเจอกัน thank you

0: เฮ้ย
1: อะไรวะ
0: พูดตื่นเต้นวะแม่งไม่รู้ว่าจะมาเบอร์ไหน
1: แต่กูดูแล้วเนี่ยไม่เหมือนเกมดองกี้คองเลยวะ
0: เกมอะไรของมึงวะไม่เห็นรู้จักเลย
1: มึงไม่รู้จักเหรอเกมดองกี้คองนะเว้ยมันจะมีคิงคองเป็นบอสอยู่ข้างบนนะเว้ยแล้วเราวิ่งไต่บันไดขึ้นไปเว้ยแล้วมันจะโยนถังลงมาเรื่อยๆให้เราหลบเว้ย
0: เกมเก่าขนาดนั้นอ่ะใครไปรู้จักวะถ้าไม่บ้าเกมอย่างมึง
1: ว่ากูเหรอเฮ้ยแต่มึงคิดดูดิเป็นเกมดองกี้คองนะเว้ยแล้วมีชั้นใครจะเป็นคิงคองวะ
0: แง่มึงพี่อาทิตย์ไงมึง
1: เฮ้ยมึงบอกพี่อาทิตย์ให้ปะ
0: เชียร์ทิวกูล้อเล่นโอ้โหก็จริงจังไม่ได
1: ้เรื่องนี้เอ็มจะไม่ยุ่งเลยครับ
2: ปีหนึ่งเข้าแถว
1: จัดแถวดิ
2: ปีหนึ่งฟังวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกคุณพวกคุณทุกคนต้องพิสูจน์ให้ผมยอมรับว่าพวกคุณเหมาะสมที่จะเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้พวกคุณเห็นทองที่อยู่บนสแตนไหมครับหน้าที่ของพวกคุณคือไปเอามันมาให้ได้ผมจะไม่บอกวิธีอะไรทั้งนั้นพวกคุณต้องใช้สิ่งที่ผมสอนและความสามารถของพวกคุณเองกำหนดเวลาก่อน1ทุ่มตรงวันนี้ถ้าพวกคุณทำไม่สำเร็จรุ่นของพวกคุณโดนตัดสิทธิ์ทั้งรุ่น

0: าะ
1: หนีขึ้นไปเอาก็จบเลยดิวะ
2: กูว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมั้ง
3: เอ้าแล้วเราต้องทำไงวะไม่มีใครบอกอะไรเราเลย
1: เชื่อทิวมึงเป็นตัวแทนขึ้นไปเอาดิ
3: เออทิวมึงไปเลยสู้ๆนะเว้ยเดี๋ยวกูแบ็คให้

0: ปีหนึ่งคุณมาทำอะไรครับ
1: ผมเป็นตัวแทนเพื่อนๆปีหนึ่งมาขออนุญาตเอาธงรุ่นครับ
0: ผมไม่อนุญาตเชิญลงไม่ได้ครับ
1: พี่ๆพอจะบอกได้ไหมครับว่าพวกผมต้องทำยังไงบ้าง
0: ไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นหน้าที่ของพวกคุณที่ต้องคิดเอาเอง
1: พี่เขาไม่บอกอะไรเลยว่ะไอเดีย
2: แม่งไม่บอกใบสักอย่างแล้วจะรู้ได้ไงวะ
3: แต่สแตนมี5ชั้นนะเว้ย

0: แล้วแต่ละชั้นอ่ะสีก็ไม่เหมือนกัน
1: กูว่ามันเหมือนกับเหมือนกับขนมชั้นหน้ามออ่ะโคตรอร่อยเลยไปซื้อหน่อยได้ปะ
2: ฮะโหเชี่ยมึงเล่นมึงดูเวลาด้วยเขาเครียดกันอยู่นะเว้ย
3: แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ความสบายเราก็ได้นะลองคิดดูอีกทีเปล่าอย่างเราอ่ะยังสงสัยเลยว่าที่สแตนอ่ะจะติดผ้าเป็นสีๆไว้ทำไม
1: ว่ามันจะเป็นด่านเกมวะก็สแตนแต่ละชั้นอ่ะเป็นผ้า5สีใช่ไหมแล้วก็มีพี่วักแต่ละคนในแต่ละชั้นอ่ะแต่ว่ามันคือเกมที่เราต้องจะเคลียร์ทั้งหมด5ด่านแต่วิธีเคลียร์เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: หรือว่าจะเป็นโซตัส
1: อะไรนะ
4: มันอาจจะเป็นโซตัสที่พี่เขาคอยสอนเราตลอดก็ได้นะ
1: โซตัสเหรอ S O T U S เฮ้ยห้าดูดีเลยอ่ะพี่ก้องโคตรเทพเลยว่ะ
3: พี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพี่ก้องพูดนะแสดงว่าเราก็ต้องแสดงให้พี่เขารู้ว่าแต่ตัวสอนหมายความว่าไงแล้วก็เราเข้าใจความหมายมันมากน้อยแค่ไหน
5: ถ้าอย่างนั้นตัวแรกก็ต้องเป็นตัว S ป่ะแล้วนั่นหมายความว่าไงอ
4: ่
5: ะ
4: S ตัวแรก seniority การเคารพผู้อาวุโส O order การปฏิบัติตามคำสั่ง T tradition ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ UUnity ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วน S ตัวสุดท้าย Spirit
6: ความทุ่มเทและจิตวิญญาณ
4: เออใช่เลยวาด
5: เฮ้ยแล้วนี่พวกแกรู้ได้ไงอ่ะ
0: ใน Google ก็มีนะเว้ย
2: อันแรกคือ Seniority กูว่านะอาวุโสกว่าพี่ปี3อ่ะก็รุ่นพี่ปี4ป่ะมึงจำได้ป่ะตอนที่พี่เดียวมาวากอ่ะเออแม่งพวกพี่ปีสามอ่ะหงอหมดเลยนะเว้ย
7: เออจริงด้วย
8: ถ้างั้นนะเว้ยเราว่าเราต้องหาเบอร์พี่เดียเฮดวังปีสี่ว่ะมีใครมีป่ะพวกเรา
1: จะมีได้ไงวะ
8: มีใครมีเบอร์พี่เดียเฮดวังปีสี่ไหมอ่ะไม่มีเลยว่ะงั้นเราต้องไปหาเฮดวังของแต่ละปีมาแล้วให้เขามารวมตัวกันแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราเคารพแล้วก็อยากเป็นรุ่นน้องเขาขนาดไหน
1: แล้วมันผิดวิธีอ่ะมันเสียเวลานะเว
2: ้
1: ย
2: แล้วมึงคิดวิธีอื่นออกปะล่ะแต่กูว่ามันก็ดีกว่าความคิดขนมชั้นของมึงอ่ะ
8: กูว่าไง
4: งั้นเอาตามนี้เลยเดี๋ยวพวกเราช่วยกันตามเหตุของแต่ละรุ่นมาด้วยนะ
8: เริ่มกันเลยพี่แค่ติดต่อได้ไหมอ่ะ
3: ไม่ได้เหมือนกันอ่ะ
0: เทปที่สองกับเทปที่สี่ติดต่อไม่ได้เลยวะไม่มีใครรับสายสักคนเลย
3: โอ้ย
4: ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเราแยกย้ายไปตามหอพี่เขาเลยดีกว่า
1: เฮ้ยมันจะไม่บุกรุกไปหน่อยเหรอวะ
8: มาถึงขนาดนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยขอไปเอาธงหน่อยได้ไหมครับ
9: มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอผมไม่อนุญาต

0: ความต้องการพิเศษตอนเลือก Smart Heart Go อีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
1: Like the soy 300 ml Eeyore original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: MTV Starlympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena and worldwide live streaming via TTM Live See more information on all GMMTV social media platforms
3: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
6: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
7: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
8: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
9: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
10: เลือกเมกะแทง
9: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
11: Canon delighting you always
12: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทย

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: is still available at Thai Ticket Major.
1: Ladies and gentlemen, please welcome two girls who are gonna change your life forever.
2: Beauty, sexy, comedy, of course,
3: sexy nut,
2: and a little fantasy.
1: Anything else?
4: We are expecting you, honey.
1: Namtan Film Glamorous FanCon.
5: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swissair Reju Plus 3 ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่

0: ได้สิครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าพี่ว่าทุกคนข้างบนนั่นสิไม่รู้จะให้ผ่านหรือเปล่า
1: ผมขออนุญาตครับ
2: เชิญครับ
1: ผมขออนุญาตขึ้นไปเอาธงรุ่นครับ
3: ผมไม่อนุญาต
4: ขออนุญาตเนี่ย
1: เฮ้ยพวกเราต่อไปก็ข้อ2แล้ว O order เราช่วยกันคิดไขปริศนาข้อนี้กันดีกว่า
4: order แปลว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยซึ่งถ้าจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยอ่ะก็ต้องมีคำสั่งแต่ว่าพี่เขาไม่ได้ให้คำสั่งอะไรเรามาแสดงว่าเราต้องคิดกันเองเหรอแล้วถ้าเราคิดเองมันจะพิสูจน์อะไรยังไงอะ
5: นั่นดิงั้นเราลองมาแต่งกายให้ถูกระเบียบกันไหมอะ
4: หร
0: อหรือว่าให้เราขึ้นไปอยู่บนสแตนวะ
6: จะขึ้นไปทำไมวะ
0: เอ้าก็ปฏิบัติตามคำสั่งไงพวกพี่เขาอ่ะก็ปฏิบัติตามคำสั่งงั้นพวกเราอ่ะก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งก็ขึ้นมาอยู่บนสแตนทำตามคำสั่งนั่นไงล่ะเป๊ะไง
4: อ
0: ๋
4: ออะไรวะ
7: พูดแล้วมึงวะ
8: หนักใจเลย
7: ไม่รู้เรื่องเลย
9: เฮ้ยพวกแกคิดให้ดีๆนะเว้ยเพราะว่าคนที่เฝ้าเป็นพี่เปมถ้าเราทำอะไรไม่ถูกใจขึ้นมานะมีหวังนะสั่งทำโทษพวกเราหาเดียงแน
4: ่หรือว่าพวกเราลองยึดให้เป็นระเบียบแบบที่เขาทำกันไหม
1: เราว่าไม่น่าใช่อ่ะมันน่าจะง่ายเกินไป
8: นี่แค่จะเอาธงแม่งต้องยุ่งยากขนาดไหนเลยวะมีใครจะเสนออะไรอีกไหมบอกมาได้เลยนะ
4: เชี่ยแล้วเอาไงดีอ่ะโอ๊ย
8: งั้นเราลองจัดแถวแบบที่เมย์บอกกันก่อนดีไห
4: มก็ได้
1: งั้นจัดเลยดีกว่า
10: ปีหนึ่งทุกคนจัดแถว

0: ขอไปเอาธงหน่อยได้ไหมครับ
1: มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอผมไม่อนุญาต
0: ครับ
1: ผมเคยสอนอะไรคุณไว้อะแล้วคุณทำไม่สำเร็จบ้างไปคิดมา
2: โอ้ยเราทำอะไรกันไม่สำเร็จบ้างอ่ะ
3: ก็เกือบทุกอย่างนะสูตรเชียร์ก็ไม่ครบจัดแถวก็ไม่ผ่าน
4: ถ้าให้ไปล่าลายเซ็นตอนนี้ก็คงไม่ทันงั้นเอาเป็นวิ่งจัดแถวภายใน3นาทีเหมือนที่เคยโดนสั่งมาดีกว่าปะ
5: ก็ลองดูดิ
0: งั้นเริ่มเลยดีกว่า
6: ทุกคนไปจัดแถวอีกฝั่งของสนามภายใน3นาทีปฏิบัติ
2: พอได้อะไรอ่ะ
3: อ๋อผ้าเช็ดหน้าไงเห็นเหงื่อออกเยอะอันนี้ผืนใหม่เลยอ่ะเรายังไม่เคยใช้เลย
2: เฮ้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือเราเกรงใจอ่ะ
3: เอาไปเถอะเดี๋ยววิ่งอีกเยอะเลยอ่ะ
2: ขอบคุณนะงั้นเดี๋ยวใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวสั่งมาคืน
3: อ๋อไม่เป็นไรหรอกแค่ผ้าเช็ดหน้าเอง
2: เฮ้ยเขาบอกว่าให้ผ้าเช็ดหน้ากันอ่ะไม่ดีนะเออแบมือมา
3: แบมือเหรออ
2: ืมนี่เรามีบาทหนึ่งงั้นเราขอซื้อต่อละกัน
3: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเชื่ออะไรแบบนี้ด้วย
7: นิดนึง

0: เราว่าให้ผู้ชายวิ่งท้ายแถวและให้ผู้หญิงวิ่งนำไปก่อนดีกว่าดูพวกผู้หญิงจะไม่ไหวกันละ
1: ผู้ชายวิ่งท้ายแถวให้ผู้หญิงวิ่งนำหน้าไปจัดแถวอีกฝั่งของสนามปฏิบัติ

0: ออเดอร์คือการปฏิบัติตามคำสั่งแต่ผู้นำจะสั่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องคอยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยผ่านครับว้า
1: ทุ่งอ่ะจะแทนด้วยวะเนี่ย
2: เฮ้ยอย่าเครียดดิทันอยู่แล้ว
3: กูว่านะเว้ยสองฐานที่เราผ่านมาได้อ่ะแม่งบังเอิญซะส่วนใหญ่ฐานต่อไปอ่ะเราอาจจะไม่บังเอิญหนีอีกแล้วก็ได้นะเว้ย
4: นั่นดีมันไม่ง่ายที่คิดเลยอ่ะเฮ้ยงั้นเราลองไล่เรียงกันทีละตัวไหมว่าตัวไหนควรทำอะไรบ้างจะได้ทำเวลาได้ดีขึ้น
5: ก็เหลือ T tradition การทำตามธรรมเนียมปฏิบัติ
6: ส่วน U unity ก็คงจะเป็นการบูมหรือไม่ก็การทำอะไรร่วมกัน
5: แต่ S spirit เนี่ยดิไม่รู้จริงๆอ่ะ
7: ท่านเราว่าเรารีบคิดที่ให้ได้ก่อนไหม
2: เห็นพวกเราลองไปถามพวกรุ่นพี่ดูดีกว่าว่าเขามีธรรมเนียมวิธีปฏิบัติอะไรกันมาบ้าง
8: ครับอย่าเข้าเรื่องเดี๋ยวตำ
9: คร
8: ับ
9: ครับ
6: เออพี่ยอดครับคณะวิศวะเนี่ยมีธรรมเนียมปฏิบัติอะไรที่ส่งต่อกันมาบ้างหรือเปล่าครับ
8: ส่วนใหญ่ก็เหมือนคณะอื่นนะก็มีบูมเสื้อช็อปถ้าอย่างอื่นเด่นๆก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
6: อ๋อขอบคุณครับ
2: เชิญครับ
4: ขนาดพี่ยอดยังไม่รู้เลยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันอ่ะ
7: ถ้างั้นเราว่าต้องไปถามรุ่นพี่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแหละ
4: เฮ้ยพี่เดียนั่งอยู่ตรงนู้นไง
10: สวัสดีค่ะพี่เดีย
11: พวกเราอยากทราบว่าที่คณะวิศวะค่ะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาไหมคะที่ไม่เหมือนใคร
12: ทำไมพวกคุณอยากรู้อ่ะถ้าอยากรู้แค่เพื่อผ่านด่านผมไม่บอกพวกคุณนะ
13: พวกเราอยากอยู่คณะนี้ค่ะเลยอยากรู้จะได้สืบต่อประเพณีต่อจากพวกพี่ไงคะ
14: ผมก็เหมือนกันครับ
13: พวกหนูก็ด้วยค่ะ
12: ประเพณีนี้เนี่ยคนรู้น้อยมากนะ
2: ทำไมล่ะครับพี
12: ่พวกคุณฟังแล้วอ่ะมันอาจจะขำมันคือประเพณีแห่ถังขยะ
13: แห่ถังขยะแห่ทำไมอะคะ
12: ฟังดูสกปรกใช่ไหมขยะเนี่ย
13: สกปรกค่ะ
12: ซึ่งวิศวะอย่างเราเนี่ยอาจต้องลุยพื้นที่ที่สกปรกหรือทำอะไรที่น่าเกลียดใช่ไหมการที่เราแห่ถังขยะเนี่ยมันทำให้เราลดอีโก้ของเราลงแล้วก็ยังทำให้มหาลัยเราเนี่ยสะอาดอีกด้วย
6: แล้วมันต้องทำยังไงบ้างครับ
12: ก็แค่ถือถังขยะเดินไปรอบๆเป็นระเบียบเจอขยะที่ไหนก็เก็บแค่นั้นเองง่ายว่าแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ทำนะ
6: ผมอยากเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมผมอยากเป็นรุ่นน้องพี่จากใจจริง
15: ๆผมไม่อนุญาต
16: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: Milk Love Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: Oh. ไม่ได้นะ
2: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
3: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
4: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
1: นะ
5: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
6: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
7: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
8: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
7: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
9: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena and worldwide live streaming via TTM Live See more information on all GMMTV social media platforms
10: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
11: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
12: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
13: ขายดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
14: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
15: ์
14: ง่ายเลย
15: เลือกไม่กระแทก
14: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องไม่กระแทกจากแคนน
6: อนแคนนอน delighting you always ladies and gentlemenPlease welcome two girls who are gonna change your life forever.
16: Beauty. Sexy. Comedy. Of course.
17: Something nut.
16: And a little fantasy.
6: Anything else?
16: We are expecting you, honey.
6: Nam Tan Film Glamorous Fan Con.

0: เฮ้ย
1: มึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
0: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
1: งานไลน์เดทว่ะชวนกันไปงานไลน์เดทแน่ดิน
0: ี่ยังไม่เลิกเล่นเมคคิวปิดอีกเหรอ
1: ปิดขนาดนี
0: ้สวัสดีครับ
2: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
0: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
3: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
0: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: Like the Soy 300 milliliters Be your original Like the Soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters Like the Soy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: ันครับ
1: ช่วยไว้อะมึงแย่แน่ๆเลยว่ะ
2: ยอด
3: ไอ้พวกเราต่อไปก็ตัวอยู่พร้อมไหม
4: พร้อม
3: งั้นก็ไปลุยกัน

0: กรรม
1: พวกคุณล้ออะไรกันเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยเอาเชิญขึ้นมาเฮ้ยเป็นไงบ้างวะไหวกันปะ
2: เฮ้ยลุยต่อเลยทิวพวกเราไหวแต่ว่าแกไหวหรือเปล่าอ่ะ
1: สบายงั้นปัญหาใหญ่สุดเลยคือตัว S ตัวสุดท้ายแล้วสปิริต
3: ความทุ่มเทเหรอเมื่อกี้เราก็ร้องเพลงเชียร์กันไปแล้วนะคงต้องหาไปที่อื่นแล้ววะ
4: หรือว่าจะหมายถึงจิตวิญญาณของคณะวิศวะนั่นก็คือเกียร์ที่ทำงานประสานกัน
1: เฮ้ยอันนี้เข้าท่านะงั้นแสดงว่าเราต้องทำอะไรที่โชว์ถึงความสามัคคีกันทำอะไรที่แบบว่าเราร่วมใจกันทำ
3: เราทำอะไรกันดีวะ
4: เฮ้ยงั้นเรามาเข้าแถวเป็นรูปเกียร์ดีไหม
1: เฮ้ยอันนี้เข้าท่าถ้างั้นเริ่มเลยปะ
5: ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองจัดแถวเป็นรูปเกียร์กันนะครับ
1: พวกเรางั้นก่อนอื่นเราต้องหาคนไปยืนอยู่ที่สูงเพื่อจะได้ดูว่าแถวเนี่ยเป็นรูปตัวเกียร์หรือยังใครอ่ะ
6: งั้นโกกับไอเอ็มจัดการเอง
3: ถามกูหรือยัง
6: นะป่ะ
3: แต่กูไปอยู่แล้วล่ะ
1: งั้นรีบกันงั้นเริ่มกันเลยครับผมป่ะทุกคนจัดแถวครับโอเคยังวะผมขออนุญาตขึ้นไปเอาคณะครับ
7: ผมไม่อนุญาต
3: ไม่ใช่วิธีนี้เหรอวะ
6: กูกับไอเอ็มอุตส่าห์ขึ้นไปบอกโคตรเหนื่อยเลย
3: เจ็บคอเลยอ
4: ่ะเฮ้ยเราขอโทษทุกคนนะที่ทำให้ต้องเสียเวลากันอ่ะ
2: บ้าไม่ใช่ความผิดแกหรอกเว้ยก็ดีกว่าคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะ
3: ใช่ไม่มีใครรู้หรอกว่าที่เราทำมันถูกหรือเปล่า
2: ทำไงดีเนี่ย

0: ไงดีอ่ะนี่หกโมงกว่าแล้วอ่ะโอ๊ยตายแล้วพรุ่งนี
1: ้ทุกคนฟังทางนี้หน่อยเรามีแผนมีธุระอะไรผมเป็นตัวแทนปีหนึ่งขึ้นมาเชิญพี่ลงไปข้างล่าง
2: แล้วทำไมผมต้องลงไปกับคุณด้วยไม่ทราบ
1: เพื่อที่พวกผมจะได้แสดงสปิริตให้พี่เห็นไงครับ
2: แสดงสปิริตที่ผมเห็นนะคุณถามตัวคุณเองก่อนไหมว่าพวกคุณทั้งหมดเนี่ยมีสปิริตกันพอหรือยังผมบอกพวกคุณแล้วว่าถ้ามันไม่ได้ออกมาจากใจจริงๆอ่ะพวกคุณก็ไม่สมควรได้รุ่นจากภาควิชานี้ไป
1: พี่อาทิตย์ครับผมยอมรับว่าตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนคณะวิศวะแต่ผมก็ไม่เคยเสียใจที่เลือกเรียนคณะนี้ผมภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่ได้เจอเพื่อนเจอรุ่นพี่ที่ดีถ้าพี่คิดว่าผมไม่มีใจรักในคณะวิศวะพี่คิดผิดแล้วครับผมอยากเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมผมอยากเป็นรุ่นน้องพี่จากใจจริงๆพวกเพื่อนผมก็ด้วยไม่งั้นเราคงไม่พยายามให้พี่ยอมรับกันขนาดนี้หรอกครับถ้าพี่อยากรู้ว่าที่ผมพูดมันจริงไหมลงไปข้างล่างกับผมเถอะครับ
2: ได้

0: พี่ทีดีตรงนี้ครับ
1: นายนักแสดงสปิริตอะไรผมเห็น
2: สปิริตของพวกเราในวันนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะสปิริตของพวกพี่วักถ้าไม่มีพี่เราก็คงไม่มีมันพวกเราจะขอตอบแทนสปิริตของพวกพี่จากใจครับปีหนึ่งจัดแถวปีหนึ่งแสดงสปิริตขอบคุณครับพี่อาทิตย
3: ์ขอบคุณครับพี่อาทิตย์ขอบคุณครับพี่อาทิตย
4: ์ขอบคุณครับพี่อาทิตย์
5: ขอบคุณครับพี่อาทิตย
6: ์ขอบคุณครับพี่อาทิตย
7: ์ขอบคุณครับพี่อาทิตย
8: ์ขอบคุณครับพี่อาทิตย
9: ์ขอบคุณครับพี่อาทิตย
10: ์ขอบคุณครับพี่อาทิตย
11: ์ขอบคุณครับพี่อาทิตย์
12: ขอบคุณครับพี่อาทิตย์
13: ขอบคุณครับพี่อาทิตย์
14: ขอบคุณครับพี่อาทิตย์
15: ขอบคุณครับพี่อาทิตย์

0: แค่เนี้ยผมจะให้ผ่านเหรอเสียใจด้วยนะผมไม่ให้พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรแสบร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉย
2: ไม่คุณมีปัญหาอะไร
3: กับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: ด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องแม็กกะแทงจากแคนนอน
1: Canon delighting you always

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
5: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026Tickets on sale now.
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
9: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
8: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
9: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
8: ยินดีต้อนรับนะเมธี
9: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
10: กฎข้อที่1
11: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
12: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: แม็กซ์โหวตโรดทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียวโอ้โห
14: ไม่ของเลย
13: ล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
14: ไม่เป็นไร
13: เต้น
14: มือ
13: เฮ้ไหมเจ๊ต้องร้อน
14: ไหมทำไม
13: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25

0: ้านแถวหมดเวลาของพวกคุณแล้ว
1: กอดคอนั่งลงให้สั่งให้คุณเงยหน้าขึ้นมามองท้องคุณไม่มีสิทธิ์จะมองมันแล้วก้มหน้าลงไป

0: บ
1: พี่ฟังสวัสดีครับ
0: น้องก้องมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: อ๋อเปล่าครับ
0: แล้วไม่ไปต่อคิวผูกข้อมือเหรอ
1: พอดีคนมันเยอะนะครับผมเลยออกมารอข้างนอก
0: งั้นส่งข้อมือมาเดี๋ยวพี่ผูกให้คนแรกเลยขอให้4ปีของน้องก้องพบเจอแต่เรื่องดีๆนะจ๊ะทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องรัก
1: ขอบคุณครับ
0: ฝากแล้วอย่าลืมรีบเข้าไปล่ะพี่ๆเขารอเธออยู
1: ่ได้ครับแล้วพี่ฟังครับเดี๋ยวเห็นพี่อาทิตย์ไหมครับ
0: ไอ้อาทิตย์เหรอพี่เห็นอยู่หลังสแตนนะ
1: ขอบคุณครับ
0: เอ้ยแป๊บนึงถ้าเจออาทิตย์อะเอานี่ให้มันด้วยพี่ว่ามันไม่ได้เอาไป
1: ขอบคุณนะครับพี่ฟัง
0: แล้วเจอกัน

0: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรอากาศมันร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีก็กลับเข้าไปข้างในดิบายสีอยู่ไม่ใช่หรอคุณออกมากลางคันอย่างนี้ได้ไง
0: เดี๋ยวก่อนครับก่อนไปพี่ช่วยผูกข้อมือให้ผมก่อนได้ไหมครับข้างนี้ดีกว่าครับ
1: เรื่องมากเลยมัวฝากดูแลทองรุ่นแทนผมด้วยนะ
0: ผมจะดูแลจากใจเลยครับ
1: อืมเสร็จละ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวครับ
1: อะไรอีกวะ
0: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
1: ก้องพบ

0: ุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2026ขอเสียงปรบมือต้อนรับเหล่ากูรูตัวจี๊ดทักษ์ประดิษฐ์เบสคำสิงก็ตีอารามบอดและมะตู่เตชินค่ำคืนนี้กูรูของเราต้องช่วยกันตามหาความรักให้กับคุณลี่ผู้ที่ผ่านประสบการณ์ร้ายๆจากผู้ชายเจ้าชู
1: ้ไม่รู้ยังขอไม่ปล่อยผ่านวันนี้ขอค่อนข้างซีเรียสนิดนึงเพราะว่าอยากให้ลี่ได้คนที่ดีจริ
2: งหนูมองต่างกับพี่หมดเลย
1: ก็แล้วแต่ก็ดูออก
2: ก็ดูออก
1: แหละ
3: ใช่
2: พี่ก็พลาดเยอะเหมือนกันพี่ก็พลาดเยอะแต่มันไม่ไวรัลเท
1: ่
2: าน
1: ั้
2: นแหละ
1: ใช่เพราะว่าเบสไวรัล
2: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่ต้อง
4: เดี๋ยวเราจะให้หนุ่มๆแต่ละคนมาจำลองสถานการณ์ขอผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
5: วันนี้วันที่เท่าไหร
2: ่วันที่5ค่ะ
5: แล้วก็เวลาเท่าไหร่
2: จะ5โมงแล้วค่ะ
5: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
2: เวลาอะไรคะ
4: เบสอีกแล้วเบสจับมือตีมือ
0: พร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
6: สวัสดีค่ะลี่เป็นอินทีเรียและเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ค่ะชีวิตที่ผ่านมาเจอแต่ความรักที่สุดๆไปเลยค่ะปังๆทั้งนั้นคนแรกค่ะโอ้โหสเปกเลยแล้วยิ่งเขาเข้ามาจีบด้วยพักเที่ยงอย่างเงี้ยเขาพาหนูไปทานข้าวเจอกันแป๊บเดียวเองแต่เขาก็มาคอสายกันทุกวันทั้งคืนก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเขาจริงใจอยู่นะเขาไม่ทำอะไรเลยหรอวันเนี้ยรอมาหาเราอย่างเดียวเลยอ่ะแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงค่ะหนูโทรไปแล้วเขาไม่รับเขาตัดสายทิ้งแล้วหนูโทรหลายรอบด้วยนะก็เลยรู้สึกแปลกๆก็เลยไปสืบพอไปสืบก็รู้ว่าอุ๊ยเขามีลูกมีเมียแล้วค่ะยังไม่จบแค่นี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะเลิกกันแล้วเขาก็เอาลูกเขาอะค่ะเอามาที่ร้านหนูทั้งวันจนหนูเชื่อว่าเนี่ยเขากำลังจะเลิกแล้วจริงๆไม่งั้นลูกเขาอะคงไม่มาอยู่ตรงเนี้ยทุกๆวันหรอกจนมีสายนึงโทรเข้ามาก็คือภรรยาพี่เขาแหละค่ะโทรมาบอกว่าพี่กับเขายังไม่เลิกกันนะช็อกค่ะทำอะไรไม่ได้อะมันก็ต้องเลิกถ้าไม่เลิกก็ทำลายครอบครัวนึงคนที่2ค่ะคนนี้ก็น่ารักมากดูแลเทคแคร์หนูทุกอย่างพ่อแม่เขาก็รักหนูคนนี้คือสุดท้ายแล้วมาแล้วค่ะเหตุการณ์มีผู้หญิงโทรมาหาอีกแล้วว่าแฟนพี่กำลังคบกับหนูอยู่นะช็อกก่อนเสร็จก็ค่อยไปเคลียร์กับผู้ชายหนูก็ให้อภัยเขาแต่เหตุการณ์หลังจากที่ให้อภัยอ่ะแย่มากหนูกลายเป็นคนที่หวาดระแวงต้องคอยเช็คทุกอย่างอยู่ไหนทำอะไรทำไมไม่ตอบกลายเป็นว่าหนูไม่ชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นเลยอ่ะก็เลยเลิกดีกว่าเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะ
2: ค
6: ุ
2: ณพ่อไหมคะ
6: พอหนูโสดหนูก็เลยนึกถึงรายการนี้เลยค่ะหนูอยากเจอความรักครั้งใหม่ที่ไม่ทำให้หนูกลายเป็นคนขี้ระแวงแบบนั้นอีกแล้วก็หวังว่าจะเจอหนุ่มโสดที่ไม่เจ้าชู้ในรายการนี้นะคะ
4: สวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับคุณลี่เจอแต่ผู้ชายเจ้าชู
6: ้ว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
4: โอ้โหวีรกรรมที่เล่ามาในวีดีอาร์หนักๆทั้งนั้นคือ
6: แพทเทิร์นเดิม
4: ๆมาถึงก็คือแบบดูดีอยู่กับเราตลอดเวลา
6: ถูกต้องค่ะ
4: ปรากฏว่ามีลูกมีเมียแล้ว
6: ถูกค่ะ
4: แล้วเขาเอาเวลามาอยู่กับเราตลอดได้ยังไง
6: หนูก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าเขาเอาเวลามาอยู่กับหนูได้ยังไง
4: ทำได้ยังไงอะแท็ก
1: เดี๋ยวพอเรามีลูกมีเมียแล้วไปมีเวลากับผู้หญิงอื่นทำได้ยังไงพาราโย
7: เดี๋ยวแป๊บนึงนะเข้าบ้านผมแล้วเหรอถ้าเข้าบ้านผมเสร็จปุ๊บเข้าบ้านน้องสาวผมได้ไหมคือเรื่องเหมือน
4: เฮ้ยน้องเราเหมือนเคยเจอไหมอย่างนี้เคยเจอเหตุการณ์ใครน้องครับ
1: หล่อมีหรอเบส
2: เคยเจอเหมือนกันค่ะ
8: ยังไงคะ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็เจ้าชู้ไงเจอกี่คนก็เจ้าชู
1: ้ก็คือเจ้าชู้หรอ
4: ก็คือตอนแบบช่วงอยู่กับเราเนี่ยก็คือมีเวลาให้เราเต็มที
2: ่ใช่เขาจะทำว่าเขามีเราคนเดียวแต่จริงๆเขามีหลายคน
4: งานไงเขาบอกว่าจริงๆในวีทีอาร์นี่คือเจอเจ้าชู้สองคน
6: อ่ะใช่ค่ะ
4: แต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตจริงสามเจ้าชู้หมด
6: เจ้าชู้หมดยังไม่เคยเจอดีๆเลย
1: ทำไมเราเคยถามตัวเองไหมว่าลี่เองเป็นคนที่ชอบผู้ชายทรงแบดด้วยหรือเปล่า
4: สเปคเราเป็นไงสเปคเราเป็น
6: คือตอนแรกอ่ะหนูก็จะชอบหนุ่มตีสะอาดแต่งตัวโอเวอร์ออลแบบดูดี
2: เหมือนกันเลยขาวสีเนี่ย
4: ขาวสี
1: ขาวสี
4: สะอาด
1: ดูจริงใจ
4: เธอสองคนมากอดกันเลยนะจับมือบีบ
1: แล้วยังไงแล้วไงแล้วไงพอแบบลูกข่าวตีดูแบบน่าจะไม่มีพิษไม่มีภัย
4: ต้องเป็นลูกอย่างนั้น
6: ต้องเป็นลูกอย่างนั้น
4: ดูปลอดภัย
6: ดูปลอดภัยดูแบบติ่มติ่มหน่อยอะไรแบบนี้
1: สุดท้าย
6: อุ้ย
1: ติ่มเยอะไปเลยจ้ะเยอะกับคนอื่นไปเลย
6: ไม่ใช่ตัวซีเคร็ตนะคะนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่น
7: เราข้ามเรื่องเจ้าชู้อะไรไปก่อนเลยได้ไหมเราถามสเปคน้องเดี๋ยวชอบแบบไหนเลยดีกว่า
1: ชอบแบบเจ้าชู
4: ้ยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า
6: ก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็ยังชอบหนุ่มตีตาขีดอยู่เหมือนเดิมเลยอ่ะ
3: หนุ่มยาวขาวตีตาหยีใส่แว่นอะไรเงี้ยหรออ
6: ุ้ยได้นะ
1: หุ่นเป็นยังไง
7: หุ่นเป็นยังไง
6: อุ้ยถ้าได้ซิกแพคถือเป็นบุญค่ะ
7: ไอ้ของแท้ไอ้น้องสเปคหนูยังไงลูก
2: ไม่ว่าจะแบบรูปแบบไหนอ่ะผู้ชายก็เจ้าชู้ได้หมด
4: คนเราถ้ามันเอาเจ้าชู้มันไม่มีลุคภายนอกหรอกนะฮะวันนี้บอกมีกำลังใจมาด้วยพาใครมาจ๊ะ
6: พาคุณแม่มาด้วยค่ะ
4: คุณแม่สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: คุณแม่เรื่องที่ลูกเราเจอแฟนเจ้าชู้คุณแม่ได้รู้บ้างไหมฮะ
1: เขาพามาเจอไหมแม
9: ่ก็ล่าสุดก็รู้อยู่ค่ะ
1: แล้วเราเตือนไหมหรือว่าเราดูออกไหมแม่หรือยังดูไม่ออกตอนแรก
9: คุณแม่ก็แนะนำว่าลองคิดดูดีๆเน
1: า
9: ะให้ตัดใจ
1: ก็มีการเตือนแล้วแหละแต่คนเป็นแม่เตือนมันไม่สะใจเท่ากับคนเป็นผู้ชายอยู่ตรงหน้าเราหรอก
4: ต่อให้แม่เตือนเท่าไหร่ช่วงนั้นก็อาจจะหูดับได้เน
6: า
4: ะ
6: ร
4: ัก
6: เขาร
4: ักเขา
7: เ
4: ลย
7: มาเป็นร
4: ัก
7: เขาก
1: ูเข้าใจอ่
4: ะวันนี้เดี๋ยวลูกจะต้องเจอห้าหนุ่มอยู่ข้างหลังมีอะไรอยากจะอวยพรลูกสาวคนนี้ไหมฮะ
9: ขอให้เจอคนที่เอ็นดูเราจริงๆนะคะ
4: เอ้ยอ่ะขอให้โชคดีในวันนี้นะครับประจำที่ได้เลย
2: ขอให้สมพรฝากพี่มาตูม
1: ขอบคุณ
2: สาธุ
4: กูรูครับ
7: จ๋าจ๋า
4: วันนี้นะฮะคุณต้องตามหาชายหนุ่มขาวตีตาขีดดูดีแต่ย้ำว่าไม่เจ้าชู
7: ้โอเค
2: ดูวันนี้วันเดียวก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าชู้ไหม
3: ใช่มันต้อง
2: พอผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาก็จะไม่เจ้าชู
7: ้โอ้โหขอโทษนะนี่ขอโทษนะรีบคนมานั่งตรงนี้มึงมานั่งตรงนี้
1: เบส
7: ก้
1: า
7: ชอบ
1: เบสทางสิบเวอร์ชันนี้
3: ว
1: ัน
3: นี้เอากูรูคนเดียวก็พอมั้งเนี่ย
4: เอาเบสไปนั่งใกล้น้อง
1: เบสมานี่เบสมานี่แล้วเบสเวอร์ชันนี้ชอบเบสคำสิบเวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชันตื่นรู
4: ้กูมือน้องไว้กูมือน้องไว้
1: กูมือไว้เราจะต้องไม่ได้คนไม่ดีบอกน้องเดี๋ยวพี่จะตั้งใจหาให้เพราะพี่ก็ผ่านมาเยอะอ่ะเล่าไป
2: สุดท้ายเราก็เลือกคนที่เรารัก
4: เอาแบบถูกเบสก่อนถูกเบสก่อนหวังว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะฮะถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาได้เลย
10: ของขาวเต๋ก่อนเลยขาวฟ้าไอ้เต๋หน่อยไอ้เต๋เฮ้ยเอ้ยยังไงอ่ะดูไม่ถึงนิดเลยอ่ะดูมาหลอก
4: คุณเลโก้

0: ุณนัท
1: คุณชิน

และคุณปาล์มและนี่คือชมหน้าของ5หนุ่มของเราในวันนี้ครับทุกคนนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้จักหนุ่มทั้ง5คนนี้นะฮะวันนี้เรามีเบาะแสมามอบให้กับกูรูครับ1ใน5

0: คนนี้นะฮะเขาเป็นปรัชญาที่มีสถานะมีเจ้าของและเขาเพิ่งฉลองครบรอบ1ปีกับแฟนไปเมื่อไม่นานนี
1: ้หรอแล้วมาทำไมมาเอาดินเนอร์ทำไมมันผ่านไปแล้วปีนึงอะ
0: วันนี้เราจะให้หนุ่มๆแต่ละคนมาจำลองสถานการณ์ขอผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
2: ขึ้นไป
3: เบสเก่งอยู่แล้วโอ้โหระดับนี้
4: ขอมองหน้าชัดก่อนเซอร์เวย์ก่อน
0: เดี๋ยวเขาจะมาหาเธอแต่ละคนเลยนะฮะ
4: อ๋อหนูยืนเฉยเขาจะขอเป็นแฟน
0: เขาจะเดินมาขอเป็นแฟนเริ่มจากเลโก้ไปครับ
5: ครับสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้เหนื่อยไหมครับ
4: เหนื่อยเหมือนกันค่ะ
5: อ๋องั้นวันนี้สวยจังสวยเป็นพิเศษเลยนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: อยากเป็นแฟนด้วยจังเลยครับพอจะมีโอกาสไหมครับ
4: ลงไหมคะหรือว่า
0: ไม่ต้องตกลงครับเชิญนะประจำที่ฮะต่อมาคุณชินไปครับ
1: ได้ค่ะตกลง
4: ยัง
1: อะไรอ่ะ
6: ค่ะผมชอบคุณเบสครับเป็นแฟนผมได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะได้เลย
0: เรียบร้อย
1: มันไวยังวะ
0: มันไวยังวะต่อมาคุณปาล์มเชิญครับ
7: ได้ครับ
4: ค่ะ
7: วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ
1: วันที่5
4: วันที่5ค่ะ
7: แล้วก็เวลาเท่าไหร่ครับ
4: เวลาตอนนี้5จะ5โมงแล้วค่ะ
7: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
4: เวลาอะไรคะ
7: เป็นแฟนกันไหมครับ
3: คำพูดคำจา
0: ประจำที่ครับ
3: คำพูดคำจา
0: เบสถึงท่านเบสถึงตบมือ
1: ตอนแรกไปเหมือนนักวิทยาศาสตร
0: ์อันนี้โดนไหม
4: อันนี้จังหวะได้นะ
0: ไว้มาครับ
1: นี่มาแล้วไว
7: ้เบสครับ
4: ค่ะ
7: พี่ว่า
8: อันนี้คือท่าตั้งกัด
7: เบสสวยเกินไปแล้วครับวันนี
1: ้สวยเกินไปแล้วนะครับ
7: เบสเป็นแฟนพี่นะครับได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะอีกแล้วจังพี
4: ่ได้ค่ะทุกคนขอบคุณมาก
0: นี่ทำไมตกลงใจง่าย
1: มาเ
0: ลย
1: คนนี้กูจองเยี่ยมมากตูมน่ารักมากคุณนัท
9: เบสครับ
4: ค่ะ
9: ทุกวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับ
4: เหนื่อยค่ะ
9: อยากจะมีผมดูแลไปทุกๆวันหรือยังครับผม
4: อุ้ยอยากค่ะ
9: ตกลงเป็นแฟนผมนะครับ
4: เป็นค่ะ
0: เฮ้ย
4: นั่นคือเป็นทุกคน
0: คิดว่าใครที่มีเจ้าของ
4: คุณชินอะ
0: คุณชิน
4: คิดว่าเขาน่าจะแบบเพิ่งมีเจ้าของแล้ว
0: เอ้า
4: เพราะว่าจังหวะเขาเรียกว่าอะไรคารมเขา
0: คารมแล้ว
4: จะเบาที่สุด
10: เป็นไปได
0: ้อ่ะมาตูมคิดว่าใคร
10: ตูมให้เป็นคุณเลโก้ครับ
0: โอ้
11: คิดใจเดียวกัน
1: เดินมาด้วยความแบบยังไม่กล้าเข้าลึกมากแล้วแบบน้องคนเดียวจ้าแบบนี้ตูมเลยคิดว่าเลโก้นี่แหละน่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะ
0: พี่โก้คิดว่าใครครับ
12: ไม่พี่ชินก็เลโก้เนี่ยน่าจะเป็นคนมีเจ้าของ
0: พี่แท็กว่าไงฮะ
13: ผมมองคุณเลโก้เหมือนกัน
0: เฮ้ย
13: เขาเดินมาเหมือนยากุซ่าญี่ปุ่นจีบสาวอะ
0: คิดว่าน่าจะเป็นคุณเลโก้เดี๋ยวมาดูกันว่ากูรูของเราจะแม่นยำหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้ครับเราจะเริ่มรู้จักหนุ่มไปทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกเลยก็คือคนที่ทุกคนเพ่งเล็งอยู่ตอนนี้ดูซิว่าเขามีเบาะแสอะไรให้เราเพิ่มเติมในการสืบอีกบ้างหรือเปล่านะฮะไปพบกับเบาะแสคุณเลโก้กันเลย
5: สวัสดีครับผมเลโก้เป็นพนักงานฝ่ายบุคคลครับนอกจากทำงานแล้วครับเวลาว่างผมก็ชอบไปเดินตลาดเสื้อผ้ามือสองครับถ้าถามว่าไปบ่อยแค่ไหนก็ประมาณ 6-7 ครั้งต่อเดือนเลยครับที่ชอบเสื้อผ้ามือสองก็เพราะว่าเป็นสินค้าที่ถูกและดีบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าหายากมากๆมือหนึ่งแทบจะหาไม่ได้เลยครับเสื้อก็มือ2กางเกงก็มือ2แต่ตัวและหัวใจของผมมือ1นะครับเสื้อผ้ามือ2อาจหายากแต่คนที่ชอบคุณมากหาได้ที่ผมให้โอกาสผมนะครับ
0: ขนมในธุรกิจขายเสื้อผ้ามือ2นะฮะ
13: คุณเลโก้เนี่ยถ้าสมมตินะผมเป็นผู้หญิงนะผมว่าผู้ชายคนนี้ดูแล้วปลอดภัยคือไม่มีอะไรแบบไม่ได้เจ้าชู้อะไรมาก
11: แต่
13: ถ้าได้ลองคุยกันเมื่อไหร่แล้วก็คนนี้ก็เสือเหมือนกันนะครับด้วยคำพูดคำจา
0: ไม่ธรรมดา
13: ไม่ธรรมดาคนนี้เอาลมไม่ธรรมดาบอกเลยบนเนี้ย มีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะ

0: พี่โจ๊กว่าไงฮะ
1: รู้สึกเหมือนกันตอนแรกเห็นตอนยืนเนี่ยก็โอเคเหมือนอย่างงิ้มๆไม่กล้าแต่พอดู VR แล้วมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่น่าจะเข้าถึงง่ายแล้วที่เป็นคนเฟรนลี่อ่ะตั้งว่าไม่มีเจ้าของมีเจ้าของไว้ก่อน
0: มีเจ้าของไว้ก่อนเลยฮะ
2: ตูมชอบเลโก้ตรงนี้ตูมรู้สึกว่าเลโก้ตรงนี้ดูเป็นธรรมชาติดูแบบน่ารักยิ้มดูจริงใจนะแต่ว่าก็มีความเจ้าชู้สูง
3: ระดับแล้วใน VR นั้นมีทั้งผมยาวมีผมสกินเฮด
2: แต่ใน VTR แปลก
1: ทำไมอ่ะ
2: ที่ตูมรู้สึกว่าเลโก้ไม่ใช่คนมีเจ้าของ
3: เอา
1: เหรอ
2: ตูมว่าเลโก้ไม่มองหญิง
3: เฮ้ยไม่มองหญิงไปเลยฮะฉีกเลย
2: มันจะมีจริตบางอย่างตอนสะบัดผ้าแล้วตอนที่แบบโชว์พรีเซนต์สร้อยบูการีที่คออย่างเงี้ยมันไม่รู้ยังขอไม่ปล่อยผ่านวันนี้ขอค่อนข้างซีเรียสนิดนึงเพราะว่าอยากให้รีได้คนที่ดีจริง
4: หนูมองต่างกับพี่หมดเลย
2: ก็แล้วแต่ก็ดูออก
5: ก็ดูออก
2: แหละจากประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาก็ดูออก
5: แล้วแต่หนูและดีโชว์ก็ได
1: ้พวกเราให้โอกาส
2: เขาโกรธทำไม
1: โกรธทำไมให้โอกาสน้อง
3: มันก็อาพับอยู่แล้ว
4: ไม่หนูมองว่าเขาเป็นคนดูเฟรนลี่หนูเป็นผู้ชายเฟรนลี
3: ่นี่หลอกเบสได้แล้วไง
4: ก็เลยค
3: ิ
4: ดว่าโสดค่ะ
3: โสดเลย
2: เห็นผลเลยไหมล่ะเห็นผลเลยไหมล่ะ
3: ดูที่ผู้ชมในสโนคิดเห็นอย่างไรผลโหวตมาครับนั่นเนี่ยมีเจ้าของสูง 51% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 33% โสดน้อยสุดเลย
5: 16%
3: แต่หนึ่งในคนที่เคิร์ฟก็คือเบสคำสิง
5: เบสชอบเบสชอบอะไรงี้เบสชอบ
3: ท่านต่อมาครับไปพบกับเบาะแสคุณชินกันเลย
6: สวัสดีครับผมชินเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลครับฉายาของผมที่เพื่อนๆตั้งให้คือฮอตเนยครับคำว่าฮอตอาจจะหมายถึงเรื่องหุ่นครับเพราะผมออกกำลังกายดูแลหุ่นอยู่ตลอดภายนอกผมอาจจะดูนิ่งๆแต่ตัวจริงผมหุ่นแซ่บนะครับคำว่าเนยคือเวลาผมทำงานผมจะตั้งใจทำงานมากๆโฟกัสกับงานอย่างเดียวจนถึงเวลาเลิกงานเลยครับไม่ว่าจะฮอตหรือจะเนิร์ดผมก็เป็นของคุณคนเดียวนะครับคำว่าฮอตเนิร์ดคือฉายาแต่คนที่ผมตามหาคือคุณให้โอกาสผมนะครับ
3: เบสคิดว่าไง
4: ตอนแรกหนูคิดว่าแบบมีแฟนเพราะว่าเขาดูไม่ค่อยกล้าเข้าหาหนูแต่ว่าพอดู VTR หนูว่าเขามีความแบบมีจริตนิดนึงอ่ะ
6: ภายนอกผมอาจจะดูนิ่งๆแต่ตัวจริงผมหุ่นแซ่บนะครับ
4: ก็เลยคิดว่าไม่มองหญิง
3: ไม่มองหญิงไปเลยอ่ะเอาแล้ว
2: ยังไม่ใช่คือชินตัวว่ายังไงก็เป็นผู้ชายแต่เป็นผู้ชายที่เนิร์ดแล้ว VTR เมื่อกี้กับรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมอ่ะเขาดูแข็งมาก
3: ดูอินโทรเวิร์ด
2: คือเราดูเขาจนเราแข็งไปด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: อะไรอะไรอะไร
2: เราจ้องเขาจนตาแข็งไปด้วยเลยอ่ะแต่ตูมอ่ะรู้สึกว่าชินประสบการณ์น้อยกับคนหมายถึงว่าดูเป็นคนขี้อายฮอตเนิร์ดเขาเลยจังโสดมาถึงวันนี้มาก
3: โสดไปเลย
1: อย่างที่มะตูมพูดก็มีเหตุผลแต่ว่าอยากชมคุณชินอย่างนึงว่าพอไม่แต่งหน้า
3: หล่อ
1: หล่อมากเป็นคนหล่อมาก
3: ดูดี
1: หล่อมาก
3: อารมณ์แบบพระเอกมังงะญี่ปุ่น
1: ใช่ขอให้โสดไว้ก่อน
3: โสดไปเลยแท็กเอาไง
5: ถอดแว่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับหล่อเลยหล่อเลยแต่เซตผมนิดนึงนี่ผมคิดว่าคนนี้นะฮะเป็นคนที่เวลาจะจีบใครอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่าคนนี้ต้องวิเคราะห์ก่อน
3: เขาเป็นนักวิเคราะห์ที่หม
5: อว่าผู้หญิงจะเป็นอะไรยังไงว่าเราจะเข้าอะไรแบบไหนอย่างคุณชินเนี่ยผมทิ้มให้โสดเลย
3: โสดไปเลยสามโสดหนึ่งไม่มองหญิงนะเอาผลโหวตมาโสดสูงสุด 48% นะฮะแต่ไม่มองหญิงไม่น้อยนะ 35% และมีเจ้าของ 17% ด้วยกันฮะอ่ะท่านต่อมาไปพบกับหมอแสงคุณปาล์มกันเลย
7: สวัสดีครับผมปาล์มเป็นเจ้าของสนามบาสครับนอกจากนี้ผมก็ยังเป็นโค้ชสอนบาสให้กับเด็กๆด้วยครับอ่ะวันนี้เราจะมาซ้อมเลี้ยงบาสแล้วก็เข้าทำคะแนนกัน ก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นนักบาสตัวแทนโรงเรียนและนักบาสเยาวชนทีมชาติไทยเคยแข่งมาหลายรายการได้รับรางวัลมามากมายและตอนนี้ผมผันตัวมาเป็นโค้ชแล้วครับที่ผมเลือกมาเป็นโค้ชเพราะผมอยากถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กๆรู้สึกดีใจเวลาที่เห็นเด็กๆสนุกกับการเล่นบาส
8: รู้ไหมโค้ชกำลังจะไปออกรู้ไหมใครโสด
9: ใช่เหรอ
8: เออไปช่วยบอกสถานะคนดูให้หน่อยว่าโค้ชโสดหรือไม่โสด
9: โค้ชหนูโสดนะคะ
8: เห็นไหมเด็กไม่โกหกหรอกครับเชื่อใจได้
7: เป็นบาสต้องชูดลงห่วงถึงจะได้คะแนนแต่ถ้าผมชูดความรักลงใจคุณหวังว่าจะได้คะแนนจากคุณนะครับเล่นบาสต้องทำแต้มแต่ถ้าอยากให้คุณหอมแก้มต้องทำยังไงให้โอกาสผมนะครับ
3: หุ่นเสียหุ่นเสีย
2: ปาล์มเนี่ยตุ้มบอกเลยนะว่าเกินความคาดหมายตุ้มไปสูงมากตุ้มให้เป็นแรงท้ายของ5คนเหมือน
3: ตอนแรกตอนแรก
2: ที่ออกมาเพราะตุ้มรู้สึกว่าไม่ได้เข้ากับสาวโสดแน่เลยแล้วแววตาก็คอยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยหรืออย่างเงี้ยเป็นตรงแบบบทพระรองอ่ะแต่พอตุ้มได้ดู VTR เขาอ่ะแววตาเขามีความพราวขึ้นมาพร้อมจะพรีเซนต์ว่าผมเองก็มีดีไม่แพ้กับทุกคนเหมือนกันเนี่ยแหละเนี่ยแหละหนูคือคนที่พี่จะยกป้ายตอนจบในรายการ
3: ตอนเนี้ยสายตาเบสคือพูดอะไรของมันวะ
2: เบสเขาก็พูดด้วยสายตาแหละเพราะว่าด้วยประสบการณ์เขาพลาดมาเยอะกว่าพี
4: ่พี่ก็พลาดเยอะเหมือนกันพี่ก็พลาดเยอะแต่มันไม่ไวรัลเท
2: ่
4: าน
2: ั้
4: นแหละ
2: อ๋อใช่เพราะว่าเบส
3: ไวรัล
2: ไม่รู้นะตอนแรกอ่ะใจอ่ะลี่พี่แอบไปเชียร์คนอื่นอยู่นะแต่พอดูปาล์มแล้วพี่รู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่ด้วยโปรไฟล์ด้วยอินเนอร์ด้วยคาแรคเตอร์และด้วยฟีลลิ่งอ่ะเหมือนตั้งใจมาหาคู่ชีวิตจริ
1: ง
2: อันนี้สัมผัสได้ตั้งแต่เบรกแรกเลยยกอะไรไปไม่ได้นอกจากปาล์มโสดครับ
3: โสดไปเลยฮะอ้าวเบส
4: จากประสบการณ์อยู่แล้วนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบมีเจ้าของแล้ว
3: ฮะอ๋ออันนี้ดูจากพ่อเรา
2: เป็นต้นลูกหลานนักมวยเน
4: า
2: ะ
4: คือนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีแฟนเร็วก็เลยคิดว่าพี่ปาล์มเนี่ยต้องมีเจ้าของแล้ว
3: มีเจ้าของไปเลยฮะเอาแล้วพี่โก้ว่าไงฮะ
1: อันดับแรกเลย
2: ยังไงพี่โก
1: ้คิดเหมือนมาตูมตอนแรกว่าน้องปาล์มนี่น่าจะแบบท้ายๆแต่ทำไปทำมานั่งดูอยู่พักแล้วเหมือนปันยืนอยู่บ้านอะเน
3: า
1: ะเหมือนยืน
3: สบายตัว
1: มันดูมันธรรมชาติมากพี่ให้ปาล์มอันดับหนึ่ง
3: โสดไปเลยอะ
5: คุณปาล์มเนี่ยผมอยากให้ไปลองไปแข่งขันคุณชินดูนะครับคงสนุกคงสนุก
3: สีนะ
5: เวทีอย่างนี้มันต้องมีเขาเรียกคู่ชิงกันบ้างนะครับมันจึงมีสีสันนะครับส่วนลูกคุณปาล์มเนี่ยผมอยากจะลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับดูพฤติกรรมนะครับดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมเอาผมว่าคุณปาล์มโสดครับ
3: โสดไปเลยอ่ะอ้าว
5: โสดเลย
3: สามโสดยังมีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาครับสูสีสู
5: สี
3: สูงสุดคือโสด 47% นะฮะแต่มีเจ้าของเรียกได้ว่าตามมาติดๆเลยที่ 42% นะฮะและไม่มองหญิงอีก 11% ด้วยกันอ่ะท่านต่อมาไปพบกับหมอแสงคุณไว้กันเลย
7: สวัสดีครับผมไว้เป็นครูสอนโยคะฟลายครับโยคะฟลายคือการออกกำลังกายโดยใช้ท่าโยคะผสมกายกรรมโดยใช้ผ้าเป็นส่วนประกอบ
10: แต่ถ้าไม่มองง่ายเลยมันจะง่ายไปเอเนี่ยต้องยาก
7: ส่วนมากจะสอนเด็กๆพอร่างกายเด็กจะฝึกความยืดหยุ่นได้ง่ายและได้พัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยครับเอ็นศีรษะออกไปโปรยมือขวายิ้มหวานสวยๆผลผ้ามาตั้งนานไม่เคยตกแต่วันนี้คิดว่าน่าจะตกหลุมรักคุณเขาแล้วครับโยคะฟลายมีความยืดหยุ่นแต่ผมกับคุณอยากให้มีความรักให้โอกาสผมนะครับ
3: เอาแล้วอะพี่โก
1: จริงๆแล้วตอนที่หนูยังไม่รู้ว่าคุณไว้ทำอาชีพอะไรนะหนูก็มองว่าคุณไว้ดูเป็นคนแบบว่าสะอาดดูเป็นคนเหมือนแบบเจ้าสำอางเป็นคนดูแบบว่าดูแลเนื้อตัวเองขออนุญาตแล้วกัน
3: ครับ
1: ขอไม่มองหญิง
3: ไม่มองหญิงไปเลยอ่ะ
4: หนูว่าพวกเราน่าจะเห็นตรงกันนะใช่เพราะว่าอาจจะด้วยกีฬาที่เล่นอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่ค่อยจะเห็นแบบผู้ชายแท้เล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่หนูไปออกกำลังกายโยคะหรือไปเล่นแบบยิมนาสติกอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น LGBTQ+ หมดอะไรเงี้ยก็เลยคิดแบบพี่โกติว่าไม่มองหญิง
3: ไม่มองหญิงนะ
5: อยากจะถามอาจารย์

0: ไว้เหมือนกันว
1: ัน
0: นี้ไม่ออกอีเวนต์ไหนแล้ววันนี้ว่างวันนี้ว่าง
2: ส่วนใหญ
0: ่ว่างอะไรกัน
2: เดี๋ยวครับปลายเขาไปออกอีเวนต
0: ์ใช่ออกอีเวนต์กัน90อ่ะ 99% ที่ผมรู้จักผมมองเป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับขอโทษนะอาจารย์ไม่มองหญิงครับ
2: ไม่มองหญิงไปเลยฮะคุณไหวรู้ป่ะคุณคนนี้หน้าใสแบบใสใน5คนนี้คือแบบเด้งอ่ะขายที
3: ม
2: ได
3: ้
2: เลย
3: คือ
2: หน้าพุ่งมากคือตุ้มคิดว่าแบบตุ้มยกกันอื่นไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าคนทั้งประเทศคงเห็นเหมือนกันน่ะยิ่งจริตตอนที่เขาแบบ
4: โอ้โหมือ
2: คอยเบเบ้เจนี่เทียนอยู่ข้างกันเลย
5: หยืดยืดหย
2: ืดยืดเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคคุณขาวคุณไว้ของเราไม่มองหญิงฮะ
4: ไม่มองหญิงเลยฮะโอ้โหสีไม่มองหญิงเลยนะฮะผลโหวตมาครับไม่มองหญิงนะฮะสูงสุดเลยครับ 55% รองลงมาก็โสดนะ 30% และมีเจ้าของอีก 15% ด้วยกันท่านสุดท้ายครับไปพบกับหมอแสงคุณนัดกันเลย
6: หมอ
7: สวัสดีครับผมนัดเป็นแพทย์ครับตอนนี้ผมกำลังเรียนต่อเพิ่มในสาขาประสาทสัลยศาสตร์เป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับสมองแล้วก็กระดูกสันหลังถ้าเรียนจบไปแล้วก็จะกลายเป็นประสาทสัลยแพทย์ครับนอกจากเป็นหมอแล้วนะครับผมก็เป็นผู้ชายที่ชอบกลิ่นหอมตอนนี้ก็ได้เริ่มสะสมน้ำหอมราวๆ 30-40 ขวดได้ครับผมผมว่ากลิ่นน้ำหอมมันมีเสน่ห์ครับแล้วก็ช่วยบ่งบอกตัวตนของคนที่ใช้งานได้นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มความมั่นใจให้เราได้ด้วยครับผมเวลาว่างผมชอบไปเวิร์กช็อปทำน้ำหอมเพราะผมอยากมีน้ำหอมเป็นกลิ่นเฉพาะของตัวเองครับอยากเป็นน้ำหอมให้เธอฉีดทุกวันจะได้มีกันและกันตลอดไปให้โอกาสผมนะครับ
4: จำจริงมาตูมอ่ะเป็นไง
2: คือจริงๆอ่ะคุณนัทอ่ะทีมงานเอามาหลอก
4: ไง
2: ตูมอ่ะไม่ไว้ใจคุณนัทเลยแต่ตอนนี้ไม่ไว้ใจตัวเองอย่างหนึ่งคือถ้าเขาโสดและออกไปเลยอ่ะ
4: เสียดาย
2: มากแพ้ด้วยนะนี่
4: ประสาท
2: รีบฟังนะไม่ว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้จะมีอนาคตแบบไหนไม่รู้แต่ทุกคนต้องป่วย
4: แต่ต้องบอกนะว่าศัลยแพทย์ประสาทเนี่ยเป็นแพทย์ที่ทำงานหนักมาก
3: มากมาก
2: มันเลยลิงก์ไปที่คาแรคเตอร์เขาว่าเพราะเขาเป็นเด็กเหมือนหนอนหนังสืออ่ะคนจะชอบเข้าใจว่าไม่มองหญิงแต่ว่ามันก็มีชายแท้ที่มีคาแรคเตอร์ไม่มองหญิงที่เรียนแพทย์จริงๆนะ
4: แต่ชายแท้ก็เยอะ
2: ตุ้มขอยกอันนี้ละกันเพราะเนื่องจากว่าคุณนัทไม่ค่อยส่งอะไรมาให้ลี่เท่าไหร
4: ่ครับ
2: คิดว่ามีเจ้าของฮะ
4: มีเจ้าของเลยฮะแท็ก
0: แต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าออกมาโสดนะก
4: ็จ
0: ะก
4: ็
0: บอกเขานะเขาเป็นคนที่หล่อหน้าตาดีนะ
4: โอ้ลู
0: กเหมือนแบบเหมือนตัวไลฟ์เพ่เกาหลีที่หล่อๆอ่ะฟีลอย่างนั้น
2: จริง
0: พี่อยากให้
4: ไป
0: พี่ว่าโสด
4: โสดไปเลยอาพี่โก้ก่อน
0: เดี๋ยวก่อนถ้าเป็นนาโก้ในไหนนาโก้แพนเค้กมาแล้ว
2: มีคอได้ซีแพนเค้กอ
0: ยากจะให
4: ้แพนเค้กแบบแพนเค้ก
2: เขากลับมาดังมากแล้วแพนเค้กตอนนี้
0: แท่งทองแท่งทองเดี๋ยวขอให้
2: แพนเค้กแท่งทอง
5: บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานะที่เราวิเคราะห์กันไปเนี่ยมันก็มีออกไปหมดแล้วนะพี่เกลือถ้าดิฉันต้องการจะเลือกผู้ชายแบบนี้ต้องใช่อยากได้อยากโดนฉันให้โสดไปก่อนค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ
5: ์ก็อยากจะบอกนะ
2: ยังไงฮะอาจารย์อาจารย์
5: ผู้ชายอย่างเงี้ยนะคุณคนนี้เนี่ยถ้าได้ชิมนะอร่อยเชียว
0: พี่เอกชัย
2: เอกชัยล่ะเอกชัย
5: ทำไมเราพันนี้พันนี้คนนี้ต้องด่ายต้องโดนนี่พันนี
2: ้จะตกลงยังไม่มาเลยเจ๊แต๋วอยู่ไหนเจ๊แต๋ว
5: อ๋ออีมาตูมมึงจะให้กูเล่นต้องอะไรนักหนา
2: เหมือนไม่ได
4: ้เอ้าตอนนี้เป็นสองโซนละหนึ่งมีเจ้าของเบสเอาไงล่ะ
8: หนูก็แอบเชียร
4: ์
8: ได้แฟนเป็นหมอคนเป็นหมอเขาไม่น่าว่างจะไปเจ้าชู
5: ้
8: แต่ถ้าว่างก็อาจจะเจ้าชู้ได้
5: น
8: ้
5: อย
8: เพราะเขาต้องเอาเวลาไปผ่าตัดอยู่คิดว่าโสดค่ะ
4: โสดเลยสามโสด
2: ไม่เห็นด้วยเลย
4: นะเอาผลโหวตมาครับมาสูงสุดคือโสดครับ 69% รองลงมาไม่มองหญิง 21% และมีเจ้าของ 10% ด้วยกันนะฮะอ่ะกูรู้ครับเราได้รู้จักหนุ่มครบทั้ง5คนแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้อยากให้พวกคุณปรึกษากันครับว่าจะมอบปีกกับประเทศไปใครนะฮะตัดสินใจให้ดีฮะจะมอบปีกกับประเทศให้ใครครับ
2: ข ขออนุญาตไม่ทำให้มันเสียเวลาเอาคนที่อยากได้มากที่สุดตอนนี้ไว้ก่อนขอมอบปีกกัมพูชาให้กับคุณปาล์มครับ
4: มอบให้คุณปาล์มครับคุณยันครับนำปีกกัมพูชาไปมอบให้กับคุณปาล์มครับก็คือคุณปาล์มรู้สึกว่าอยากได้มากที่สุดเลยเหรอ
2: ใช่เราวางแผนกันแล้วว่าเราจะไปเล่นสนามบาสเขาด้วย
4: อ๋อแปลว่าตอนนี้คุณปาล์มนี่มงลงสุดเหรอ
2: มงลงสุด
4: ธรรมดา5คน
2: ใช
4: ่โอ้
2: ผลงานดีสุดตั้งแต่ทำรายการนี้มาเบรกแรกอ่ะมันจะจับอะไรไม่ค่อยได้แต่ปาล์มนี่แหละคือคนที่ทำเบรกแรกได้ดีที่สุดในรอบปีของตุ้มเลย
4: อ่ะ
2: ชอบ
4: ปาล์มครับได้รับปีกกัมพูชายินดีนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญครับตอนนี้นะเราเหลือหนุ่มปราศนีอยู่4ท่านและอำนาจในการตัดสินใจย้ายเป็นของสาวโสดทันทีลี่ครับตัดสินใจดีนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณลี่จะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
1: หนูขออนุญาตตัดคุณไว้ค่ะ
4: ตัดคุณไว้ออกจากกลุ่มครับคุณไว้ครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เฉยเลยฮะ
1: รู้สึกว่ากีฬาประเภทนี้หาชายแท้เล่นยากหนูยังไม่เคยเจอชายแท้เล่นกีฬาประเภทนี้เลยค่ะ
4: เลยคิดว่าเขาน่าจะ
1: ไม่มองหญิง
4: ชูป้ายขึ้นมาเลยฮะกูรู้ทั้งสี่ด้านนะยืนยันความคิดของคุณกับคุณไว้ด้วยกันชูป้ายขึ้นมา
2: ไม่เกี่ยวกับกีฬาเลยนะเอาจริต
4: เอาจริตด้วยนะมาและนี่คือท่าแท้ของคุณไว้ครับ
0: พี่ครับ
3: ผมขอเปลี่ยนก่อนเลยครับ
0: ผมขอก่อนได้ไหมพี่ผมฉุกเฉินจริงๆครับพี่เนี่ยเอาเปลี่ยนออกมาครับมันเป็น
3: ทำไมอะคะ
0: เป็นอย่างเงี้ยพี่
3: เอ้าอุ้ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: พี่ค่ะ
0: อุ้ยแจ่มเลยขอบคุณนะครับ
3: ค่ะยินดีค่ะมาค่ะคุณลูกค้า
2: พี่ค่ะพี่ครับขอเปลี่ยนหน่อยนะคะ
9: ครับพี่ครับ
2: อยากเปลี่ยนหัวใจครับตรวจไปมันแตกเป็นเสียงแล้วครับตอนนี้
3: ได้ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะ
9: ครับมีใครคนอื
3: ่นเข้ามานี่ค่ะนี่ค่ะ
10: อาทิตย์หน้า
11: คุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะคุณกิ้งมา
10: ตายตายอาทิตย์หน้าห้ามพลาดสนับสนุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: โคเวดื่มสนุกครบทุกฟังก์ชัน
13: ฟิชเชอร์แมสเฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมสเฟรนด์จากอังกฤษ
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
16: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
18: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกคิดจะแก้แค้นเถ
20: อะคนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อเงินได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
21: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
14: ได้สิ
22: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
23: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
24: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
23: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
24: เพียง99บาทต่อเดือน
23: กดดอกจัน559ซีเรีย
24: ลโทรออก
25: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
26: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
27: วงกุลิน
28: เกลียดมันใช้ตะกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
1: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุริมใช่ไหม
4: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
5: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
4: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
22: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
6: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้มั้ยเดี๋ยวจะทำให้ดู
7: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
6: หืออยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
7: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
8: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
6: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
22: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
7: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
6: เฮ้ย
7: น่ารักก็รักเยอะ
6: ๆรักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
2: ่เจ
27: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
28: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
6: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
22: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
29: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่มั้ย
30: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้มั้ย
31: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
32: แกจะไปไหน
31: ไปหาคี
33: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
34: า
33: ะ
34: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
35: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
22: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
36: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
37: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
38: 2,553
37: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
38: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
39: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
40: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
41: ในตัวนี
42: ้เอา
43: อะไรอ่ะประธาน
40: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: สนับสนุนโดย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งยาหม่องน้ำเสียงเทียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาในวันนี้ถ้าคุณลี่สามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์ด้วยกันที่นี่ครับ
3: Trattoria at 22ห้องอาหารภายในโรงแรมอีสตินแกรนด์พญาไทห้องอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนริมสระน้ำชั้น22ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากหมู่บ้านริมทะเลของคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนตกแต่งเน้นโทนสีขาวแสมด้วยสีฟ้าสบายตาให้ความรู้สึกสบายสบายราวกับว่านั่งรับประทานอาหารอยู่ริมทะเลที่นี่ทีมเชฟได้รังสรรค์เมนูอาหารจากวัฒนธรรมการกินของผู้คนในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากต่างประเทศและเครื่องเทศต่างๆที่มีกลิ่นอายอันเป็นเอกลักษณ์ถูกปรุงอย่างพิถีพิถันอาทิเมเซ่บอร์ดชีสี่แฟลตเบรดมาฟาวดิเน่ครีมมี่สไปซี่ล็อบสเตอร์โฮเบกฮาลิบัตมัลต์

0: ชแพรและของหวานอย่างทีรามิสุและหากคุณอยากผ่อนคลายหลังดินเนอร์ที่สกายลาวด์ชั้น38คุณจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศชมวิวเมืองอันสวยงามพร้อมกับเครื่องดื่มหลากหลายชนิดรับรองได้ว่าการมาโรงแรมอีสตินแกรนด์พญาไทแห่งนี้จะทำให้คุณประทับใจอย่างไม่รู้ลืม
1: เมื่อช่วงที่แล้วคุณลี่เลือกตัดคุณไว้เพราะคิดว่าคุณไว้สถานะไม่มองหญิงซึ่งเห็นตรงกับกูรูทุกท่านการตัดสินใจครั้งแรกของทุกคนจะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับ
2: พี่ครับพี่ครับอ
3: ยากเปลี่ยนหัวใจใช่ไหมคะอ
2: ยากเปลี่ยนหัวใจครับกดเลยมันแตกเป็นเสียงแล้วครับตอนนี้
3: ได้ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะ
2: ครับมีใครคนอื่
3: นเข้ามาพ
2: ี่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคขอบคุณครับไม่น่าใช่นะครับอันนี
4: ้เอา
2: ครับไม่น่าใช่แล้วขอเปลี่ยนได้ไหมครับ
3: อ๋อได้ค่ะได้ค่ะคุณลูกค้ากลับมาก่อนนะคะอย่าเปลี่ยนสีให้ค่ะนี่ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่หรอก
3: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าหนูว่าสีนี้เหมาะกับเหมาะกว่านะคะ
2: อันนี้เหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ผมชอบอันนี้นะครับ
3: อ้าวช่วงค่ะมาดูสิคะว่าเขาชอบสีไหน
2: คุณลูกชอบอันไหนครับ
5: สีม่วง
3: สีม่วงค่ะ
5: สีม่วง
2: ว่าล่ะครับแล้วสีเขียวไม่ชอบเหรอครับ
6: ไม่เอาไม่เอา
2: สวยนะ
6: ไม่เอา
5: จะมาถูกอะไรแล้วไม่เอาอย่าขอเป็นคน
7: มันไม่ได้ยาก
8: ตัดออกคนแรกครับคุณไบรท์ไม่มองยิง
5: ครับอาจารย์
9: สวัสดีครับ
8: คุณไบรท์ครับมีแฟนหรือยังฮะ
9: ไม่มีครับ
8: ยังไม่แฟนโสดมานานหรือยัง
9: 6ปีครับ
8: ฮะโสด6ปีไม่เหงาหรอ
9: เหงาบ้าง
8: เหงาบ้าง
9: เหงาบ้าง
8: ไหนแล้วไปไงมาไงถึงมาเป็นครูสอนโยคะฟลายได้ฮะ
9: ก็จริงๆเริ่มจากออกกำลังกายทั่วไปก่อนเลยครับที่ออฟฟิศชวนไปจริงๆต้องบอกว่ามีอาชีพหลักคือเป็นพนักงานประจำแปลว่าจำแล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพเสริมเป็นครูสอนโยคะฟลายก็เริ่มแรกโดยที่พี่ที่ออฟฟิศชวนไปเล่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีทั้งที่ตัวเองไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยแล้วก็ชอบแล้วก็เลยเล่นมาเรื่อยๆจนมีวันนึงครูที่สอนนะครับผมเขาต้องมีการผ่าตัดเจ้าของสตูอาจจะเห็นว่าเราอาจจะพอเล่นได้อาจจะพอสอนนักเรียนได้อะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยลองชวนมาแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็เลยได้มีโอกาสสอนไปทำสอบใบเซอร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็มาสอนแต่ก็ยังเป็นอาชีพเสริมอยู
8: ่อ๋ออ่ะก็ไปติดต่อดูได้นะแต่ส่วนใครสนใจชายหนุ่มคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปให้ที่โซเชียลมีเดียของไมค์ไกโซดนะฮะใครสนใจเขาเข้าไปเลยฮะเปิดวาร์ปไปเลยบททดสอบของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับสาวโสดแน่นอนเพราะว่าเราจะชวน4หนุ่มมาแต่งห้องกันนะเนื่องจากว่าสาวโสดเป็นอินทีเรียนะฮะเราเนี่ยให้สาวโสดเนี่ยแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะให้หนุ่มๆแต่ละคนเลือกเฟอร์นิเจอร์มาลองแต่งห้องตามภาพของตัวเองนะฮะใครแต่งได้เหมือนสาวโสดมากที่สุดคนนั้นชนะจะได้รับรางวัลเป็นการป้อนน้ำและเซลฟี่กับสาวโสดไปเลยครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มจากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกนั่นคือเก้าอี้ครับไปครับนี่เก้าอี้มี5แบบดูสิแบบไหนที่สาวโสดเราเลือกไว้เอาละฮะ
10: มันเป็นแบบเหมือนเป็นวิจิตรวิทยาดูคนนะว
8: ่
10: าเลือกแบบไหนคืออะไร
8: ป้าบป้าบป้าบ
3: เหมือนกันหมดเลย
10: เฮ้ยเหมือนกันหมดเลย
8: ขายเฮ้ยเลือกเหมือนกันหมดเลย
10: เฮ้ยมึงเลือกให้กูทำงานได้ด้วยดิ
8: เหมือนกันหมดเลยนะชิ้นต่อมาโต๊ะครับ
10: ทำลอกกันนะ
8: โต๊ะมีหลายแบบโต๊ะมีหลายแบบ
10: ทำลอกกันนะ
5: ต้องมีคนสีไม้บ้าง
8: ไงไปฮะ
5: ว่าแล้ว
8: น่ะดำมาหนึ่งนะ
3: เหมือนอยู
8: ่ส้มมาหนึ่งเริ่มไม่เหมือนละเริ่มไม่เหมือนละเริ่มไม่เหมือนละเริ่มไม่เหมือนละชิ้นต่อมาโคมไฟฮะโคมไฟเอาแล้วโคมไฟแบบไหนกันนะโคมไฟแบบไหนกันนะอันไหนดีฮะอันไหนดีฮะฟาบเขาให้โอ้อย่างนี้แน่นอนถ้ามาอย่างนี้นี่มีผู้ชนะแน่นอนนะฮะมีผู้ชนะแน่นอนฮะมาโคมไฟมาแล้วนะฮะ

0: ้าวต่อมารูปครับรูป
1: เฮ้ยดูสิดูสิสาวโสดชอบแบบไหนเอาล่ะ
0: อันนี้ประกวดดาวินชีหรอเครียดอะไรหยิบมาเถอะเอารูปไปประขายที่ไหนอะฮะ
1: มับโอ้นี่เป็นลายเส้นนะ
0: เป็นฟิลแบบแอบสแตรก
1: มับดอกไม
0: ้อุ้ยไม่เหมือนกันเลยว่ะ
1: เฮ้ยไม่เหมือนเลย
0: รูปไม่เหมือนกันเลย
1: และสุดท้ายเอาสัตว์เลี้ยงครับ
2: อ
1: ีโกน่าไหม
0: ใครหยิบอีกใครหยิบอีโกน่ากูให้คะแนนเพิ่ม
1: แมวเอาแมวแมวหมดเลย
0: แมว
1: แมวหมดเลย
3: เอาม
1: ีหมาหนึ่งคน
3: เด
1: ียวเรียบร้อยนะเอาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าฮะว่าสาวโสดของเราแต่งห้องแบบไหนและใครจะชนะในบททดสอบนี้นะฮะเริ่มต้นจากเก้าอี้ครับ
0: เหมือนกันหมดเหมือนกันหมด
1: ต่อมา
2: โต๊ะ
1: เฮ้ยเอาแล้วคุณชินตอนนี้นำไปแล้ว2คะแนนนะฮะต่อมาโคมไฟเฮ้ยค
2: ุ
1: ณชินไป3คะแนนแล้วคุณชินไป3คะแนนตอนนี้นำโด่งนะฮะต่อมาร
2: ูปใช่คือคุณรู้ป่ะ
0: ว้าว
1: อันนี้คือเลโก้ได้นี่คือเลโก้ได้นะคุณเลโก้ได้2คะแนนอยู่นะฮะคุณชิน3คะแนนเนาะและสุดท้ายสัตว์เลี้ยงชื่อสวนอ่ะชื่อสวนอ่ะใช่อย่างนั้นเลยนะ
0: ไม่รู้แต่เลือกอีก
1: สรุปคะแนนนะฮะคุณเลโก้ได้2คะแนนคุณชินได้3คะแนนคุณปาล์มได้2คะแนนและคุณนัทได้1คะแนนผู้ชนะในเกมแต่งห้องให้โดนใจเธอนะได้แก่คุณชินอ้าว3ท่านขอเชิญพักได้ครับเชิญฮะด้านนี้เลยฮะด้านนี้เลยฮะและแน่นอนนะผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นการป้อนน้ำและเซลฟี่กับสาวโสดมาเลยลูกมาเลยลูกมาขึ้นมาเลยลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: อ
1: ุ้
2: ยอุ้ย
1: อุ้ยเขาแต่งห้องโดนใจ
2: เลยค่ะ
1: มาอายืนตรงนี้ฮะยืนตรงนี้ฮะเริ่มต้นจากป้อนน้ำก่อนป้อนน้ำ
2: วี
1: นี่เป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะ
4: หวานมากครับ
1: หวานมากนะต่อไปเซลฟี่ฮะเซลฟี่ฮะเขาอิจฉาเราอยู่ฮะ
2: ต้องถือเพราะว่าติดแขนจับ
1: มินิฮาร์ดมินิฮาร์ด
4: เป็น
1: ไง
4: ครับโอ้โห
1: หัวใจหัวใจหัวใจหัวใจ
0: ฟังน้ำแล้วที่ดูสัญญาตอนน
1: ี้มีอะไรอยากบอกเขาหน่อยไหมฮะ
2: น่ารักมากค
1: ่ะคุณชินมีอะไรอยากจะบอกกับคุณมะตูมที่ลูกเขาไม่ชนะเราไหมฮะ
4: เสียใจด้วยนะครับพี่มะตูม
0: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพอเบรกต่อไปพี่จะได้ดีใจสักที
1: เอ้าผู้ชนะในเกมนี้คุณชินมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณเลโก้ปาแท็ก
5: เป็นการแต่งห้องที่มิกแอนด์ไม่แมทแต่ว่ายังมีเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกต้อง
1: ก็มี
5: นะครับแต่ผมยังไงผมก็ยังยืนยันและนอนยันว่าคนนี้มีเจ้าของครับ
1: มีเจ้าของไปเลยฮะคุณโต๊ะว่าไงฮะ
3: ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับคุณเลโก้มีเจ้าของครับ
1: มีเจ้าของฮะ
0: ยืนยันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนด้วยค่อนข้างมั่นใจเขามากที่สุดใน4คนคุณเลโก้ไม่มองหญิง
1: เฮ้ยไม่มองหญิงเลยฮะเบส
2: แต่หนูก็ยังคิดว่าเขายังมีความแบบว่าชั้นเชิงอยู
0: ่ทุกสถานะทุกสถานะ
2: โสด
1: โสดไปเลยฮะเอาเสียง
3: อย่างน้อยไม่มีคนผิด
0: ไม่มีคนผิด
3: อย่างน้อยไม่มี
1: หนึ่งโสดสองที่จะขอกันหนึ่งไม่มองหญิง
0: เดี๋ยวจะดูว่ามะตูมจะถูกขนาดไหน
1: เบสยังคงเคลิ้มกับผู้ชายคนนี้อยู
5: ่ชอบ
1: เอาผลโหวตมาครับ
5: แม่
1: เหมือนเดิมเลยนะฮะตอนนี้มีเจ้าของสูงสุดครับ 45% รองลงมาไม่มองหญิง 36% นะฮะและโสด 19% ท่านต่อมาผู้ชนะของเกมนี
5: ้
1: ที่ไม่ใช่ลูกมะตูม
0: การแต่งห้องอ่ะ
1: ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้บอกยังไม่พูด
3: ฟังเขาก่อน
1: คุณชินเบสว่าไง
2: หนูก็ยังคิดเหมือนเดิมเขาแต่งห้องชนะเพราะว่าเขามีความไม่มองหญิง
1: ไม่มองหญิงเลยฮะ
5: แท็กเขามีความใส่ใจนะครับมองรายละเอียดเยอะถึงแม้เขาจะเป็นลูกชังกับอีกคนนึงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นลูกรักของผมก็ได้โสดครับ
1: โสดไปเลย
5: ด
1: ันดันดัน
5: ดันดันดัน

0: หนึ่งโสดสองมีเจ้าของหนึ่งไม่มองอยู่
1: ยังไงก็ไม่มีคนผิดนะ
0: อ่ะผลโหวตมาสูงสุดคือโสดครับ
2: หน้ามือตามัวอยู่แล้วเซตนี
0: ้โสดสูง
1: สามแสนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: มาตูมมาตูมนับตีนเขาก่อนโสดสูงสุดครับ 63% นะรองลงมามีเจ้าของ 24% และไม่มองหญิง 13% ด้วยกันอ่ะคุณปาล์ม
2: เห็นพ้องต้องกัน
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ยังไม่พูด
3: เนี่ยมีความเชื่อว่านักกีฬาจะต้องมีแฟนเสมอ
0: มีเจ้าของไปเลยเห็นไหมน
4: ะผมว่าคุณปาล์มเนี่ยผมพูดตั้งแต่รอบแล้วว่ามันต้องมีการแข่งกันนะครับผมจะให้ปาล์มไปชิงกับคุณชินนะครับผมโสดครับ
0: โสดไปไหนฮะพี่โก้ฮะ
1: ยังให้ใจเต็มร้อยครับน้องปาล์ม
0: โสดไปเลยฮะโอ้โห
2: แต่ว่าไปกูรูเบสอะ
0: ไปที่คุณนัทครับ
2: ยังไม่ถึงกูรูเบสเขาจะเดาถูกได้ไงในเมื่อเขาเลือกผิดมาเยอะมากในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังผู้ที่มีคุณวุฒิตรงนี้ค่ะลี
4: ่ใช่
2: พี่จะไม่มีวันเอาปีกกรรมเทศออกจากอกคุณปาล์มเด็ดขาดค่อนข้างมั่นใจมากคุณปาล์มยังไงก
0: ็ล้างล้าง
4: เรียบร้อย
0: ล้าง
2: ปาล์มโสดเว้ย
0: โสดไปเลยเอ้าสามโสดหนึ่งมีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาโสดสูงมากครับ 59% นะฮะรองลงมามีเจ้าของก็ไม่น้อยนะ 30% และไม่มองหญิงอีก 11% ด้วยกันท่านสุดท้ายคุณนัทคิดอย่างไรพี่โก้ครับ
1: จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าแอบเชียร์ให้มีชายโสด3คนแต่ว่าถ้าจะต้องเอาใครเข้าไปชิงกับคุณปาล์มขออนุญาตเลือกคุณนัทครับ
0: โสดเลยฮะมาตูม
2: พี่โกอาจจะไม่ได้ความฝันนั้นหรอกเพราะวันนี้หนุ่มโสด3คนไม่มีมันจะมีแค่2คนเท่านั้นและกูรูมาตูมฟันสถานะณวิทันทีได้เลยครับเลโก้ไม่มองหญิงชินมีเจ้าของปาล์มโสดและนัทโสดครับ
3: หนูยังเชียร์อยู่เพราะว่าเป็นหม
0: อ
3: ต้องได้แพทย์บ้างจะได้ไม่ได้เจอคนเจ้าชู้โสด
0: โสดไปไหนอ่ะ
4: แซเวลาตูมพูดอย่างเงี้ยมั่นใจทีไรอ่ะ
5: เรียบร้อย
4: ไอ้กูล้างหน้าทุกวัน
2: เก่งนะไม่ใช่หรอพลันยู
4: ได
2: ้แต่มาเป็นทำผมทรงน้อง
4: ผมว่าคนเนี้ยมีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของเลย
4: แทงตัวกูแทงตัวเลยแต่หมายตาย
0: สามโสดหนึ่งมีเจ้าของนะผลโหวตมาโสดสูงนิด 71% นะฮะแต่รองลงมาก็มีเจ้าของ 17% และไม่มองหญิง 12% ด้วยกันอ่ะกูรู้ครับเราวิเคราะห์ครบทั้ง4คนแล้วถึงเวลาที่ต้องปรึกษากันอีกครั้งว่าจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครนะฮะปีกกรรมเทพตอนนี้อยู่ที่คุณปาล์มในรอบนี้เปลี่ยนคนได้นะฮะอยากให้กูรู้ทั้ง3ท่านปรึกษากันยกเว้นมาตูม
2: อะไรผมเป็นกูรูคร
0: ับตัดสินใจดีฮะจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครครับ
2: มีน้องตอนนี้น้องโอเคครับ
1: เดี๋ยวก่อน
2: ทางเรา
1: เดี๋ยวก่อน
2: รายการเราได้มีการกูรูได้มีการตกลงพูดคุยกันแล้ว
1: ยังไม่ได้พูดกับกูเลย
2: อ้าวพูดแล้วนะใครคิดว่าไว้กับปาเหมือนเดิมยกมืออ่ะครบ4คน
1: ยกคนเดียวค
2: ่
1: ะ
2: อ่ะใครอยากให้นัดยกมือ
0: ย้ายปีกกันไม่ได้ไปที่คุณนัดฮะทีมงานครับย้ายปีกกันไม่ได้จากคุณปาไปที่คุณนัดฮะเชิญครับ
2: และเดี๋ยวก็ต้องมาขอโทษหนูกันทีหลังว่าเออกูน่าฟังมาตูมว่ะมันเป็นอย่างนี้กี่เทปแล้วว่าทำไมกูรู้ต้องมาสวนหนูด้วยให้อายเป็นโปรไฟล์อาชีพการงานตัวเองกันทำไมไม่เข้าใจว่ะ
0: มันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ก็สำคัญนะฮะเพราะทุกคนเห็นว่าอยากจะเซฟคุณหมออยากเซฟคุณหมอเข้าไปคุยในรอบต่อไปอ่ะยินดีด้วยฮะคุณนัทครับได้รับปีกกรรมเทพผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญฮะตอนนี้เหลือหนุ่มปรัชญาอยู่3ท่านและที่สำคัญลูกคุณมะตูมก็อยู่ในโซนที่สามารถถูกคัดออกได้ด้วย
2: ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ช่วยเองลูกใจเย็นใจเย็น
0: นี่ครับ3คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่สดแน่ๆตัดสินใจดีนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณลี่จะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
3: หนูขออนุญาตตัดดีเจมะตูมออกค่ะ
1: เป็นไงช็อตแรงด้วย
4: ช็อตแรงด้วย
1: ช็อตแรงด้วย
2: เฮ้ยอีลูกสาวเดี๋ยวผมไม่ได้ผัวนะแม่ดูลูกแม่สิฮะ
0: อ้าวจะตัดใครจะกูมะ
3: หนูขออนุญาตตัดคุณเลโก้ค่ะ
0: ตัดคุณเลโก้จะกูมะคุณเลโก้ครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้ชนเลยครับ
3: หนูว่าเขามีเจ้าของค
0: ่
3: ะ
0: ดูจากเลยยังคงยืนยันอยู
3: ่ยังคงยืนยันอยู่ว่าเขามีเจ้าของ
0: ชูไปขึ้นมาฮะมีเจ้าของนะกูรู้ทั้ง4ท่านนะยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเลโก้ด้วยกัน

0: ดูป้ายขึ้นมาฮะ
1: เลโก้ไม่มองหญิงมั่นใจมากจะหลีบจีบปากพูดเอาความเป็นควีนเป็นการันตีวางตรงนี้เลยก็ได
0: ้1โสด2มีเจ้าของกับ1ไม่มองหญิง
2: ขออนุญาตนะถ้าคุณเลโก้เนี่ยนอกเหนือจากไม่มองหญิงเนี่ยเลี้ยงแถวกันเลยนะ
1: แต่ถ้าออกมาไม่มองหญิงกูรู้คำนับผมไหมล่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันว่าควีนจะยังเป็นควีนหรือควีนจะกลายร่างเป็นควายมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณเลโก้ครับ
3: ของดี
4: ของโบราณทั้งนั้นเลยครับ ผมเป็น
3: กันเนี่ยอ๋อไม่ครับร้านเราปลอดภัยครับเลือกได้ตามสบายเลยครับ
5: พอดีอ่ะ
3: ใช่
2: สนใจชิ้นไหนถามได้เลยครับ
3: ครับผม
6: ใช้ดีนะฟังเสียงโอเคเลย
5: เฮ้ยก็อีนี่ก็โอเคนะ
3: เลือกได้ตามสบายเลยครับ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากได้พอดีเลยอ่ะ
3: โอ้ยตัวนี้แบบ30 40ปีเลยนะครับ
4: ครับผม
7: มาดีเลยอ่ะ
4: ขอลองนั่งได้ไหม
3: ลองนั่งได้ครับ
4: ล
3: องได้ครับ
4: ลอง
3: ได้ครับ
4: ลองสบายไหม
3: นั่งแล้วยกได้เลยครับ
4: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
8: เก้าอี้มีสั่นด้วยเหรอพี
3: ่
9: เอาเก้าอี้ของข้าคืนมา
3: ร้านเราเป็นเรื่องปกติครับผีเข้าผมเตรียมพาไว้แล้วครับ
8: อ๋อ
4: พ่อช่วยด้วย
8: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน
4: เฮ้ย
8: โอเคไม่เลย
3: เฮ้ยหายแล้วครับหายแล้วครับ
8: เ
3: ฮ้ยเฮ้ยเ
8: ฮ้ย
3: เฮ้ยอันนี้น่าสนใจ
4: อะไรอ่ะ
3: เฮ้ยเนี่ยดูดิของข้าเฮ้ยถ้าผมอยากได้ต้องการซื้อทำไงครับ
2: ต้องโสดเท่านั้นครับคนซื้อ
10: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
13: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
11: ้ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
1: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
8: เลยมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
7: ใครคนนี้ใคร
4: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยืนตรง
11: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
14: ล้อกันเล่น
11: อะไรครับเนี่ย
3: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: ขอเพลง
1: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: กินเที่ยวอร่อย

0: เราเดอะเวิร์ดนะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
1: นี่เลย
2: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตียมสาลายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
0: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
1: ตีฟ้า
3: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
4: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
5: Max World Road Trip ซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
1: โอ้โห
6: ไม่ของเลย
5: ล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
7: ไม่เป็นไร
5: เต้น
7: ไหมเจ๊โจ๊ก
1: ไหมทำไม
5: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
8: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
9: เมียว
8: เลี้ยงง่ายมาก
10: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
9: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
11: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
12: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
13: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
14: แฟนเก่าเธอเหรอ
15: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
16: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้ไง
17: เธอกำลังทำให้ปูลำบากถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
19: ดูทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
13: รองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมสั่งทุกหน่วยงานยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงหลังหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักรวมถึงดูแลการเดินทางทั้งทางรถทางรางและทางน้ำย้ำ3หลักคนต้องปลอดภัยเส้นทางต้องไม่ขาดข้อมูลต้องถึงประชาชนเร็วที่สุด

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สนับสนุนโดย Carrier Copter Ion ฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copter Ion ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ไฮยีน Sun Kiss Blooming ซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
2: Red Cup กับคุณเพื่อทุกวันที่ดี
1: เมื่อช่วงที่แล้วคุณลี่เลือกตัดคุณเลโก้ออกเพราะคิดว่าคุณเลโก้สถานะมีเจ้าของการตัดสินใจของคุณลี่จะแม่นยำเหมือนครั้งก่อนหรือไม่เราไปชมสถานะของเขากันเลยครับ
3: อย่าเพิ่งกลับนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับอย่าเพิ่งกลับนะคร
4: ับ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
5: เฮ้ยอันนี้น่าสนใจ
6: อะไรอ่ะ
5: เฮ้ยเนี่ยดูดีของใครอ่ะเฮ้ยน่าสนใจอ่ะ
6: อ
5: ัน
6: น
5: ี้อ
6: ะไรอ่ะ
5: อันนี้อะไรครับว่าคันนี
7: ้อันนี้พอดีเจ้าของเขาขักอะครับเขาเลยมาฝากขายครับ
5: โอ้ถ้าผมอยากได้ต้องการซื้อทำไงครับ
7: อ๋อได้เลยครับมีข้อแม้ข้อเดียวครับต้องโสดเท่านั้นครับคนซื้อ
5: เหรอครับ
7: ครับผมแล้วคุณสถานะอะไรครับ
8: เราคุณลี่อยากรู้สถานะผมไหมครับ
9: อยากค่ะ
7: อยากรู้แล้วครับ
8: สถานะผมก็คือ

0: เยี่ยมจริงจริง
1: เยี่ยมจริงจริง
2: เยี่ยมจริงจริง
3: เยี่ยมจริงจริง
4: ไม่ต้องห่วงน้องพี่มาทุกวีค
0: เฮ้ยไม่น่าเชื่อทายถูกอยู่คนเดียวเลยนะทายถูกคนเดียวคุณเลโก้ไม่มองเย็น
5: มีแฟนยัง
6: โสดครับ
0: อุ้ยโสดมานานหรือยัง
6: เพิ่งจะครบปีไปเมื่อเมษานี้ครับ
0: โ
7: ว้าวทำไมปล่อยให้โสดล่ะจ๊ะพ่อนุ่ม
6: ยังไม่เจอคนที่ถูกใจครับ
0: กับความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้างฮะ
6: ก็ดีครับแต่อาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกันนิดหน่อยครับจะคบกันนานนะคบประมาณเกือบ5ปีครับ
0: โอ้แต่ตอนนี้พร้อมที่มีความรักครั้งใหม่แล้วหรือยัง
6: คิดว่าพร้อมแล้วครับ
0: สเปคเป็นยังไงฮะ
6: จริงๆชอบคนใส่ใจครับแล้วก็ชอบคนยิ้มง่ายยิ้มเก่งตาสละอิเหมือนที่คุณลี่เคยชอบเลยคือตาสละอิยิ้มง่ายครับใช
0: ่อ้าวใครที่เข้าข่ายคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะฮะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของเราเลยครับเปิดวาร์ปไปเลยเราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะทั้ง2ท่านมีสถานะเดียวกันคือไม่มองหญิงนะฮะแน่นอนยังไม่มีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของปรากฏตัวมาเลยก็น่าจะมีคนที่เขาเพิ่งฉลองครบรอบ1ปีไปด้วยนะระวังดีๆฉะนั้น3คนตรงนี้ต้องมีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของซ่อนตัวอยู่อย่างน้อย1คนด้วยกันฉะนั้นกูรูครับจับตาดูพวกเขาให้ดีนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณชินก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณชินก็คือเป็นพ่อบ้านอยากรู้ต้องถามเริ่มครับ
8: เป็นพ่อบ้านคือชอบทำ อาหารอะไรอย่างนี้หรอคะ
9: ชอบทำครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำ
4: คุณโสดมานานหรือยังครับ
9: ประมาณเกือบปีครับ
0: เกือบปีครับ
10: ถ้าสมมติว่าน้องลี่คือสเปคอยากบอกอะไรกับลี่ครับ
9: คุณลี่ครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยคุณลี่ยิ้มน่ารักมากเลย
7: ตอนนี้ถ้าคุณมีโอกาสพูดกับดีเจมะตูมคุณอยากพูดว่าอะไรครับ
9: ให้โอกาสผมนะครับ
7: พี่ว่าคนเนี่ยได้ว่ะ
10: เราเนี่ย
0: เบสไป
10: เบส
0: ไ
10: ทย
8: คิดยังไงกับคนเจ้าชู้คะ
9: ถ้าพูดในฐานะนักวิเคราะห์นะครับเหตุผลของคนเจ้าชู้อ่ะมันมีแต่ว่าแค่เราไม่ยอมรับใช่ๆแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคร
0: ับ
9: มันไม่ถูกต้อง
0: เขามีเหตุผลแหละแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องยอมรับเหตุผลนั้นนะฮะเชิญครับ
4: ถ้าคุณกับคุณลี่เป็นแฟนกันแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีคุณจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไว้ต้อนรับแฟนของคุณครับ
9: จริงๆไม่แน่ใจเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักกันเนี่ยผมจะน่าจะรู้จักความต้องการของคุณลี่มากและสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คุณลี่ครับ
10: ผู้หญิงในการใช้ชีวิตคู่ของคุณชินในอุดมคติของคุณชินต้องเป็นแบบไหนครับ
9: ชอบดูแลตัวเองครับแล
0: ้
9: วก็เป็นคนmindset ดีครับ
0: mindset ดี
9: ใช่ๆแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับ
0: ถึงครับ
7: คุณชินคิดยังไงที่มาตูมเนี่ยเป็นอคติกับคุณครับ
9: ทุกคนน่าจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับผมนิดนึง
0: ถึงครับ
8: ถ้าเผลอเจ้าชู้จะบอกแฟนว่ายังไงคะ
0: อุ้ย
9: คิดว่าไม่ได้คงไม่ต้องมีวันนั้นหรอกครับ
0: ไม่มีวันนั้นอยู่แล้วครับนี
10: ่ถ้าสมมติคุณเป็นชายโสดจริงๆขอ3คำให้กับน้องสาวของหนูครับ
9: ชอบนะครับ
0: ชอบนะครับ
7: ผมถามนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนนะแล้ววันนั้นนะแฟนคุณเนี่ยประจำเดือนมาคุณจะมีวิธีการแก้หรือว่าปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเวลาที่คุณโดนด่าผมอยากรู้
10: อันนี้เหมือนไม่ได้ถามเขานะเหมือนขอคำปรึกษา
7: ผมอยากรู
9: ้น่าจะต้องมีของหวานแล้วก็มีถุงน้ำร้อนเพื่อเขาปวด
7: โอเค
0: เวลาเราเบ
7: ื่อครับ
0: คุณปาล์มครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณปาล์มก็คือเจอกันที่สนามบาสเอ้า
7: เฮ้ย
0: เบสไป
8: เล่นบาสตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะ
11: ตั้งแต่11ขวบครับ
0: โอ้11ขวบเลย
11: น้องปาล์มจ๋าแล้วเจอที่สนามบาสหมายความเป็นยังไงจ๊ะหมายถึงว่าจะสามารถเจอปาล์มได้ที่สนามบาสครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่สนามบาสเลยครับ
8: จริงไหมคะนักกีฬาจะมีแฟนกันทุกคน
11: ไม่รู้นะครับแต่ว่ากีฬาบาสก็โสดเยอะนะครับ
10: คุณปาล์มครับตอนนี้เหลือ3คนแล้วถ้าคุณปาล์มโสดจริงๆขอ3คำให้กับน้องสาวของพี
11: ่ยิ้มน่ารักครับ
0: ยิ้มน่ารักฮะ
7: คุณปาล์มเคยเจ้าชู้ไหม
11: เคยครับยอมรับตอนเป็นนักกีฬา
7: เคยเจ้าชู้เยอะไหม

0: ก็อาจจะมันสองสามคนเลยครับช่วงมัธยมครับ
1: มัธยมก็คุยกันสองสามคน
0: นะปกติ
2: แล้วหยุดก็คือได้ยังไงอะคะ
0: ก็ขึ้นมันเหนื่อยครับยอมมันเหนื่อยขึ้นมหาลัยอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเรียนหนักด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนโฟกัสครับ
3: แล้วแฟนคนล่าสุดเนี่ยเลิกกันเพราะอะไรเพราะคุณเจ้าชู้เหรอครับ
0: ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันครับ
4: ถ้าคุณเล่นเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลถ้าเปรียบน้องสาวของพี่เป็นเหมือนกีฬาชนิดหนึ่งคุณจะเปรียบน้องลี่เหมือนกีฬาชนิดไหน
0: บาสเลยครับกีฬาที่ผมชอบ
3: มาถูกทางมากก่อน
5: คือยังไงคุณจะชุดคุณลี่เหรอ
3: เขาชอบบาส
0: ผมเป็นห่วงครับผมเป็นห่วง
5: โอเคคุณปาล์มครับผมถามหน่อยถ้าสมมติว่ามีโอกาสเนี่ยอยากจะพาลี่เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนครับเมืองไทยก็ได้หรือว่าเมืองนอกก็ได้อยากจะพาไปที่ไหนครับ
0: ครับผมก็อาจจะลองเปิดใจด้วยการพาไปทานข้าวที่วิวสวยๆอาจจะเป็นแบบตามร้านริมทะเลก่อนครับ อาจจะแบบชลบุรีระยองอะไรพวกนี้ครับที่คนไม่เยอะเราก็อยากมีเวลาได้ลองคุยกันดูถ้าเกิดจะพาไปที่ที่แบบคนเยอะๆก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยวครับ
3: ทีเนี้ยพอคุณลี่สนใจที่จะไปดินเนอร์คุณปาล์มแต่คุณแม่ก็มีความกังวลปาล์มจะมีวิธีการพูดให้ผู้ใหญ่ด้านหลังเนี่ยประทับใจในครั้งแรกที่จะชวนลูกสาวไปดินเนอร์ยังไง
0: นะครับก็ต้องยอมรับว่านักกีฬาก็อาจจะมีภาพลักษณ์แบบนั้นจริงๆแต่ว่าตอนนี้ผมก็มาเป็นโค้ชเราได้มาเจอเด็กๆมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มรู้แล้วการที่ผู้ปกครองเนี่ยบางคนก็มีลูกสาวเราก็รู้ว่าเขารักลูกสาวยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราไปเจ้าชู้ใส่เขาเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างที่จะใส่ใจการที่คุณแม่มีลูกสาวเพราะก็มีทั้งโค้ชทีมหญิงเนาะมันก็จะได้เห็นแบบลูกสาวอะไรแบบนี้ก็จะรู้ว่าเขารักมากๆครับ
2: ถ้าเกิดว่าได้คบกันจริงๆแล้วทะเลาะกันจะง้อยังไงคะ
0: ก็อาจจะต้องดูก่อนครับก็ขั้นแรกคืออะไรไม่รู้เราขอโทษไว้ก่อนครับแล้วเราค่อยๆมาคุยกันด้วยเหตุผลครับ
1: ถูกต้องปะ
2: อุ้ย
1: ถูกต้องปะ
2: เธอคนน
1: ี้ตอบไปหมดเวลาแบบนี้
6: มือไม่ใช่
1: ขยี้เลย
6: ตอบเลยแบบนี
1: ้ขอโทษไม่ขยี้เลย
6: แต่มาว่าเขาตอบจริง
1: ต่อไปคุณหมอนัดก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณหมอนัดก็คือลูกชายอยากรู้ต้องถามเริ่มครับ
2: ลูกชายหมายถึงอะไรคะ
7: ก็ผมเป็นลูกชายคนเดียวครับแล้วก็ผมมีลูกคนหนึ่งครับ
1: เฮ้ย
7: เป็นลูกหมาครับผม
1: ที่
7: เ
1: ลี้ย
7: งเป็นตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้โอเคนะ
5: ทำไมถึงเลี้ยงเรียนหมอครับผมอยากรู
7: ้ตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมถึงอยากเรียนหมอแต่ว่าตอนนั้นมันสอบติดฮะก็เลยเรียน
2: เรียนตอนนี้คือเป็นหมอแล้วมันเครียดมากจะมีเวลาให้แฟนเหรอคะ
7: ก็เวลาที่ไม่ใช่การเรียนหรือว่าการทำงานก็คงให้เขาหมดเลยครับ
1: นอกจากเรียนแล้วทำงานให้หมดเลยฮะใช่ครับ
5: คุณคิดยังไงที่ดีเจมะตูมีลูกรักเป็นคุณปาล์มและอยากให้คุณปาล์มเนี่ยไปดินเนอร์คุณลี่ครับคิดเห็นยังไงอ๋อ
7: มันเป็นความเห็นของเขาครับไม่เป็นไรครับสุดท้ายคุณลี่เป็นคนเลือกคุณหญิง
3: โอเคไหมโอเคไม่เกี่ยวโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอเค
2: เป็นหมอนี่เจ้าชูไหมคะ
7: เป็นหมอเจ้าชู้จริงๆผมว่าความเจ้าชู้มันมีทุกอาชีพแหละครับผมอยู่ที่ว่าแบบใครจะไปในเส้นทางไหนมากกว่าครับผม
1: อาชีพไหนก็เจ้าชู้ได้ครับ
3: คุณนัทครับคุณเข้าหาผู้ใหญ่เป็นไหมฮะ
7: เข้าหาผู้ใหญ่เป็นครับผม
1: เป็นครับ
3: คุณมีอะไรอยากพูดกับคุณแม่สาวโสดบ้างไหมครับวันนี
7: ้ก็คุณแม่ครับผมสวัสดีครับก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ก็อยากให้ลองพิจารณาดูก็ได้ครับผม
4: คุณหมอนัทครับถ้าคุณหมอนัทเป็นคนเป็นหนุ่มตัวจริงๆ อยากพูดอะไรให้พูดกับน้องสาว3คำ
7: กินข้าวกัน
1: กินข้าวกัน
3: ตอนนี้คุณมะตูมไม่เชียร์คุณคุณมีวิธีโน้มน้าวกูรูมะตูมยังไงให้เบนเข็มจากปามมาทางนัทครับ
7: อันนี้ผมแล้วแต่พี่มะตูมเลยครับแต่ว่าผมอยากให้คุณลี่เลือกผมก็พอครับผม
4: หมอนัทครับเกิดสมมุติเหตุการณ
1: ์
4: ดีเจมะตูมกำลังจะเสียชีวิต
1: อุ้ย
4: คุณจะให้เขาตายเลยหรือคุณจะพยายามยื้อชีวิตเขาไว้ครับ
7: นี่ตอบตามความจริงหรือว
3: ่
7: า
3: อ้าวหมอคุณจะตอบว่าจารยาบรรณมึงเพ่คุณนัท
4: คุณนัทใจนี่เหรอ
3: เป็นหมอก็ต้องโจรตายก็ต้องช่วยประวัติจารยาบรรณแพทย์
1: นะตามจารยาบรรณ
5: เอาแบบว่ารักษาน้ำใจหน่อย
1: รักษาน้ำใจก่อน
3: จารยาบรรณ
7: จารยาบรรณไม่ว่าโอกาสมันเหลือน้อยหรือว่าเหลือเยอะมันก็ต้องลองสู
5: ้เสียงในหัว
1: เอาแบบเสียงในหัว
4: ตายซะ
1: แล้วแต่
3: เดี๋ยวนะอีตายซะไม่ได้มาจากเขาตะกองทั้งแถบ
1: หมดเวลาแบบนี้ครับ
4: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณ
3: นัดก็มีเสน่ห์ เราเห็นผลงานของพวกเขามาเยอะแยะแล้วตอนนี้เราเลือกคนเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวลี่กันดีกว่
4: า
3: เปิดมาที่คนแรกคุณชินก็ไม่อยากอคติก็อคติเนาะตุ้มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในการตอบคำถามของชินตุ้มก็ยังไม่ประทับใจตุ้มรู้สึกว่ามันเป็นการตอบคำถามแบบกักๆโดยเฉพาะเรื่องของไทม์ไลน์โสดมาแล้วเกือบปีบวกกับที่เรามีเบาะแสว่าเขาเพิ่งผ่านครบรอบ1ปีไปคนที่มีเจ้าของอะไรเงี้ย
5: เขาดูแบบเป็นคนที่มีวิเคราะห
4: ์ใช
5: ่วิเคราะห์คิดวิเคราะห์แล้วก็พูดคิดวิเคราะห์ก็พูดอะไรเงี้ยอ
2: าจจะไม่ชิลเท่าไหร่นะถ้าได้ไปเดทด้วยกัน
3: ไปต
4: ่อ
3: คือบอกเลยนะ
5: เดี๋ยวเสียงสองนิดนึงอันนี้คือสุภาพบุรุษนะ
3: ทำไมตุ้มไม่รู้ทำไมทุกคนพ่อแม่พี่น้องครับตุ้มขอโทษจริงนะทำไมไม่รู้ตุ้มเชียร์ปามมากๆตุ้มไม่รู้ว่าทำไมตุ้มรู้สึกว่าตั้งแต่วินาทีที่เขาก้าวเท้าเข้ามาในรายการเนี่ยเขาไม่หลุดโฟกัสจากลี่เลย
2: ดูเจ้าชู้นะ
3: ฟังนะหนูอาจจะผ่านอะไรมาเยอะก็จริงฟังพี่การที่ผู้ชายยอมรับสารภาพว่าเคยเจ้าชู้มาก่อนเคยคุยหลายคนมาก่อนอันนี้น่ะแสดงว่าเขาอาจจะเลิกแล้วจริงๆก็ได้
2: ไม่ค่ะของหนูก็ยอมรับทุกคนก็ยังเจ้าชู้อยู
3: ่ยอมรับเพราะจน
2: ต่อ
3: หลักฐาน
2: ด้วยขอโทษก่อนก็เจ้าชู้เหมือนกัน
3: แต่พี่ว่าปามไม่ใช
2: ่แล้วก็เข้าหาแม่เก่งมากเข้าหาพ่อแม่เก่งมาก
3: ลี่ฟังนะแล้วแม่หนูก็ชอบคนนี้ด้วยหนูจะเนรคุณแม่หรอลูก
2: ถามหนูแม่เขาชอบหมอแม่อยากให้เป็นได้หมอใช่ไหมคะ
3: แล้วแต่ลูกแม่แล้วแต่ลูก
2: ก็ต้องอยากได้แบบ
3: ไม่ต้องเลือกตามพี่ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ตามพี่ก็จะกดสแปมไอจีหนูหนักแน่ มาที่คนถึงสุดท้ายหมอนัดพี่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาไม่เหมาะกับลี่พี่รู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้นำสูงไปนิดนึงบาง
2: แต่ด้วยความเป็นหมอแหละ
3: เออมันก็เลยทำให้ตุ้มรู้สึกว่าตุ้มไม่เชียร์อย่างแรงครับผม
2: แต่ถ้าเอาแบบถูกใจแม่ชอบหมอ
3: นั่นก็เรื่องของแม
4: ่เอางี้รีบพี่แอบเชียร์ทั้งสองคนทั้งปาล์มและนัดส่วนลี่ถามใจตัวเองแล้วมองตาเขาเยอะๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเขาต้องแสดงออกอะไรให้เราเห็นว่าเลือกชนะ
2: แต่
4: เลือกฉันเถอะ
2: แต่พี่นี่เคยคบนักกีฬามาแล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนบ้าง
5: ก็สมมติว่าถ้าหนูเนี่ยอยากจะลองฟีลแบบเป็นผู้ใหญ่ก็ลองคุณนัดดูคุณนัดเนี่ยที่มาแข่งบางครั้งมันก็แข่งบ้างเพราะว่าอะไรเพราะมันต้องแข่งขันกับอีก2คนพี่ว่าเวลาผู้ชายคนนี้อยู่กับหนูเขาอาจจะอ่อนก็ได้นะฮะดูจากสัตว์ที่เขาเลือกมานะครับก็มันก็น่ารักถูกต้องไหมเออ
1: เ
5: คลียร์ด้วยไหมเราก็มีคดีด้วยนะ
1: เราเข้าเรื่องราวของเรากันดีกว่า
5: โอเค
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างครับลี่ครับปรึกษากูรูรู้สึกยังไงฮะ
5: เหนื่อยใจครับ
2: เหนื่อยใจเลยค่ะ
1: เหนื่อยใจนะยี่สับสนไปกว่าเดิมแต่กับเรื่องความรักก็คือเจอความรักแบบผู้ชายเจ้าชู้มาตลอดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แม้กระทั่งโทษนะกับคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ที่ดีว่าหนูไม่เคยเจอคุณพ่อเลย
2: เพิ่งเคยเจอคุณพ่อจริงๆจังๆตอนปี3อะค่ะมหาลัยปี3
1: โอ้ตอนปี3คือคุณพ่อมาหาเหรอครับ
2: ไปหาค่ะหนูไปหาคุณพ่ออ
1: ืมแต่คุณแม่ก็ไม่ได้ปิดบังคุณแม่ก็รู
2: ้ไม่ค่ะก็ยังมีรูปมีอะไรแต่แค่เหมือนไม่ได้ติดต่อกันอะไรแบบนี้แล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนู
1: ขาด
2: อะไรก็เลยชิวๆมาได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เจอก็ดีใจอะค่ะก็แบบโอ้มีพ่อเราหล่ออะไรเงี้ย
5: มีพ่อเราหล
1: ่อแต่ส่วนหนึ่งที่คนแบบรู้สึกดีได้ขนาดนี้ก็เพราะคุณแม่เนี่ยได้ให้ความอบอุ่นเต็มที่เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเป็นทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวครับ
2: ไม่เคยให้รู้สึกว่าขาดอะไรเลยว่ะ
1: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมฮะ
2: ขอตังค์หน่อยได้ไหม
1: แม่มาซะน่ารักเชียร์นะคุณแม่ล่ะครับมีอะไรจะบอกลูกไหมครับ
8: อยากให้ตั้งใจใช้ชีวิตดีๆเนาะแล้วก็สู้ๆกับทุกอย่างเนาะโลกมนุษย์ไม่ง่ายนะคะสู้ๆค่ะ
3: มันเป็นประโยคที่สั้นแล้วไม่ค่อยได้เห็นแม่พูดกับลูกที่ไหนแต่ว่าตุ้มชอบมากเลยอ่ะให้ลูกตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีๆ
1: ตั้งใจใช้มันมีสติกับการใช้ชีวิตนะลูกนะก็ขอให้ตั้งใจใช้ชีวิตเริ่มต้นจากการตั้งใจเลือกในครั้งนี้ก่อนขอให้โชคดีในการตัดสินครั้งนี้นะครับประจำที่ได้เลยครับ
3: ไปลูกตั้งใจเลือกดีๆมองตา
2: ค
3: นเช
2: ื่
3: อค
2: ุ
3: ณมาตุ้มได้ดีทุกคน
1: ในเมื่อสาวโสดเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆออกมาได้เลยครับ

0: ล่ะกูรูครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับผมจะถามคุณว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดตัดสินใจดีๆนะฮะเบสครับเชียร์ใครครับ
1: คุณหมอสิคะ
0: เชียร์คุณนัทครับพี่โชติเชียร์ใครครับ
2: เชียร์ความรู้สึกแรกคร
3: ับ เลิศ
0: เชียร์คุณปาล์มครับแพทเชียร์ใครครับ
4: อยากจะขัดใจหมั่นไส้มันอีเนี่ย
3: เสลอเฮ้ย
0: เชียร์คุณนัทครับ
3: 10ปีตรงนี้เอามาทิ้งซะ
0: เดี๋ยวเรามาฟังความ
3: เห็นกันยังไม่ได้ยกมั่นใจ 100% ลี่ปาล์มเว้ย
0: อ่ะเชียร์คุณป้าม
3: องตาเยอะๆไม่ต้องรีบแล้วแต่หนู
0: คุณแม่มีในใจบ้างไหมฮะ
5: แม่เชียร์ใคร
6: คุณแม่เป็นกำลังใจทั้ง3คนเน
0: า
6: ะไม่เน้นใครดีกว่า
0: อ่ะงั้นเรามาดูกันว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดนะครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือคุณนัทฮะ 45% รองลงมานะฮะคุณปาล์ม 39% และคุณชิน 16% หนุ่มๆครับช่วงเวลาต่อไปนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราพูดอย่างไรก็ได้ให้สาวโสดของเราเชื่อมั่นในตัวคุณใช้เวลาคุ้มค่านะฮะเริ่มต้นจากคุณชินเชิญครับ
5: ครับคุณลี่ครับตอนที่ผมอยู่ข้างหลังเวทีอ่ะผมจะไม่เห็นหน้าคุณลี่ใช่ไหมเสียงคุณลี่น่ารักมากเลยนะรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอินโทรเวิร์ตคุณลี่น่าจะเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ตเราน่าจะอยู่ด้วยกันได้ผมจะเป็นคนที่ฟังคุณลี่อยู่เสมอครับแล้วก็จะจำทุกอย่างที่คุณลี่พูดครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมโสดจริงๆครับ
1: โสดจริงๆ
0: คุณปาล์มเชิญครับ
7: ครับผมก็คุณลี่อาจจะเคยเจอนักกีฬาเจ้าชู้มานะครับก็อย่าพึ่งตัดสินแบบนั้นไม่รู้ว่าเคยลองนักกีฬาบาสยังก็อยากให้ลองดูเปิดใจดูสักครั้งครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาขนาดนั้นแล้วฉันอยากให้เชื่อใจครับลองเปิดใจดูอยากลองมีโอกาสได้พูดคุยกันดูครับ
3: ไอ้เราอยู่ปาก
4: อย่าทำให้เสียชื่อนะหมอ
0: คุณหมอชนะ
8: ครับผมก็เมื่อกี้ผมก็ได้ยินคอมเมนต์มาว่าผมดูอยากเอาชนะมากเกินไปครับก็ยอมรับว่าก็ต้องอยากเอาชนะจริงๆครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่อยากเอาชนะในวันนี้แล้วผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักเขาต่อไปอีกแล้ว
2: หนึ่งในนี้เป็นคนมีเจ้าของทำไมวาจาคุณได้ช่างแบบ
0: ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะ
2: ทำเราแบบว่าเป๋เลยอ่ะ
0: ลี่ครับด้านหน้าคุณมีชายหนุ่มสามท่านในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบกับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจไปเริ่มต้นกับเขานะฮะแต่จำเป็นเหลือเกินที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีใช้หัวใจตัวเองนำทางขอให้โชคดีนะครับคืนนี้นะฮะและในหนุ่มสามคนนี้คุณลี่จะเลือกใครเป็นดินเนอร์ฉันครับ
3: ลี่เลือกเลย
4: สบายสบายสบายสบาย
9: อาทิตย์หน้า
3: คุณนอนกิ้งไอ้คุณกิ้งไปก่อน
9: ผมกิ้งไปหาคุณนะ
3: คุณกิ้งมา
0: ตาย
9: อาทิตย์หน้าห้ามพลาดถ้าคนนั้นโส
6: ดให้ตัวเธอฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
15: โทรออก

0: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
1: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
2: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
3: แกจะไปไหน
2: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
4: า
2: ะ
4: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
1: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์โบว์อะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุประสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
7: ้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you
8: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
9: เออใครคนนี้ใคร
10: ไม่ใช่ห้ามสิ
9: ไม่ใช่ไม่ยูโ
6: ซ FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
11: ล้อกันเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
12: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
13: นี่เลย
14: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเจปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
12: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
11: ตีเปล่า
12: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
15: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
16: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
17: เฮ้ย
16: น่ารักก็รักเยอะ
17: รักครับ
16: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
17: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
15: ่เจ
18: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
19: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
17: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
5: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
19: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
15: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
18: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
19: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกคิดจะแก้แค้นซะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
21: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
21: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาทต่อเดือน
21: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
20: โทรออก
22: สนับสนุนโดย MyBasin OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเวเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: คุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่ามีโอกาสสูงเลยเพราะยังไม่มีหนุ่มโสดปรากฏตัวออกมาก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าคุณลี่จะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์จะเป็นคุณชินคุณปาล์มหรือคุณนัทและเขาคนนั้นจะใช่หนุ่มโสดหรือไม่เราไปชมกันเลยครับ
24: เธอคนไหน

0: เสียใจอ่อนแล้วและจะไม่มีน้ำตาจะให้ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งเลยเป็นของตัวเองที่ยอมรับความจริงฝันต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งเหลียวมองข้างกายยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่สงใครมาได้ที
1: เราไปพบหมอแล้วนะคะที่ร้านแล้วนะใจค่ะ
0: ไม่เคยลองอย่างสักที

0: รู้สึกไงบ้างฮะ
1: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนะมั่นใจในการตัดใจครั้งนี
1: ้มั่นใจค่ะ
0: พร้อมรับผลของการตัดสินใจ
1: พร้อมค่ะ
0: มีอะไรจะบอกพี่มาตูมไหม
1: หนูเชื่อพี่นะคะ
2: แต่
1: หนูชอบเขา
0: ไม่จำได้เลยฮะ
3: เคลียร์ทั้งสองคน
1: ชอบถูกคนแล้วนักกีฬาเราเคยลองแล้วดาราไปแล้วนักร้องไปแล้วต่อไปต้องหมอ
4: ชอบมากหลุดออกมาหมดเลยเน
0: า
4: ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้มาลุ้นกันแล้วนะฮะในเมื่อสาวโสดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนุ่มๆฮะเตรียมตัวเปิดเผยรัฐแท้ใจเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนชายหนุ่มคนนี้ทุกคนพุ่งเป้าไปเลยว่าน่ากลัวเหมือนกันนะฮะคะแนนเสียงในสตูดิโอน้อยสุดเลยคุณชินทำไมไม่เลือกคุณชินฮะ
1: รู้สึกว่าเขาไม่มองหญิง
0: อุ้ยถ้าเขาไม่มองหญิงแปลว่าเทปนี้นี่โสดเดียวเลยนะ
1: หนูรู้สึกว่าเขาตอนที่แบบว่า VTR เขาออกมาค
0: ่
1: ะมันตังหงิดใจอ่ะ
0: ตังหงิดใจ
1: ใช
0: ่ได้อ่ะจูป้ายขึ้นมาเลยฮะคิดว่าไม่มองหญิงนะฮะกูรู้ครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณชินด้วยกันจูป้ายขึ้นมาฮะ
5: ค
0: ิดว่ามีเจ้าของนะก็ขอให้กูรู้แม่นยำนะ
1: ไม่มองหญิง
0: อยากให้มีเจ้าของมากกว่านะเพราะจะได้ปลดล็อกแล้วจะสบายใจสักทีเพราะว่าตำแหน่งนี้นะอย่าลืมนะเขาเพิ่งฉลองครบรอบกับแฟน1ปีไปนะ
4: ใช่ตามไทม์ไลน์ที่เขาตอบคำถามมันใช่ไง
0: นะฮะมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณชินครับ
6: ม
4: ุมมันอยู่ไหนวะ
6: ไม่รู้เป็นการลองหา
3: พี่ครับโทษนะครับ
7: ครับ
3: อันนี้ของพี่หรือเปล่าครับ
7: อ๋อใช่ครับ
3: มันเสร็จนานแล้วนะครับ
7: พี่ขอโทษด้วยนะครับ
3: เพราะที่ผมรอตั้งอยู่ครับ
7: อ๋อขอโทษนะครับ
3: ครับผม
7: ได้ครับผม
8: นี่แหละครับแล้วนี่ครับ
3: โอ้โหชุดซักให้แฟนเหรอครับ
7: อันนี้มันของใครครับเนี่ย
3: โอ้ไม่ใช่ของพี่หรอครับ
9: ของหนูเองค่ะของหนูค่ะแล้วมันเข้าไปอยู่ในเครื่องได้ไงคะ
7: นั่นน่ะ
9: สิอุ้ยขอโทษนะคะ
7: ไม่เป็นไร
9: ค่ะ
8: ซักไม่ดูเลย
10: ยังไงเนี่ย
7: โอ้
8: ทำแล้ว
3: พี่ไม่เบาพี่เบาเท้าครับพี่
8: เรียบแล
9: ้
8: ว
9: ไม่ใช
7: ่เฮ้ย
8: เฮ้ย
3: พี่เอาเท้าไม่ซักเลยหรอครับ
7: เอาของใครครับ
9: ของเราเอง
3: เอาม
7: ันซักได้หรอครับ
3: ไม่ใช่ซัก
7: เ
3: องครับ
7: คุณต้องตีนอย่างใหญ
3: ่มันจะมีอะไรอีกไหมครับ
8: ไม่อยู่
3: เ
8: ล
3: ย
7: หัวเขาไหลที่ไหน
3: ไม่ไหลอ่ะพี่
8: อ๋อโทษครับ
11: ผมบอกเองครับ
7: เฮ้ย
3: โอ้
7: นี่เหรอครับ
8: ใช่ครับ
11: ใช
8: ่
11: หร
8: ือ
11: เปล่า
8: ใช่ๆๆครับผมเองครับ
3: สงสัยเขาเป็นชาวล็อกเขาเป็นชาวล็อกครับพี
8: ่
3: ม
8: ัน
3: จะมีอะไรอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีเลยเฮ้ยอันนี้หัวใจของใครครับหัวใจของคุณหรือเปล่าครับ
9: ของพี่เปล่า
3: ของใครครับไม่ใช่ของผมครับครับหัวใจของใครครับ
8: ไม่ใช่หรอกครับ
7: ของผมครับ
3: เอ้า
9: เอ้า
3: โอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องล้างใจเลยเหรอครับโอ้โหว่าแต่ข้างในมันมีอะไรครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
8: หุ้ย
3: ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
7: ใช่ครับ
8: โอ้ย
3: โอ้ผมว่ามีคนอยากรู้ครับ
7: ใช่ครับใครอยากรู้ครับ
3: นู่นครับคนนู้นอยากรู้ครับ
8: เอาเลย
3: ครับ
7: อยากรู้ไหมครับว่าในนี้มีอะไร
9: อยากรู้ค่ะ
7: อย่างนั้นเดี๋ยวนับ1 2 3นะครับ
3: ครับผม
7: 1
3: 1
7: 2 3
3: เอ้ยไม่เปิดแล้วเอาใหม่
7: เอาใหม่นะ
3: 1
7: 2
3: 3
7: เฮ้ยเอาดีๆแล้ว
3: เอาจริงแล้วพร้อมนะ1 2 3
0: ถึงขั้นหนึ่งอะไรทีเดียวชายหนุ่มนี่ไม่ถูกเลือกคุณชินเป็นหนุ่มโสด
4: รายการวันนี้สนุก
0: สรุปโสดนะฮะ
7: ครับโสดครับ
0: โสดมานานหรือยังครับ
7: เกือบปีได้แล้วครับ
0: โสดมาเกือบปีแล้วนะฮะกับความรักครั้งเก่าเป็นไงบ้างฮะ
7: เหมือนเรามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันครับแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเลิกกันครับไม่ง
0: ั้
7: นเราอาจจะทะเลาะกันมากไปวันนี
0: ้อย่างน้อยเรายังรักษาความสัมพันธ์เป็นแบบเพื่อนไว้ได
7: ้
0: นะฮะเห็นได้ข่าวว่าคุณเป็นคนชอบทำงานบ้าน
7: ใช่ๆครับคือที่บ้านผมอะครับปลูกฝังให้ผมช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กก
0: ็
7: คือจะเริ่มทำเองทุกอย่างพอเริ่มมาอยู่ด้วยตัวเองอะครับก็จะต้องดูแลตัวเองซักผ้าขวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ำทำอาหารล้างจานอะไรพวกนี้ผมทำเองหมดเลยครับ
0: อย่างนี้เวลามีแฟนก็สบายเลยเราเป็นพ่อบ้านเลย
7: ใช่แฟนผมไม่ต้องทำเลยเลยฮะ
0: โอ้ยน่าเสียดายจังเลยนะฮะเอ้าไม่เป็นไรแต่เชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเราไปเดี๋ยวมีความรักดีๆรอคุณอยู่แน่นอนนะฮะใครสนใจหนุ่มโสดคนนี้นะฮะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของเราครับเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยเรามาเปิดเผยสถานะชายหนุ่มอีกคนนึงเป็นลูกรักคุณมาตูม
4: ถ้าเขาออกมาโสดเท่ากับว่าวันนี้
0: จบเลย
4: เลือกมีเจ้าก็บอกแล้วให้เชื่อเจ๊เอาเซฟไปก่อน
0: แต่เขาก็อาจจะออกมามีเจ้าของ
4: ไม่จริงปาล์มไม่มีวันทำใน คุณแม่
0: ทำไมถึงไม่เลือกคุณปาล์มครับ
2: ก็เคยมีอดีตที่ไม่ดีกับนักบาส
0: เนิ่นไหมน้องฝังใจอ่ะ
4: ก็ยังฝังใจไม่หยุด
0: นะ
2: กลัวไงคะว่าเขาเอ๊ะมีคนมารอข้างสนามแล้วเอาน้ำให้หรือเปล่า
4: เขาเป็นเจ้าของสนามลูก
0: นะเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะ
2: มีเจ้าของ
0: ถูกต้องลูกชูป้ายขึ้นมาฮะ
4: ก็เลยไปเชื่อเบส
0: เพราะว่าการเปิดเผยสถานะของผู้ชายคนนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะชายหนุ่มที่มีเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวออกมาเลยถ้าเขาก้าวออกมาแล้วมีสถานะอื่นนะเกมจบทันทีเลยนะแต่ว่าคืนนี้เราเลือกชายหนุ่มที่มีเจ้าของไปเดทนะฮะ
3: ถ้าปาล์มเป็นหนุ่มโสดนี่คือ
4: วันนี้ยอมหน้าเลอะถือว่าได้บทเรียนน้องสาวที่ไม่เชื่อแม
0: ่ถ้าปาล์มหนุ่มโสดเป็นหนุ่มโสดจบเลย
5: จบเลย
0: ปาล์มต้องมีฐานะมีเจ้าของเท่านั้น
4: แต่ปาล์มโสด
0: เห็นไหมกูรูทุกคนก็ใจช่วยมีแต่กูรูบางคนที่มันแรงน้ำใจมันก็ไม่ช่วย
4: ไม่ใช่บางคนมะตูมนี่แหละแรง ไม่ยอมเชื่อเจเจเอง
0: แล้วถ้าออกมามีเจ้าของล่ะ
4: ก็อายไงก็เป็นควายไงไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกสักหน่อย
3: เดี๋ยวพอถ้าสมมติว่าเขาออกมานะถ้าแบบปาล์มมีเจ้าของนะทุกคนจะบอกว่าพูดพร้อมกันเลยคำเดียวมาตูม
0: ว่า
3: ควาย
4: แต่ถ้าปาล์มออกมาแล้วโสดนะกูจะหัวเราะใส่หน้าทุกคนในสตู
0: มาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณปาล์มครับ
3: เอาเพื่อนสรุปไว้ไหน
10: เอาไว้ตรงนี้เลยเอาไว้ตรงนี้
11: โอเค
10: อันนั้นไว้ฝั่งนี้ครับไว้ฝั่งนี้ตรงนี้ข้างตู้เสื้อผ้า
12: ข้าง
10: ต
12: ู้
10: เนี่ยไว้ข้างกันเลยไว้ข้างกันใช่วาง
3: เพื่อนตรงนี้ป่ะตรงนี
10: ้ไม่เอาที่เดิมดีกว่ากลับมาที่เดิม
3: เอาปั๊บ
10: ที่เดิมอันนี้ย้ายฝั่งไปฝั่งนู้นกลับไปฝั่งนู้นใช่ไปฝั่งนู้นเอียงหน่อยพี่เอียงหน่อย
3: ไม่ใช่เอียง
10: อันนี้ไว้ข้างกันเลย
3: เอียงหรอ
10: ไม่เอียง
3: ยังไงล่ะ
10: อย่างนี้ความเลย
12: อ
10: ัน
12: นี้ไว้ตรงนี้นะ
3: มันซ้อนกัน
10: นะเอาอันนี้ไปฝั่งนู้นก่อนโถ2อันเลย
12: ไม่ได้
10: อันนี้มาฝั่งนี้ทำเป็นตัววี
12: วีความนี้สวยแล้ว
10: ไม่เอาวางไว้เลย
3: โอ้ยเลือกนึงเลือกไม่ถูกใช่ไหมว่าจะวางตรงไหนเน
10: ี่
3: ยแล้วทำไมเราไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่นู่นไงนี่ไงอยู่เนี่ยมีอะไรปรึกษาเขาเลย
10: โอ้ท่านพี่เลียน่ารักขนาดนี้ไม่ปรึกษาเรื่องแต่งห้องครับ
3: อ้าวแล้วปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะ
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
15: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
17: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวะ
19: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
20: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
21: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้

0: ายสิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: ที่นี่บ้านเก่า
5: 2553
4: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
5: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
6: จิรพัฒน
7: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
8: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
9: ในตัวนี
8: ้เอา
9: ท
8: ำอะไรครับ
10: นั่นท่าอะไรอ่ะประธาน
11: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
2: เมียว
1: เลี้ยงง่ายมาก
3: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
4: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
0: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
6: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
7: วงปุริม
8: เกียรติมนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
6: มอง
9: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงปุริมเด็ดขาด
10: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของปุริมใช่ไหม
11: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
6: สองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
11: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
12: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
13: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
12: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
13: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
12: ยินดีต้อนรับนะเมที
13: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
12: กดข้อที่1
14: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
15: อยากพาน้ำเพชรหนีไปรู้แล้ว
16: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
3: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
17: ่ Say something
16: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
3: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
18: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: เสพแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's realเมื่อช่วงที่แล้วการปรากฏตัวของหนุ่มโสดหนึ่งคนทำเอาอึ้งกันเลยครับและนาทีนี้เราต้องมาลุ้นกันให้คุณปาล์มเป็นหนุ่มมีเจ้าของเรามาเอาใจช่วยให้คุณลี่ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นท่าแท้ของคุณปาล์มกันเลยครับ
1: เลือกไม่ถูกใช่ไหมว่าจะวางตรงไหนอ่ะ
2: ใช่
1: แล้วทำไมเราไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่นู่นไงเหลี่ยมตายไงนี่ไงอยู่เนี่ยมีอะไรปรึกษาเขาเลย
2: โอ้ถ้าเป็นพี่เหลี่ยน่ารักขนาดนี้ไม่ปรึกษาเรื่องแต่งห้องครับ
1: อ้าวแล้วปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะ
2: ปรึกษาเรื่องแต่งงานดีกว่า
1: โอ้ยมันร้ายเนี่ยเอาเราจะปรึกษาเขาว่าเราสถานะอะไร
2: คุณลี่อยากรู้สถานะผมไหมครับ
3: อยากมากค่ะ
1: รู้แล้วรู้แล้ว
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอกนะครับ
1: เพื่อนผมเขินไอ้นี่ก็ขาสั้นตามไม่ทัน
4: ตามไม่ทันโอเค
1: บอกวันนี้นะ
2: ได้ครับงั้นเดี๋ยวทุกคนช่วยกันนับ1ล้านนะครับได้ครับ
1: 1ล้าน3เดือนก็ไม่หมดพร้อมนะ
2: ไป
1: 1 2 3

0: และ
1: ชายหนุ่มที่ไม่ถูกเลือกครับคุณปาเป็นหนุ่มโสด
0: โสดมานานหรือยัง
2: ก็หลังโควิดมาตั้งแต่2020ก็ประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: ก็คือเรื่องจริงหมดเลย
2: ครับผมเรื่องจริงหมดเลย
0: โสดมา 4-5 ปีทำไมยังไม่แฟนนักเรียนครับ
2: ก็ทำงานแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรียนจบตีปุ๊บต่อโทแล้วแบบตอนปลายตีก็เริ่มหางานพาร์ทไทม์ทำก็เลยโฟกัสกับงานไปก่อนครับ
0: เฮ้ยเห็นว่าคุณไม่ค่อยแบบชอบนัดเจอทางออนไลน์หรือว่าไปหาคู่ทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับพอดีแบบเป็นคนมีความเชื่อแบบเรื่องการหาคู่ออนไลน์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คร
0: ับ กลัวโดนหลอกอะไรใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็เลยอยากเจอตัวจริงมากกว่า
2: ใช
0: ่แต่ชีวิตก็ไม่ค่อยได้เจอใครซะด้วย
2: ใช่
0: ก็เลยยังโสดอยู่ตอนนี้นะฮะฉะนั้นถ้าอยากเจอคุณเจอที่ไหนฮะ
2: ก็สนามบาสพิกเซลสปอร์ตคลับครับ
0: ใครสนใจชายหนุ่มคนนี้เดี๋ยวเราเปิดวาร์ปไว้ให้แต่ถ้าอยากจะจีบเขาต้องไปจีบที่สนามบาสนะฮะเอาเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยและแน่นอนนะในเมื่อคุณปาเป็นหนุ่มโสดก็ชัดเลยค่ำคืนนี้สาวโสดเลือกชายหนุ่มที่มีเจ้าของหักเลือดเลยแนะนำหน่อยคุณหมอแนะนำหน่อย
3: อันนี้ก็เป็นแฟนผมครับชื่อแซฟไฟร์ครับผม
0: ชื่ออะไรฮะ
3: แซฟไฟร์ครับ
0: แซฟไฟร์สวัสดีนะครับอย่าบอกนะคุณแซฟไฟร์ก็เป็นหมอ
4: เป็นหมอฟันค่ะ
0: เป็นทันตแพทย์
4: แล้วหมอก็จะ
0: เพิ่งฉลองครบรอบ1ปีกันไป
4: ใช่ค่ะ
0: เจอกันได้ยังไงคู่นี
3: ้จริงๆเจอกันตั้งแต่ประมาณหลายปีก่อนแล้วสมัยใช้ทุนสมัยนั้นก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเลยครับแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นพี่น้องกันหมายถึงว่าก็พากันไปเที่ยวเล่นกันกับเพื่อนๆ
0: ตอนนั้นพี่น้องไม่ได้คิดอะไร
3: ใช่แต่พอเข้ามาเรียนต่อนะฮะผมเข้ามาก่อนเลยแล้วเขาก็เข้าตามมาตีถัดไปก็เลยแบบเพิ่งได้กลับมาคุยกันรู้จักกัน
0: อ้าวแล้วตอนนั้นไม่คิดแล้วทำไมกลับมาแล้วมันคิดได้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้น
3: ตอนนั้นยังใช้ชีวิตอยู่ครับ
0: อ๋อตอนนั้นยังอยากโสดอยู่แต่สักพักพอเจอเริ่มปิ๊งอะไรที่ทำให้เราตกรักแฟนของเราครับคุณหมอครับ
4: ก็พี่นัทเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะใช่แล้วก็แบบชอบสอนแล้วก็แบบแนะนำหลายๆอย่างแนะนำแบบทั้งการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเป็นอีกคนนึงใช่จะค่อนข้างตลกเฮฮา
0: ได้เห็นเขาในรายการไหม
4: เห็นค่ะสุดๆเลยค่ะแบบนี้แหละค่ะอะไรประมาณนี
0: ้
4: เป
0: ็
4: นต้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เราตกรักแฟนของเราครับ
3: ก็คือตั้งแต่แบบลองคุยกันเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเขาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ว่าแบบจากที่เราแบบเป็นคนแบบอยากจะไปใช้ชีวิตเลยฮะเราก็แบบรู้สึกว่าเออเราก็อยู่ตรงนี้เราก็มีความสุขแล้วเราไม่จำเป็นต้องการแบบหาอะไรที่มันทำให้เราเหนื่อยเยอะขนาดนั้นเราอยู่ตรงนี้

0: ุรีค่ะเหมาะสมกันค่ะมีความสุขมากๆค่ะ
1: ขอให้อร่อยอร่อยกับดินเนอร์ของเรานะครับไปดินเนอร์กันเลยโดนนักกีฬาหลอกไปนาทีนึงจะโดนหมอหลอกอีกสักครั้งจะเป็นอะไรไป ถือว่าผิดพลาดในเกมถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ออกไปจากรายการขอให้ได้เจอกับความรักดีๆในเร็ววันเลยนะฮะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวสวยของเราด้วยครับและแน่นอนเมื่อกูรู้ไปไหนมาเนี่ย
2: เอาใจพี่เกลือครับพี่เดี๋ยวครับพี่เกลือเจอครับเจอครับ
1: เด็กมันดูแลดีเด็ก
3: ทางตุ้มก่อนได้เลยค่ะยอมแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีความสุข
2: เดี๋ยวพี่ครับพี่เอาพวกผมก่อนเลยครับพี
3: ่เอาทำไมอ่ะ
2: เอาพวกผมก่อนครับพี่
1: หรือว่าจะทำตูมก่อนตูมเบาสุด
3: เอ้ยตูมเบาสุดสิเพราะตูม
1: ตูมดาวถูกตูมเบาสุดอยู่แล้วอ่ะ
3: เดี๋ยวไปยังไงอันนี้เบาเนาะ
1: ตูมเบาสุดทุกคนโดนหนักแน่
0: หนูเป็นน้องหนูเป็น
1: หน้าเละ
0: หนูเป็นลูก
1: หน้าเละแน่หน้าเละ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: ฉันเป็นคนทายถูกฉันเชียร์มากคุณปาไม่มีใครเชื่อแย้งกันพอแพ้กูโดนหนักอยู่คนเดียวนี่โดนเบาคืออะไรคะ
1: ไม่ใช่คุณโดนเบาอยู่คนเดียวคนอื่นเขาโดนหนักหมดเลยเนี่ยถามคนดู
2: ใช
1: ่มาตูมโดนเบาสุดใช่ไหม
2: ใช่ตูมโทษนะตูมแค่โดนตรงนี้มาตรงนี้และตรงนี้มาตรงนี้มีแค่3จุดแต่ว่าใครจะไป
3: ค่อยสบายใจ
1: ขอเสียงมือกับกูรู้แล้วสิท่านด้วยนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกับรายการของเราได้นะลาไปก่อนสวัสดีครับยังทรงอย่างได้ไหมอย่างไร
0: ได้เลย
4: เพิ่งอย่าพูดอย่างนี้นะเพราะตรงน้องพี่ก็ได้เหมือนกันนะ
1: เฮ้ยแสดงว่าเราผู้ชายแบดๆก็ได้อะ
0: ได้เลยบอกเลยว่าตัวท็อป
1: นี
0: ่แถวบน
1: แถวบนปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
2: เขาคือนักมายากล
1: ว่าตำตำตำตำตำต
0: ำ
1: ตำตำตำตำตำตำตำ
5: แก้ม
0: อุ๊ยอู้ใหม่เหรออุ๊ยใหม่ได้ไงล่ะ
6: ถ้าสั่นขนาดนี้นะพามันไปทับกระบอกคุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะนี่จ้ากิ้งไปแล้วไ
7: แอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ1ดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดี
9: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
11: เด็ก
5: าวยอดกตัญญูลูกแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแห่งเมืองกรุงเทพมหานครวันนี้เธอขอมาใช้มาสมองวัดความรู้ในวิชาชีววิทยาเพื่อมาชิงค่าเทอมกับโจทย์เกมสุดหินของเรา
11: คำถามทั้งหมด20คำถามมีเวลากำหนดให้เพียงแค่240วินาทีเท่านั้น

0: ลูกกระเดือกที่เห็นชัดเจนในผู้ชายคือส่วนของอวัยวะใดครับ
1: ผมมั่นใจมากว่าคอหอยนะครับ
2: เด็กสาวคนนี้จะได้ทุนไปสานฝันอนาคตว่าที่สัตวแพทย์หญิงและกอบกู้อาชีพของครอบครัวกลับมาได้หรือไม่ไปร่วมอาจจะช่วยเธอคนนี้พร้อมกันได้เลยครับ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเรามีทีมการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบให
1: ้100,000 บาท
2: ไม่น้อยเลยนะฮะ100,000 บาทนี้เด็กบางคนสามารถที่จะเรียนจบปริญญาตรีได้เลยนะครับ
0: โอ้100,000นะครับ
2: สามท่านของเราวันนี้พร้อมแล้วครับ
3: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่สองดีเจสุดแซ่บและนักแสดงผู้มากความสามารถดีเจอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์และท่านสุดท้ายกรรมการผู้จัดการบริษัทวงพาณิชย์สาขาเวลโกรจำกัดพี่เป็ดดร.อนัชชัยวาดประเสริฐสุข
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ สวัสดีคร
0: ับวันนี้นะครับชื่อน้องอะไรคะ
2: จุ๊บจิ๊บ
0: ชื่อน่ารักนะ
2: น้องจุ๊บจิ๊บ
0: น้องจุ๊บจิ๊บจากกรุงเทพมหานครนี่เองครับเดี๋ยวไปชมนะครับนี่คือภาพชีวิตของน้องจุ๊บจิ๊บเชิญครับ
6: ดีค่ะชื่อนางสาวพนธรจันทร์สายทองค่ะชื่อเล่นชื่อจุ๊บจิ๊บค่ะอายุ16ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะจุดเริ่มต้นของหนูนะคะก็คือหนูเห็นสัตวแพทย์ในทีวีหนูก็เลยมีความที่สนใจว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะหนูเลยอยากจะเป็นค่ะถ้าได้เงิน 100,000 บาทนะคะหนูจะนำส่วนหนึ่งไปเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อค่ะอีกส่วนหนึ่งหนูจะนำไปให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นทุนในการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดอะค่ะทำให้ขายไม่ได้ค่ะแล้วก็ที่เดิมที่เคยขายอยู่เขาก็คือโดนไล่ที่อะค่ะทำให้คุณแม่ไม่มีที่ขายก๋วยเตี๋ยวเลยอะค่ะ
7: ก็เพราะว่าถูกไล่ที่ทำก่อสร้างค่ะเครียดค่ะเพราะว่าไม่มีงานแล้วก็ลูกก็เรียนด้วยจะ2ปีแล้วค่ะ
6: คุณพ่อเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นเกี่ยวกับการไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำซ่อมเครื่องกรองน้ำค่ะแล้วก็คุณพ่อก็จะขับวินค่ะพอมีเวลาว่างจากงานบริษัทคุณพ่อก็จะไปขับวินจนถึงประมาณ 2-3 ทุ่มหรือบางทีก็ถึง 4 ทุ่มเลยค่ะเวลาหนูเห็นคุณพ่อทำงานหนักนะคะหนูก็จะรู้สึกสงสารคุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณพ่อมีอายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็คุณพ่อมีโรคประจำตัวด้วยค่ะหนูเวลาหนูเห็นคุณพ่อเหนื่อยหนูก็เลยสงสารเขาหนูอยากช่วยเขาค่ะวิธีการที่คุณพ่อให้กำลังใจหนูนะคะก็คือคุณพ่อจะมาถามว่ากินอะไรไหมหิวข้าวหรือเปล่าแล้วคุณพ่อก็จะทำกับข้าวที่หนูชอบให้กินค่ะแล้วก็จะมาชวนคุยเล่นค่ะบ้านที่หนูอาศัยอยู่นะคะก็จะมาเช่าใต้อพาร์ตเมนต์ค่ะค่ะจะเรียกว่าบ้านเต็มปากก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม้แต่ห้องส่วนตัวหนูก็ยังไม่มีค่ะเพราะว่าต้องใช้ผ้าม่านมากั้นเป็นห้องๆไว้ค่ะเสาหลักที่บ้านนะคะก็จะเป็นคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะทำงานหลายอย่างค่ะเพื่อใช้ทั้งค่ากินค่าบ้านแล้วก็ค่าหนี้ค่ะที่ต้องจ่ายประจำทุกเดือนเลยค่ะประมาณ 800,000 บาทค่ะมีทั้งหนี้ค่ารถหนี้ทกส.หนี้ในระบบแล้วก็หนี้นอกระบบค่ะหนี้ทุกส่วนใหญ่จะกู้มาเพื่อให้หนูเรียนค่ะเพื่อใช้ให้หนูเรียนกับใช้ให้พี่ชายเรียนค่ะค่ะรายได้คุณพ่อตอนนี้นะคะก็เหลือประมาณแค่100ถึง200บาทค่ะบางทีก็ไม่ถึง100บาทค่ะ
7: ค่ะสำหรับคุณพ่อก็คือเขาจะทำงานหนักมากเขาจะไม่บ่นเราแค่มองเราก็ดูออกว่าเขาเหนื่อยเขามีโรคประจำตัวเป็นเกาเบาหวานถ้าวันไหนที่เกาขึ้นเขาสตาร์ทรถมอไซค์หาเงินวันหนึ่งไม่รู้ต่อกี่รอบเขาก็ต้องทนนะคะเพื่อให้ได้ของที่จะมากินกันวันนี้อย่างเงี้ยค่ะ
6: ในการผลักดันของหนูนะคะเวลาที่หนูเรียนหนังสือหนูก็จะมีคำว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในหัวตลอดค่ะหนูต้องเรียนให้ได้หนูต้องเรียนให้ดีเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่เป็นห่วงหนูและพวกท่านก็จะได้มีความสุขด้วยค่ะค่ะในมุมของหนูตอนนี้นะคะหนูก็อยากเรียนให้สูงที่สุดค่ะเท่าที่หนูจะทำได้

0: ื่อที่ว่าคุณพ่อคุณแม่หนูจะได้ไม่เหนื่อยมากค่ะและคุณพ่อคุณแม่ค่ะสนับสนุนความฝันของหนูหนูก็ควรที่จะทำให้มันได้ดีที่สุดค่ะค่ะและหน้าที่ต่อไปของหนูนะคะหนูก็จะให้คุณพ่อคุณแม่พักและหนูจะส่งให้ท่านทำในสิ่งที่ท่านอยากทำค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพานทรจันสายทองค่ะชื่อเล่นชื่อจุ๊บจิ๊บค่ะตอนนี้อายุ16ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะสายการเรียนวิคณิตค่ะ
2: วันนี้คุณแม่มาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวเองหน่อยครับคุณแม
1: ่
2: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
4: ชื่อถิตาพรจันทครค่ะ
2: เมื่อกี้เห็นป้ายก๋วยเตี๋ยวธรรมดา30ไม่ธรรมดา35
4: ค่ะอ
2: ร่อยไหมแม่ต้มยำอร่อยไหม
4: ต้องอร่อยสิคะ
2: เมื่อกี้เห็นภาพแล้วพูดจาชัดเจนมากแล้วก็แววตานี่แบบต้องเรียนหนังสือหาทางรอดให้ได้เขาเข้าใจกติกาหมดแล้วแล้วก็อยากเป็นอะไรในรูปความฝัน
1: อยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะ
2: รักษาหมูหมาแมวพวกนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
3: รักษาสัตว์
2: ใช้เวลากี่ปีอาจารย
3: ์6ปีครับ
2: 6ปีโอ้โหแม
4: ่เราต้องลวกก๋วยเตี๋ยวอีกใช่ไหม
2: ลวกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวไปก่อน
5: เลือกเรียนที่เกษตรนะคะเพราะโรงพยาบาลสัตว์เกษตรคือที่สุด
6: ทันสมัยมาก
5: ที่สุดออกเป็นลูกค้านะจริง
6: ก็เหรอ
5: ไม่ใช่ออกไปรักษานะหมายถึงว่าไปรักษา
2: พี่เจี๊ยบตลกถ้าเจอพี่แจ๊บไม่ตลกแล้วนะพี่แจ๊บเอาจริงนะต้องเก่งจริงถึงจะได้ค่าเธอไป
3: ถูกต้อง
2: ท่านผู้ชมหลายคนต้องเอาใจช่วยเดี๋ยวกลับมาลุ้นกับน้องจุ๊บจิ๊บครับจะคว้าทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่100,000บาทเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงจริงครับเธ
7: อหัวใจห้องใดที่รับเลือดที่ปริมาณออกซิเจนสูงจากปอดลูกกระเดือกที่เห็นชัดเจนในผู้ชายคือส่วนของอวัยวะใดครับ
5: มั่นใจมาว่าคอหอยนะ
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มัน
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
16: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
18: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
19: 2553
18: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
19: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
20: จิรพัฒน
21: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
22: อาจารย์ครับ
19: จิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี
23: ้เอา
24: อะไรอ่ะประธาน
19: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
2: เฮ้ย
1: น่ารักก็รักเยอะ
2: ๆรักครับ
1: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
3: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
4: ่เจ๊
5: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
6: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
1: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
7: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
8: แล้วนี่ชื่ออะไรอะ
7: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
8: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได
9: ้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอะ
7: ยินดีต้อนรับนะเมที
8: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
10: กฎข้อที่1
11: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
12: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายๆแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
2: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะหืมหืม
3: เนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
2: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
4: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
5: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมถึงเวลาที่น้องจุ๊บจิ๊บเด็กสาววัย16ปีหัวใจยอดกตัญญูคนนี้จะต้องเอาชนะโจทย์เกมทั้ง3ไปให้ได้เพื่อคว้าทุนในการศึกษาต่อและเพื่อร้านก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวไปเอาจะช่วยน้องจุ๊บจิ๊บให้คว้าทุนการศึกษา 100,000 บาทในวันนี้ไปครองให้ได้กันเลยครับ
6: กลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับแหมนาทีระทึกใจกำลังจะมาแล้ว
7: ครับผม
6: เกมแรกก็ราคาเท่าไหร่นะครับเกมแรก
7: 30,000 บาทครับ
6: น้องจุ๊บจิ๊บครับ
8: ค่ะ
6: ก่อนการแข่งขันลุงธงขอให้ทำอะไรสักอย่างได้ไหม
8: อะไรล่ะคะ
6: เพื่อความโชคดีของเรา
8: ค
6: ่
8: ะ
6: ทำมือนี้ขึ้นมาลูกแล้วก็กวักขึ้นตัว
9: น
6: ี
9: ้นั่นมันแมวกวักค่ะ
6: นี่ไงนี่ไงนี่
7: กวักเล็กซับก่อน
6: กวักงา 100,000 บาทนะลูกนะ
7: ค่ะเกมแรกนะครับน้องจุ๊บจิ๊บครับชีววิทยามีทั้งเรื่องราวของร่างกายคน
6: ครับ
7: ร่างกายสัตว์นะครับหรือว่าพืชก็คือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่เหมือนกันหลากหลายเรื่องราวครับที่ซ่อนอยู่ในวิชาชีววิทยา
0: เกมที่1ชีวะ Fast and Stickเกมนี้ว่าด้วยเรื่องของความรู้ทางด้านวิชาชีววิทยาที่เกี่ยวกับระบบร่างกายของมนุษย์เราโดยมีกติกาคือทันทีที่เริ่มเกมเวลาจะเริ่มจับทันทีน้องจุ๊บจิ๊บจะต้องบริหารเวลาในการตอบคำถามที่มีด้วยกันทั้งหมด20ข้อภายในเวลา240วินาทีเท่านั้นโดยในแต่ละข้อจะมีช้อยคำตอบมาให้เลือกตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีโอกาสตอบผิดเกมนี้มีมูลค่าข้อละ 1,500 บาทถ้าน้องจุ๊บจิ๊บตอบได้ถูกทั้งหมด20ข้อก็รับค่าเทอมสะสมไปก่อนเลย 30,000 บาทท
7: ันทีที่พี่ช้ำอ่านโจทย์จบนะฮะเวลาจะเริ่มจับ240วินาทีถ้าไม่มั่นใจสามารถข้ามไปก่อนได
6: ้ครับ
7: เดี๋ยวเวลาเหลือกลับมาเก็บตกข้อที่ข้ามกันเข้าใจกติกานะครับ
8: เข้าใจค่ะ
6: เริ่มเครียดแล้วอ่ะเริ่มเครียดแล้วอ่ะหายใจลึกๆลูก
7: ถ้าน้องจุ๊บจิ๊บพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มคำถามข้อแรกกันเลยนะครับหลังอ่านโจทย์จบเวลาจะเริ่มจับนะครับคำถามข้อที่1มีอยู่ว่าหัวใจห้องใดที่รับเลือดที่ปริมาณออกซิเจนสูงจากปอดระหว่างห้องบนขวาหรือห้องบนซ้ายครับ
8: บนซ้ายค่ะ
7: ถูกต้องครับข้อที่2นะครับเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เม็ดเลือดแดงถูกสร้างขึ้นที่ใดระหว่างไขกระดูกหรือไขสันหลังครับ
8: ไขกระดูกค่ะ
7: ถูกต้องครับข้อที่3นะครับหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายคือหลอดเลือดใดระหว่างเอออร์ต้ากับอาร์เทอรี่ครับ
8: เอออร์ต้าค่ะ
7: ถูกต้องครับข้อที่4นะครับเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันมีชื่อว่าอะไรระหว่างลิมโฟไซต์หรือนิวโทรฟิลครับ
8: ลิมโฟไซต์ค่ะ
7: ถูกต้องครับข้อที่5นะครับหมู่เลือดที่สามารถรับเลือดได้ทุกหมู่คือหมู่เลือดใดระหว่างหมู่ O หรือหมู่ AB ครับ
8: AB ค่ะ
7: ถูกต้องครับข้อที่6นะครับโรคทางพันธุกรรมที่ผู้ชายมีโอกาสเกิดมากกว่าผู้หญิงคือโรคใดระหว่างตาบอดสีหรือผิวเผือกครับ
8: ตาบอดสีค่ะ
7: ถูกต้องครับข้อที่7นะครับโรคซิฟิลิสโรคหนองในหรือโรควัณโรคเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อชนิดใดระหว่างเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียครับ
8: เชื้อแบคทีเรียค่ะ
7: ถูกต้องครับ

0: ที่8นะครับสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันคืออะไรระหว่างวัคซีนหรือเซรั่มครับ
1: วัคซีนค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่9นะครับฮอร์โมนเพศชายมีชื่อว่าอะไรระหว่างเอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโรนครับ
1: เทสโทสเตอโรนค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่10นะครับการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจิเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดระหว่างปากมดลูกหรือปีกมดลูกครับ
1: ปีกมดลูกค่ะ
0: ถูกต้องครับถึงทางแล้วนะครับข้อที่11นะครับอวัยวะแรกที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเป็นทารกในครรภ์คืออวัยวะใดระหว่างสมองหรือหัวใจครับ
1: สมองค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่12นะครับการแลกเปลี่ยนก๊าซการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นที่บริเวณใดระหว่างหลอดลมหรือถุงลมครับ
1: ถุงลมค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่13นะครับข้อใดไม่สัตว์เป็นรสชาติพื้นฐานระหว่างรสอูมามิหรือรสเผ็ดครับ
1: รสเผ็ดค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่14นะครับเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะอดอาหารร่างกายจะดึงสารอาหารใดมาใช้เป็นอันดับแรกระหว่างไกลโคเจนหรือไขมันครับ
1: ไกลโคเจนค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่15นะครับโปรตีนถูกย่อยครั้งแรกที่อวัยวะใดระหว่างปากหรือกระเพาะอาหารครับ
1: กระเพาะอาหารค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่16นะครับการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุเกิดขึ้นที่อวัยวะใดระหว่างลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่ครับ
1: ลำไส้ใหญ่ค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่17นะครับโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินเคคือโรคใดระหว่างโรคเลือดแข็งตัวช้าหรือโรคเลือดออกตามไรฟันครับ
1: โรคเลือดแข็งตัวช้าค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่18นะครับรังสี UVB จากแสงแดดสามารถกระตุ้นชั้นผิวหนังให้เกิดการสร้างวิตามินใดระหว่างวิตามินดีหรือวิตามินซีครับ
1: วิตามินดีค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่19นะครับเอ็นร้อยหวายคือเอ็นที่อยู่บริเวณใดระหว่างข้อมือหรือข้อเท้าครับ
1: ข้อเท้าค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อสุดท้ายนะครับลูกกระเดือกที่เห็นชัดเจนในผู้ชายคือส่วนของอวัยวะใดครับระหว่างกล่องเสียงหรือคอหอยครับ
1: กล่องเสียงค่ะ
0: และคำตอบข้อนี้ถ้าถูกรับไปเลย 30,000 บาทนะครับตอบว่ากล่องเสียงเป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ 30,000 บาทตอบว่ากล่องเสียงเป็นคำตอบที่โอ้โหตายแล้ว
2: ร้องก๋วยเตี๋ยวเริ่มไม่แบนร้อนหนึ่งแล้ว
0: โอ้บีบหัวใจมากเลย
3: บีบหัวใจหลายข้อที่อ๋องตอบไปแบบมั่นใจ
2: มีข้อหนึ่งแบบล่อลวงเรามากนะเอร้อยหวายอยู่ข้อมือหรือข้อเท้าโอ้โห
3: จริง
2: คิดไม่ทันที่ตกใจนะ
3: คอหอยกับกล่องเสียงเมื่อกี้อ๋องมั่นใจมากว่าคอหอยนะคะผิดเป็นกล่องเสียงถูกต้อง
2: เป็นกล่องเสียง
3: ลด
2: อีกอันนึงที่แบบเซอร์ไพรส์มากคือทารกที่อยู่ในท้องสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนระหว่างสมองกับ
4: หัวใจ
2: หัวใจไหนเกิดขึ้นก่อนผมคำตอบคือ
4: สมอง
2: เกิดก่อนโอ้อันนี้ลึกมากนะในทางปรัชญาก็ลึกมากนะ
0: แล้วคำถามค่อนข้างจะกระจายหลายเรื่องมากๆนะอาจารย์แต่งเนาะ
5: ครับผม
0: ตั้งสติยังไงกับคำถามที่มีเวลากำหนดแบบนี้ครับ
1: หนูทวนคำถามในใจพร้อมกับตอนที่พี่อ่านนะคะ
3: เมื่อกี้อ๋องตื่นเต้นขนาดไหนรู้ไหมครับอาจารย
0: ์ครับ
4: ยังไงฮะ
3: ขนาดเส้นเลือดเอออต้าอ๋องสั่นปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยนะ
2: คืออะไรคืออะไร
5: อยู่ตรงไหน
2: คืออะไรคือตรงไหน
3: อยู่
2: ตรง
3: ไหนให้เอออต้าเลยฮะ
2: คืออะไรลูกเอออต้าคืออะไร
1: เอออต้าเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ค่ะเป็นเส้นเลือดแดงที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย
0: อยู่ตรงไหน
2: อยู่ตรงไหนลูก
1: อยู่ตรงหัวใจห้องล่างซ้ายค่ะ
0: ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
3: เมื่อกี้เส้นเลือดตรงนี้คือแบบมันมีความแบบเอออต้าแบบนี้ครับตื่นเต้นน่ะจิบจิบลูก
2: คือถ้าเป็นนักกีฬาต้องฝึกฝนและต้องสมาธิคู่ต่อสู้จะมายั่วจะมาอะไรไม่ได้นะ วิธีการแก้ของเขาเนี่ยมันเป็นปกติมากแล้วก็สู้เพื่อที่จะให้ได้มาอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันหลายชั้นมันทับซ้อนกันไปเยอะแยะมากมายเลยเกมแรกนะครับเก่งจริงๆครับเทอมนะครับโอ้โหสนุกได้ความรู
0: ้ตื
2: ่นเต้นเอาใจช่วยน้องจุ๊บจิ๊บนะครับรับไป 30,000 บาทเดี๋ยวกลับมาเกมที่2โอ้โหต้องมันแน
0: ่ๆ
2: นะครับเดี๋ยวกลับมาครับพักช่วงแรกสักครู่ครับเก่งจริงจริงครับเทอม
0: ขอโจทย์เกมที่2มาเลยครับ
1: โอ้เสร็จแล้วค่ะ
0: ฮะได้แล้ว
4: ได้เลยเหรอ
0: ดีๆนะลูก
2: ไม่มีใครช่วยได้นะแถวนี้ไม่มีใครช่วยได้นะ

0: เข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
1: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
2: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
3: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
1: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
0: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: น้ำใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
6: เมียว
5: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
6: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: แม็กซ์โหวตโรดทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
8: โอ้โห
9: ไม่ของเลย
7: ล้อมรอบแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
10: ไม่เป็นไร
7: เต้น
11: มือ
12: เ
11: ฮ้ไหม
12: เจ๊ต้องร้อน
11: ไหม
12: ทำไม
7: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
13: กินเที่ยวอลาเดอเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
6: นี่เลย
14: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
13: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
11: ตีเปล่า
15: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
16: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
5: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
2: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทแน่ดินี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอ
5: ปิดขนาดนี
2: ้สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
5: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
2: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี่
5: กูไม่ได้จริงจังอะไรกับไอ้ดีเลย
4: ติดตามชม You Maniax เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: ลับมาพบกับน้องจุ๊บจิ๊บสาวน้อยว่าที่สัตวแพทย์อนาคตไกลกับการต่อสู้ด้วยความรู้วิชาชีววิทยาซึ่งตอนนี้น้องจุ๊บจิ๊บสามารถเอาชนะและชิงค่าเทอมจากเกมแรกไปได้แล้ว 30,000 บาทเหลืออีก2เกมเพื่อทุนการศึกษา 100,000 บาทที่รออยู่ไปเอาใจช่วยเธอกันต่อได้เลยครับ
1: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับโอ้โหกำลังมันเลยสนุกฮะสำหรับน้องจุ๊บจิ๊บจากกรุงเทพนี่เองนะครับผมเกมที่2นะครับ
2: จุ๊บจิ๊บตั้งใจทำให้ดีความฝันพี่ตอนเด็กพี่ก็อยากเป็นแพทย
1: ์
2: หนูจะเป็นสัตวแพทย์แต่ตอนนี้พี่ได้แค่แพทย์สยามขอบคุณค่ะ

0: เองชงเองสรุปเอง
1: ใช่ทุกอย่างหายเครียดไงกลัวน้องเครียดทุกทีถ้าอย่างนี้ก่อนทีนึงเชื่อพี่หายเครียด
0: อันนี้อะไรที่ร้อยนี
2: ่ลองดู
0: อันนี้เกมที่สองนะครับ
3: ครับว่าในเรื่องของสัตว
0: ์
3: ส
0: ิ่
3: งที่น้องจุ๊บจิ๊บอยากจะเป็นคือสัตวแพทย์ใช่ไหมฮะพี่แชมป์ถามหน่อยครับจุ๊บจิ๊บครับถ้าพูดถึงสัตว์แล้วอะไรที่เราเอามาใช้ในการแยกจำพวกสัตว์หรือว่าประเภทของสัตว์นะครับ
4: ก็มีระบบต่างๆของสัตว์แต่ละตัวค่ะระบบภายในมีประสาทค่ะประสาทของสัตว์แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันค่ะลักษณะทางกายภาพก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็มีจำนวนโครโมโซมลักษณะทางพันธุกรรมอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เหมือนกัน
3: ค่อนข้างที่จะหลายอย่างอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: คำว่าวิวัฒนาการของสัตว์คืออะไรครับ
4: วิวัฒนาการของสัตว์นะคะก็คือสัตว์สิ่งมีชีวิตชนิดแรกค่ะที่มีบนโลกใช่ไหมคะก็จะมีการวิวัฒนาการของสัตว์มาเรื่อยๆวิวัฒนาการให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดในแบบต่างๆอะค่ะ
3: อ๋อนั่นหมายความว่าสัตว์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เขาก็จะมีวิวัฒนาการของเขาเดิมในอดีตกับปัจจุบันก็จะต่างกันไป
4: ค่ะอ๋อ
3: และนี่คือเกมของเราในเกมที่2นี้ครับ
5: เกมที่2วิวัฒนาการพาเพลินเกมนี้เราจะพาไปรู้จักเรื่องราวของการวิวัฒนาการในสัตว์สัตว์หลายๆชนิดนั้นมีวิวัฒนาการในการพัฒนาความเจริญเติบโตของตนเองเรื่อยๆเช่นจะเริ่มมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายอย่างใบหน้าลำตัวขาและแขนหรือจะเริ่มมีวิวัฒนาการความสามารถในการเคลื่อนที่และเกมนี้เราจะกำหนดมีสิ่งมีชีวิตทั้ง10ชนิดมาให้โดยน้องจุ๊บจิ๊บต้องเรียงลำดับการวิวัฒนาการให้ได้ว่าสิ่งมีชีวิตไหนมีวิวัฒนาการต่ำที่สุดไปยังสูงที่สุดห้ามเรียงผิดแม้แต่ข้อเดียวถ้าทำได้ก็สะสมค่าเทอมจากเกมที่2นี้เพิ่มอีก 30,000 บาททันที
3: ง่ายๆเลยครับน้องจิ๊บๆครับ
0: ง่ายๆ
3: ง่ายอีกแล้ว
2: ง่ายจริงเหรอ
3: ผมว่าง่ายสำหรับเขาข้อนี
4: ้ไม่ง่ายเลยค่ะ
3: ง่ายเหรอ อ้าวนึกว่าเข้าทางนะเนี่ยโจทย์ในข้อนี้ว่าในเรื่องของสัตว์นะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าใจกติกาแล้วขอโจทย์เกมที่2มาเลยครับ
2: มาแล้วมาแล้วไดโนเสาร์ออกมาแน่นอนเลยเนี่ย
0: จงเรียงลำดับวิวัฒนาการสัตว์จากต่ำสุดไปสูงสุด
3: 10ชนิดด้วยกันนะครับแมลงสาบพยาธิไส้เดือนไส้เดือนดินปลาหมึกปลาฉลามปลาโลมาปลาช่อนคางคกนกกระจอกเทศแล้วก็ตุ๊กแกครับ
0: ตุ๊กแก
3: มีอยู่10สิ่งมีชีวิตนะครับคำถามคือเรียงลำดับวิวัฒนาการจากต่ำสุดไปสูงสุด
2: ไอ้คางคกมันกระโดดสูงนี่มันถือว่าสูงสุดไหมฮะ
3: น่าคิดเหมือนกันนะอาจารย์ไม่น่าจะใช่นะ
0: อาจารย์คืออะไรต่ำสุดไปสูงสุดคืออะไรอาจารย์ที่ปากคำนี้ก่อนผมยังตีโจทย์ไม่ได้
2: ผมว่ามันคือในเรื่องของการพัฒนาของเซลล์ของสัตว์นะฮะเส้นประสาทอะไรต่างๆระบบกระดูกสันหลังอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันจะค่อยๆมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆจากเซลล์เดียวเป็นหลายเซลล์จากสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังไปมีกระดูกสันหลังอะไรประมาณนี
3: ้พี่ธงแล้วครับคิดว่าต่ำที่สุดคืออะไรฮะ
0: ผมนึกไม่ออกครับผมยังนึกถึงโจทย์ที่อาจารย์อธิบายไม่ออกเหมือนจะเข้าใจแต่ก็มานั่งคิดที่มันจะไปยังไงอะไรอย่างเงี
3: ้ยแล้วอย่างปลาเนี่ยอาจารย์เราดูมีประมาณ3ชนิดใช่มั้ยปลาฉลามปลาโลมาปลาช่อน
2: ท่านอร่อยฮะ
0: สหเข้ามาในรายการด่วนครับขณะนี้มีจิโก้มากวนครับคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยได้ไหม
6: คุณแม่เก่งแต่ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
3: เก่งแต่ก๋วยเตี๋ยว
2: เตี๋ยวคุณแม่ใส่ปลาหมึกไหมฮะ
6: ไม่มีครับ
7: แต่ผมว่าอาจารย์ปลาหมึกเนี่ยวิวัฒนาการสูงสุด
2: เหรอ
7: มันมีตั้งแต่5บาทไปถึง25บาท
0: เริ่มมาแล้วพี่เป็ดเริ่มมาแล้ว
4: เสร็จแล้วค
3: ่
4: ะ
3: ฮะได้แล้ว
2: ได้เลยเหรอ
3: จุ๊บจิ๊บได้คำตอบแล้วนะครับ
0: เอาดีๆเอาดีๆลูกลองดูดีๆนะ
2: ดีๆนะดูทวนอีกทีลูก
1: ดีๆนะลูก
0: ไม่มีใครช่วยได้นะแถวนี้ไม่มีใครช่วยได้นะ
1: ถ้าเกิดถามตัวเองแล้วยังไม่มั่นใจให้ถามเส้นเลือดเอโอต้าดูว่ามันตกใจไหมดู
3: เรียงลำดับวิวัฒนาการสัตว์จากต่ำสุดไปสูงที่สุดนะครับถ้าน้องจุ๊บจิ๊บพร้อมแล้วยกคำตอบโชว์เลยครับ
0: มาแล้ว
3: โอ้เขียนตัวใหญ่ซะด้วยมองไม่เห็นเลย เอาไล่มาให้พี่แชมป์ดูหน่อยต่ำที่สุดคือ
4: ตัวแรกเป็นหมึกค่ะ
0: หมึก
4: หมึกค่ะหมึกปลาหมึกค่ะ

0: ำไมถึงตอบว่าปลาหมึกเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ำที่สุด
1: ปลาหมึกเป็นตัวที่เป็นสัตว์ที่มีอยู่ในพวกที่เป็นเปลือกค่ะมีเปลือกค่ะแล้วก็มีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างต่ำค่ะแล้วก็มีเลือดเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะ
0: อ๋อเขามีสมองไหมฮะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีสมองคือมีแต่เปลือก
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอวัยวะเขาค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตอบว่าปลาหมึกลำดับที่1วิวัฒนาการต่ำที่สุดเป็นคำตอบที่และคำตอบข้อนี้ถูกต้องครับว้าว
2: ตื่นเต้นตื่นเต้นมาก
3: ปลาหมึกไม่มีสมองนะพวกเรา
0: ที่เห็นคือเปลือกเขาเรียกว่าเปลือกเหรอฮะ
1: ปลาหมึกจะมีเปลือกอยู่ข้างในตัวค่ะที่เป็นแกนใสๆอะค่ะเขาเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกเป็นเปลือกปลาหมึกค่ะ
0: ถัดจากปลาหมึกคือสัตว์ชนิดใดครับ
1: ไส้เดือนดินค่ะ
0: ตอบว่าไส้เดือนดินนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมถึงเป็นไส้เดือนดินครับ
1: ไส้เดือนดินเป็นสัตว์มีเป็นป้องค่ะแล้วก็มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดค่ะ
0: ลำดับต่อไปคือสัตว์ชนิดใดครับ
1: พญาไส้เดือนค่ะ
0: ตอบว่าพญาไส้เดือนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมถึงเป็นพญาไส้เดือนครับ
1: ตัวปลาหมึกไส้เดือนดินแล้วก็พญาไส้เดือนนะคะที่เรียงลำดับลงมาคือจะใช้เป็นโครโมโซมพันธุกรรมอะค่ะจะเรียงลำดับไม่ใช่ลักษณะกายภาพอย่างเดียวค่ะจะเป็นลักษณะภายในเป็นโครโมโซมค่ะ
0: วิวัฒนาการลึกไปจนถึงขั้นโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆขยายความคำว่าโครโมโซมนะครับเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านสงสัย
1: โครโมโซมเป็นเหมือนตัวเป็นคู่อะค่ะแล้วก็จะอยู่ในสัตว์ชนิดต่างๆคนก็มีค่ะแล้วก็เวลาที่จะเรียงลำดับก็จะดูตามโครโมโซมจำนวนโครโมโซมค่ะ
0: ซึ่งสัตว์ต่างชนิดกันจำนวนโครโมโซมก็จะต่างกันนี่คือความแตกต่างถูกไหมครับ
3: เหมือนเป็นรหัสพันธุกรรมอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย
0: ์ประมาณนั้น
3: ประมาณนั้นนะ
0: 3ลำดับผ่านไปแล้วครับทุกทิศครับลำดับที่4ครับ
1: แมลงสาบ
0: ตอบว่าแมลงสาบนะครับเป็นลำดับที่4และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ค่ะแมลงสาบค่ะที่อยู่ในลำดับนี้นะคะก็เพราะว่าในกลุ่มนี้ค่ะจะมีการแบ่งลักษณะหัวอกท้องอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าลำดับก่อนหน้านี้ไม่มีการแบ่งเป็นส่วนอย่างนี้ค่ะ
0: ลำดับต่อไปคือสัตว์ชนิดอะไรครับ
1: ปลาฉลามค่ะ
0: ปลาฉลาม
4: แมลงสาบข้ามไปปลาฉลามเลย
0: โ
3: อ้โหเล็กแล้วก็ไปใหญ่เลยอาจารย
4: ์โอ้แล้วปลาช่อนผมหายไปไหนเนี่ย
3: อยู่ในหม้ออยู่ในหม
0: ้อไม่เอากบไม่เอาตุ๊กแกก่อนเหรอตัวเล็กๆอ่ะ
4: โอ้มันข้ามไปปลาฉลามเลยนะ
0: ตอบว่าปลาฉลามนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับรอดทำไมถึงเป็นปลาฉลามครับ
1: ปลาฉลามเป็นปลากระดูกอ่อนค่ะก็คือจะเรียงลงมาต่อจากแมลงสาบค่ะ
0: โอ้แสดงว่าเราดูที่ขนาดไม่ได้แล้วนะอาจารย์เพราะปลาช่อนตัวเล็กกว่าฉลามเยอะเลยนะครับตอนนี้เอออต้ายังโอเคอยู่ใช่ไหมครับพี่อ๋อง
2: โอเคมากค่ะดีขึ้นครับแต่ว่าก็ยังสั่นเครืออยู่เพราะตื่นแป้ว
4: สั่นเครือ
0: ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับลำดับต่อไปลำดับที่6คือสัตว์ชนิดไหนครับ
1: ปลาช่อนค่ะ
3: มาแล้วจ้าปลาช่อนมาแล้ว
0: ช่อน
4: เอ๊ผมนึกว่าตุ๊กแกนะ
0: ตอบว่าปลาช่อนนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมถึงเป็นปลาช่อนครับ
1: คือปลาช่อนกับปลาฉลามค่ะเป็นปลาเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าปลาฉลามค่ะจะเป็นปลากระดูกอ่อนส่วนปลาช่อนจะเป็นปลากระดูกแข็งค่ะ

0: างกันตรงที่ปลาฉลามอะค่ะมีพัฒนาการตรงเหงือกอะค่ะเขาจะมีเหงือกมีลักษณะเหงือกเป็นซี่ๆค่ะส่วนปลาช่อนอะค่ะจะมีเหงือกที่เป็นแบบมีกระดูกมาปิดค่ะ
1: อันนี้เราเริ่มเห็นภาพและคำว่าวิวัฒนาการมีเหงือกเหมือนกันแต่ว่าลักษณะต่างกัน
0: ค่ะ
1: เหลืออีก4ลำดับเท่านั้นนะครับต้องถูกเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ปลาฉลามไปแล้วปลาช่อนไปแล้วปลายังเหลืออีก1ชนิดนะอาจารย์ปลาโลมานะลำดับต่อไปคืออะไรครับ
0: คางคกค่ะ
1: อ้าวปลาโลมาไปคางคก
2: ปลาช่อนแล้วมาคางคก
1: ยังไม่ใช่ปลาโลมาเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ตอบว่าคางคกนะครับและคางคกเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมถึงเป็นคางคกครับ
0: เพราะว่าปลาช่อนนะคะอยู่อาศัยปลาอาศัยอยู่ในน้ำค่ะแต่คางคกมีวิวัฒนาการก็คือเริ่มจากที่อยู่ในน้ำตลอดก็มีผัดเปลี่ยนมาอยู่บนบกบ้างในน้ำบ้างค่ะ
3: บกครึ่งน้ำ
4: ครึ่งบก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมไม่เอาในน้ำให้มันหมดไปเลยอะครับโลมา
0: โลมาไม่ใช่ปลาค่ะ
1: อ้าว
4: โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1: ลำดับต่อไปคือสัตว์ชนิดอะไรครับ
0: ตุ๊กแกค่ะ
2: ตุ๊กแก
1: จางคกแล้วไปตุ๊กแก
2: น่ากลัวมาก
1: ตอบว่าตุ๊กแกนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: รอด
1: ทำไมถึงเป็นตุ๊กแกครับ
0: ตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานค่ะก็คือมีวิวัฒนาการจากคางคกอะค่ะคางคกเป็นสัตว์ข้างบกข้างน้ำใช่ไหมคะก็เริ่มมีวิวัฒนาการมาให้อยู่บนบก 100% ค่ะ
2: มันก็ยังคงตะปุ่มตะปั่มไว้เปล่าเพื่อนอาจารย
1: ์เหลืออยู่2ชนิดเท่านั้นนะครับ
3: ถูกหมด
1: ถ้าลำดับที่9ถูกเท่ากับว่าลำดับที่10ก็จะถูกไปด้วยแล้วก็จะได้เงินอีก 30,000 บาทในเกมข้อนี้คำตอบข้อต่อไปคืออะไรครับ
0: นกกระจอกเทศค่ะ
1: นกกระจอกเทศทำไมถึงเป็นนกกระจอกเทศครับ
0: เพราะว่าจากตอนแรกที่เป็นสัตว์สีขาวใช่ไหมคะก็จะเริ่มมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นมาก็คือมีปีกค่ะ
1: ถ้าถูกนั่นหมายความว่าเกมนี้ถูกทุกข้อนะครับรับไปอีก 30,000 บาทและคำตอบที่น้องจุ๊บจิ๊บตอบมาเป็นคำตอบที่ย้ำเหมือนเดิมนะครับต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้อีก 30,000 บาทรวมของเก่า 30,000 เป็น 60,000 นะครับที่น้องจุ๊บจิ๊บตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บ
2: รอด
1: ได้เลยนะทำไมโลมาถึงเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดใน10ชนิดนี้ครับ
0: โลมาไม่ได้เป็นปลาค่ะเพราะว่าโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ
1: แต่เราเรียกว่าปลาโลมาก็ได้ไหมฮะหรือว่าจริงๆเขาไม่เรียกกัน
0: คือคนปกติอะค่ะเราจะติดปากกันเรียกว่าปลาโลมาแต่จริงๆแล้วอะค่ะน้องอะค่ะไม่ใช่ปลาค่ะ
1: อ๋อ
2: เอ้ารับไปเลยครับ 30,000 บาทเป็นไงเป็นไงพี่เป็ดก่อนเป็นไง
5: มันยากมากนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าน้องจุ๊บจิ๊บเนี่ยมีความรู้ในเรื่องถึงโครโมโซมในเรื่องถึงกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้วิวัฒนาการอันนั้นเราคิดไม่ถึงเขามีความรู้เก่งจริงครับ
2: ครับผมหยองนะครับ
4: เก่งและดูใจเย็นแล้วก็ดูชิล
2: เหมาะเป็นครูเหมาะเป็นคุณหมอ
4: ใช่ดังนั้นเขาเหมาะกับการเป็นหมอเนาะอาจารย์เนาะเวลามีปัญหาอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียงลำดับใจเย็นแล้วเขาก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาได้ดีเลยและที่สำคัญความรู้หนุนแน่นมากลด
3: สิ่งที่น่าชื่นชมของน้องจุ๊บจิ๊บก็คือความมีสมาธิของเขานะครับคือถึงแม้ว่าเราจะอาจจะตอบคำถามอะไรกันเองต่างๆเหล่านี้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้เลยนะคือเขายังมุ่งมั่นกับคำถามแล้วก็การค้นหาคำตอบมาตอบอย่างถูกต้องครบทุกประการ
2: สำคัญมากเลยเรื่องของสมาธิเนาะเกมที่2ผ่านไปแล้วนะครับเรียบร้อยคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
6: ค่ะเยี่ยม
1: เยี่ยม
2: เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับเก่งจริงชิงกัน
1: เก่งของเราครับว่าในเรื่องของสมองครับความหิวที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนใดครับ

0: ลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
1: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
2: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
3: แกจะไปไหน
2: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
4: า
2: ะ
4: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
1: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: อยากพาน้ำเพชรหนีไป
7: เออรู้แล้ว
8: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
9: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
10: ่ Say something
8: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
9: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
11: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอส์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์100วันพันเหตุการณ์แท
12: ้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you
13: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
14: เออใครคนนี้ใคร
15: ไม่ใช่ห้ามสิ
16: ไม่ใช่ไม่ยุ่งจบ
11: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
17: ล้อกันเล่น
11: อะไรครับเนี่ย
18: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นาทีพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่งจริงชิงค่าเทอมกับน้องจุ๊บจิ๊บที่มาชิงค่าเทอมเพื่อไปเป็นทุนการศึกษาต่อและกอบกู้ร้านก๋วยเตี๋ยวให้กับครอบครัวตอนนี้น้องจุ๊บจิ๊บสะสมค่าเทอมไปได้ถึง 60,000 บาทกันแล้วเหลืออีกแค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นสาวน้อยอนาคตไกลคนนี้จะพิชิตโจทย์สุดท้ายและคว้า 100,000 บาทไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันต่อได้เลยครับ
3: กลับเข้าสู่เก่งจริงค่าเทอมครับท่านผู้ชมครับข้อที่1ข้อที่2มีทุนสำรองไว้แล้ว60,000 บาท
4: ครับผม
3: ข้อนี้มีมูลค่า
4: 40,000 บาทโอ้ยต้องบอกว่าเกมข้อนี้นะครับต้องใช้สมาธิมากกว่าเดิมค่อยๆฟังโจทย์ที่พี่แชมป์จะอ่านให้ฟังว่าในเรื่องของสมองครับสมองเนี่ยการทำงานของเขาเกี่ยวกับร่างกายของคนเราเป็นยังไงพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมฮะน้องจุ๊บจิ๊บ
5: สมองจะเป็นการทำงานที่แบบควบคุมทุกอย่างของร่างกายเลยค่ะถ้าสมมติสมองมีปัญหาจะทำให้ทุกส่วนมีปัญหาตามไปด้วยค่ะคือควบคุมทุกอย่างเลยค่ะ
4: แต่ละส่วนก็จะควบคุมการทำงานของร่างกายที่แตกต่างกันออกไป
5: ใช่ค่ะ
4: ความซับซ้อนอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะ
5: ค่ะ
4: และนี่คือเกมของเราครับ
2: เกมที่3ส่วนไหนในสมองเธอเกมที่ว่าด้วยเรื่องของระบบการทำงานในสมองของคนเราซึ่งหลายๆครั้งที่ร่างกายเรานั้นมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอย่างทันท่วงทีนั่นคือการทำงานของระบบสมองที่ส่งผลต่อร่างกายเราเช่นกำลังเดินข้ามทางม้าลายแต่รถที่ขับมาไม่จอดให้เราจึงหยุดชะงั

0: แบบทันทีนี่คือตัวอย่างการตอบสนองที่ถูกสั่งการด้วยระบบของส่วนหนึ่งในสมองเป็นต้นและกติกาเกมสุดท้ายนี้เราจะมีสถานการณ์ที่กำหนดมาให้ทั้งหมด7สถานการณ์ด้วยกันโดยน้องจุ๊บจิ๊บต้องตอบให้ได้ว่าแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือการทำงานของสมองส่วนใดเกมนี้มีค่าเทอมให้สะสมข้อละ 5,000 บาทแต่ถ้าน้องจุ๊บจิ๊บตอบได้ถูกทั้งหมดจะได้รับเงินสะสมพิเศษอีก 5,000 บาทรวมได้รับค่าเทอมเกมสุดท้ายนี้ไป 40,000 บาททันที
1: เข้าใจกติกานะครับมีทั้งหมด7เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ละ 5,000 บาทถ้าถูกทั้งหมด7เหตุการณ์รับไป 35,000 บวกโบนัสอีก 5,000 เท่ากับว่าเกมนี้มีเงินสะสมอีก 40,000 บาทครับเข้าใจกติกานะครับ
2: เข้าใจค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเหตุการณ์แรกของนายเก่งจริงนะครับคือเช้าของวันเสาร์ที่อากาศอุ่นๆกำลังดีครับนายเก่งจริงตื่นนอนในวันหยุดหลังจากที่โหมงานมาอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อเขาทำธุระส่วนตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยท้องของนายเก่งจริงก็ร้องเสียงดังโครกครากลั่นบ้านเลยแสดงถึงความหิวครับเขาจึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนหลังจากกลับมาจากที่ทำงานหัวถึงหมอนก็เผลอหลับไปโดยที่ไม่มีแม้แต่น้ำตกถึงท้องเลยความหิวที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนใดครับเวลาเราหิวนี่ไม่ได้เป็นเรื่องราวของกระเพาะอะไรนั้นนะฮะสมอง
3: สมองต้องสั่งก่อน
1: สั่งให้เราหิวสมองส่วนใด
4: ส่วนใดนี่แหละครับเราพูดถึงสมองก็นึกถึงภาพรวมเลยนะ
3: ได้รู้เหรอ
2: ไฮโปทาลามัสค่ะ
1: ไฮโปทาลามัส
3: เร็วมาก
4: มันอยู่ในน้ำนะลูกไฮโปอ่ะ
1: อันนี้ฮิปโปถ้าจะให้เราเห็นภาพมันอยู่ส่วนไหนของหัวเราครับเนี่ย
2: ไฮโปทาลามัสค่ะเป็นสมองส่วนหน้าค่ะจะอยู่บริเวณใต้ของทาลามัสค่ะเพราะว่าไฮโปแปลว่าใต้ค่ะ
1: ส่วนหน้าคือหมายความว่า
2: สมองส่วนหน้า
1: ตรงนี้เลยส่วนนี้
2: ส่วนนี้เลยค่ะ
1: อ๋อตอบว่าไฮโปทาลามัสนะฮะและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: จะทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมความต้องการพื้นฐานของร่างกายค่ะเช่นความหิวอารมณ์ความรู้สึกประมาณนี้ค่ะ
1: เรื่องราวของนายเก่งจริงยังไม่หมดนะครับ
4: ครับ
1: ต่อมานายเก่งจริงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูและเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงแล้วนายเก่งจริงจึงรีบวางโทรศัพท์แล้วเดินไปในห้องนอนเพื่อจะหยิบกุญแจรถยนต์เพื่อจะได้ขับออกไปซื้อของกินแต่นายเก่งจริงดันจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนหลังจากกลับมาบ้านแล้วเขาเอากุญแจรถยนต์ไปวางไว้ที่ไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีนะครับที่นายเก่งจริงจำไม่ได้ว่าเอากุญแจไปวางไว้ที่ไหนเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนใดครับสมองส่วนใดที่ทำให้เขาจำไม่ได้ว่าเอากุญแจไปวางไว้ที่ไหน
4: หลงลืม
1: ได้แล้วคำตอบคือ
2: ฮิปโปแคมปัสค่ะ
1: ฮิปโปแคมปัส
2: ค่ะ
1: อยู่แถวไหนอะพอจะบอกได้ไหมฮะ
2: มันคือส่วนฮิปโปแคมปัสจะอยู่บริเวณด้านข้างแล้วก็ใต้ของทาลามัสค่ะ
1: ตอบว่าฮิปโปแคมปัสนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ฮิปโปแคมปัสนะคะจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำระยะสั้นค่ะจะอยู่บริเวณด้านข้างและด้านใต้ของทาลามัสค่ะ
1: 2ข้อผ่านไปแล้วนะครับเรื่องราวของนายเก่งจริงยังไม่หมดนะฮะเหตุการณ์ที่3ครับสุดท้ายเมื่อนายเก่งจริงชิงหากุญแจรถแต่ดันไม่เจอ
3: ชิงหากุญแจรถ
1: จึงตัดสินใจจะสั่งอาหารจากร้านอาหารเจ้าประจำครับในหมู่บ้านนี่แหละให้เขามาส่งแทนนายเก่งจริงจึงหยิบโทรศัพท์ที่วางไว้บนโต๊ะแล้วปลดล็อกรหัสพร้อมกับกดหมายเลขโทรศัพท์ของร้านโดยไม่ต้องนึกการที่นายเก่งจริงกดรหัสโทรศัพท์หรือจำหมายเลขโทรศัพท์ของร้านอาหารได้เป็นการทำงานของสมองส่วนใดครับจำได้โดยไม่ต้องนึก
5: สมองโตเลยเนา
2: ะได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ได้แล้วเหรอฮะ
2: ค่ะ
1: คือ
2: ซีรีบัมค่ะ
1: ซีรีบัม
3: ซีรีบัม
1: ตอบว่าซีรีบัมนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: ดีดีบ้างคุณไหม
1: คุณค่ะ

0: ริบัมค่ะซิลิบัมจะเป็นสมองส่วนหน้าค่ะแล้วก็จะใหญ่ที่สุดจะอยู่บริเวณนี้ค่ะจะเป็นก้อนใหญ่ที่สุดแล้วก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดความทรงจำค่ะก็คือความทรงจำระยะยาวคือแบบเจอทุกวันเจอทุกวันก็จะจำได้เองอย่างเงี้ยค่ะ
1: สามข้อผ่านไปนะครับต่อไปครับเมื่อนายเก่งจริงสั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วครับเขาก็นั่งรออย่างใจจดใจจ่อพอรู้สึกหิวข้าวจนปวดท้องเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนายเก่งจริงเดินออกไปเพื่อรอที่ประตูหน้าบ้านแต่ทันใดนั้นด้วยความไม่ระวังครับนายเก่งจริงสะดุดขาโต๊ะดังปั๊กเซหัวขมำไปข้างหน้าแต่ว่าโชคยังดีครับที่เขาประคับประคองตัวเองเอาไว้ได้ไม่ให้ล้มสามารถเดินต่อไปได
2: ้
1: การที่นายเก่งจริงเซหัวขมำจนเกือบล้มนั้นเป็นการทำงานของสมองส่วนใดครับ
3: นี่เป็นบ่อยนะปึ๊บแล้ว
0: ได้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วนะครับคำตอบคือ
0: เซเลเบลลัมค่ะ
1: ตอบว่าเซเลเบลลัมนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่
0: จะมีอีกชื่อหนึ่งว่าสมองน้อยค่ะการทำงานก็คือจะทำงานเกี่ยวกับการทรงตัวการเคลื่อนไหวค่ะก็คือจะทำไม่ให้ล้มค่ะ
1: เรื่องราวของเขายังไม่จบครับเพราะเมื่อเขาเดินไปถึงหน้าบ้านนายเก่งจริงพยายามมองดูว่ามีรถจักรยานยนต์ส่งอาหารผ่านมาบ้างหรือยังแต่ก็ไม่มีวี่แววใดๆมีแต่แมลงหวี่บินผ่านเท่านั้นและเมื่อเวลาผ่านไปนานในสภาพอากาศเมืองไทยที่ร้อนครับแดดจัดทำให้นายเก่งจริงเหงื่อออกหัวใจเต้นแรงแล้วก็เร็วอาจจะเป็นเพราะทั้งหิวและอากาศที่ร้อนหัวใจที่เต้นแรงและเร็วของนายเก่งจริงนั้นเกิดจากการทำงานของสมองส่วนใดครับ
0: ได้แล้วค่ะ
1: คำตอบคือ
0: เมดัลล่าออฟลองกาตาค่ะ
2: โอ้โหเกิดมาไม่เคยได้ยิน
1: เมดัลล่าออฟลองกาตาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับการทำงานของเขาคืออะไรครับ
0: เมดัลล่าออฟลองกาตาจะเป็นส่วนท้ายสมองค่ะจะทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจที่เต้นแรงอะค่ะก็คือการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะ
1: เอ็มหมายความว่าสมมติพี่ช้ำวิ่งแล้วหัวใจเต้นแรงมันเกี่ยวกับสมองส่วนนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะจะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
1: อีก2ข้อเท่านั้นนะครับถ้าตอบถูกหมด 35,000 บวกโบนัสอีก 5,000 เป็น 40,000 นะครับแต่เหมือนสวรรค์โปรดครับนายเก่งจริงก็มองเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์จากไกลๆขับมาตามเส้นทางที่มุ่งหน้ามายังบ้านของเขานายเก่งจริงมั่นใจมากว่านั่นคือจักรยานยนต์ส่งอาหารจากร้านที่เขาสั่งเอาไว้
4: ครับ
1: การที่นายเก่งจริงมองเห็นรถจักรยานยนต์ได้ในระยะไกลเกิดจากการทำงานของสมองส่วนใดครับ
0: ได้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: คำตอบคือ
0: มิดเบนค่ะ
1: มิดเบน
0: ค่ะ
1: มันคือสมองส่วนไหน
0: สมองส่วนกลางค่ะ
1: ตรงกลางเลย
0: ค่ะ
1: มิดเบนนะครับเป็นคำตอบที่มิดเบนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: มิดเบนค่ะจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นค่ะการมองเห็นควบคุมการมองเห็นค่ะ
1: อ๋อควบคุมการมองเห็นทั้งหมดเลยนะฮ
0: ะ
1: เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับ
2: อุ้ย
1: เหตุการณ์สุดท้ายของนายเก่งจริงแล้วนะครับเมื่อคนขับรถส่งอาหารมาถึงหน้าบ้านเขารีบจ่ายเงินและรับอาหารมาด้วยความรวดเร็วพร้อมกับรีบเดินกลับเข้าไปในบ้านซึ่งกลิ่นของอาหารที่มันโชยออกมาจากกล่องกระตุ้นความหิวของเขาเขาไม่รอช้านะครับจัดอาหารใส่จานและในที่สุดเขาก็ได้รับประทานอาหารด้วยความหิวอย่างอร่อยด้วยความฟินการที่นายเก่งจริงได้กลิ่นของอาหารทั้งที่ยังไม่ได้เปิดกล่องเกิดจากการทำงานของสมองส่วนใดครับ
2: ไม่ใช่จมูกเหรอฮะ
3: แค่ได้กลิ่นนะ
1: นั่นน่ะสิฮะ
0: ได้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วนะครับคำตอบข้อนี้คือ
0: olfactory bulb ค่ะ
1: olfactory bulb

0: ยู่ส่วนไหนฮะ
1: เป็นสมองส่วนหน้าเหมือนกันค่ะจะอยู่บริเวณหานกะโหลกใต้สมองค่ะจะเป็นเส้นๆอยู่ใต้สมอง
0: โอ้และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่คำตอบข้อนี้สำคัญ

0: ที่เขาผ่านไปได้ด้วยรอยยิ้มด้วยความรักและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะนำให้น้องเข้าไปเป็นสัตวแพทย์หญิงจุ๊บจิ๊บให้ได้นะอาจารย์เอาใจช่วยและรอต้อนรับอยู่ที่เกษตรเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: จุ๊บจิ๊บทำในสิ่งที่จุ๊บจิ๊บรักผลมันก็เลยออกมาดีแบบน
3: ี้
2: พี่คาดหวังจะเห็นคุณหมอจุ๊บจิ๊บรักษาน้องหมาน้องแมวอีกวนหน้าตัวเงินตัวทองยีราฟโรมาวานมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าอย่างมีความสุขขอให้น้องได้เรียนสัตวแพทย์สมใจ
4: สำหรับน้องจิ๊บจิ๊บเนี่ยเขามีลักษณะตั้งแต่สรีระร่างกายเขาเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มง่ายเป็นคนที่ใจเย็นอันนี้เหมาะสมกับการที่จะเป็นสัตวแพทย์แล้วในเรื่องของความรู้ของหมอเนี่ยหมอเขาต้องมีทั้งศาสตร์แล้วก็มีทั้งศิลป์น้องมีครบทั้งสองอย่างผมว่าน้องเนี่ยเหมาะแล้วที่จะเป็นสัตวแพทย์ในอนาคตฝากอาจารย์รับไปเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
3: วันนี้เป็นไงในความรู้สึกเรา
1: ก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็ทำได้แล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
3: เออคุณแม่เป็นไงครับลูกสาววันนี
5: ้ค่ะเก่งมากค่ะภูมิใจในตัวเขามากค่ะ
3: หายเหนื่อยไหมคุณแม
5: ่ค่ะไม่เคยเขาเป็นคนที่ไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเลยค่ะ
3: แล้วคุณพี่อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่และคุณพ่อที่ชมอยู่ครับ
1: หนูอยากจะบอกว่าหนูทำได้แล้วนะหนูก็ช่วยหนูช่วยพ่อกับแม่ได้แล้วในอนาคตหนูจะดูแลพ่อกับแม่ยิง
3: เป็นกำลังใจให้ครับโอ้ชื่นใจชื่นใจ
6: ครับผม
3: มากนะครับผม
6: วันนี้ต้องขอขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
6: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะฮะที่ทำให้เวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมเกิดขึ้นมาสนับสนุนเด็กไทยเด็กเก่งแบบนี้ต่อไปนะฮะขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก20 Second ด้วยนะครับ
3: ครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการเรามาดูตลอดนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเราครับลากันไปก่อนครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: กางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยาก

0: ู้ชมเห็นสีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู
1: ่ไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างเราก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำไม่ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีน้องมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เล
0: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90 เซนต์ในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะ
2: ชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
3: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
4: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
3: โอ้ยมาสู้มือนะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
4: เลิศมากคุณนา
3: จริงๆซาบีน่าผ่านกันไหม
4: ผ่านแน่นอน
3: เ
4: จ๊งเลยตัวนี้
3: เซ็ตนี้ก็หารอีกเพราะว่าคุ้มมาก
4: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ A ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส
1: ่
0: ได้ใส่ได้
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
1: ได้เหรอ
0: 3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่

0: านการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: MLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป่ะ
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ทัน
0: จ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ันถึงจะสะใจทําอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิว่าครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆนานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,000กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: หว่างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้ข้าวสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้ข้าวสวยเธอมาดูเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส
1: ้
0: ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่ง
1: อย่าพึ่ง
0: สั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
2: ู
1: กหม
2: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงเลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นมั้ย1คือไม่มีรอย2คือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้

0: ไปเนี่ยบอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: วยหรอ
1: ความสวยหนูอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ความใส่ใจหนูมีให้นะคะ
2: พี่ไม่ได้คุยกับน้องพี่คุยโทรศัพท์อยู่
1: อ้าว
0: เพราะว่าสวยฉันก็โอเคนะแต่จริงๆฉันชอบอีกรุ่นนึงมากกว่าโอเคคือพี่จะซื้อเครื่องกรองน้ำรุ่นเนี้ยไปให้น้องสาวที่ต่างจังหวัด
2: ค่ะ
0: ยังไงน้องช่วยแพ็คใส่กล่องให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่ไปส่งไปรษณีย์ให้เอง
2: จริงๆไม่ต้องส่งไปรษณีย์ให้ยุ่งยากขนาดนั้นก็ได้นะคะพี่เชอรี
0: ่
2: เพราะร้านเราเนี่ยมีสาขาครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะแค่พี่เชอรี่นะคะโทรไปที่สาขาจังหวัดนั้นก็ให้เขาติดตั้งให้เลยก็ได้ค่ะ
0: เออดีจังงั้นเดี๋ยวพี่ลองโทรเช็คที่สาขาดูขอบใจนะ
2: ยินดีค่ะ
3: พี่พอลล่าห้ามบอกพี่โอ๊ตเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ค่ะ
3: ห้ามบอกจริงๆนะคะ

0: ารถรู้ได้เด็ดขาดเลยนะคะ
1: ห้ามนะคะเธอค่ะ
2: นี่ย้ำจนพี่จำขึ้นสมองแล้วค่ะว่าห้ามบอกคุณเอิร์ธอ่ะ
1: งั้นก็บอกฉันได้อ่ะสิ
2: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี
0: ้คุณหญิงก็บอกไม่ได้ค่ะ
2: โจ๊กค่ะโจ๊กพี่ไม่บอกใครทั้งนั้นแหละค่ะ
1: โอ้ยพี่เพิ่งไปตลาดมาพี่ซื้อช็อกโกแลตมาเผื่อน้องเชอด้วยนะ
0: เรื่องราวมันเป็นอย่างนี
2: ้ไหนสั่งให้พี่ไม่บอกใครคะตัวเองจะบอกซะเองยังไงเนี่ย
0: โหบอกพี่ลี่แค่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งคะก็คือวันนี้ค่ะเชิญถูกปฐมพงษ์ณรงค์ศักดิ์จักรพรแกล้งค่ะ
1: โดนเพื่อน3คนลุมแกล้งเลยเหรอคะน้องเชอ
0: เปล่าค่ะคนเดียวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าชื่อเขายาว
2: พ่อแม่ก็ช่างตั้งชื่อเน
0: า
2: ะ
0: ก็เขามาว่าเชอค่ะว่าเตี้ยบ้างอ้วนบ้างเชอผักเขากระแทกโต๊ะแล้วก็เข้าไปต่อยซ้ำเลือดกำเดาไหลเลยค่ะ
2: โทษไหมล่ะครูก็เลยทำโทษเขาไงเขาเลยกลัวว่าถ้าคุณเอิร์ธรู้เข้าเนี่ยจะสั่งให้เขาทำยงโย
0: ่พี่ลี่คะช็อกโกแลตในมือพี่ลี่ขอได้ไหมคะ
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: เห็นแกกินขนาดนี้นะเวลาเพื่อนแซวว่าอ้วนก็อย่าไปโกรธเขาล่ะ
0: พี่พล่าไม่ต้องมาแซวเชิญเลยค่ะพี่พล่าห้ามหลุดปากบอกพี่เอิร์ธเด็ดขาดเลยนะคะ
2: ไม่ต้องห่วงเลยค่ะน้องเชิญพี่จะไม่ยอมให้น้องเชอโดนทำยงโย่แน่นอน
0: พี่บอลล่าไหนบอกว่าเชอจะไม่ถึงยงโย่นี่คะ
2: ก็ไม่ได้โดนเพราะพี่สักหน่อยนี่คะครูน้องเชอนั่นแหละค่ะครูมาฟ้องคุณเอิร์ธทำไมก็ไม่รู้อ
4: ่
2: ะ
4: ไม่ต้องเลยพี่นั่นแหละตัวดีชอบให้ท้ายน้องเชอก็อีกคนนะคะลูกพี่เอิร์ธบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าห้ามใช้กำลังกับเพื่อนแบบนี
2: ้ใครมาก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวพอล่าไปดูเอง
4: เดินไปดีๆก็ได้ไหม
2: อู้ขาลอยขาลอย
5: โอ้โหคุณก็ซื่อสัตย์จังแ
0: ม่พี่เอิร์ธเชิญหยุดยงเยอะได้ยังคะเนี่ย
4: ยังค่ะ
0: ขาลอยแล้ว
4: ปล่อยให้มันลอยไปเลยค่ะคราวหน้าคราวหลังจะไม่ต้องทำอีกนะคะ
1: คุณเอิร์ธคะ
4: ครับ
1: มีพัสดุจากต่างประเทศมาส่งค่ะมาเซ็นรับหน่อยค่ะ
6: ดีอย่าจับยงโยจับหูดิ
7: ถ้าไม่เอาขาไปข้างหน้าอย่างนี
4: ้ครับ
7: ใครส่งอะไรมา
4: ปะเค้กกันดิสงสัยส่งของเล่นให้เชิญ
6: เดี๋ยวได้ยินคำว่าปลาเค้กเนี่ยหูผึ่งเลยนะฮะ
4: พูดเบาๆแล้วนะเนี่ยนี่เราออกมาทำไมคะฮะโดนทำโทษอยู่นะคะ
0: เอ้าก็เธอยังยงโย่อยู่นะคะแต่ว่าเป็นยงโย่แบบเคลื่อนที
4: ่ไม่ต้องมาแถ
6: เลยนะ
4: คะไม่ต้องมาแถเลยค่ะ
0: แล้วพี่อ้นไม่อยากเปิดดูหรอคะว่าข้างในอ่ะปลาเค้กเอาอะไรมาให้เชอ
4: เปิดไม่ได้ค่ะน้องเชอต้องอาบน้ำแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะคะโอเคอ่ะหยุดทำยงโย่ได้แล้วก็ไปอาบน้ำได้แล้วป่ะ
0: โอ้ยขาลอย
4: มากนั่นก็ล้มเดี๋ยวล้มไม่ต้องมาแถเลย
7: มันมุกเยอะจังนะ
4: เอานิสัยแบบนี้มันจะใครไอ้ซันใช่ไหม
7: อะไรโทษมึงแล้ว
6: ไปเลยไป
7: เดี๋ยว
4: ยัง
7: เดี๋ยวสกอตเทปอยู่ไหนพี
4: ่เออทำอะไร
7: ก็
2: เอาไปแปะกล่องพัสดุค่ะพอดีว่าน้องสันเนี่ยแอบไปดูของที่คุณเค้กอ่ะส่งให้น้องเชอค
7: ่
2: ะ
7: เอ้าผมแกะดูเพราะว่าจะเช็คไงว่าปลาเค้กส่งอะไรให้เชอเผื่อเป็นเกมเป็นมือถือไงผมจะได้ยึดไว้ก่อนไม่อยากให้น้องติดเกมว่าเสียการเรียนอ่ะ
4: เอาความจริง
7: ใครสิเก็บของดีไว้ใส่เองเดี๋ยวเอาอ่ะปลาเค้กเนี่ยส่งของเล่นมาให้เชอเซ็ตแล้วเป็นหมื่นเลยนะพี
5: ่เฮ้ยงั้นก็เอาของเล่นไปขายไงเอาแบ่งเบาค่าเทอมน้องเชอเนี่ย
2: นี่มีชั่วจริงคิดไม่ได้นะคะเนี่ย
5: โอ้ยจะตกก็สมองจริง
2: จริงนี่คะน้องเชอรู้จะเสียใจแค่ไหนฮะช่วงนี้ยิ่งไม่เคยได้ของเล่นใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะที่บ้านต้องประหยัดอ่ะ
7: ถ้าไปอยู่อเมริกาคงสบายไปแล้ว
2: หมายถึงน้องเชอร
7: ์น้องซันนี่แหละฟอร์มก็ฟอร์ม
4: แต่มันก็จริงนะเว้ยถ้าน้องเชอร์ได้ไปอยู่อเมริกากับป้าเค้กก็คงไม่ลำบากขนาดนี
6: ้โอ้ยเชอไม่อยากไปหรอกเชออยากอยู่กับเรานี่แหละ
4: มึงหูเดี๋ยวจังไหนเรายังไม่เคยถามน้องเลยนะเว้ย
7: ทีนี้ผมว่าถ้าอยากรู้นะพรุ่งนี้ถามเชอให้รู้

0: เรื่องเลยว่าเชออยากไปอยู่อเมริกาป่ะเคป่ะ
1: เกิดน้องเชอบ้าจี้ตอบว่าอยากอยู่ขึ้นมาเนี่ยผู้ชายบ้านนี้ได้กรีดลั่นบ้านแน่ค่ะ

0: ินช็อกโกแลตนะคะจะเห็นว่าตู้เย็นมันหนาวไงคะเชอร์กูช็อกโกแลตมันไม่ทำ
1: ฟังไม่ขึ้นเลยเชอร์นี่เลยมานี่เลยพี่จะฟ้องพี่เอิร์
0: ธไม่เอา
1: ถ้าเชอร์เนี่ยไม่อยากให้พี่ฟ้องพี่เอิร์ธเนี่ยเชอร์ต้องร่วมมือกับพี
0: ่ร่วมมืออะไรคะ
1: คือพรุ่งนี้เนี่ยพี่เอิร์ธกับพี่วินเนี่ยเขาจะมาถามเชอร์ว่าเชอร์อยากไปอยู่อเมริกากับป้าเค้กไหมให้เชอร์ตอบว่าอยากไป
0: โอ้แต่เชอร์ไม่อยากไป
1: รู้รู้ว่าไม่อยากไปแต่ให้แกล้งพี่เอิร์ธกับพี่วินไง
0: แกล้งทำไมอะคะ
1: เอาหน้าพี่อยากเห็นพี่เอิร์ธกับพี่วินเนี่ยเขากี้แตก
0: ฮะ
1: งานเนี้ยพี่รับผิดชอบเองจะเกิดอะไรขึ้นกับเชอร์พี่รับแทนหมดแค่ทำตามที่พี่บอกก็พอพี่เอิร์ธอยากกินอะไรเอา
0: เย้ขอมา

0: เกมนี่ก็ไม่เห็นว่าตาเบิดบ่ตรงนี้
1: เล็กหน่อยติดเกม
2: เดี๋ยวพี่วินนี่เรื่องที่เราถามน้องอ่ะผมว่าถามเลยดีกว่าพี่ปล่อยมันค้างคาเลย
0: โอ้ยบางอันนี้ส่งซีเรียสแท้จังไดนอนี่ก็ว่าไปอยู่แล้ว
2: ตอนแรกผมก็มั่นใจเหมือนพี่นี่แหละแต่เมื่อคืนนอนอยู่ผมก็รู้สึกวงโววิงเวงไงไม่รู้รู้สึกไม่ดีน้องเขาอยากไปอเมริกาเอาล่ะถามให้ผมก็ได้ผมมั่นใจนะ
0: โอ้ย
3: มีอะไรกันหรือเปล่าคะ
2: เชิญคือพี่เอิร์ธเขามีเรื่องอยากถามเชิญนิดหน่อยอ่ะพี่เอิร์ธ
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะน้องเชิญคือพวกพี่เนี่ยแค่สงสัยอยากรู้ว่าน้องเชิญเคยคิดจะไปอยู่อเมริกากับป้าเค้กไหมคะ
3: ก็เคยค่ะ
0: ฮะเคยเหรอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่คิดแล้วใช่ไหม
3: ก็ยังคิดอยู่ค่ะ
2: ถึงจะคิดเนี่ยแต่ก็คิดไม่บ่อยใช่ไหม
3: เกิดทุกวันค
0: ่
3: ะ
0: เฮ้ย
2: ทุกวันนี้วันไหนบ้าง
1: โอ้ยเจ้าเนี่ยพี่นี่จะไปขยันขยอนน้องอะไรขนาดนั้นฮะน้องเชอร์หนูคิดอยากจะไปอยู่กับป้าเค้กจริงๆเหรอคะลูก
3: ค่ะเวลาป้าเค้กโทรมาทีไรก็เล่าเรื่องที่อเมริกาให้ฟังตลอดเลยค่ะน่าอยู่ดีนะคะพี่เอิร์ธถามทำไมคะ
0: ถามแน่บ่ได้บ่ได้เลยฮะ
3: บ่ค่อยบอกน้ำนองดีเลยถ้าไปอยู่อเมริกากับป้าเค้กก็คงสบายหูขึ้นเยอะเลยพี่เอิร์ธคะ
1: ฮะ
3: เชิญขอไปเล่นบ้านนายได้ไหมคะจะได้เอาของที่ป้าเค้กส่งมาไปให้ดูด้วย
1: ค่ะ

0: สายแล้วน้ำส้มเลยฮะทำอะไรเนี่ยฮะ
1: ก็ร้องเพลงไว้อะไรให้ไงคะคิดว่าต้องมีคนกระอักเลือดเพราะโดนน้องทิ้งแน่นอนเลย
2: แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเธอจะคิดแบบนี้จริง
0: ๆนั่นดิเธออยากจะไปอเมริกาจริงหรอวะ
2: แต่ถ้าน้องไปอยู่

0: ก็อาจจะมีความสุขกับอยู่กับเราได้นะเว้ย
1: นี่พี่ผมว่าอย่าเพิ่งคิดมากเลยบางทีเชอร์อาจจะตอบไปแบบยังไม่ทันคิดอะไรก็ได้อะนะเดี๋ยวผมไปคุยกับเชอร์ให้รู้เรื่องก่อนดีกว่าเผื่อน้องจะเปลี่ยนความคิดอย่าเพิ่งคิดมากนะ

0: ี่สุดยอดไปเลยเชอร์นี่มันระดับน้องๆบีน้ำทิพย์เลยนะ
1: ชื่อว่า
0: บวมน้ำนม
2: นี่ที่น้องเชอร์บอกว่าอยากไปอยู่กับป้าเค้กเนี่ยคือเตรียมกันไว้เหรอคะ
1: แน่ๆ
2: โหพี่ก็รู้ว่าน้องเชอร์อยากไปอยู่เมกาจริงเล่นแรงกันนะคะเนี่ย
0: อ่ำเล่นนิดหน่อยเองเดี๋ยวก็เข้าไปเฉลยแล้วว่าแต่เมื่อกี้เห็นหน้าพี่เอิร์ทกับพี่วินไหมโอ้ยซึมเป็นหมาหงอยเลยครับ
2: คุณวินน่ะไม่เท่าไหร่ค่ะแต่คุณเอิร์ทนี่สิคะหน้าเป็นหมาปักเลยทั้งย่นทั้งหงอย
3: พี่ชันเชื่อว่าเราไปบอกความจริงพี่เอิร์ทเถอะค่ะเชื่อสงสารพี่เอิร์ทอะค่ะเดี๋ยวก็เครียดเหมือนตอนตกงานอีก
0: โอ้ยเดี๋ยวไม่ขนาดนั้นหรอกเชอคิดมาก

0: เว้ยน้องไม่ได้ไปมืออื่นมือฮื้อแล้วก็บักสั้นนี่กำลังไปว่าน้ำน้องอยู่เดี๋ยวน้องก็เปลี่ยนใจ
1: ต้องเชื่ออาจจะคิดแบบนี้มาดูเลยก็ได้ดิแต่ไม่กล้าบอกเราย่านเฮาเสียใจเข้าใจบ
0: ่ขั้นสุดท้ายนี่น้องอยากไปก็ต้องให้น้องไปเข้าใจบ่ไปลั่งไว้บ่ได้หรอกเข้าใจบ
1: ่ไ
0: ปเฮ้แล้วนี่น้องไปบ้านเนยใช่ไหม
1: แม่น
0: ถามเพิ่นยังก็ว่าจะเอาขนมมาให้น้องอ่ะเผื่อหิวแล้วก็ไปกินของบ้านเขาซะใ
1: ส่รู้แล้วทำเป็นเบาดีเสียขนมไปให้น้องเว้ยบอกแต่ผู้อื่นอย่าลั่งน้องไว้เจ้าของนั่นแหละแทบสิก้อขาน้องให้งากงาก
0: โอ้ยงากงากบ้านเจ้าดิพ่อไปทั่วเด้อ
1: เฮ้ยเบาดีเด้อเบาด
0: ีเด้อพ่อไปทั่วเลย
1: ฟ้อมเด้อฟ้อม
0: เต้นไปรอดเต้นไปรอด
1: เอ้ยเต้นอยู่แล้วไม่ต้องบอกให้กูเต้นกูเต้นอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวพี่เนี่ยจะเข้าไปบอกพี่เออกับพี่วินว่าพี่กล่อมเชอสำเร็จแหละให้เชอเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ไปอเมริกาแล้วถ้าพี่เขาถามว่าทำไมเชอถึงเปลี่ยนใจเชอต้องตอบว่า
3: พี่สันพูดให้เชอคิดได้ว่าการที่เชอไปอยู่อเมริกาก็ไม่มีคนคอยเล่นด้วยแบบพี่สันไม่มีพี่ชายดีๆคอยดูแลแบบพี่สันเชอต้องขอบคุณมากมากนะคะ
2: พี่ก็ดูแลหนูด้วยหัวใจจ้ะ
4: นี่ไม่กล้าให้พูดถึงพี่อีก2คนเลยก็เอาดีเข้าตัวคนเดียวงั้น
2: แน่นอนนี่แผนผมก็ต้องได้นี่แล้วพอไปบอกแบบนั้นนะพี่ๆ2คนเนี่ยก็ต้องชื่นชมผมแล้วก็ให้เครดิตผมเพิ่มขึ้น
3: อ้าวแล้วเชอได้อะไร
2: เชอก็ได้ฝึก acting ไงเดี๋ยววันนึงเนี่ยเชอต้องหันหน้าเข้าสู่วงการบันเทิงตัวกันยังสี่มันบ
5: ่กินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์นะครับผมเมนูเซตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
6: นี่เลย
7: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเจปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
5: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
6: ตีเปล่า
8: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
9: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
10: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุประสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
11: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
12: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
13: เออใครคนนี้ใคร
14: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยูทูบ
10: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM25 ครับ
15: ล้อกันเล่น
10: อะไรครับเนี่ย

0: เพลง
1: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: แม็กซ์โหวตรถทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
3: โอ้โห
4: ไม่ของเลย
2: ล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
4: ไม่เป็น
2: เต้น
4: มือ
5: ไหม
6: เจ๊ต้องร้อน
5: ไหม
6: ทำไม
2: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
7: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
8: เฮ้ย
7: น่ารักก็รักเยอะ
8: ๆรักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
7: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
4: ่เจ
9: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
10: เบ้ยในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
7: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
1: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: You can hear the
12: fan
13: บักสั้นมันเตรียมกับน้องให้มาตัวเฮาดิ
12: แฟน
13: โอ้เฮ็ดแนวนั้น
12: แล้วมึงส่งนี่อีลาเนี่ยบ่ได้อยากแบ่งเมกาเลยจากเม็ด
13: มัน
12: บักสั้นมันตัวเฮาม
13: ันอยากเป็นพระเอกแต่ว่าพูดให้น้องเปลี่ยนใจได้อะไรงี้
14: บักสันมันคือวันแนวเครียดคุณหน่อยตีตอนนี้ฮะที่นี่ปวดห้วยกูโอ้ยเตะดาบ
12: จะบักเจ้าเฝ้าเตะดาบมันบอกจะข้าวกันหายเจ็บแล้วยังมั่นเนี่ยต้องถือหลายคนนี
14: ่มึงเสียดยัง
12: กูเสียให้ได้มั่นเนี่ยว่าความจริงออกมา
14: จังใด
12: มึงน่ะตามน้ำกูกับพ่ออ
14: ีกแล้วเด
12: ้แผนนี้มีซื้อว่าอย่าให้เขารู้ว่าเรา
14: เดี๋ยวเกี่ยว
15: เด่นจ้าเด่น
16: ว่าไง
15: ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบร้านเธอขายเท่าไหร่จ๊ะ
16: 40
15: โอ้โหแล้วถ้ามีคะน้ามาเองล่ะ
16: อ
15: ้
16: าว30
15: แล้วถ้ามีพริกมีกระเทียมมาด้วยล่ะ
16: อ้าว20
15: โอ้แล้วถ้ามีน้ำมันหอยมีข้าวแล้วก็ผัดเองด้วยล่ะเท่าไหร่เอ่ย
16: นี่นะถ้าขนาดนี้นะเอาร้านฉันไปเลยแล้วกันนะถามจริงๆเลยใจคอจะไม่ร้านฉันได้กำไรเลยยังไงฮะ
15: ยุคนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดกันเลยเนาะไงๆก็ต้องมากินร้านนี้อยู่ดีแหละ
16: เออนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งเก็บไปไปผัดที่บ้านเดี๋ยวที่นี่ผัดให้
17: มาแล้วค่ะขอโทษทีนะคะขอโทษทีค่ะมาช้าไปหน่อยค่ะไปจ่ายค่าไฟมาลืมพอดีเห็นไอ้รถองค์การไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านนึกว่าจะมาตัดไฟซะละ
18: คงจะมาตัดไฟบ้านใครสักหลังนึงนั่นแหละ
17: หรือมาตัดไฟบ้านน้องเอิร์ธอ้าวมองอย่างนี้ยังไม่รู้กันเหรอคะ
18: รู้ไง
17: หนูเอ๋ยนี่ก็ตกงานมาตั้งหลายเดือนแล้วค่ะขัดสนกันทั้งบ้านเลยเนี่ยได้ยินข่าวว่าเขาปล่อยห้องที่บ้านเนี่ยให้คนล่าเช่าด้วยค่ะ
18: อุ้ยจริงเหรอ
17: คิดดูสิคุณหรือคุณนี่ต้องคุยกันเองนะ
15: สีผามึงอย่าอยู่เลย
16: เดี๋ยวจะไปไหน
15: คิดจะไปตบสีผานะสิก็ดูสิมันมาว่าน้องเอิร์ทแบบนี้ได้ยังไงล่ะน้องเอิร์ทอ่ะให้พอล่าอยู่ฟรีไม่เสียค่าเช่าอะไรเลย
16: อันนาไอ้พวกขี้เมาปากเสียงเงี้ยอย่าไปถือสาเลยเออมีเรื่องไปก็มีแต่เสียผมเป็นห่วง
15: ห่วงฉันน่ะเหรอ
16: เป็นห่วงร้านฉันนี่แหละโอ้แล้วจะตบตีกันไปร้านฉันก็เจ๊งกันพอดี
15: ก็ดูมัน
16: อันนาใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนอดทนไว้อดทนไว้
7: พี่เอิร์ทนิ่งเสียใจเรื่องเชออยู่อ่ะพี
17: ่นี่คุณเอิร์ทร้องไห้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
16: มันเสียใจจนไข้ขึ้นก็เลยเอาน้ำให้มันเช็ดตัวเน
19: ี่ยไข้ขึ้นเลยเหรอคะเนี่ย

0: นี่พี่เอิร์ธคืองี้พี่ผมอ่ะคุยกับเชอร์เรียบร้อยแล้วนะเรื่องนี้เชอร์จะไปอเมริกา
1: ไปได้เลย
0: อะไรนะพี
1: ่ฉันบอกว่าถ้าเชอร์อยากไปอยู่กับเจ๊ที่อเมริกาก็ไปได้เลยฉันไม่ล้างไว้หรอก
2: คุณเอิร์ธไม่เสียใจหรอคะ
1: เสียใจไงพี่เสียใจให้ผมทำยังไงก็ในเมื่อเป็นความสุขของน้องผมก็ต้องปล่อยน้องไปสิเชอรู้ไว้นะคะว่าพี่เอิร์ธน่ะรักเชอเสมอ
3: ไม่ทำใจเถอะเชอร์พี่เองก็ทำใจเหมือนกันพูดแล้วเพลงก็มาในหัวเลย
4: รักเชอร์เสมอ

0: ไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิ
1: มฉันทำไมเป็นเงี้ยคะเราว่าเธอไปบอกพี่เอิร์ธเลยดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเธอพี่ล่าพี่คิดเหมือนผมไหม
3: คิดค่ะ
1: คิดอะไรกันเหรอคะ
3: ไม่รู้ค่ะเออออไปก่อน
2: อะไรเนี่ยนี่กำลังคิดว่าพี่เอิร์ธกับพี่วินเนี่ยเขารู้แผนของพวกเรา
1: ฮะ
2: ก็ที่เขาร้องไห้ฟูมฟายกันเมื่อกี้เขากำลังเล่นละครตบตาพวกเราอยู
3: ่ต้องสันรู้ได้ไงคะ
2: พี่เอิร์ธนะเขาไม่ใช่คนร้องไห้ฟูมฟายแบบนี้ถ้าเขาตัดใจเด็กขาดแล้วนะเรื่องที่ให้เชิญไปอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่มีทางร้องไห้ให้เห็นตาสักหยดเดียวแน่นอน
3: เขาจะแกล้งเราทำไมอ่ะ
2: ก็เขาจะให้พวกเรายอมแพ้ไงเขาจะได้มาเยาะเย้ยพวกเราทีหลัง
1: งั้นเชื่อว่าเชื่อไปบอกพี่เอิร์ธเลยดีกว่าจะได้จบ
2: อื้อทำไมถึงมาขนาดนี้แล้วเราถอยหลังไม่ได้แล้วมันเสียศักดิ์ศรีคิดจะดับหลังพวกเราอะนะต้องเจอเราดับหลังกับ
3: แล้วเราจะทำไงอะคะ
2: ผมมีแผนแผนผมเนี่ยมีชื่อว่าอย่าให้เขารู้ว่าเรารู้ว่าเขารู
1: ้ฟังแล้ววิ่งเบิด

0: ใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
1: เมียว
0: เลี้ยงง่ายมาก
2: ผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวยๆ
1: พรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
4: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
5: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
4: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
5: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
4: ยินดีต้อนรับนะเมที
5: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
4: กฎข้อที่1
6: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
7: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
8: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้มั้ยเดี๋ยวจะทำให้ดู
9: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะหึหึ
8: เนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
10: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
11: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
8: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
12: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
13: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
14: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
15: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
10: แกจะไปไหน
15: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
16: า
15: ะ
16: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
15: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
7: ติดตามชมเงาใต้

0: จันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
2: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
3: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
4: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
2: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
1: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
0: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
6: อยู่คนเดียวก็ฟัง
7: น้องวินโอ้ยจะไปเอาอะไรกับน้องวินเขาล่ะคะนี่ก็ได้ยินข่าวมาว่าไปทะเลาะ กับลูกค้าจนกระทั่งถูกแบนงาน
8: อ้าวฉันอยากตบคน
9: นั่งลงนั่งลงนั่งลงใจเย็นๆ
8: ทำไมเนี่ย
9: ใจเย็นๆเนี่ยฟังดีๆเดี๋ยวนางพวกนี้นะมันก็เปลี่ยนไปเมาเรื่องอื่นแล้ว
7: รู้เรื่องน้องซันกันหรือเปล่าคะทำไมอ่ะเขาเลิกกับแฟนแล้วนะ
10: อ
7: ้
10: าวคนสวยๆขาวๆที่มาหาบ่อยๆนะ
7: ผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละ
10: อู้
7: เขาไปมีแฟนใหม่แล้ว
10: อ๋อเหรอ
7: เขาบอกว่าน้องซันน่ะนกเขามันไม่ขัน
9: เห็นไหมเปลี่ยนไปเมาเรื่องอื่นจริงๆด้วยแต่ก็ยังวนอยู่ที่บ้านหลังเดิม
7: เนี่ยนะพี่พีนเป็นซะอย่างนี้ไงน้องเชอเลยเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงล่ะก็เนี่ยก้าวร้าวสิคะหลานฉันเนี่ยนะมาบอกให้ฟังว่าน้องเธอน่ะไปทะเลาะกับเพื่อนที่ห้องเรียนจนกระทั่งครูต้องเชิญเข้าห้องสอบปกครอง
10: มัน
7: จะยังไงได้ล่ะก็อยู่กันเองพี่ๆน้องๆไงไม่มีพ่อแม่เคยสั่งสอนใช่ไหมล่ะ
8: ไม่ได้ยินเหรอแขกไม่ได้ยินเหรอที่ไม่ต้องมาห้ามเลยมันเอาเลิกคนอื่นเขาไม่ดีทาเสียหายแบบนี้ฮะพวกมันต้องโดนตบ
9: เย็นเย็นเย็นเย็นเย็นนั่ง
8: อะไรของแขก
9: นี่ต่อไปก็ไม่สำนึกหรอกไอ้คนอย่างพวกนี้นะถ้าจะสั่งสอนนะเชื่อฉันมันต้องใช้เกลือจิ้มเกลือถ้าเกลือจิ้มเกลือไม่อยู่ก็ต้องให้เกลือเป็นหนอน
8: อะไรวะ
9: ถ้าเกิดเกลือเป็นหนอนยังใช้ไม่ได้ผลมันต้องเกลือวันเดอร์แล้วงงไม่เคยดู
11: เฮ้ยทำไมแม่หรือเป็นคนป่วยยังสิมันสิคือบ
12: ่ลูกนี่นะขึ้นสุดแล้วเนี่ยหัวปกเปิงนี่บอกนะถ้าพวกไอ้ซันเนี่ยเห็นแกตรอมใจขนาดนี้มันต้องยอมสารภาพความจริงไว้
11: สารภาพคือมึงหวาเด
12: ้
11: อขันบนสารภาพสเต็ปต่อไปนี่กูนอนในโลกเทสลาเลยนะ
12: เสื้อกูไป
11: ไปเหลือไม่ต
12: ัวป่วยป่วยป่วยเอ้ยผมแม่นอันนี้เมาป่วย
11: เออพี่ปานเ
13: ออ
14: เล่นยังกันเดี๋ยวนี้หัวหวยไม่เห็นหรอว่าเอิร์ธมันป่วยอยู่เนี่ย
15: โชขอโทษค่ะโชแค่อยากใส่ชุดไดโนเสาร์เล่นกับพี่ซันเพราะโชไม่รู้ว่าโชจะได้กลับมาเล่นแบบนี้อีกไหม
14: หมายความว่ายังไง
16: ที่พี่เอิร์ธอ่ะยอมให้โชไปอเมริกาโชก็ไปถวายป้าเค้กป้าเค้กก็โอเคนะบอกว่าจะส่งคนมารับโชให้เร็วที่สุด
17: เอิร์ธดูน่าสงสารมากเลยนะคะโซมมากเลยอ่ะยังไงต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอย่าชิงตายก่อนคือน้องเชอจะได้ไปอเมริกาแบบอย่างไม่มีห่วงอะค่ะ
16: นี่พี่ทำใจกันได้เหรอที่จะให้เชอไปอเมริกาผมยังทำใจไม่ได้เลยนะงอน้องตอนนี้ยังทันอยู่นะ
11: จะไปจริงๆเหรอลูก

0: นี่เพ้อหนักเนี่ยไข้ขึ้นสูงอ่ะนี่
1: เออจังไหน
0: นี่ถ้าน้องมันอยากเล่นเนี่ยก็ปล่อยให้น้องมันเล่นไปก่อน
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวแกไปสูดอากาศข้างนอกดีกว่าจะได้หายไวนะ
1: กูเศร้าแล้ว
0: ตัวยังร้อนอยู่เลยเนี่ยไปข้างในฝุ่น PM เยอะไปข้างนอกดีกว่าย
2: ังไม่ยอมมันอีกเหรอ
1: โอ้ยเศร้าได้แล้วเศร้าเล่นได้แล้วเห็นบนของเชื่อเขาโทรหาปาเคกเราน่ะ
0: ไปเชื่อทำไมฮะไอ้สายมันหลอกเราน้องไม่ได้โทรจริง
1: แล้วมันจะหลอกเราไปเพื่ออะไร
0: ก็มันรู้แผนของเราแล้วไง
1: โอ้
0: ยสิเด็ดน้ำอ้ายวะบักขำเดี๋ยวพอกัน
1: โอ้ยพอกันกูนี่บ่อยากพอแล้วกูสิไปบอกความจริงเขา
0: บอกอะไรเป็นยังไง
1: บอกเป็นยัง
0: ขึ้นหลังเสือแล้วลงบ่อได
1: ้สักสีคำข้อน้องมึงเนาะบ่สนใจขึ้นหลังเสือขึ้นหลังหมาหลังหมูหลังแมวบ่สนใจทั้งนั้น
0: คิดดูนะคิดก่อน
1: คิดยัง
0: ถ้าแกไปสารภาพมันก็ยิ่งได้ใจเราต้องคิดแผนอื่นไว้
1: แผนอีกยังอีก
0: แผนอย่าให้เขารู้ว่าเรารู้ว่าเขารู้ว่าเรารู
1: ้เบิดแล้ว
0: บ่ไม่แล้ว
1: มันมาสีอ้อมอีกรอบนึงแผนหูแม่ครูนี่บ่อยากหูแล้ว
0: เซา
3: น ี่เชอรี่เชอรี่ได้ข่าวมั้งไหมว่าผัวคณะกรรมการหมู่บ้านของเราเนี่ยไปติดเด็กดิ้งอยู่อะเห็นบอกว่าขโมยสร้อยเมียไปให้เขาด้วย
4: ว้า
3: วทุกวันนี้เมียยังไม่รู้เลยนะว่าสร้อยตัวเองหายไปอะ
4: ผัวกรรมการหมู่บ้านคนไหนอะ
3: โอ้ยพูดชื่อตรงๆไม่ได้หรอกเอาตัวย่อไปก็แล้วกันพอสัมภา
5: พ
3: ี่
5: จะพอส
3: ำ
5: เภา
3: ตายๆๆๆๆแล้วหลุดชื่อมาพูดออกมาได้ยังไงเนี่ยตายๆๆแต่ว่าไปนะเขาก็คงไม่มีเวลามาด่าฉันหรอกเพราะทุกวันนี้เขาทะเลาะกับผัวเขาเห็นได้ข่าวว่าผัวจะฟ้องหย่าว่า
5: ตายแล้วนี่อย่าบอกนะว่าจะไปอยู่ที่บ้านเด็กดิ้งอะ
3: เสียสักขนาดนี้ใครจะทนอยู่ได
4: ้ทะเลาอะไรกันอะฮะไม่เห็นหรือไงว่าฉันนั่งหัวโดดอยู่ตรงนู้นอะ
3: ตายแล้วนั่งอยู่ตรงนู้นเหรอขอโทษทีไม่ทันสังเกตนะจ๊ะ
4: ที่ทะเลาอะไรกันอะไม่มีความจริงสักเรื่อง
3: เฮ้ยแต่จะเพิ่งสังเกตว่าสร้อยแกไม่มีจริงๆนะบ้านแกหรือว่าบ้านเด็กดิ
4: พูดอย่างนี้ฉันเสียหายนะ
3: ที่แกนั่งใส่ความน้องเอิร์ธแล้วจ๊ะไม่เห็นรู้สึกรู้สาอะไรเลย
4: ก็ฉันเมาบ้านน้องเอิร์ธอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะ
3: นั่นมันก็หลานฉันเมาเขาอ่ะก็เหมือนกับเมาฉันนั่นแหละเดินกับตัวเองบ้างอ่ะมีความรู้สึกยังไงฮะเห็นไหมว่าคนที่กระดูกเมาถูกนินทาน่ะเขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
5: เออเนี่ยก่อนจะนินทาบ้างคนอื่นนะดูแลบ้านตัวเองให้ดีก่อนไหม
4: เงียบไปเลยเงียบไปเลยไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดเลยตาเด่น
5: ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรฉันเนี่ยเป็นคนพาเด็กนิ้งไปผัวแก
3: ทำไมถึงบ้านน้องเอิร์ธเขาจะตกงานเขาจะไม่มีงานทำแต่พี่น้องบ้านนั้นเขารักกันนะแกอย่าเอาคำพูดเสียๆไปใส่ร้ายคนดีๆอย่างพวกเขาอีกนะ
6: แล้วถ้าลี่ได้ยินว่านินทาว่าร้ายผู้ชายของลี่อีกนะลี่จะเอาหมามุ้ยใส่ข้าวให้พวกนานากิน
5: โอ้โหนี่ห่วงผู้ชายไม่ได้ห่วงร้านกูเลย
1: โอ้ยถือดีๆเด้อถือดีนั่นๆๆๆถือดีๆ
0: โอ้ย
1: ของนอกเนี่ยมันสิพังมันสิตกนั่นน่ะ
0: โอ้ยตุ๊กตาเนี่ยโตบ่พังดอกโอ้ยนี่โตพังดอกนี่นี
5: ่นั่น
0: พังดอกโอ้ยจมเหี่ยงแล้วนี่
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
7: นี่พี่ออสพี่วินทำอะไรกันนะคะ
1: อ๋อก็ไหนๆน้องเชอร์ก็จะย้ายไปอยู่กับป้าเค้กแล้วนี่คะหนูไปอยู่นู่นน่ะป้าเค้กก็ต้องซื้อของเล่นให้หนูใหม่งั้นของเล่นพวกเนี้ยพวกพี่ก็จะเอาไปบริจาคนะคะ
7: ฮะเก็บไว้ก่อนก็ได้นี่คะเดี๋ยวเชอร์ก็กลับมาเยี่ยมนี่คะ
0: เธอไม่ใจร้ายกับเอิร์ธไปหน่อยเหรอฮะถ้าพี่เอิร์ธกลับบ้านมาแล้วเจอตุ๊กตาเชิญเนี่ยเอิร์ธเป็นคนเพ้อต้องคิดถึง

0: น้องเชอคนนะคะไม่ใช่กล้วยน้ำว้าย
1: ังไงก็ช่างอ่ะจะไปไม่ถึงไหนก็รีบไปเลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยสงสารในเอิร์ธมันไหนต้องตื่นเช้ามาเตรียมกับข้าวเตรียมชุดนักเรียนแถมต้องไปรับไปส่งอีก
2: ถ้ามันลำบากมากนะให้ผมพาเชอไปลาออกจากโรงเรียนตอนนี้เลยไหม
1: ได้ปะล่ะถ้าได้เนี่ยฉันพาไปลาออกได้นะตอนนี้เลยไหมไป
2: ไม่ต้องเดี๋ยวผมพาเชอไปลาออกเองเชอไม่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมเชอ
3: เชอไม่รู้ค่ะ
4: ไม่รู้อะไรคะลูก
3: เชอไม่รู้ว่าพี่แค่เล่นกันหรือว่าไม่อยากให้เชออยู่บ้านนี้จริง
1: ๆเชอ
0: เป็นไงล่ะคะเล่นใหญ่ซะจนได้เรื่องเลยอ่ะ

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน
3: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
5: นั่นท่าอะไรอ่ะประธาน
4: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: ลูกทุ่งวานวันนี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล
2: ้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
1: งาน blind date ว่ะชวนปานไปงาน blind date ให้หน่อยดิน
2: ี่ยังไม่เลิกเล่นแมคคิวปิดอีกหรอ
1: ปิดข้างใน
3: สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
2: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
3: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
2: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: มาสิไว้สวยดีเลย
6: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
7: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: ี่ขอโทษนะคะลูกที่พวกพี่พูดกันไปเนี่ยมันแค่พูดกันไปเรื่อยนะคะลูกพวกเราทุกคนไม่อยากให้หนูไปไหนเลยนะ
1: พี่อยากให้เชยอยู่กับพวกพี่ไปตลอดไงเว้นวรรคนิดนึงอยากเห็นรอยยิ้ม
0: แล้วอยากเห็นรอยเท้าไหม
1: เห็นใจเลยอย่าใช้กำลังอย่าใช้กำลัง
0: มันใช้เวลาไหม
1: เชยเลิกร้องไห้ได้แล้วเนี่ยพี่ซันเขาบอกพี่หมดแล้วนะว่าเราเนี่ยก็รู้เรื่องแผนการด้วยที่

0: ำไมแกล้งมาแล้วนี่จะมาร้องไห้ทำไมเนี่ย
1: ว่าที่พี่ๆเถียงกันเชื่อรู้สึกว่าเชื่อเป็นภาระอะค่ะเชื่อทำให้ทุกคนลำบาก
2: เชื่อคะที่พวกพี่ๆเขาพูดน่ะแค่พูดไปเรื่อยลูกแค่อยากเอาชนะกันอย่าเข้าใจว่าหนูเป็นภาระของพวกพี่นะคะ
3: จริงเชอร์พี่ผิดเองแหละที่ดึงเชอร์มาเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็ดึงคิดถึงความรู้สึกเชอร์ไปเลยอ่ะพี่ขอโทษนะเชอร์พวกพี่รักเชอร์นะ
2: รักเชอนะคะนี่ไงเหมือนที่เพลงที่พี่วินเขาร้องไว้ไงวินมิวสิก
4: รักเชอเสมอนานเท่าไรก็รักเชอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเชอจากฉันไป
2: จากอะไรจากอะไรจากอะไร
0: น้องมันยังไม่ได้ไปไหนเลย
5: จากกำลังกับเราเนี่ย
2: โมเดลใส่กำลังแต่จาก
5: อะไรฮะอะไรล่ะอะไรล่ะ
6: ฉันยังเฝ้าดู
2: ดูให้มันดูตัวอย่าง
6: ไม่ดูบ้างเพราะว่าฉันรักเจอคนเดียว
0: อันน่ะอันนั่นน่ะนี่ไงยิ้มแล้วยิ้มแล้วอย่างนี้เนี่ยหายงอนพวกพี่แล้วใช่ไหม
3: ใช่
1: ยังค
3: ่
1: ะยังไงพี่เอิร์ธพี่วินพี่สันก็ยังผิดอยู่ดีเดี๋ยวพวกพี่ๆต้องถูกเชิญลงโทษ
0: อุ้ย
3: ทำอะไรพวกพี่ได
7: ้โอ้ยนานๆทีจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะขอถ่ายเก็บไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์หน่อย
8: เอาเลยเอาเลยเลยเลย
0: ไอ้ชาย
8: เ
0: ราถ่ายได้ครับถ่ายเลย
7: ทุกคนยิ้ม
8: นี่นะอุตส่าห์ไปบอกชาวบ้านนะว่าพี่น้องบ้านนี่เขารักกันมากที่ไหนได้ชอบแกล้งน้องร้องไห้ตลอดเลยสมควรแล้วที่โดนน้องลงโทษแบบนี้สมควรจริง
2: ๆโอ้ยไม่น่าบ้าจี้เล่นตามพวกมันเลย
0: อะไรอะไร
7: เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันบ้านนี้นี่ดูบ้าๆบวมๆไหมคะเนี่ย
8: คนอยู่ด้วยกันนะน้อง
7: แหมพูดแบบนี้แล้วคิดถึงหัวจังเลยอ่ะ
9: สุดท้ายกับน้องเชอร์จอมป่วนชวนสมาร์ท
1: พี่เอิร์ธคะ
2: คะ
1: ดาวตกมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอคะ
2: ดาวตกก็คือวัตถุของแข็งที่ถูกเผาไหม้ก่อนตกลงมาบนพื้นโลกนะคะลูกมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะ
1: อ๋องั้นสอบตกก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกันใช่มั้ยคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะดาวตกนี่มันสวยแต่สอบตกนี่น้องจะสวยนะคะลูกหยุดอ่านหนังสือแล้วก็มากินของว่างมาเดี๋ยวพี่จะทำให้นะคะ
1: ได้ค่ะพี่เอิร์ธค
2: ะ
1: พี่เอิร์ธปวดอื้อๆหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะลูกพี่เอิร์ธเปิดไม่ออกค่ะ
1: งั้นถ้าพี่เอิร์ธเปิดไม่ออกเชื่อไม่กินก็ได้ค่ะ
2: ไม่ได้ค่ะลูกพี่เอิร์ธต้องเปิดให้ได้

0: สู้ค่ะ
1: สู้ปลาไหลเ
0: ปิดโอ้ยไม่ได้แล้วค่ะลูกโอ้ยฝาก็แน่นเหนื่อยก็เหนื่อยหนูกินอุบลตินรองท้องก่อนนะคะลูก
1: โชว์ชีวิตที่เปิดฝากระปุกแยมออกแล้วค่ะ
0: ยังไงคะ
1: นี่ติดเทปไว้ที่ฝาขวดแบบนี้แล้วก็ดึงออกค่ะช่วยผ่อนแรงแถมไม่ลื่นมือด้วยนะคะ
0: เหรอคะ
1: ดึงแบบนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เราดูนะคะ
1: หนึ่งสองสาม
0: โอ้โห

0: จริงๆด้วยลูก
1: สมาร์ทไหมล่ะคะ
0: เก่งมากๆค่ะลูกอ่ะโอเคตอนนี้แกะฝาออกแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของหนูที่ต้องทำแยมให้พี่เอิร์ทกินนะคะเพราะพี่เอิร์ทเมื่อยมือตะคิวเป็นมือหมดแรงแล้วจ้าลูก
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณ
2: โอเวอร์ตินสมาร์ท
3: ไอ้ค้อยเอาอะไรมายัดใส่เนี่ยเหม็นมากเลยเนี่ย
4: ถุงเท้าผมอ่ะเหม็นน้อยกว่าปากคุณต้าอีกแล้ววันนี้มีถ่ายคุณต้าด้วยพี
5: ่เออคุณวินครับผม
4: ต้าเรียก
5: คือคนยังไม่ค่อยรู้จักยี่ห้ออโลฮาเท่าไหร
6: ่เอางี้ดีไหมครับฉากที่พี่จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะมีกรีนสกรีนอยู่เดี๋ยวผมจะเรียกทีมกราฟิกนะครับมาทำบิลบอร์ดใหญ่ๆมันจะได้แอดแท็กสายตาดูด้วย
5: โอ้แม่เจ้าคุณวินเนี่ยนอกจากจะหน้าตาดีแล้วเนี่ยยังเก่งที่สุดในโลกหลานในโลกหลานเลยครับผม
3: โอ้ยทำได้ไหมเฮ้ยนี่ลองใช้มันฮะเดี๋ยวให้ลองใช้กันเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชับๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงๆอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200

0: นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925ย้ำ02-817-9925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผ
0: ัก
1: ชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพ
1: ี่
0: ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริงๆ
0: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเน
0: ี่
1: ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู
1: ่
0: ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะ
1: ม
0: ันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะส
0: ี
1: ขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว
1: ่
0: าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี
1: ้
0: รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก
1: ็
0: ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกไหมส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป
0: ็
1: นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลอง

0: จริงครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
2: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ
2: ม
1: ันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะ
2: wow.
1: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
2: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
2: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมานี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
2: เนี่ย
1: ใช้ขวดนี้เลย
2: เช้าๆรีบๆ
1: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
2: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
2: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
2: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
2: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เน
1: าะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: วันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เปาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
1: วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาท
1: ถูกต
0: ้อง
1: น่ากินนะเธ
0: อ
1: นะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1 อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695 บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: คุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบเนี้ยครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: แม่ไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกว่าเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ย

0: ดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นอะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจารย์จ้า
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก
1: ็
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ปะและอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์ฟเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวดจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากมาก
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่
0: อ
1: ย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: คน
1: จ้าจีนวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ด ทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ไปที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
3: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
4: ฉะ
3: น
4: ั้
3: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
4: ุ
3: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
4: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัป เกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
3: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
4: ั
3: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
4: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วน

0: เลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในไหนจะติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี้
1: จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่อยู่อาศัยของคุณที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่า

0: ไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สําหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองนี่แหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือ
0: บาง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ในวันที่ผีเสื้อโบยบินความรักก็ผลิบานแล้วการเดินทางของเราก็เริ่มต้นขึ้นเขากลายเป็นทุกอย่างของฉันทั้งรอยยิ้มความอบอุ่นไปเป็นเพื่อนร่วมทางเราลุยไปด้วยกันทุกที่ต่อให้มีอุปสรรคเขาก็จะยังยิ้มและพยายามพาฉันไปให้ถึงจุดหมายที่เราฝันกันไว้นั่นก็คือการได้ไปดูดาว
1: เธอไม่มีดาวสักดวงเลยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราขึ้นมากันใหม่นะ
1: สัญญานะ

0: ู่กับซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมาจาก990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซาบีน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: นี่ชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลย

0: ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างหนึ่งที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างหนึ่งคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยนี่เป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่
0: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
1: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดํา2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จํากัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ําเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ที่บอกว่าตัวละ495บาทซึ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ี
1: ่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: เออชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: รให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิภาคนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: โอช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากค่ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล

0: HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
1: ความใส่ใจเขามีซีลแลกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
0: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
1: จ้ะ
2: เห็นมาก
1: ยังไงจะมา
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
0: าใช
1: ่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่
2: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
1: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
1: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
8: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
2: อ
1: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
1: สด
2: ไหมคะ
1: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
2: เราก
1: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: า
2: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
2: อุ้ยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ย ต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
2: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
1: จะ
0: บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
0: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
0: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
0: มาก
1: ที
0: ่
1: เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้รับเราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คุณผู้ชมขาวันนี้ในข้าวครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
1: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
0: นี่อะไรอ่ะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
1: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
0: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
1: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโกโก้นะจ๊ะ
0: ฮะ
1: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
0: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สเป็นเลนหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
1: แถมให้ครับ
0: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
1: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
0: มากพี่

0: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
2: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
1: ี้
2: อะไรอ
1: ่
2: ะพ
1: ี่นี่
2: หอมมาก
1: อันนี้เป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับขนาด 22.5 เน
2: า
1: ะ
2: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
1: ดูดิ
2: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทานอ่ะ
1: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต
2: ้
1: องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
2: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
1: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
2: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
1: มาไม่มีอะไร
2: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
1: ่น่ากินจังเลย
2: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
2: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง

0: ว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: เออมาทางนี้ดีกว่าอุ๊ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
0: ้
1: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้

0: ให้กำลังดีพอเหมาะ
1: พอดีเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
1: เป็น
0: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
1: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
0: ใช่
1: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
0: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: วันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
0: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาร์ HD
4: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
3: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบทูอินวันโพลาไลท์ HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
4: 999บาทดูสิได้อีกถึง2ชิ้น
3: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้ละรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไลท์ HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
3: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
4: โอ้เท่เลย
3: ไม่กดหูเลย
4: น้ำหนักเบาแบบนี้

0: าใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บแล้วเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบโฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
1: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนแบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นไหมเห็นเลนเล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นไหมเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
0: นี่ไงคำว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
1: ซ้อนนี่ไงนะ
0: เห็นป่ะ
1: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
0: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
1: ร
0: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรด์ทุกคนดูดีๆนะ
1: นะมีรถอยู่เหรอ
0: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
1: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
0: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2-in-1 ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านหนังสือที่เป็นบูไลท์
1: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไรซ์ SD แว่นกระดาษ 2-in-1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัดนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
0: า
1: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999 บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: เริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทำไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะเอาไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: แต่ก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โหแปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตา

0: สวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรต์ HD Progressive Lens 2-in-1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด 2-in-1 โพลาไรต์ HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
2: ที่เป็นแว่นกันแดด 2-in-1 ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้เบรก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะและก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไรต์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
2: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
2: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรต์ในการตัดแสงให
1: ้จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นสายตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
2: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ่ะเรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2-in-1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
2: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ่ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: การพบพระพบธรรมวันนี้จะพาผู้ชมไปกราบสักการะพระพุทธปรางไหว้พระพระฉักคาอายุเก่าแก่เกินร้อยปีซึ่งอัญเชิญมาจากนาโงย่าประเทศญี่ปุ่นชมความงดงามตระการตาของพระอุโบสถทรงไทยจตุรมุขที่วัดเรียบหรือวัดราชบูรณะราชวรวิหารพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระเทพโสพลเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะราชวรวิหาร
1: คนเรานั้นเมื่อเกิดมาในโลกนี้เกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องเป็นไปตามธรรม

0: ธรรมชาติซึ่งใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือความเกิดความแก่ความตาย
1: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีบทกราบพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาคสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธรรมังนมัสสามิกราบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์วิธีการสวดบทกราบพระรัตนตรัยเพื่อให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าควรแก่การบูชาให้ประนมมือระลึกด้วยใจเปล่งด้วยวาจาและกราบลงด้วยกายพร้อมด้วยไตรทวารคือ 1. ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคำประกาศเป็นมโนประนาม 1. 2. เปล่งวาจาประกาศคุณพระรัตนตรัยเป็นวจีประนาม 1 3 กราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์คือฝ่ามือทั้ง2เข่าทั้ง2และหน้าผาก1รวมเป็น5จดลงกับพื้นเป็นกายประนาม 1 รู้ธรรมคำบาลี

0: เฮ้ย
1: มึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล
0: ้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
1: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทให้หน่อยดิน
0: ี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกเหรอปิดขนาดนี
1: ้สวัสดีครับ
2: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
0: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
2: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
0: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: มาสิไว้สวยดีเลย
5: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
6: คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
7: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
8: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
9: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
10: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
11: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอด

0: รับคนดวงซวยเพื่อนแฟนทุกคนนะครับ
1: ติดตามชมจุจีบสายมูอันไลฟ์เบรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
4: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
5: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
4: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
6: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
5: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
7: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
1: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
9: 2,553
8: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
9: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
10: จิรพัฒน์
11: รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
12: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
13: อะไรอ่ะประธาน
14: พอดีเจ้าของให้มา

วัดราชบูรณะราชวรวิหารตั้งอยู่ถนนจักรเพชรแขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนครใกล้ปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารวัดราชบูรณะราชวรวิหารเดิมเป็นวัดราชมีชื่อที่ชาวบ้านพากันเรียกจนคุ้นหูอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเลียบจากหนังสือประวัติวัดราชบูรณะราชวรวิหารบันทึกไว้ว่าวัดเลียบเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีประวัติการสร้างคือมีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งชื่อเลียบมาจอดเรือสำเภาขายของอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อขายสินค้าร่ำรวยขึ้นจีนเลียบเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างศาลาไว้เป็นที่ทำบุญและให้ทานเป็นทำนองศาลาพักร้อนต่อมาได้มีชาวบ้านมาร่วมทำบุญถวายทานมากขึ้นจึงได้สร้างพระเจดีย์วิหารขึ้นเหนือบริเวณฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงใกล้กับบริเวณที่ตนเคยอาศัยขายของอยู่นั้นพอชาวบ้านได้อาศัยศาลาทำบุญถวายทานบ้างเป็นที่พักร้อนบ้างเพราะอยู่ใกล้กับฝั่งแม่น้ำมีอากาศร่มเย็นจึงได้พากันตั้งชื่อว่าวัดจีนเลียบตามชื่อผู้สร้างครั้นต่อมาชาวบ้านก็เรียกชื่อวัดนี้สั้นลงจนคำว่าจีนหายไปเหลือเพียงชื่อที่เรียกว่าวัดเลียบจนติดปากชินหูถึงปัจจุบันนี้วัดเลียบเป็นหนึ่งในวัดโบราณหรือวัดร้างที่สร้างมาแต่เดิมในเขตพระนครและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จนเป็น

ประเพณีพระราชนิยมอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่1สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤทัยจึงทรงมีพระราชศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์วัดเลียบทั้งพระอารามและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นพระอารามหลวงและได้รับพระราชทานนามว่าวัดราชบูรณะราชวรวิหารในปีพุทธศักราช2336เพื่อให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีที่ว่าเมืองใดเป็นเมืองหลวงจำเป็นต้องมีวัดสำคัญประจำอยู่3วัดดังข้อความชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4กล่าวว่าในแผ่นดินไทยแต่โบราณมาเมืองใดเป็นเมืองหลวงในเวลาใดเวลาหนึ่งเมืองนั้นมักมีวัดสำคัญ3วัดชื่อต้นคือวัดมหาธาตุ1วัดราชบูรณะ1วัดราชประดิษฐ์1ชื่อ3ชื่อนี้กรุงศรีอยุธยาก็มีพิษณุโลกก็มีสุโขทัยก็มีสวรรคโลกก็มีแต่ในกรุงเทพบางกอกนี้ครั้นถึงแผ่นดินที่1สร้างกำแพงลงแล้วก็ส่งสร้างพระอารามหลวงเป็นแต่แปลงชื่อเก่าที่มีชื่อมาแล้วคือวัดเลียบที่เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤทัยส่งสร้างพระอุโบสถใหม่และหอไตรลงในหลวงจึงพระราชทานนามว่าวัดราชบูรณะเพื่อจะให้เป็นคู่กันกับวัดมหาธาตุวัดเลียบนี้คนทั่วไปเรียกวัดเลียบอยู่ทั้งเมืองอย่าว่าแต่คนอื่นเลยฐานานุกรมบางองค์ในวัดนั่นเองไม่รู้จักชื่อวัดราชบูรณะก็มีจากหลักฐานพระบรมราชาธิบายในล้นเกล้ารัชกาลที่4ที่ว่านี้ได้ปรากฏชัดเจนมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะคนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกชื่อวัดราชบูรณะราชวรวิหารว่าวัดเลียบจนติดปากถึงทุกวัน

พระอุโบสถวัดราชบูรณะราชวรวิหารหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9แทนที่พระอุโบสถเดิมที่ถูกระเบิดทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2484พระอุโบสถอาคารทรงไทยจตุรมุขก่ออิฐถือปูนหลังนี้เริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503เป็นแบบอย่างการสร้างพระอุโบสถที่ถือว่าเป็นการริเริ่มทางความคิดและคตินิยมในการสร้างที่แตกต่างไปจากการสร้างพระอุโบสถแบบเดิมอยู่3ประการใหญ่ๆคือมีการยกพื้นไผ่ทีหนุนพระอุโบสถให้สูงขึ้นกว่าพระอุโบสถทั่วไป 2. ตัวพระอุโบสถเปลี่ยนจากทรงโรงแบบเดิมเป็นทรงจตุรมุขแบบสวดทรงพระมหาปราสาท 3. หน้าบันที่เคยประดับรูปภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนาเปลี่ยนไปประดับรูปภาพเทวดาในลัทธิพราหมณ์ที่หน้าบันทั้ง4ด้านคือหน้าบันพระอุโบสถด้านหน้าทางทิศใต้ปั้นเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑมาจากคติว่าเป็นพระอารามหลวงที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างหรือทรงสถาปนาหน้าบันพระอุโบสถด้านหลังทางทิศเหนือปั้นเป็นรูปสันนดุสิตเทพบุตรกำลังรับอาราธนาจากบรรดาถวยเทพมาจากคติความเชื่อว่าสันนดุสิตเทพบุตรคือเทพในคติทางพุทธศาสนาที่ภายภาคหน้าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหน้าบันพระอุโบสถด้านทิศตะวันออกปั้นเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณด้านข้างมีมาตุลีเทพบุตรและวิษณุกรรมเทพบุตรมาจากคติความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าพร้อมพระสหายเมื่อสิ้นชีพแล้วได้อุบัติในเทวโลกชั้นดาวดึง

ช้างที่ทรงใช้เป็นพาหนะเกิดเป็นช้างเอราวัณพระสหายที่เคยร่วมบำเพ็ญเพียรเกิดเป็นมาตุลีเทพบุตรและวิษณุกรรมเทพบุตรหน้าบรรพระโบสถด้านทิศตะวันตกปั้นเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์มาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ที่จะเป็นพรหมนั้นต้องประกอบด้วยคุณธรรม4ประการคือพรหมวิหาร4พระอุโบสถวัดเรียบทรงจตุรมุขหลังนี้มีขนาดกว้าง50เมตรยาว50เมตรมีหลังคารถ3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีมีมุขหน้ายื่นออกมาทุกด้านประดับด้วยเครื่องลำยองช่อฟ้าใบระกาหางหงส์นาคสะดุ้งมีเสาหานเรียงรอบพระอุโบสถซุ้มประตูหน้าต่างพระโบสถมีลักษณะเป็นแบบบุษบกประดับปั้นรูปเทวดาคนทันด้านนอกบานประตูพระโบสถแกะสลักด้วยไม้สักหนา4นิ้วเป็นภาพพุทธประวัติต่างๆเช่นประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่บานประตูด้านหลังพระโบสถมีแกะสลักภาพสงครามยุทธหัตถีหรือทำศึกบนหลังช้างซุ้มเสมารอบพระอุโบสถเป็นซุ้มก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองประดับกระจกหลังคาเป็นยอดเจดีย์มีทั้งหมด8ซุ้มตั้งเรียงรายตามทิศทั้ง8ภายในซุ้มเป็นใบเสมาทำด้วยศิลาสลักแกะสลักด้วยหินอ่อนภายในพระอุโบสถมีประดับลวดลายดาวที่เพดานที่ฐานชุกชีซึ่งอยู่บนฐานไพฑีย์อีกชั้นหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง3ศอกเศษสูง5ศอกเศษมีพระนามว่าพระพุทธมหาราชประสาทสุขนิรทุกข์นิรโศกนิรโรคนิรภัยไตรโลกนาถบรมศาสดาอนาวรยานพระประธานองค์นี้ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระเกศมาลาหรือพระรัศมีเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2503ในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดราชบูรณะที่เบื้องหลังพระประธานเป็นซุ้มเรือนแก้วลงรักปิดทองมีเทวดาถือฉัตรกั้นอยู่ด้านหลังเบื้องหน้าพระประธานเป็นพระอัครสาวกประทับยืนอยู่ทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวา2องค์พระพุทธปรางองค์สีเขียวที่ประดิษฐานอยู่หน้าวัดเรียบเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของวัดที่เหลือให้เห็นมาตั้งแต่สมัยสร้างวัดในรัชกาลที่1เพราะตอนถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2สิ่งก่อสร้างทุกอย่างในวัดเรียบเสียหายหมดยกเว้นแต่พระพุทธปรางองค์นี้องค์เดียวซึ่งไม่ชำรุดเลยลักษณะการสร้างพระพุทธปรางตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถแบบนี้เป็นพระราชนิยมในล้นเกล้ารัชกาลที่3ที่สร้างพระพุทธปรางเป็นประธานของวัดเป็นปรางแบบปรางโดดองค์เดียวมิได้ตั้งอยู่หลังพระอุโบสถพระพุทธปรางวัดเรียบสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนมีรูปทรงสูงชะลูดหรือทรงจอมแหประดับลวดลายกระเบื้องสีต่างๆที่นำเข้ามาจากจีนเช่นเดียวกับพระปรางวัดอรุณราชวรารามขนาดของฐานพระพุทธปรางวัดเรียบมีฐานกว้างด้านละ15วาความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร16วา2ศอกตั้งอยู่บนฐานทักษิณ2ชั้นตัวองค์พระพุทธปรางเป็นซุ้มจตุรทิศย่อมุมไม้20มีฐานบัวซ้อนขึ้นไปสูง5ชั้น

0: แต่ละชั้นมีรูปปั้นยักษ์แบกรอบพระพุทธปรางในลักษณะนั่งคุกเข่าข้างหนึ่งชันเข่าข้างหนึ่งยักษ์ใช้มือทั้งสองจับที่ฐานอยู่ที่ตรงกลางพระพุทธปรางทั้งสี่ทิศมีซุ้มเท้าจตุโลกบาลประกอบด้วยปูนปั้นรูปเทวดาถือลูกแก้วยักษ์ถือตะบองเทวดาถือพระขันยักษ์ถือธนูคันศรศาลา200ปีวัดราชบูรณะราชวรวิหารตั้งอยู่ด้านขวามือของพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเหมือนสมเด็จพระศรีสมโพธิราชครูหรือหลวงพ่อครัวอีโต้พระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือสมัยรัชกาลที่หนึ่งศาลาเทพหัสดินตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของพระอุโบสถด้านในเป็นที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษสกุลเทพหัสดินณอยุธยาผู้เป็นเชื้อสายสืบสกุลจากสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤรักษ์ในรัชกาลที่หนึ่งสุสานญี่ปุ่นตั้งอยู่หลังพระโบสถเป็นที่เก็บอัฐิของชาวญี่ปุ่นจำนวน570รายที่เข้ามาค้าขายทำมาหากินในเมืองไทยสมัยรัชกาลที่5มีชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ที่พระนครมากชาวญี่ปุ่นจึงมีความพยายามจะสร้างสุสานเก็บกระดูกที่วัดเลียบมาตั้งแต่พุทธศักราช2440แต่ได้รับอนุมัติสร้างจริงในปีพุทธศักราช2475จนถึงปี2478จึงก่อสร้างอาคารคอนกรีต3ชั้นเรียนแบบสถาปัตยกรรมจากวัดคินคะคุจิเมืองเกียวโตและได้อัญเชิญพระพุทธรูปสากยมุนีจากวัดเมืองนางโงย่าประเทศญี่ปุ่นมาประดิษฐานไว้ภายในสุสานนี้ชาวญี่ปุ่นเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระฉักคาเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุเกินร้อยปีที่ชาวญี่ปุ่นนับถือสุสานญี่ปุ่นแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในสองแห่งของวัดเลียบที่รอดพ้นจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาได้อย่างหวุดหวิดพร้อมพระพุทธปรางช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องชีวิตที่เกิดมามีคุณค่าจากพระเทพโสพลปรีชาอภิวันโนเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะราชวรวิหาร
1: การบริจาคทานนั้นเป็นการบริจาคสิ่งของที่ตนมีอยู่ที่พอจะเจือจุนให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นได้บ้างอีกทั้งยังเป็นการกำจัดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัว
2: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
3: นี่เลย
4: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเจปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตียมสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
2: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซ้อง
3: ตีเปล่า
5: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
7: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์โบว์อะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุประสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
8: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
9: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
10: เออใครคนนี้ใคร
11: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยุ่งจบ
7: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
12: ล้อกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
13: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: น14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: แม็กซ์โหวตโลดทริปซีซั่น2

0: ดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
1: โอ้โห
2: ไม่ของเลย
0: ล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
2: ไม่เป็นไร
0: เต้น
2: มือ
1: แ
2: ค่ไหม
1: เจ๊ต้องร้อน
3: ไหมทำไม
0: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง TMM 25
4: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
2: เฮ้ย
4: น่ารักก็รักเยอะ
3: รักครับ
4: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
2: ่เจ
5: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
6: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
4: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
7: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
8: เมียว
6: เลี้ยงง่ายมาก
9: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
10: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
7: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
12: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
13: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
12: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
13: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
12: ยินดีต้อนรับนะเมที
13: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
12: กฎข้อที่1
14: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
7: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
16: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
17: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
18: แกจะไปไหน
17: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
19: า
17: ะ
19: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
0: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

เจริญพรรายการพบพระพบธรรมและสั้นท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมภาพได้รับอาราธนาให้มาบรรยายธรรมวันนี้อาตมภาพพระเทพโสภณเจ้าวาดวัดราชบูรณะจะบรรยายธรรมะในเรื่องชีวิตที่เกิดมามีคุณค่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนพบแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีเราพบสิ่งที่เป็นธรรมชาติจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตมีจิตใจและสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจเช่นต้นไม้บ้านเรือนและเรายังต้องพบกับธรรมชาติเช่นความร้อนลม

ฝนความหนาวเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกนี้บางอย่างทำให้เรารู้สึกชอบใจอยากได้และบางอย่างเราไม่ชอบใจไม่อยากได้คำว่าชอบใจและไม่ชอบใจนี้เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่เราทำให้เรานั้นต้องสับสนวุ่นวายคนที่หลงไปกับความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้ก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาสิ่งที่ชอบใจก็เกิดความรักความอยากได้เมื่อไม่ได้สมหวังก็ดิ้นรนแสวงหาหรือไม่ก็เกิดความโกรธขึ้นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ดิ้นรนเพื่อจะให้พ้นไปก็เกิดความโกรธความขัดเคืองขึ้นเมื่อมนุษย์เป็นอย่างนี้ทำให้ชีวิตนั้นสับสนวุ่นวายถ้าหากเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งนั้นๆให้เข้าใจท่องแท้ให้เข้าถึงธรรมะของพระอริยเจ้าชีวิตของเราที่เกิดมาก็จะสับสนวุ่นวายหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จักจบแล้วในที่สุดชีวิตที่เราเกิดมาทั้งชีวิตตั้งแต่ต้นจนถึงจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้คุณค่าไม่ได้ราคาหรือไม่มีคุณธรรมติดตัวไปมีแต่บาปและอกุศลเท่านั้นที่ติดตัวตนเองไปเพราะเหตุนี้ท่านทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจธรรมะควรตั้งสติพิจารณาหยุดสักนิดหนึ่งเหมือนกับถอยหลังมายืนดูว่าโลกนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ตั้งตนใหม่ด้วยการสร้างกุศลหยุดความว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจไว้ให้อยู่ในขอบเขตแล้วก็ละในสิ่งที่เราทำไปแล้วเกิดโทษเกิดความเดือดร้อนเช่นการทำร้ายผู้อื่นการหยิบฉวยของผู้อื่นหรือการประพฤติผิดศีลธรรมตลอดถึงพูดจาโกหกหลอกลวงผู้อื่นดื่มหรือเสพของมึนเมาเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความโทษเราหยุดสิ่งนี้ด้วยการรักษาศีลเมื่อรักษาศีลก็เท่ากับทำกายกับวาจาของเรานั้นให้บริสุทธิ์ให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าศีลของคฤหัสถ์ที่เป็นศีล5มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดรวมถึงไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและไม่เสพของมึนเมาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความประมาทเหล่านี้เมื่อเรารักษาศีลนี้ได้กายกับวาจาของเราก็จะบริสุทธิ์และจะดีขึ้นเมื่อเราห้ามสิ่งที่ไม่ดีด้วยการรักษาศีลแล้วจากนั้นก็พัฒนาตนเองให้กระทําแต่ความดีด้วยการบริจาคทานเป็นต้นการบริจาคทานนั้นเป็นการบริจาคสิ่งของที่ตนมีอยู่ที่พอจะเจือจุนให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นได้บ้างอีกทั้งยังเป็นการกำจัดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวด้วยการที่บุคคลเรานั้นถ้าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเองมาก่อนก็จะทำความชั่วได้มากขึ้นการให้ทานก็เพื่อจะกำจัดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวนี้คนเรานั้นเมื่อไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนรวมแล้วก็จะสร้างกุศลทำความดีได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรบริจาคทานให้ถูกต้องและเพื่อกำจัดความตระหนี่เหล่านั้นจากนั้นก็ทำจิตของตนให้มั่นคงด้วยเหตุที่ว่าคนเราถึงจะรักษาศีลบริจาคทานแล้วก็จริงแต่เมื่อมีสิ่งอื่นๆหรือสิ่งที่ยั่วยวนกิเลสให้เกิดความรักความยินดีมายั่วยวนจิตใจถ้าใจของเรานั้นไม่มั่นคงไม่หนักแน่นเราก็จะไหลไปตามกิเลสเหล่านั้นจึงต้องมาฝึกจิตให้มั่นคงให้ตั้งตนอยู่ในคุณธรรม

ด้วยการฝึกสมาธิบ้างและหาโอกาสบางครั้งเรียนรู้ธรรมะจากพระบ้างจากตำราที่อ่านบ้างและฟังธรรมะของพระบ้างและใช้เวลาบางส่วนสนทนาธรรมเพื่อให้เกิดสติปัญญาเข้าถึงธรรมะธรรมะเหล่านี้จะช่วยกันหรือช่วยรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่เบื้องต่ำจิตที่มีธรรมะนั้นจะเป็นจิตที่สูงธรรมะนั้นเป็นการกำจัดฝ่ายไม่ดีเพราะว่าเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในจิตอีกสิ่งหนึ่งก็จะไม่เกิดโดยเฉพาะธรรมะที่ตรงกันข้ามเหมือนกับว่าเมตตาตรงกันข้ามกับความโกรธเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างจิตให้มีเมตตาขึ้นมาเพื่อจะกำจัดความโกรธความกรุณาเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความเบียดเบียนถ้าหากว่าผู้ใดมีความกรุณาสงสารก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นมุทิตาเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความไม่พอใจหรือว่าความริษยาเมื่อมีมุทิตาอยู่ก็จะไม่เกิดความริษยาและมีอุเบกขาในเมื่อสิ่งใดๆยังไม่ถึงเวลาบ้างหรือยังไม่เหมาะแก่การจัดการก็ทำใจของตนให้วางเป็นกลางไว้ก่อนอย่างนี้จึงต้องมีธรรมะการจะมีธรรมะได้ก็ต้องมีการเรียนรู้จากที่กล่าวแล้วว่าเรียนรู้จากพระบ้างจากตำราบ้างจากการฟังจากการอ่านแล้วก็เก็บออกมาคิดตรีตรองให้เกิดปัญญาเมื่อทำได้อย่างนี้ชีวิตของตนเองก็จะมีคุณค่าปัญญานั้นเป็นสิ่งที่กำจัดสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปปัญญาที่เห็นชอบนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเหมือนกับว่าถ้าเรามองว่ามีหรือไม่มีคือตนเองมีหรือไม่มีหรือมองคนอื่นว่ามีเราก็จะเกิดความอยากได้ความโลภขึ้นเมื่อเกิดความโลภกิเลสก็เกิดขึ้นในจิตของตนปัญญาจะเป็นตัวรู้ว่าเราจะต้องมองอย่างไรจึงจะถูกถ้าหากว่าเรามองว่ามีหรือไม่มีอย่างนี้กิเลสก็ได้โอกาสขึ้นมาเราต้องมองด้วยปัญญาคืออันดับแรกใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ว่าเหมาะสมเพียงใดสิ่งใดควรมีสิ่งใดไม่ควรมีสิ่งใดควรแสวงหาสิ่งใดไม่ควรแสวงหาคือรู้จักประมาณพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากความเพียรและความรู้จักประมาณในการบริโภคเบื้องต้นต้องมีปัญญารู้จักประมาณให้อยู่ในขอบเขตจากนั้นก็ให้เข้าถึงธรรมะชั้นสูงขึ้นไปอีกด้วยการพิจารณาว่าคนเรานั้นเมื่อเกิดมาในโลกนี้เกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือความเกิดความแก่ความตายในที่สุดก็จากโลกนี้ไปไม่มีอะไรเหลืออยู่และสิ่งที่จะติดตัวไปนั้นร่างกายหรือทรัพย์สินสมบัติต่างๆเอาไปไม่ได้นอกจากบุญและบาปที่จะติดตัวไปถ้าเราไม่ตั้งตนอยู่ในศีลไม่รู้จักกำจัดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวด้วยการบริจาคทานไม่เจริญภาวนาทำจิตให้ผ่องใสไม่เจริญปัญญาให้เข้าใจธรรมะก็จะทำแต่บาปอกุศลในที่สุดเมื่อจากโลกนี้ไปก็เอาแต่บาปอกุศลเหล่านั้นไปแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจแล้วก็ตั้งตนอยู่ในคุณธรรมด้วยการรักษาศีลบริจาคทานและเจริญภาวนาเจริญปัญญาให้มากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะทำบุญทำกุศลบุญกุศลนี้จะช่วยให้เราเป็นสุขในปัจจุบันนี้

และเมื่อเราจากโลกนี้ไปก็จะไปสู่ทางแห่งความสงบที่เรียกว่าสุขติในโลกนี้มีสิ่งต่างๆให้เราศึกษามากมายอยู่ที่ว่าเราจะมองมุมใดถ้าเรามอง

เราสำคัญตนเองว่าเราเป็นหรือไม่เราสำคัญว่าผู้อื่นว่าเราเป็นเพียงแค่นี้ก็ทำให้เกิดความยุ่งยากและสับสนมากมายการที่เรามองสำคัญว่าเราเป็นหรือเขาว่าเราเป็นนั้นก็เพราะการยึดถืออัตตาตัวตนปัจจุบันนี้คนยึดถืออัตตาตัวตนกันมากก็จึงทำให้คนเหล่านั้นสับสนวุ่นวายแล้วก็สร้างบาปสร้างอกุศลมากกันขึ้นยิ่งมากขึ้นก็ทำให้เบียดเบียนกันทำให้โลกนี้อยู่ไม่เป็นสุขเราจะต้องเข้าใจด้วยปัญญาว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นและเขาที่ว่าเราเป็นก็ไม่ว่าไม่ถูกเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนทุกอย่างเป็นความไม่เที่ยงและในที่สุดเป็นความตายพอตายไปแล้วเราจะเห็นว่าไม่เหลืออะไรเลยร่างกายก็ตกไปเป็นกองเท่าฐานเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจจุดนี้ตั้งแต่ต้นจนตลอดเราก็จะได้ทำแต่ความดีเพราะว่าเรามองเฉพาะจุดเราจึงรู้ว่ามีตัวตนหรือเป็นบุคคลแต่ถ้ามองตั้งแต่เกิดจนดับเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเป็นตัวตนเพียงแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้เราก็จัดการสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จัดการให้เหมาะให้สมเพราะร่างกายที่อยู่ในโลกนี้ยังต้องดื่มต้องรับประทานต้องใช้จ่ายยามเจ็บป่วยต้องรักษาก็ดูแลให้เป็นไปโดยความเหมาะสมแล้วก็ไม่ยึดติดคือไม่ยึดเอามาเป็นอารมณ์จนกระทั่งเกิดความทุกข์เพราะว่าการยึดถือหรือการยึดติดนั้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งความทุกข์นี้เราต้องสลัดไปโดยการที่จัดการสิ่งต่างๆจนกระทั่งวางใจที่เป็นสมมุติคือเข้าใจสิ่งที่สมมุติเหมือนกับว่าชื่อคนก็ตามเราก็สมมุติเรียกกันสตางค์หรือแบงค์หรือว่าเงินทองก็สมมุติกันว่ามีค่าเท่านี้นี่เป็นสิ่งสมมุติแต่ความจริงมันอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราเกิดมาในโลกนี้กายยังอยู่ก็จัดการให้เหมาะสมให้เป็นไปเพื่อให้ทุกข์นั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงควรใช้ปัญญาพิจารณาโลกนี้แล้วแยกแยะส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีออกจากกันอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำหนดหรือเป็นบรรทัดฐานคนเราถ้าเกิดมาใช้ศีลและธรรมะเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตเราก็จะเป็นไปในทางที่สุดและรู้จักปล่อยวางคือปล่อยวางสิ่งบางอย่างไม่ยึดติดแต่ไม่ได้หมายความว่าปล่อยทิ้งคนที่ไม่ชอบใจสิ่งใดก็ปล่อยทิ้งโดยไม่สนใจแต่ว่าบางอย่างยังเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสร้างกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าปล่อยวางแต่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งทุกๆสิ่งเราต้องมองให้ใกล้ชิดให้เข้าใจแต่ไม่ใช่ไปเกาะยึดมั่นในสิ่งนั้นปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยทิ้งใกล้ชิดแต่ไม่ใช่ไปเกาะติดและต้องดูแลรักษาสิ่งที่เรามีอยู่ต้องดูแลรักษาแต่ไม่ใช่อะไรคอยห่วงคอยหาซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และเจอหรือว่าพบคนโน้นคนนี้คนเราต้องมีเพื่อนอยู่ตามลำพังไม่ได้มีเพื่อนมีคนดีเป็นเพื่อนก็จะช่วยกันประคับประคองให้เข้าถึงธรรมะบ้างให้ชีวิตนั้นเป็นประโยชน์บ้างเพราะฉะนั้นจึงต้องคบหาสมาคมแต่คนที่ดีเมื่อคบหาสมาคมแล้วก็แนะนำในคนที่ควรแนะนำได้แต่ก็ไม่ควรไปครอบ

ครอบงำความรู้สึกนึกคิดของเขาซึ่งจะทำให้เกิดความทุกข์ได้จึงมีคำที่ว่าปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยทิ้งไกลชิดแต่ไม่ใช่ไปเกาะติดดูแลรักษาแต่มิใช่อะไรคอยห่วงคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำโลกนี้ดำเนินชีวิตไปด้วยความสงบสุขให้คนทั้งหลายที่ไม่เข้าใจธรรมะซึ่งยุ่งเหยิงเหมือนกับเชือกที่ยุ่งเหยิงเหล่านั้นครอบงำเพราะว่าโลกนี้คนที่ไม่เข้าใจธรรมะก็จะยุ่งเหยิงเหมือนกับเชือกที่ยุ่งเพราะว่าแต่ละคนก็มุ่งที่จะสนองกิเลสและตัณหาของตนเองเราจะต้องหยุดจิตสักนิดหนึ่งเพื่อเจริญภาวนาทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อจิตสงบจิตที่ผ่องใสไม่ถูกกิเลสครอบงำก็จะมองปัญหาต่างๆได้ชัดเจนหลังจากนั้นก็จึงต้องใช้ปัญญาแก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้องได้ทุกๆอย่างเราแก้ไขได้ถ้าเรารู้จักวิธีคือมีปัญญารู้จักวิธีรู้จักอุบายเราก็จะแก้ไขสิ่งนั้นๆได้ที่เราไม่สามารถจะจัดการไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปัญหาชีวิตปัญหาความเป็นอยู่ปัญหาครอบครัวต่างๆนั้นเพราะเรามองปัญหาไม่ออกหรือไม่รู้เหตุไม่รู้ผลและเราก็จิตใจไม่สงบเมื่อใจไม่สงบก็ไม่เกิดปัญญาไม่รู้วิธีไม่รู้จะหาทางแก้อย่างไรพิจารณาเลยขึ้นไปอีกว่าประเทศชาติของเราประเทศชาติศาสนาของเราเป็นอย่างไรและชีวิตของเราในที่สุดเบื้องปลายจะเป็นอย่างไรที่พิจารณาอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติธรรมหรือจะช่วยประเทศชาติศาสนาแต่ความเป็นอยู่ของเรายังไม่ดีความเป็นอยู่ในครอบครัวไม่มั่นคงหน้าที่การงานไม่มั่นคงก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือสังคมได้ถ้าเปรียบก็เหมือนกับว่าเจดีย์ถ้าพื้นฐานไม่มั่นคงยอดของเจดีย์ก็จะเอ็นเอียงหรือก็หักโค่นลงได้เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์นี้จะต้องทำชีวิตของตนให้มั่นคงตั้งแต่อยู่ในครอบครัวและจะทำหน้าที่การงานของตนให้มั่นคงแล้วจึงจะช่วยชีวิตสังคมและประเทศชาติได้ดีในวันนี้อาตมาภาพได้แสดงได้บรรยายธรรมะในเรื่องชีวิตที่มีคุณค่าพอสมควรแก่เวลาในโอกาสสุดท้ายนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญและปลอดจากภัยอันตรายทั่วกันทุกท่านเทอญ

0: คำว่าชอบใจและไม่ชอบใจทำให้เราสับสนวุ่นวายถ้าหากเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจท่องแท้ชีวิตที่เกิดมาก็จะไม่ได้คุณค่าราคาก่อนลาคุณผู้ชมในวันนี้รายการพบพระพบธรรมขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปทำกิจวัตรประจำวันจากข้อคิดช่วยทำให้จิตบริสุทธิ์ช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์เวลาที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยอดีตกรรมเนี่ยคือสิ่งที่เราทำเอาไว้โดยเพราะในแง่ของบาปอกุศลเนี่ยมันคอยมาตัดรอนทอนกำลังใจของเรานึกถึงคราใดก็เดือดร้อนใจในภายหลังทุกครั้งไปทีนี้ชีวิตเราจะต้องเป็นอยู่ต่อไปเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงเราจะเติมเต็มให้แก่กำลังใจของเราเนี่ยให้เป็นปกติเนี่ยทำอย่างไรวิธีแก้ในการที่จะลบล้างอดีตกรรมเนี่ยก็ด้วยการทำปัจจุบันกรรมคือทำความดีให้มากเหมือนอย่างท่านบอกว่าทำไม่ดีหนึ่งต้องทำดีแก้สิบอย่างเงี้ยพลังแห่งความดีเนี่ยก็จะช่วยปัดเป่าคือเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะบรรเทาเบียดเบียนบีทาไม่ให้พลังแห่งบาปอกุศลมากวนจิตกวนใจเราโดยเฉพาะยิ่งมาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบปัญหาอยากให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงชีวิตของพระอรหันต์รูปหนึ่งคือพระองคุลิมานนะองคุลิมานเนี่ยอดีตท่านไม่ใช่ธรรมดานะได้ฆ่าคน999คนแต่เมื่อท่านได้มหากัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าท่านได้ละทางที่ท่านเคยดำเนินอยู่แต่เดิมมายึดทางใหม่คือทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินนั้นน่ะพาให้ท่านเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผู้ที่บำเพ็ญบุญบารมีนั่นคือเป็นพระอรหันต์นะปรากฏว่าบาปกรรมทั้งหลายที่ท่านได้เคยทำมาในอดีตเนี่ยนอกจากจะให้ผลเบาบางลงแล้วนี่นะยามที่ท่านได้ปรินิพพานคือละอัตภาพในปัจจุบันชาติไปแล้วบาปกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมหมดเลยนะคือไม่มีโอกาสที่จะให้ผลอีกต่อไปอันนี้คือท่าทีที่เราจะต้องตระหนักรู้และถือปฏิบัติเพื่อที่จะลบล้างบาปกรรมในอดีตที่มันมากวนที่มันมาบั่นทอนจิตใจของเราแล้วก็มีผลต่อการที่เราจะทำหน้าที่นะขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจขาดพลังนะเราก็มาเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามคือเอาดีมาแก้กันแล้วกันหลายท่านอย่างเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชเนาะฆ่าคนครั้งสุดท้ายในสนามรบนี่100,000คนแต่สุดท้ายพระองค์ก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญเป็นอันมากอาชัดศัตรูถึงก็ฆ่าพ่อนะแต่ว่าพระองค์ก็ทรงเอาบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยมาแก้นะแม้จะแก้ได้ไม่หมดอ่ะแต่ก็ช่วยทำให้หนักเป็นเบานะบรรเทาบางๆลงไปดังนั้นท่าทีของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อเราปารภบาปอกุศลในอดีตที่เราได้ผิดพลาดพลั้งเผลอกระทำลงไปแล้วเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจสิ่งที่เราจะต้องนำมาล้างบาปอกุศลเหล่านั้นก็คือสร้างบุญกุศลให้เพิ่มผลมากยิ่งขึ้นทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อบุญกุศลเราได้สั่งสมเพิ่มผลมากยิ่งขึ้นบุญกุศลก็จะมีพลังในอันที่จะล้างบาปอกุศลในอดีตแม้ไม่ให้หมดไปแต่ก็บรรเทาบางๆลงมีผลทำให้ชีวิตจิตใจของเราเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นปกติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างปกติสามัญชนทั่วไปขอเจริญพร
0: จิตบริสุทธิ์

ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124

0: ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชับๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงๆอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925ย้ำ02-817-9925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอรี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
4: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: บนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหวาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์เขาจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมาก ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: วันจันทร์วางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
1: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถูไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไ
1: หมใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคลีนหรือว่าถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องจากกันไปขอให้ฉันไปก่อนนะเธอไปทีหลัง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าขี้น่าเกียจ
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี้
1: โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างรถได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วย

0: แค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำมาคิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉีด
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างด้วยความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วยฉ
1: ี
0: ดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
2: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
2: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
2: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม่
0: เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
2: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
2: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาท
0: โอ้
1: วันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะเนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้เร็วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะ

0: แล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณ
0: ถ้าเรา
1: ไ
0: ปซ
1: ัก
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าเอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมมันไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนผ้าอีก1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ตรงหัวมันประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กส์คลับการ์ตูน

0: ในวันที่หน่วยกายให้ลาพักได้ครูจะแวะมาเยี่ยมทุกๆคนนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะนามิ
2: คุณนามิจันเวลาละ
0: อุ๊ยขอโทษนะคะขอโทษค่ะ
2: อ้าวมาแข่งกันหน่อยมาจ๊อบ
3: จอร์จประกาศแขวนสตั๊ดคุณจะตามตื้อผมไปถึงไหนก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรจะให้สัมภาษณ์ทั้งนั้นน่ะอดิโอส

0: ณโมเอนี่คุณโมเอ
1: ค่ะคุณผู้หญิง
0: เห็นคุณเทปเป้ไหม
1: อ๋อคุณหนูเหรอคะยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเลยเหรอคะ
0: เอ๊ะมืดค่ำป่านี้แล้วแท้ๆยังไม่กลับมาอีกเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วนี่คงไม่ใช่ว่าถูกคนไม่ดีหลอกลวงไปหรอกนะเนี่ยโอ้

0: เปิดดูกันตั้งแต่เช้าไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เบื่อบ้างหรือไงฮะ
1: ผมจะข้องใจเล่คัลเลอร์ทัมเมอร์นั่น
0: ฮะ
1: ตกลงมันมีไว้เพื่ออะไรกันแน่
2: จากศูนย์วิชาการใหญ่ค่ะทางศูนย์กายสเปซี่ตรวจพบเงาวัตถุขนาด60เมตรบริเวณปากปล่องภูเขาไฟโอคุมะที่เกิดระเบิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุช่วยไปตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
3: เจจิ

0: ันอะไรกันเหรออ
1: ะไรคงเจออะไรงั้นเหรอ
0: ดูได้สิครับต้นไม้แห้งตายแบบนี้ก็นับว่าแปลกนะครับ
1: ก็ใช่นะสิฉันถึงได้ส่งภาพไปให้ดูไง
0: ขอโทษนะครับตามปกติต้นไม้แห้งตายมันจะเกิดขึ้นโดยกินพื้นที่เป็นวงกว้างเสมอแต่แห้งตายเฉพาะที่แบบนี้น่ะ
1: อะไรอ่ะแผ่นดินไหวเหรอ
0: คุณเร็วครับ
2: ปลาดิทางนี้ไม่เห็นมีแผ่นดินไหวเลยสักนิด
0: หรือว่าไม่มีแล้ว
1: เอ๊ะแล้วมีอะไรคุณดับ
3: ไม่จริงนะสัตว์ประหลาดอีกแล้วเหรอ
4: ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าย้อนรอยยุคสัตว์ประหลาดออกอาละวาดเมื่ออย่างเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแง้มๆเลยล่ะครับ
3: ไม่ต้องย้อนมาก็ได้ไอ้ของพันนั้น
5: คุณมิจังจะเอาข้อมูลจากสมุทรการยาให้ทีนะ
1: ค่ะโอ๊ยไม่ใช่ GAG ค่ะพบข้อมูลของสัตว์ประหลาดชนิดเดียวกันใน document CAG ชื่อรหัสของมันก็คือนกพิศาจจากภูเขาไฟเบอร์ดอนค่ะ
0: เบอร์ดอนอย่างนั้นเหรอ
3: มันทำไมกัน
0: เบอร์ดอนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่เดินข้ามอุลตร้าแมนตายมาแล้วนี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะเอ๊ะอุลตร้าแมนเคยถูกฆ่าตายด้วยเหรอคะ
2: มีจริงเหรอประหลาดที่เคยฆ่าอุลตร้าแมนเนี่ยนะ
6: แล้วจะเอาไง
2: ก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกถ้าพวกเราจัดการมันได้เรื่องก็จบกลับไปที่การวินเกอร์นะแล้วด้วยมารีนะ
1: แต่พี่ไหนคุ้มกลับไปไหนแล้วก็ไม่รู
2: ้ป้าดิ
1: ช่วยแมนดิ
2: ผมอีกแล้วเหรอ
6: ไปเถอะนะ
2: อย่ามาสั่งฉันนะ

0: เดี๋ยวทำอะไรเขาสักท
1: ีอย่างนี้ได้เอง
2: ทำยังไงล่ะ
1: ถุงข้าจะคอยปากนั่นคือถุงพิษเองแต่นี่เป็นพิษร้ายแรงที่ออกฤทธิ์ทันทีด้วย
3: มีพิษด้วยเหรอ
1: ไอ้ที่ต้นไม้แห้งตายเฉพาะจุดนั่นก็เพราะพิษของมันนี่เองดูก่อนสิถ้าโดนพิษแล้วหมดแรงก็หมายความว่าอุลตร้าแมนเป็นสิ่งมีชีวิตนะสิ
0: อุลตร้าแมนเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะผู้จะทรงเดชได้ไหมเนี่ย
1: หมายความว่าอุลตร้าแมนไม่ได้มีชีวิตเป็นอมตะยังไงล่ะ

0: อุลตร้าแมนปราบเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นไม่ได
1: ้ตามมันไปเร็ว
0: บอกแล้วอย่ามาสั่งฉันไง
2: ไม่ได้ของเขา
3: คงจะโดนพิษของเบอร์ดอนเข้าไปนะครับ
2: นี่ได้คุ้งนะเขาคงจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
3: หมอบอกมาว่าให้เขาพักฟื้นสักระยะก็คงจะไม่เป็นไรฮะ
1: แล้วนายวินิจฉัยว่าไง
3: คือผมเรียนศัลยแพทย์นะครับ
0: ไอ้สัตว์ประหลาดตัวแสบเอ้ยแน่จริงก็กลับมาสิ
4: เอาจะไปเรียกมันกลับมาทำไมตามที่ฉันคิดเอาไว้นะป่านนี้นะมันบินเข้าเขตแปซิฟิกไปแล้วซึ่งนั่นเป็นเขตในความรับผิดชอบของทางหน่วยการโอเชียนเขาแม่นะว่าเรานะโชคดีแล้วนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมาลุกง่วงเดี๋ยวฉันไปนอนก่อนนะ
5: งั้นผมขอตัวนะครับ
0: ง่วงโชคดีบ้าบออะไรกันเล่าง
6: ั้นก็ภาวนาขอให้หน่วยการโอเชียนปรับเบอร์ดอนได้กันแล้วกันนะทุกคนก็ไปพักกันได้แล้ว
2: จีจีคุณโมเอนี่คุณโมเอ
7: ขา
2: คุณโมเอคุณเทเป้ล่ะ
7: คุณหนูเธอยังไม่กลับมาเลยค่ะ
2: ลูกเทเป้ไปค้างอ้างแรมที่อื่นอีกแบบนี้ต้องถูกพวกคนไม่ดีล่อลวงไปแน่ๆเลยตายแล้วโอ้ยจะทำยังไงดี
8: อุลตร้าแมนเมบิอุส
9: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
10: ได้เวลาออกเดินทางสู่ One Piece Pop Up Cafe แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
11: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดังบินตรงจากญี่ปุ่นกับเมนูสุด Exclusive 3-15 พฤศจิกายนนี้ริมพาร์คชั้นจีไอคอนสยาม

0: ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.nextclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาน
1: ิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
3: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดังบินตรงจากญี่ปุ่นกับเมนูสุด Exclusive 3-15 พฤศจิกายนนี้ริเวอร์พาร์คชั้น4ไอคอนสยาม
1: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา

0: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมากเกมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
1: กินเที่ยวอลาเดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
2: นี่เลย
3: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตี๋ยวสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
1: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซง
2: ตีเปล่า
4: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
6: อุลตร้าแมนเบบีอุส
7: เฮ้ยเทเป้
8: อรุณสวัสดิ์ครับ
7: อยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยเหรอ
8: ผมลังค้นข้อมูลเก่าๆในอดีตจากทางศูนย์ประชาการใหญ่ดูอุลตร้าแมนไม่ได้มีชีวิตเป็นอมตะอย่างที่คิดไว้จริงๆนั่นแหละครับจากข้อมูลในอดีตยืนยันว่าอุลตร้าแมนเคยเสียชีวิตที่โลกของเราหลายครั้ง
9: อุลตร้าแมนก็ตายได้ด้วยจริง
8: ๆแต่ว่าก็มีอีกหลายครั้งที่อุลตร้าแมนซึ่งถูกระบุว่าเสียชีวิตไปแล้วกลับมาปรากฏตัวให้เห็นอีก
9: หมายความว่าอุลตร้าแมนมีหลายชีวิตงั้นเหรอ
7: แบบนั้นก็เท่ากับว่าเป็นอมตะไม่ใช่หรือไง
8: ไม่ใช่หรอครับจริงอยู่ว่าอุลตร้าแมนนั้นอาจจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งแต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรรับประกันว่าพวกเขาจะคืนชีพได้เสมอไปครับ
7: แล้วนายรู้ได้ยังไงฮะ
10: พูดง่ายๆเขาคือขึ้นอยู่กับปฏิหารงั้นสินะ
7: กับปาฏิหาริย์อย่างนั้น
11: หลังปะทะกับหน่วยไกส์โอเชียนเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเบอร์ดอนได้เปลี่ยนเส้นทางบินกระทันหันขณะนี้กำลังตรงไปที่ญี่ปุ่น
12: จะอะไรกันแต่เช้าพวกเธอเนี่ย
11: ศูนย์ประชาการใหญ่ขอมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของหน่วยครูไกตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
12: เอางานเข้าอีกแล้ว
7: ไกเซลิโกผมป่วยไปนอนพักไ
8: ปแต่ว่าให้ผมไปแทนได้ไหมครับ
7: นายเนี่ยนะ
8: ผมมีความคิดดีๆครับ
7: ก็ได้แล้วก็ตามฉันมา
8: TIG

0: ันฟีนิกซ์ปริ๊ด
1: ใช้จรวดสเปซเซียบก็จะขาดถุงพิษได
0: ้แต่ถ้าเรายิงถุงพิษของมันเข้าพิษของมันก็จะกระจายไปทั่วในอากาศไม่ใช่หรือไงล่ะ
1: ต้องยิงให้โดนเส้นเลือดที่บริเวณโคนถุงพิษครับและพิษของมันจะไหลย้อนเข้าหาตัวมันเอง
0: จะได้ผลแน่เลยใช้พิษของมันเล่นงานมันเองเนี่ยนะ
1: พึ่งตายด้วยพิษเหล็กในของตัวมันเองได้ครับ
0: งั้นก็ตามนั้นไม่มีทางเลือกนี่ที่ปรึกษาขอใช้เลยนะเมทิโอ
2: ช่วยไม่ได้แต่ว่าต้องปราบมันให้ได
0: ้
2: นะ
0: แน่อยู่แล้วดูต้าแมนจะปราบมันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะปราบมันไม่ได้สักหน่อยนี่หรอ
2: เราไม่ใช้เมทิโอได้จำกัดเวลาใช้เมทิโอ1นาที
0: เรามิชั่นทูชิปแมนูเวอร์Granted.

0: Man Blood On
1: GIG
2: มันยอดเหมือนครับต้องสัตว์ปีกครับถ้าตกไปในน้ำมันต้องตีปีกเผยปากขึ้นเหนือน้ำแน
3: ่ให้เราดักยิงสูงพิษเอาในจังหวะนั้นสินะฉันกดได้เลยด้วยเหรอ
4: เร็วเอาไงก็ได้สอยมันเลย
3: บอกกี่ทีแล้วอย่ามาออกคำสั่งกับฉันไง
5: พอเห็นสาวญี่ปุ่นแล้วเห็นไปแบบนี้มีหวังยุ่งนะ

0: จะแสดงพลังของเมทัลออร์ให้แกเห็นเอง Zero Return to Cruise อะไรเนี่ยหมดเวลาแล้วเหรอ
1: มาแล้ว
2: โอ้ย

0: จะลงแล้วนะเจ้าบ้านจะทำอะไรของมัน
1: เอาจริงเหรอครับที่จะยิงถุงคิดมาจากบนพื้นแบบนี
0: ้วัดกันเรื่องความแม่แล้วก็ไอ้นี่ยิงแม่งกว่าใช้กันวิงเกอร์แน่

0: สู้ไหวไหมนะเบอร์ดอนตัวนี้แต่ผมน่ะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
1: เรียวเบ้าพาวเซอร
2: ์จบไหม
1: คือทัมเมอร์มันปกติก็น่าจะสู้ได้เต็มที่ใน3นาทีนี่นะ
2: ยังขับพิษออกไม่หมดวิ่งไงเนี่ย
1: ถ้าไฟสัญญาณนั่นดับแล้วก็
2: คุณตาแมนจะเป็นอะไรเหรอ
1: น้ำขมูที่อุลตร้าแมนที่ตายในอดีตคาเลอร์ทัมเมอร์ก็จะดับลงด้วยถ้าก็ว่าคาเลอร์ทัมเมอร์นั่นไม่ได้เป็นแค่สัญญาณเตือนอย่างเดียวแต่ดวงไฟนั่นเป็นสัญญาณชีวิตของอุลตร้าแมนด้วยนะครับ
2: หมายความว่าถ้าหมอนั่นต้องสู้เสี่ยงตายภายในเวลาแค่3นาทีอย่างนั้นเหรอ

0: ชนะชะมัดเลยฮะไม่ใช่อ๋อเนี่ย
1: อันนี้มันคือสนามพลังทรงลูกบาศก์นี่นะสามารถช่วยเพิ่มการแรงปะทะจากวัตถุต่างๆได้ในช่วง1นาที
2: เมเทอโอคาร์ทริดจ์แคปเจอร์คิวบ
3: ์โอ้จริงๆเลยเมเทอโอไม่ใช่ของที่มีไว้ใช้พลังพลูอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนเล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ลำปามลำปาม
0: เฮ้ยอุลตร้าแมนท่านนะไม่เคยคิดจะให้คนที่มีแค่ชีวิตเดียวและยังไม่รู้จักรักชีวิตมาทำหน้าที่ปกป้องโลกใบนี้หรอกนะทำไมคิดจริงๆด้วยจะบอกให
4: ้ที่จัดการถุงพิษมันเถอะ
1: ยิงที่เส้นเลือดนะครับที่เส้นเลือดมัน
2: คิดบุตรช้าๆสิ
0: มาช้าแล้วยังมาพูดมากอีกนะจะพวกนี้เอาละนะเอาไปกินซาเบอร์นั่นคิวแอร์

0: อนะหายดีออกจากโรงพยาบาลได้ก็ดีแล้ว
1: ครับคุณเจเป้มีอะไรเหรอครับ
2: ผมรู้สึกว่าผมพอจะเข้าใจความหมายของคัลเลอร์ทัมเมอร์ของอุลตร้าแมนแล้วล่ะถ้าไม่มีคัลเลอร์ทัมเมอร์อุลตร้าแมนก็คงจะไม่มีทางรู้ตัวว่าตัวเองกำลังเสี่ยงชีวิตอยู่
1: อุลตร้าแมนเนี่ยก็ไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลำพังเขามีเพื่อนคอยร่วมต่อสู้คอยเอาใจใส่ในตัวของเขาเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้มากครับ
0: อะไรของนายเนี่ยฟังดูยังกันนายอุลตร้าแมนซะอย่างนั้นแหละ
1: อ๋อเปล่าครับผมแค่คิดว่าอุลตร้าแมนเมบิอุสเขาจะรู้สึกแบบนั้นมั้ง
3: อุลตร้าแมนเมบิอุสเขาตั้งชื่อรหัสให้ไอ้หมอนั่นแบบนั้นแล้ว
1: เหรอตอนว่าผมลองตั้งชื่อให้เขาดูเนอะใช้ไม่ได้เหรอครับ
0: มันก็โอ้นะอุลตร้าแมนเมบิอุสเอาเถอะถึงจะดูไม่ค่อยเอาไหนถ้าไม่มีพวกเราคอยช่วยอีกแรงก็ตามทีนะ
1: งั้นเหรอครับ
3: อาบิโก้ก็อย่างที่ริวพูดน่ะแหละงั้นหรอกเหรอฉันมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้ดิเอง
4: ถ้าเรายังอยู่หน่วยไกด์ต่อไปเรื่อยๆก็จะได้ต่อสู้ร่วมกับอุลตร้าแมนจะถือเป็นการตอบแทนบุญคุณได้ไหมคะให้กับอุลตร้าแมนที่เคยปกป้องโลกของเราเมื่อสมัยก่อนแล้วก็ในสักวันหนึ่งพวกเราก็อาจจะมีโอกาสได้มาพบกับอุลตร้าแมนเบบี้อุสเขาว่าขอบคุณนะคะ
2: เชื่อว่าโอกาสแบบนั้นต้องมีสักวันแน่ครับผมมั่นใจอะ
1: ไม่หรอกครับต้องเป็นฝ่ายขอบคุณน่ะคือผมต่างหาก
5: ดูวัสไม่รู้จักหรอครับเป็นมนต์ที่ความกล้าอย่างไรหรอครับมาเคทมอนสเตอร์คือสัตว์ประหลาดที่อยู่ในแคปซูลคุณมิครับคุณคือแม่ของมิคลาสเขานะครับ
4: ฉันจะไม่หนีแล้วค่ะ
5: ตอนต่อไปสายสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยบาดแผล

0: ย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ซึ่งปกติยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้
1: น
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำ
0: เสนอ
2: เพราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตากเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
0: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
0: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65ยิ่งว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเอง
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: คุณลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ
2: 100
1: เซตให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณนี่แล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำสับนะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกว่าชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะคะแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
2: มัน
0: เปล
2: ี่
0: ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบมั้ยอ่ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญดูเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

0: ท่านั้นนะคะ110
1: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
0: แล้วมีขายอยู่เอาไว้บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได้หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเอาไม่เหลือเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยยังไม่เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณเยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
2: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่าให้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าอากาศเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซอง
2: ใช
1: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
2: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในผ้ากระจัดแดดจริง
2: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือก

0: ั่นครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
1: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
1: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อก
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
1: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะ
4: ที่นี่เนื้อเยอะมาก
5: ห
4: วานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากเลย
6: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
7: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
6: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
8: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
9: ่
8: ะ
9: เนื้อเยอะมากครับกลมกล่อม
10: อร่อยค่ะชอบค่ะ
11: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล
12: ่
11: อม
12: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
1: อ
2: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
1: เนี่ยขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่เคยอร่อยไม่เคยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีๆ
2: สดไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
1: เราก
2: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ปอกนะ
1: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทําบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
2: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถ

0: ารได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพีเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพีเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งสุขแห่งชาติ
3: โอ้โห
2: นี่ทุกคนใช้คำนี้เลย
3: โอ้โห
2: ย้อนนี่มาจากไหนนะ
3: ย้อนมาจากแถวเส้นคลองตันเพชรบุรี
2: น้ำเป็นยังไง
3: ท่วมทั้งเส้นที่มาทันนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะต้องจอดรถทิ้งไว้แล้ววิ่งมานะ
2: เดินมาน
4: ะพี่ยศจอดรถแล้วเดินมานะ
3: ลุยน้ำมาน
2: ี่นี่คือภาพที่ยศถ่ายมาถูกไหม
3: ใช่ฮะเนี่ยตลอดทั้งเส้นเลย
2: จะบอกว่าวันนี้คือสุขแห่งชาติและคุณผู้ชมหลายคนอาจจะดูแหกโค้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือดูอยู่ที่บ้านหรือดูอยู่ที่ทำงานเพราะไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได
4: ้ครับ
2: คุณชมพู่จริงๆเนี่ยเดินเท้าเปล่านะฮะก่อนหน้านี้คือเดินเท้าเปล่าตอนนี้คือใส่รองเท้าแล้ว
4: ใส่รองเท้าตอนนี้จะบอกว่าโหก่อนขึ้นทางด่วนจากบ้านเนี่ย45นาทีเกือบมาไม่ทันเหมือนก
3: ันตลอดทางเลยนะ
2: เอาบอกเลยแล้วถนนหลายสายเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะเต็มไปด้วยน้ํานะเอาผมยกตัวอย่างอันนี้ภาพจากคุณยศถ่ายมาเหมือนกันนะเพชรบุรีก่อนเพชรบุรีช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกน้ำท่วมฮะอาจจะใช้คำว่าน้ำท่วม
4: น้ำขัง
2: น้ำรอการระบายแล้วกันนะ
3: รอเยอะมากเลยนะ
2: รอการระบายแล้วรถจะชะลอตัวแล้วบางเลนน่ะมันไปไม่ได้เพราะว่าด้านข้างมันน้ำท่วมสูงนะไปดูแถวรามคำแหงหน่อยรามคำแหงใครผ่านถนนทั้ง2เส้นทั้ง2ฝั่งของรามคำแหงต้นหอมดีเจต้นหอมบอกว่า
3: อ
2: ย่าผ่านรามคำแหงนะคะ
4: ไปไม่ได้เพราะว่าต้นหอมกับรถเหมือนกัน
2: ถูกรถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมล้มระเนระนาดแบบนี้เลยนะครับคือสงสารนะโอ้โหวันนี้กรุงเทพจริงๆอ่ะคลองตันบ้างคลองตันน้ำท่วมสูงนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หลายคันบางคันอันนี้มันไปได้แค่เลนเดียวอ่ะ
4: อ
2: ีกเลนนึงคือน้ำมันสู
3: ง
2: มันลึกรถก็ไม่กล้าไปอ่ะนี่มอเตอร์ไซค์เข็นนะพี
3: ่แล้วไม่แค่นี้คันเดียวนะที่ผมขับผ่านมาเจอตลอดทั้งเส้น
2: จริงนี่ไงค่อยๆเข็นค่อยๆเข็นนะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนก็อยู่ในตอนนี้

0: นะครับใครที่อาจจะเปลี่ยนใจไปใช้รถไฟฟ้า
1: คุ
0: ณลองเข้าไปเพจของรถไฟฟ้าให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีนะบางเส้นที่ติดขัดหรือขัดข้องอันนี้ขอบคุณจสร้อยนะครับจสร้อยบอกอย่าง
2: น
0: ี้ครับ BTS ขัดข้องสถานี5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตแต่ว่าถ้าไปตรวจสอบล่าสุดเขาบอกว่าใช้การได้แล้วนะครับเขามีการปรับรูปแบบการเดินรถนะจัดขบวนรถให้บริการได้ตามปกติในช่วงสถานีคูคตสถานี5แยกลาดพร้าวสถานีหมอชิตสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะช้าหน่อย
1: ครับ
0: แต่ก็ยังไปได้แต่ทีเนี้ยมีเพื่อนผมเนี่ยอยู่ทั้งรถไฟรถ BTS แล้วก็ MRT คนแน
1: ่
0: น
1: เนาะ
0: คนแน่นมันคนมันเป็นกระจุกตัวออยู่อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วบางคนต้องใช้บริการจริงๆเวลากลับบ้านกลับไปที่ทำงานอย่างเงี้ย
0: มิฉะนั้นวันนี้คือสุขแห่งชาติคุณผู้ชมครับเอาเขาบอกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะกรุงเทพปริมณฑลเจอปัญหาน้ำท่วมอันนี้คือภาพเมื่อเช้านะครับ
2: ครับ
0: เอาจริงๆเนี่ยบางถนนบางเส้นเนี่ยคือแห้งไปแล้วเอาเช้าระบายไปพอตกบ่ายฝนตกหนักมากกลับมาท่วมอีกรอบนึงมิฉะนั้นตอนนี้วางแผนการเดินทางนี
2: ่ครับ
0: พ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะไปส่งลูกที่โรงเรียนอ่ะ
2: เช้าวันศุกร
0: ์น่าเห็นใจนะฮะเพราะว่ายังไงลูกก็ต้องไปเรียน
1: สายกันเยอะวันนี้อย่างเช่นวันนี้มันปิดเทอมสุดท้ายลูกมีการแสดงอ่ะบางคนก็มาขึ้นเวทีไม่ทัน
0: เพราะว่าม
1: าไม่ทันใช่
0: มิฉะนั้นแล้วเอาวางแผนนิดนึงแล้วกันจะกลับบ้านนะคุณผู้ชมนะ
2: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าหลายพื้นที่เจอกับฝนที่มันตกหนักต่อเนื่องจริงๆถนนมันลื่นสิ่งที่มันตามมาคืออุบัติเหตุนะฮะพออุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้
0: ซ้ายมือเห็นรถ
2: ล้มลงไปแบบนี้อ่ะลองดูคลิปบางช่วงบางตอนหน่อยฮะ
3: เปิดไฟดิ
4: แม่ไปช่วยเขาได้เปล่า
3: ได้มันเกี่ยวกัน3คันเลย
0: โอ้โหอ๋อมันคืออุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุ
2: เลนซ้ายก็เกิดอุบัติเหตุเลนขวาก็เกิดขึ้นสดๆร้อนๆอีก
0: ถนนมันลื่นอย่างนี้ฉะนั้นเย็นๆแบบนี้มาเตือนกันไว้นะว่าขับรถขับลาระวังกันด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วนะฮะอ่ะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่กันหน่อยละกันเพราะว่าแถวๆเขตบางเขน
0: ครับ
2: อันนี้ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าเจอกับคลองบางบัวเนี่ยมันล้นตลิ่งครับก็ไปท่วมชุมชนสามัคคีร่วมใจนะฮะทำให้ทางเจ้าหน้าที่เขตก็ต้องหาทางในการระบายน้ำและน้ำจากคลองนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับมันยังมีคลองแสนแสบเองที่ล้นตลิ่งอีกเหมือนกันทำเอาไปท่วมบ้านที่อยู่ริมคลองนะฮะและที่สำคัญเขาบอกว่าแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยจนกระทั่งล่าสุดเห็นบอกว่าเรือโดยสารแจ้งหยุดเดินเรือนะฮะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ช่วง 11:45 ที่ผ่านมาคือเอาตั้งแต่สายๆเลยอ่ะส่วนที่วัดนะฮะวัดบึงทองหลังเขตบางกะปิคุณผู้ชมครับก็ต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายนะฮะ
1: พระก็ต้องมาช่วยกัน
2: พระเนนชาวบงชาวบ้านครับทำแนวกันน้ำก่อนเลยนะฮะเพราะว่าน้ำในคลองจันทร์เนี่ยมันเอ่อล้นเข้ามาท่วมภายในวัดแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำเพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยนะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องของน้ำแล้วคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นกันหน่อยโดยมีคุณแม่ของนายสุภกรวัย20ปีกับลูกคนเล็กวัย17ปีร้องไห้เลยครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือลูกชายทั้ง2คนจมน้ำเสียชีวิตอยู่ที่คลองสำโรงสมุทรปราการ
0: โอ้เด็กกับน้ำนี่ต้องระวังให้ดีครับ
2: ก็เลยต้องถามคุณแม่หน่อยนะฮะว่าคุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกว่าลูกชาย2คนเนี่ยออกจากบ้านไปก
0: ็
2: จะไปซื้อกระสอบทรายเห็นบอกว่ามีการไปนั่งเรือเนี่ยแหละใช้เรือเนี่ยในการที่จะเดินทางไปซื้อโดยชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเห็นทั้งคู่ขับเรือท้องแบนมาเพื่อที่จะมาซื้อทรายแล้วหลังจากนั้นก็ขับเรือออกไปช่วงแรกๆเนี่ยเห็นบอกว่าหัวเรือมันมีลักษณะแบบเชิดขึ้นอ่ะตามแรงกระแสน้ำของน้ำด้วยแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยแต่พอมาถึงจุดใต้สะพานเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเครื่องมันเบาพอเครื่องมันเบาทำให้น้ำหนักของทรายที่บรรทุกอยู่บนเรือเนี่ยมันก็ทับก็เลยทำให้หัวเรือเนี่ยมันมุดลงน้ำแล้วก็จมลงน้ำไปเลยซึ่งณตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนะฮะเพื่อที่จะหาสาเหตุของการเกิดเรือร่มในครั้งนี้ครับและเดี๋ยวก็จะมีการส่งร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยไปชนะสูตรด้วยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ครับ
2: แต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับแต่ละพื้นที่ต้องบอกว่าหนักมากมาก
0: รอบๆกรุงเทพฯอ่ะนนทบุรีก็หนักนะ
2: นนแจ้งวัฒนะ
1: โอ้
2: ตั้งแต่ฟ้ายังสว่างอยู่เลยคุณผู้ชมไม่รู้แล้วเนี่ยว่ามันคือคลองหรือถนนกันแน
0: ่เ
2: ล
0: นมันรถใช้แค่ดึงเดียวอ่ะ
5: คือน้ำท่วมประมาณสัก30เซนนะ
2: ฮะก็อย่างที่เราเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์บางคันไปไม่
1: ได
2: ้ก็ต้องเข็นอีกเหมือนกันนอกจากถนนแจ้งวัฒนะแล้วไปดูงามวงวานกันหน่อยละกันโดยเฉพาะใต้ทางด่วนงามวงวานมุ่งหน้าแยกแครราย น้ำท่วมสูงอีกเช่นเดียวกัน
0: บางวงวานแคลายเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยคือเวลาฝนตกทีไรท่วมทุกทีเน
1: า
0: ะ
1: ประจำเนาะมันระบายไม่ทัน
2: นอกจากนนท์แล้วไปดูปทุมต่อเลยครับเพราะว่าเจอลักษณะเลนบอมเหมือนกันฝนตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะฮะก็เพิ่มสูงขึ้นนะฮะทำให้มันก็ดันขึ้นมาตามท่อระบายน้ำแล้วมันก็ท่วมถนนไปหมดเลย
0: ครับ
2: โอ้โหจนทางเทศบาลนครรังสิตเองก็ต้องมีการประกาศเตือนภัยเนี่ยจากสีเหลืองส้มเป็นสีแดงแล้วนะ
0: ตอนนี้เป็นสีแดงแล้วนะ
2: ประกาศเลยนะแล้วก็มีประกาศจุดจอดรถเลยบอกว่าอย่าเสี่ยงขับรถเข้าไปจอดรถเพื่อความปลอดภัยกันดีกว่า
0: เย็นๆบางพื้นที่เป็นหมู่บ้าน
1: ใช่
0: แล้วหมู่บ้านชอบไปตามคลองอ
1: ่ะ
0: อันนี้ก็ต้องระวังนะครับ
2: ครับผมนะฮะไปดูอีกจุดนึงแล้วกันแถวๆหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติถนนพหลโยธินคุณผู้ชมน้ำท่วมสูงอีกเหมือนกัน
0: จุดนี้มันต่ำอยู่แล้วเน
2: า
0: ะ
2: เนี่ยแล้วดูดิทุกช่องการจราจร
1: ก่อนขึ้นสะพานดูสิมุดน้ำมาเลยอ่ะ
2: อุ้ยดูรถบางคันสูงหน่อยก็ยังพอไปได้บางคันก็ลุ้นกันไปนะ
0: สีแดงไม่น่าจะไปได้แล้วล่ะ
1: ดับแล้วนะ
0: ดับแล้ว
2: น่าจะดับไปแล้วแล้วคันที่ตามมาก็ดับตามกันอีกเหมือนกัน
0: ดับกันหมดเลย
2: สัญจรลำบากมากๆจริงๆคุณผู้ชมส่วนอีกจุดนึงที่หนักไม่แพ้กันก็คือหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะฮะที่ฝนตกหนักต่อเนื่องก็น้ำท่วมขังจนถึงฟุตบาทเลย
1: ค่ะ
2: พอฟุตบาทแบบนี้ทำให้การเดินทางของทั้งประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นนักศึกษงนักศึกษาเองตอนนี้ก็เดือดร้อนนะฮะสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีนี้ถอดรองเท้าเดินเลย
1: เลยเดินเลยลุยน้ำเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องไฟเนาะ
2: ใช่คือบางทีนอกจากไฟแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมองไม่เห็นของมีคมหร
1: ือ
2: ว่าอะไรอันตรายอย่างเงี้ย
0: จริงๆต้องเตรียมรองเท้าแตะไว้ด้วยนะ
1: เนาะ
0: ถูกไหมหรือบูทหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้ว่าเรา
2: ฝาท่อระบายน้ำ
0: ฝาท่อเราโ
2: อ้ย
0: ระวังนะคุณผู้ชม
1: นอกจากนี้เรื่องของน้ำท่วมขังนะคะและฝนตกหนักก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเกิดเหตุมิเตอร์ไฟฟ้าช็อตคุณผู้ชมในตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีนะคะช็อตจนไฟลุกลามเข้าบ้านเลยคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันแต่ว่าโชคดีนะเห็นควันไม่เห็นควันไหมเนี่ยไฟมันช็อตอะฝนมันตกหนักน่าจะมีความชื้นแล้วก็มีไฟฟ้าลัดวงจรนะคะมันก็เลยไฟเนี่ยลามลุกลามเข้าบ้านแต่ว่าโชคดีเจ้าของบ้านเนี่ยค่ะเขาแจ้งให้เทศบาลเข้ามาตรวจสอบได้ทัน
0: อันตรายอยู่รอบตัว
1: แล้วคิดดูถ้าคนรอบบ้านไม่เห็นหรือเจ้าของบ้านแจ้งไม่ทันล่ะ
0: หรือว่าที่เกิดกลางคืนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นต้องดูแลกันด้วยนะคะแต่ที่ปทุมธานีคุณผู้ชมมีอีกเรื่องนึงให้ลุ้นระทึกค่ะเกิดเหตุพายุหมุนคุณผู้ชมดูหลังคาสิมันไม่ได้ปลิวไปไหนนะบางส่วนปลิวข้ามถนนมาแต่บางส่วนก็ยังปลิววนอยู่บนท้องฟ้าเห็นไหมคะ
0: ไม่อันนี้มันคืออะไรเมทัลชีทหรอ
1: เมทัลชีท
0: อันนี้อันตรายนะ
1: หลังคาโรงงานมันคมนะ
0: ใช่มันคมอ่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมดูสิอยู่ที่ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงนะคะหลังคาเมทัลชีทเนี่ยปลิวหมุนคว้างกลางอากาศอย่างน่ากลัวเลยสร้างความหวาดเสียวนะเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกบางชิ้นน่ะมันปลิวลงมาบนถนนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่มีการแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางแล้วค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าเกรงว่าเศษวัสดุเนี่ยเดี๋ยวจะปลิวมาใส่คนหรือว่าใส่รถยนต์จนอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้นะคะโอ้ภาพน่ากลัวมากนี่เมืองไทยนะคุณผู้ชม
0: โอ้
1: อย่างไรก็ตามสิ่งที่กทมแล้วก็ย่านปริมณฑลต้องจับตานะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะไม่ใช่แค่เพียงสถานการณ์น้ำท่วมขังหรือว่าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือแล้วค่ะแต่เป็นเรื่องของฝนตกหนักแบบฉับพลันหรือว่าเรนบอมนี่แหละจากร่องมรสุมซึ่งทำให้บางพื้นที่นะคะฝนตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆแล้วน้ำเนี่ยมันก็ระบายไม่ทันอย่างเช่นหลายๆจุดที่เจออยู่ตอนนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำคุณผู้ชมหรือว่าจุดที่มันเป็นแอ่งกระทะก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำรอการระบายดังนั้นแม้ปีนี้ยังไม่ใช่ภาพซ้ำรอยมหาอุทกภัยในปี54นะคะแต่กทมค่ะก็ยังต้องระวังฝนหนักเฉพาะจุดที่อาจจะสร้างน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะ
0: ครับ
2: หลายพื้นที่หนักหน่วงจริงๆนะ
0: ใช่
1: นะคะอาจารย์ด้านท่านผู้ว่าของเราในชาติชาติก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหมือนกันนะคะเรื่องของการสูบน้ำนะก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อเขตบางนาไปดูปริมาณฝนกัน
0: บางนานี่ก็หนัก
1: บางนาหนักแล้วหนักทุกปีนะเพราะน้ำขังบ่อยมากเลยนะคะเขาบอกว่าช่วงเช้าในปริมาณน้ำฝนสูงนะถึงบ่ายในปริมาณฝนเพิ่มมา30มิลลิเมตรนะคะตอนนี้คลองระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างเต็มแล้ว
0: บางนาอาชาบางนาฟังไว้ครับ
1: ฟังไว้นะตอนนี้เร่งระบายน้ำออกจากคลองค่ะโดยใช้อุโมงค์ยักษ์ผลักดันน้ำนะคะซึ่งสถานการณ์ขณะนี้นะคุณผู้ชมยังไม่ปลอดภัยเร่งระบายน้ำลงจากคลองเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเขาบอกว่าคือฝั่งตะวันออกเพราะตอนนี้น้ำชุ่มไปหมดแล้ว
0: มีบุรีหนองจอกลาดกระบัง
1: ใช่แล้ว
0: แถวบางนาสมุทรปราการก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ถูกต้องค่ะทั้งนี้นะคะทางท่านผู้ว่าก็บอกจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังดูแลตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบ้านอยู่ริมคลองให้ยกของขึ้นที่สูงอันนี้ขอเสริมหน่อยคนขับรถดิฉัน
0: ไ ังไง
1: เมื่อกี้อัปเดตปกติมาแค่ตะตุ่มเมื่อกี้อัปเดตมาครึ่งหน้าแข้ง
2: ถูก
1: เขาบอกไม่เคยมาสูงขนาดนี้เนี่ยย้ายของไม่ทันละ
0: คือปริมาณฝน